0: โดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่ง

0: โดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยว่าทอ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย

0: กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์ รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1ต่อ10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3ต่อ2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เซนติเมตรเวลา 19:31 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
4: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัดของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
1: พระกันไหว้พระ
2: ไหว้พระย่อ
1: พระกันไหว้
2: แล้วก็
1: ไหว้พระย่อ
2: แล้วก็
1: จะอาราธนาศีล5ก็ได้จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: บุตทางสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขตินยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนมยังมหาตารุณโคนาโทษติอดีกาญาทาโยอนามาเส

0: end. Pow, pow, pow, I pour, I pour, I pour, I pour. Yata wadi waha pura pari purenti sakarang eva veva ito tinnang petanang upakapati ichitang patitang tumhang chibume vasamichato saphe purento sangkapa chantho panna araso yata mani chote Araso yata sabhi te yo viva chantu sab paroko vinasatu ma te bhavat mantarayo sukhi te khayuko bhava apivatana silisanityam utha pachayino yataro dhamma vatante Ayu vado sukhang phala Ayu vataka chara vataka Siri vataka yasa vataka Phala vataka vanna vataka Sukha vataka hontu sapatha Thukharo khapaya vera soka satuchu patthava Aneka antaraya pi vina santu jate chasa Chayasiddhitanang laphang sotipakayang sukhang phalang siriyayujavadoja pokhang muthi chayasawa satavasa chayayu chachivasiddhi bhavantute bhavatu sabhamangkalang arakhantu sabhadevata sabhaputhal bhavera sabhathamal bhavera Sapa-sankhar-bhavira Sattha-sothi Bhavadute
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะพวกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

พิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอกิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบอร์โรนาขนาด2 × 2 × 2เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณ
เขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกง

0: พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ไม่เชื่อง่ายพระพุทธภาษิตอัสสัทโธอกตัญญูจะสั้นทิเชโธจะโยนโรหะตาวกาโซวันตาโซสเวอุตตมะปุริโซแปลว่าบุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงไม่ได้ตัดที่ต่อคือวัตตะทำลายโอกาสแห่งการเกิดในภพใหม่คลายความหวังทั้งปวงได้แล้วบุคคลนั้นแหลเราตถาคตเรียกว่าเป็นอุดมบุรุษอธิบายความคำว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้คำจำกัดความว่าเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเช่นเชื่อกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากระนั้นก็ตามพระศาสดายังทรงย้ำให้เชื่อเมื่อตรองด้วยปัญญาของตนเองจนเห็นจริงแล้วคนที่เชื่อในสิ่งไม่ควรเชื่อและไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาของตนเองซะก่อนท่านเรียกว่าคนเชื่อง่ายความเชื่อฉะนั้นไม่มั่นคงแล้วแต่ใครจะชักไปเพราะไม่มีเหตุผลเป็นของตนเองคอยอ้างนั่นอ้างนี่อยู่เสมอความเชื่อฉะนั้นท่านเรียกว่าจละศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ยังหวั่นไหวคลอนแคลนส่วนความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่ดีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยในมรรคผลนิพพานของท่านผู้ได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วเป็นอจลศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวแล้วอปรปัจจโยไม่ต้องมีคนอื่นเป็นที่เกาะเพราะได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วในชีวิตของสามัญชนคนเชื่อง่ายย่อมเป็นเหยื่อให้คนอื่นหลอกลวงได้ง่ายนำภัยพิบัติมาสู่ตนส่วนคนไม่เชื่อง่ายย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อความหลอกลวงของใครย่อมดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลรู้จักประมาณตนในการเป็นอยู่และการคบหาสมาคมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่คนทั้งหลายคำว่าอกตัญญูในความหมายสามัญว่าไม่รู้จักคุณของท่านผู้ทำอุปการะแก่ตนแต่ในพระพุทธภาษิตนี้ความหมายสูงกว่านั้นท่านหมายความว่าผู้รู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ในพระพุทธศาสนาท่านแบ่งธรรมออกเป็น2ลักษณะใหญ่คือ 1. สังคตธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ได้แก่ธรรมทั่วๆไปทั้งกุศลและอกุศลในบรรดาสังคตธรรมนี้อริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศ 2. อสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงได้แก่พระนิพพานอันมีลักษณะย่ำยีความเมามัทะนิมมัทโนนำความกระหายออกปิปาสะวินโยถอนอาลัยอาลยะสะมุขาโตตัดวัตตะวัตุปัจเชโดสิ้นตัณหาตัณหักขโยสำรอกราคะวิราโคดับทุกนิโรโธคำว่าตัดที่ต่อมีอธิบายว่าตัดวัตตะสามอันเป็นเครื่องเชื่อมเครื่องต่อแห่งภพชาติวัตตะ3คือ1กรรมวัฏ2วิปากวัฏ3กิเลสวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเมื่อมีกรรมวิบากคือผลก็เกิดขึ้นได้รับผลดีก็ลุ่มหลงได้รับผลชั่วก็โทมนัสสร้างกิเลสใหม่ต่อไปและก่อกรรมต่อไปเวียนอยู่อย่างนี้พระขีณาสพตัดวัตตะได้แล้วการกระทำของท่านสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปการให้

0: ของบุญเป็นอันสิ้นสุดกันวัตตะ3ไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านอีกต่อไปข้อว่าทำลายโอกาสคือทำลายโอกาสในการเกิดในภพใหม่เสมือนเมล็ดพืชที่ถูกทำลายหน่อหรือยางเหนียวเสียแล้วไม่มีโอกาสออกอีกต่อไปเหมือนหญิงหมันไม่สามารถมีลูกได้อีกข้อว่าผู้คลายความหวังได้แล้วเพราะความหวังอันใดในกามภพรูปภพอรูปภพท่านคลายความหวังอันนั้นแล้วอันหนึ่งความหวังในมรรคผลนิพพานท่านก็ถึงแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปเหมือนพระราชาได้รับอภิเษกเป็นผู้ครองราชสมบัติแล้วความหวังได้บริบูรณ์แล้วจึงไม่ต้องหวังอีกต่อไปบุคคลผู้หวังเมื่อได้สมหวังก็เป็นสุขเมื่อไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ผู้ไม่หวังย่อมไม่มีอาการของใจเช่นนั้นครองตนอยู่ด้วยอุเบกขาสติและญาณโดยตลอดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่โดยธรรมชาติบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้พระศาสดาเรียกว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดในความหมายของพระพุทธศาสนาพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันวิหารทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์และปฏิสัมภิทาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมก้าวลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแต่อินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นอันบุคคลไม่ได้อบรมแล้วไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลมีอยู่หรือสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าที่เรากล่าวมานี้จะเป็นไปได้พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าคนใดไม่อบรมไม่ทำให้แจ้งไม่รู้ไม่เห็นไม่ถูกต้องด้วยปัญญาซึ่งอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นคนนั้นย่อมเชื่อคนอื่นว่าอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุดก้าวลงสู่อมตะอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าบุคคลผู้ไม่ได้อบรมอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลภิกษุทั้งหลายฟังแล้วโจทย์กันว่าวันนี้พระสารีบุตรแก้ปัญหาผิดและไม่เชื่อแม้ในพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคาถานั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมก็หาไม่ไม่เชื่อในคุณพระรัตนตรัยก็หาไม่แต่สารีบุตรไม่เชื่อบุคคลอื่นในธรรมคือญาณวิปัสสนามรรคและผลเพราะตนได้แทงตลอดแล้วด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่อไปดังนั้นใครๆไม่ควรติเตียนสารีบุตรดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอัสสัทโธอกตัญญูจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุ30รูปผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้สำเร็จพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายสถานที่อันน่ารื่นรมย์พระพุทธภาษิตกาเมวายดิวายรัญเยนินเนวายะนินเนวาวายดิวาทะเลยัทธาอรหันโตวิหรันติตังภูมิรามะเนยกังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในวงเล็บผู้ห่างไกลจากกิเลสอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นสถานอันน่ารื่นรมอธิบายความคำว่าพระอรหันต์นั้นเป็นชื่อของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมอย่างหนึ่งคืออรหัตหมายถึงความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกเลยคำอรหันต์นี้นอกจากมีความหมายว่าห่างไกลจากกิเลสแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกซึ่งท่านกล่าวเป็นคำร้อยกรองไว้เป็นบาลีเพื่อนักเรียนบาลีจำง่ายดังนี้อาละกัตตาหะตัตตาจะกิเลสารีนะโซมุนิหะตะสังสาระจการโรปัจยาดีนะมาระโหนรโหกโรติปาปานิอรหังเทนะอุจติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าอรหันต์ เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 1. เพราะทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอาละกัตตา 2. เพราะเป็นผู้สามารถกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้แล้ว 3. เพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วหัตสังสาระจักราโร 4. ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัย 4 ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาปัจจยาดีนะมาระโห 5. ไม่ทรงกระทำบาปในที่ลับนาระโหกโรติปาปานิข้ออื่นๆมีความหมายแจ่มแจ้งแล้วขออธิบายเฉพาะข้อที่3เพียงเล็กน้อยคือข้อว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วสังสารจักรแปลตามตัวว่าการหมุนไปแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเปรียบด้วยการหมุนไปได้ของล้อรถธรรมดาเมื่อกรรมของมันแน่นหนาอยู่เมื่อกรรมของมันถูกหักเสร็จแล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้สังสารจักรนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสเป็นกรรมอยู่ก็ยังหมุนไปได้แต่เมื่อกรรมคือกิเลสถูกหักเสร็จแล้วการหมุนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็สิ้นสุดหยุดลงบุคคลผู้มีกิเลสสิ้นแล้ววงเล็บเปิดสำนวนบาลีแปลว่าไม่มีกิเลสวงเล็บปิดได้นามว่าพระอรหันต์นี้จะอยู่ที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมย์เพราะใจของท่านรื่นรมย์ตรงกันข้ามเมื่อใดใจกังวลเมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขสถานที่จะดีสักเท่าไรอาหารจะประณีตสักเพียงไรเมื่อใจไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้วที่นั้นก็เหมือนนรกความวิตกกังวลเป็นมารของความสุขบางทีและเสมอๆมนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจวิตกกังวลเล่นชอบสมมติล่วงหน้าไปนานๆและมักสมมติสิ่งที่น่ากลัวสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทำอย่างไรคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้ใจก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปหลายๆปีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายเลยความวิตกกังวลล่วงหน้ามาเป็นปีๆนั้นจึงเป็นเพียงความทุกข์กินเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่าเลยด้วยเหตุนี้ทางจิตวิทยาจึงสอนเราว่าถ้าจะคิดสมมุติขอให้สมมุติไปในทางที่ดี
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและการนิพพานในช่วงก่อนฉันนังหันของท่านพระอาจารย์มังกรนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ใครอยู่กรุงเทพไปเก็บของมาเดือนตุลาน้ำมันลงไปนู่นแหละกรุงเทพนู่นนะอันนี้มันมาก่อนปกติก็คือตุลานะลงไปเรื่อยนู่นถึงภาคใต้นู่นตะวันออกนะกรุงเทพแล้วตะวันออกผลไม้อยู่ทางโน้นเยอะแยะนะเมืองไทยนี่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำผลหมากหมากไม้นะจะได้มีทุกอย่างให้กินให้ทานกันนะบางเมืองเกิดบุญไม่มีเกิดไปถูกที่อะไรเขาเรียกทะเลทรายเด้อแต่มันก็มีอีกอย่างนะเป็นพวกแร่ธาตุเป็นน้ำมันเป็นก๊าซเป็นอะไรนะก็ดีก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่เมืองไทยเนี่ยนะท่านเรียกว่าประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะปฏิรูปประเทศสวาโซจะนะอุเพจกตะปุญญาตานะบุญนะทำบุญไว้จะได้มีเกิดในที่อุดมสมบูรณ์นะไม่อดอยากขาดแคลนเหมือนอย่างอินเดียอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าไปอุบัตินะเป็นที่ขาดแคลนมี ที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนคนก็เยอะนะอาตมาไปนะคุยคนที่ไปแล้วอย่าฟังนะคนที่ยังไม่ได้ไปฟังนะคนมันเยอะใช่ไหมเป็นเกือบพันล้านคิดดูมันกี่เท่ากับของคนไทยของเมืองไทยเรามันเท่าไหร่70นะ70ล้านถึงหรือเปล่าประมาณนะของอินเดียพันล้านนะคิดดูเลยการอยู่การกินการแล้วพระข้างพุทธการนะบวชแล้วท่านก็ไปอยู่ในป่านะการใช้การสอยการอะไรสังฆพันธ์มันก็ไม่มีนะอย่าไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยมีทุกอย่างนะผ้าจีวรมีหมดสีราชนิยมสีกักเห็นไหมอินเดียนี่ไม่มีท่านถึงให้ไปเอาไปหาผ้าจากศพนะผ้าขาวผ้าห่อศพเอามาท่านเรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าดีๆไม่มีต้องใช้ผ้าบางสกุลตามป่าช้านะที่เขาห่อศพแล้วก็เก็บมาได้ครบทำจีวรทำผ้าสังฆาผ้าสบงก็มาซักมาเย็บมาย้อมนะมันกันดานนี่พูดถึงเรื่องนะความอุดมสมบูรณ์การเกิดก็อยู่ที่บุญนะไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทำคุณงามความดีเกิดไปเกิดไปก็ไปที่ลำบากลำยากเข็นนะไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับบ้านเมืองของเรานะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะผู้ที่มาเกิดในประเทศไทยนะเป็นผู้ที่มีบุญนะพวกเรามีบุญมีได้สร้างสมอุปลมมานะถึงได้มาเกิดคนที่อยากมาอย่างต่างประเทศนี้ก็อยากมาอยู่นะแต่มันก็มาอยู่ไม่ได้นะนี่ก็บุญนะบุพเพจักตะปุญญาตาท่านบอกได้สั่งสมบุญไว้นะบุญนั่นแหละจะมาอุ้มชูเราอุ้มชูตัวของเรานั่นแหละนะไม่ใช่คนอื่นทำมาก็ทำเพื่อตัวเองนะการสร้างคุณงามความดีนะมีในพุทธศาสนานี่มีหมดนะตั้งแต่การให้ทานนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพุทธภูมิก็เป็นพระเวสสันดรที่ท่านได้เคยแจกแจงมาแล้วพวกเราก็ได้เห็นมีตามที่ต่างๆก็มีท่านก็จัดงานบุญพระเวสสันดรบุญพระเวสนั่นแหละคือพระชาติหนึ่งนะในหลายร้อยชาตินะเป็นพระเวสสันดรเป็นผู้ที่ให้ทานนะนั่นละแบบอย่างแบบฉบับนะแค่ชาติเดียวนะพระชาติอย่างอื่นก็มีอีกนะสังสมไว้จนเป็นนิสัยจนเป็นสันดานนั่นนะเป็นวาสนาสุดท้ายก็มาเป็นวาสนาบารมีนะเป็นผู้ว่าวาสนาบารมีไม่ได้เกิดเองนะเกิดเพราะตัวเราเป็นผู้สร้างเองนะสะสมเองนะก็ได้มากได้เต็มเองนะทำไปเรื่อยๆนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะก็ไม่ได้ใช้ช้างนะทำทีละเล็กทีละน้อยนะมันก็มากเองก็เต็มเองนะเต็มตามกำลังของเรานะนี่คือบุญที่กุศลที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเราไว้นะศีลเหมือนกันในรักษานะเว้นจากฆ่าสัตว์นะ เว้นจากลักทรัพย์นะทรัพย์ต่างคนต่างได้มาก็ด้วยความหวงเหมือนกันนะมีคนมาขโมยมาลักขโมยไปนะมันก็ผิดพระพุทธเจ้าถึงห้ามนะเว้นจากกาเมนะเว้นจากพูดปดพูดหลอกลวงสุดท้ายก็สุรานะข้อสุดท้ายของมึนเมานะกินมากๆมันก็ทำลายร่างกายของเราแหละสิ่งเสพติดสุดท้ายก็สิ่งเสพติดนะจะไปลองเด็กๆนะพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลนะมันพูดไม่ฟังก็ไม่เลี้ยวขวดเลยนะสิ่งเสพติดมันไม่ได้จะไปอ่อนกับมันไม่ได้นะถ้ามันติดแล้วมันก็ทั้งบ้านเลยแหละนะทั้งญาติพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่วุ่นวายไปหมดวุ่นวายไปทั้งทางราชการด้วยนะเขาต้องมาดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพวกทุกหน่วยทุกกองนั่นแหละนะถ้าพวกนี้ไปนะต้องไปบำบัดต้องไปอะไรระบาดไปทั่วหมดนะสิ่งเสพติดนะพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านทรงห้ามนะห้ามให้เว้นอย่าไปลองนะนี่คือคุณงามความดีบุญกุศลนะสุดท้ายก็การอารมณ์จิตใจนะสังขารร่างกายเราก็เลี้ยงนะตัวของเรานะอาหารเราก็กินทานวันละ3มื้อนะจิตใจเราก็บำรุงต้องรักษานะด้วยธรรมนะด้วยสติธรรมปัญญาธรรมนะสิ่งต่างๆจะได้ที่กดท่วงจิตใจเราจะได้เบาบางลงจะได้หลุดไปนะด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมนะสติคือความระลึกรู้นะระลึกถึงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานะเราก็นำท่านมาอบรมจิตใจโดยพุทโธพุทโธนะอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงตานี่ท่านบำเพ็ญมาแล้วนำมาสั่งสอนพวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นเครื่องชะล้างสิ่งไม่ดีนะสิ่งที่เกาะโลภะโทสะโมหะนี่นะจะได้เบาบางไปเอาความเมตตาความเห็นอกเห็นใจกันนะความโมโหโทโสจะได้ลดลงนะไม่ใช่เขาห้ามก็ยังไม่ฟังนะฉันจะโกรธนะอันนั้นไม่ใช่นะให้เอาความเมตตาความสงสารเข้าไปนะนี่คือธรรมะของพุทธเจ้านะการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรจะเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

0: เชิญทานข้าวกัน
1: จะมาฟังรับที่ท่านได้รับฟังจำนวนเวลานั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการในพอในช่องก่อนฉันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลที่แน่นอนก็คือทำให้ใจของเราเป็นสุขรื่นรมบางทีใจของเราก็คิดถอยหลังไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเพราะฝังใจได้นานกว่าส่วนเรื่องดีมักจะลืมเร็วเมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจำวันท่านจึงสอนให้ฝังอดีตเสียปิดประตูอนาคตเสียอยู่แต่ในปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสียแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในมือของเราเราจะทำกับมันอย่างไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่าเราทำปัจจุบันอย่างไรอดีตของเรามันล่วงไปเสียแล้วกลับคืนไม่ได้อีกแล้วความจริงมันเป็นปัจจุบันของเวลานั้นเหมือนกันถ้าเราทำสิ่งอันไม่ดีไว้มันก็กลายเป็นอดีตอันขมขื่นเราทำดีไว้กลายเป็นอดีตอันรื่นรมฉะนั้นจึงย้ำให้เห็นว่าปัจจุบันสำคัญอย่างยิ่งมันอยู่ในมือของเราแล้วเราจะทำกับมันอย่างไรมีพระรูปหนึ่งอยู่ป่าฉันอาหารครั้งเดียววันหนึ่งมีผู้มาถามท่านว่าทำไมผิวพรรณจึงผ่องใสท่านตอบว่าเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตไม่หวังเพ้อในเรื่องอนาคตมีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้จะฉันอาหารเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันผิวพรรณก็ผ่องใสมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันธรรมนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องที่เราชอบวิตกกังวลถึงในอนาคตนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นลองทำบัญชีดูก็ได้ว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วคอยดูว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ 90% ไม่เกิดขึ้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเรวตเถระน้องชายพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเรวตเถระเป็นน้องชายพระสารีบุตรน้องชายคนสุดท้องน้องคนอื่นๆของท่านทั้งหญิงและชายได้ออกบวชตามท่านกันหมดแล้วคือน้องสาว3คนชื่อจาลาอุปจาลาและศรีสุปจาลาน้องชาย2คนคือจุนทะและอุปเสนะมารดาของท่านเกรงว่าพระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชอีกซิอีกจึงคิดจะผูกเรวตกุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบเมื่อญาติประชุมกันอวยพรให้คู่บ่าวสาวญาติทางฝ่ายหญิงได้กล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วจงมีอายุยืนนานเหมือนยายของเจ้าเรวตกุมารสงสัยว่าอะไรคือธรรมที่ยายของเด็กหญิงเห็นแล้วคนไหนคือยายของเด็กหญิงเขาถามญาติทางฝ่ายหญิงพวกญาติได้บอกให้เขารู้จักหญิงคนหนึ่งซึ่งมีอายุได้120ปีฟันหลุดผมงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงเรวตกุมารถามว่าหญิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้รับคำตอบว่าถ้าอยู่นานไปก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรวตกุมารสลดใจว่าสรีระนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักชราก็จะมากลืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิ้นอุปติสสาพี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวชเราเองก็ควรจะหนีออกบวชเสียในวันนี้ทีเดียวเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้วพวกญาติได้อุ้มเขาขึ้นสู่ยานกับเจ้าสาวพากลับบ้านเขานั่งในยานไปได้หน่อยหนึ่งบอกญาติว่าปวดท้องอุจจาระขอลงถ่ายอุจจาระพวกญาติก็หยุดยานคอยเขาทำดังนี้บ่อยๆหลายครั้งพวกญาติเห็นว่าเขาไปมาบ่อยๆจึงไม่ได้ระวังรักษาเข้มแข็งในครั้งสุดท้ายเขาบอกว่า ให้ญาติขับยานไปเรื่อยๆก่อนเขาเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปเมื่อได้โอกาสก็หนีไปยังสำนักของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกลุ่มหนึ่งประมาณ30รูปขอบวชกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของอมาตย์จะให้ท่านบวชได้อย่างไรท่านไม่รู้จักกระผมหรือเรวัตกุมารถามไม่รู้จักกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะก็ใครเล่าคืออุปติสสะท่านผู้เจริญท่านเรียกพี่ชายกระผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสสะพวกท่านจึงไม่รู้จักภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชให้บวชให้เมื่อบวชแล้วภิกษุทั้งหลายได้ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระศาสดาทรงขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนล่วงไปอีก 2-3 วันพระสารีบุตรทูลลาอีกพระศาสดาทรงขอร้องอย่างเดิมและตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันฝ่ายสามเณรเรวตะคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี้พวกญาติอาจตามมาพบได้จึงเรียนวิธีทำกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปในป่าไม้สะแกลึกเข้าไปอีกประมาณ30โยชน์ได้บรรลุอรหัตผลในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาเพื่อเยี่ยมน้องชายอีกพระทศพลตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสาวกเป็นอันมากเสด็จไปเยี่ยมสามเณรเรวตะเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพร่งพระอานนท์ยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณ60โยชน์มีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณ30โยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์จะเสด็จไปทางใดศิวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออานนท์คำอธิบายพระศิวลีเป็นพระสาวกที่เลิศในทางมีลาภไปที่ไหนไม่อดอยากเมื่อพระศิวลีตามเสด็จด้วยแม้จะไปทางไหนภิกษุสาวกก็จะไม่ลำบากเรื่องอาหารพระศาสดาจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าให้ไปทางตรงผู้เขียนมาด้วยพระเจ้าข้าถ้าศิวลีมาด้วยพวกเราควรไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งนั้นพวกเทพเจ้าได้ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทั้งเรื่องที่พักอาศัยและอาหารเพราะเทพเหล่านั้นคิดว่าเราจะทำสักการะแก่พระศิวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดระยะทางกันดาร30โยชน์นั้นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ได้อาศัยบุญของพระศิวลีโดยตลอดฝ่ายพระเรวตเถระความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเถระเพราะท่านใดเป็นพระอรหันต์แล้วทราบการเสด็จมาของพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วได้เนรมิตที่อยู่สำหรับภิกษุสงฆ์และที่ประทับของพระศาสดาด้วยฤทธิ์ของตนพระศาสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้ทรงอาศัยบุญของพระศิวลีในเรื่องอาหารบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีภิกษุแก่สองรูปคิดติเตียนพระเรวตะว่าภิกษุนี้รูปเดียวทำการก่อสร้างเสนาสนะมากมายอย่างนี้จะมีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างไรพระศาสดาทรงเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการก่อสร้างเห็นป่านนี้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทรงทราบความคิดของภิกษุสองรูปนั้นแล้วเมื่อประทับอยู่ที่นั้นสิ้นเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกได้ทรงอธิษฐานให้ภิกษุสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างไว้เช่นหลอดน้ำมันและรองเท้าเป็นต้นเมื่อเสด็จออกไปภายนอกได้หน่อยหนึ่งก็ทรงคลายฤทธิ์ทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าตนได้ลืมของไว้จึงกลับไปอย่างตะลีตะลานถูกหนามไม้สะแกตำเท้าพบพอสิ่งของของตนแขวนห้อยอยู่ที่ต้นสะแกเพราะเวลานั้นพระเรวตเถระก็คลายฤทธิ์แล้วเหมือนกันเสนาสนะที่ท่านสร้างขึ้นด้วยฤทธิ์จึงหายไปด้วยพระศาสดาเสด็จกลับมายังบุพพารามภิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าไปดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกภัตนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวตะว่ารื่นรมน่าอยู่หรือไม่ ภิกษุพวกนั้นตอบว่ารกไปด้วยไม้สแกมีหนามมากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกหน่อยหนึ่งมีภิกษุหนุ่มสองรูปมานางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะอีกภิกษุหนุ่มสองรูปตอบว่าน่ารื่นรมจนไม่อาจพรรณนาประดุจเทวสภาประดุจเนรมิตขึ้นด้วยฤทธิ์นางวิสาขาเป็นโสดาบันเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างกันของภิกษุสองพวกว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเถระยังไม่คลายฤทธิ์พวกหนึ่งคงเห็นเมื่อคลายฤทธิ์แล้วนางคิดว่าจากทูลถามพระศาสดาเมื่อเสด็จมาและเมื่อพระศาสดาเสด็จมาเสวยเสร็จแล้วจึงทูลให้ทราบว่ามีภิกษุสองพวกมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะอย่างไหนถูกต้องพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ากาเมวายดิวารันเยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบุพกรรมของพระศิวลีต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระศิวลีว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงอยู่ในท้องของมารดาตั้ง7ปี7เดือนและ7วันเพราะกรรมอะไรจึงเคยตกนรกและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศพระศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมของพระศิวลีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระอุบาลีเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งได้ถวายรวงผึ้งคือน้ำผึ้งทั้งรวงแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ยอมขายน้ำผึ้งแม้มีคนขอซื้อด้วยราคาพันกหาปณะด้วยอานิสงส์แห่งการถวายรวงผึ้งนั้นพระศิวลีจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภและด้วยยศอันหนึ่งด้วยอานิสงส์แห่งทานนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสมัยต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดเป็นราชทายาทแห่งกรุงพาราณสีเมื่อได้ครองราชแล้วยกทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้เจ้าครองนครนั้นทำการป้องกันอย่างแข็งแรงให้ชาวเมืองออกไปนำฟืนและน้ำเป็นต้นจากภายนอกพระนครทางประตูเล็กจึงสามารถครองตนอยู่ได้แม้ถูกข้าศึกล้อมอยู่พระราชาล้อมนครนั้นอยู่ถึง7ปี7เดือนและ7วันพระราชนีจึงแนะนำว่าให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชาทรงปฏิบัติตามเมื่อชาวเมืองออกไปภายนอกไปได้จึงปรงพระชนพระราชาผู้ตนเสียในวันที่7แล้วถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นในวงเล็บพระศิวลีในอดีตด้วยกรรมนี้เมื่อสิ้นอายุแล้วพระราชานั้นบังเกิดในนรกอเวจีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทรมานอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือนและนอนขวางช่องคลอดอยู่7วันเพราะปิดประตูเล็กขึ้นชื่อว่ากรรมอันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระเรวตะเถระว่าเป็นผู้มีลาภมีบุญน่าชมเชยสามารถสร้างที่พักแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้โดยลำพังตนเพียงผู้เดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบาปไม่มีบุญเพราะบาปและบุญเธอละได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตในพราหมณ์มวรรคว่าบุคคลใดในโลกนี้ละเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสดังธุลีผู้หมดจดป่าเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามพระพุทธภาษิตรมณียานิอรัญญานิยถานะรมติชโนวีตราคาระเมสันติณเตกามะคะเวสิโนแปลว่าคนสามัญย่อมไม่รู้สึกรื่นรมในป่าแต่ท่านผู้ปราศจากราคะไม่แสวงหากามย่อมรู้สึกรื่นรมในป่าเช่นนั้นแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมแต่คนสามัญไม่รู้สึกรื่นรมในป่าอย่างนั้นแต่เป็นที่รื่นรมของท่านผู้ปราศจากราคะเพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหากามอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มองในแง่ปรัชญาเป็นซับจิคทีฟไอเดียคือสิ่งต่างๆไม่มีความดีความชั่วความน่ารักน่าชัง ความน่ารื่นรมหรือไม่น่ารื่นรมในตัวมันเองแต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความรู้สึกของคนเองด้วยประการฉะนี้คนคนเดียวสิ่งสิ่งเดียวจึงเป็นที่ชอบของบางคนไม่เป็นที่ชอบของบางคนเพราะคนแต่ละคนมีไอเดียไม่เหมือนกันมองในแง่การปฏิบัติธรรมป่าย่อมเป็นสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมและหาความสงบทางใจในบ้านเมืองเกลื่อนกลนอยู่ด้วยผู้คนมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีอัสมิมานะจัดมีความถือตัวแรงมีความแข่งดีกันมากจึงมักมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันอยู่เสมอทำให้กังวลฟุ้งซ่านนอกจากนี้ยังมีวิสภาคารมคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่ความสงบของใจอื่นๆอีกมากในบ้านเมืองจึงไม่ค่อยเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้มีใจสงบแล้วอยู่ที่ใดก็สงบน่ารื่นรมคนมีใจไม่สงบอยู่ที่ใดก็เหมือนสถานที่นั้นแกล้งลงโทษตนจริงอยู่มองในแง่จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความดีความชั่วของคนอยู่ไม่น้อยแต่ท่านผู้มีใจมั่นคงในคุณธรรมย่อมจะไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมดึงตนให้ต่ำลงได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงคนหนึ่งซึ่งไปยั่วยวนพระเถระมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สวนร้างสวนหนึ่งทำสมณธรรมอยู่หญิงแพทย์สยามคนหนึ่งนัดกับชายไว้ใกล้ๆสวนนั้นคอยแล้วคอยอีกแต่ชายไม่มาเธอมีความกหนัดรุนแรงขึ้นจึงเที่ยวเดินไปทางโน้นทางนี้มาเห็นพระเถระนั่งสมาธิหลับตาอยู่เมื่อหญิงนั้นไม่เห็นใครอื่นจึงคิดว่าคนคนนี้ก็เป็นชายเหมือนกันพอบำบัดความใคร่ได้จึงทำท่าทางต่างๆเพื่อยั่วยวนให้พระเถระลุ่มหลงมีการเปลื้องผ้าแล้วนุ่งแล้วเปลื้องออกสยายผมแล้วกล่าวปรบมือและหัวเราะเป็นต้นพระเถระได้เห็นแล้วเกิดความสังเวชเหลือประมาณพระศาสดาทรงพิจารณาการบำเพ็ญสมณธรรมของพระเถระอยู่ทรงเห็นเหตุนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุที่อันไม่น่ารื่นรมของผู้แสวงหากามนั่นแหละเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามผู้ปราศจากราคะดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารัมณียานิอรัญญานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเริ่มด้วยสหัสวรรควรรณนาว่าด้วยพันแม้พูดตั้งพันพระพุทธภาษิตสหัสมะปิเจวาจาอนัตถะปะสั้นยิตาเอกังอัฏฐปดังเสโยยังสุตตวาอุปสัมมติแปลว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่เป็นประโยชน์ไม่ได้บทเดียวที่เป็นประโยชน์ซึ่งฟังแล้วทำให้สงบได้นั้นประเสริฐกว่าอธิบายความคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ท่านเรียกว่าสัมผัสปลาปะจัดเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งในอรรถกถาแห่งพระคาถานี้ท่านยกตัวอย่างเช่นคำพรรณนาอากาศพรรณนาภูเขาพรรณนาป่าไม้เป็นต้นไม่เป็นวาจาที่แสดงนิพพานที่ท่านกล่าวนี้เข้าใจว่าจะหมายเอาอย่างสูงคือเป็นธรรมขั้นละเอียดในพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปจะไม่มีคำพูดสัมผัสปลาปะคือคำพูดเหลวไหลโดยปกติมนุษย์ปุถุชนมักมีคำพูดเล่นกันอยู่เสมอเพื่อสนุกรื่นเริงเพื่อหัวเราะเฮฮาการยิ้มการหัวเราะนั้นพระอริยเจ้าถือว่าเป็นกระแสของราคะคือคนที่ยังมีราคะอยู่เท่านั้นจึงยิ้มและหัวเราะส่วนพระอริยเจ้าชั้นอรหันต์หรืออนาคามีซึ่งตัดกระแสราคะได้แล้วย่อมไม่ยิ้มไม่หัวเราะอย่างคนธรรมดาเมื่อมีปิติปราโมทย์ในธรรมก็เพียงแต่แย้มน้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ประหลาดมีความประสงค์จะให้คนถามเพื่อเล่าความก็แสดงอาการแย้มน้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเสมอเมื่อพระอานนท์เห็นก็ทูลถามการพูดเล่นในเรื่องไร้สาระหรือการสวนเสเฮฮานั้นท่านรวมลงในคำพูดอันไร้ประโยชน์แม้พูดมากเพียงไรก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครส่วนคำเดียวที่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าเพราะฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมในอรรถกถาธรรมบทท่านระบุคำที่มีประโยชน์ไว้หลายอย่างเช่น นี้กายนี้สติสำรวจกายว่าไม่งามน่าเกลียดโสโครกวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำที่ประกอบด้วยนิพพานขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์พละและโพชฌงค์เป็นต้นท่านว่าคำเหล่านี้ฟังแล้วให้เกิดความสงบกิเลสมีสงบราคะโทสะเป็นต้นจัดเป็นคำพูดอันประเสริฐกว่าแม้จะพูดเพียงเล็กน้อยที่กล่าวนี้โดยปริยายเบื้องสูงแต่เมื่อกล่าวโดยธรรมดาสามัญคำพูดที่มีประโยชน์คือคำพูดว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทำควรดำเนินชีวิตอย่างไรควรทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นต้นผู้ฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมได้ท่านว่าคำพูดที่มีประโยชน์มีค่ากว่าเงินทองเพราะเหตุไรเพราะเงินทองยังมีทั้งคุณโทษใช้ให้หมดไปได้แต่คำพูดที่มีประโยชน์มีแต่คุณส่วนเดียวยิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งพอกพูนไม่รู้จักหมดอย่างคำพูดอันมีประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 2,500 ปีเสร็จมาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่อยู่แก่คนทุกชาติทุกภาษาทำให้คนผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้โดยชอบประสบความสุขอันไพบูลย์คำพูดจึงมีความสำคัญต่อชุมนุมชนเป็นอันมากคำพูดทำให้คนรักก็ได้ให้คนเกลียดก็ได้ให้เสียเงินให้ได้เงินให้คนรักกันหรือให้คนแตกกันลมใดๆก็ไม่ร้ายไม่ดีเท่าลมปากด้วยประการฉะนี้จึงควรระวังคำพูดให้เป็นไปในทางที่ดีไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คำอันจักให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภชายฆ่าโจรคนหนึ่งคือเพชฌฆาตมีคราวแดงมีเรื่องย่อดังนี้ชายผู้นี้มีลักษณะพิเศษคือคราวแดงและในตาเหลือกเหลืองหน้าตาท่าทางบอกว่าเป็นคนดุร้ายเขาไปสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรคณะหนึ่งหัวหน้าโจรเห็นเขาแล้วรู้ว่าชายนี้กักขระนักสามารถตัดนมแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกกินได้จึงปฏิเสธการรับเข้าหมู่ชายนั้นไม่ลดละความพยายามเขาเข้าตีสนิทกับสมุนโจรคนหนึ่งพยายามทำทุกอย่างจนสมุนโจรพอใจพาไปหาหัวหน้าโจรอีกครั้งหนึ่งอ้อนวอนให้รับไว้ในคณะด้วยอ้างว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพวกตนหัวหน้าโจรขัดไม่ได้จึงรับไว้วันหนึ่งโจรคณะนั้นถูกจับพวกอำมาตย์ขอให้หัวหน้าโจรฆ่าลูกน้องของตนทั้งหมดถ้าทำได้จะปล่อยหัวหน้าโจรเป็นอิสระแต่หัวหน้าโจรไม่ยอมรับทำถามโจรคนอื่นๆก็ไม่มีใครเอามาถึงในคราวแดงเขารับแล้วฆ่าโจรพวกของตนทั้งหมดคำทำนายของหัวหน้าโจรไม่พลาดเลยโจรย่อมดูลักษณะของโจรออกคนสำคัญย่อมดูลักษณะของคนที่จะสืบช่วงความสำคัญจากตนออกเหมือนกันฉันนั้นทำนองเดียวกันสมณะที่ดีย่อมดูลักษณะของสมณะดีหรือเลวออกเมื่อเขาฆ่าโจรแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระต่อมาวันหนึ่งพวกอมาตย์จับโจรได้อีกคณะหนึ่งจำนวนร้อยจึงขอให้ชายคราวแดงฆ่าโจรคณะนั้นอีกเขาฆ่าหมดพวกชาวเมืองและคณะอมาตย์เห็นว่าเขาควรแก่งานฆ่าคนประจำจึงตั้งตำแหน่งเพชฌฆาตให้นายคราวแดงนั้นนายคราวแดงทำอาชีพเพชฌฆาตอยู่ถึง55ปีนานไม่น้อยเมื่อแก่ลงมากไม่สามารถฆ่าคนให้ตายด้วยการฟันครั้งเดียวได้เพราะกำลังถดถอยชาวเมืองเห็นว่าทำให้คนถูกฆ่าได้รับทุกข์ทรมานจึงร่วมกันถอดจากตำแหน่งเพชฌฆาตให้คนอื่นเข้าทำแทนเมื่อออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องทำกิจ4อย่างเพื่อเป็นสิริมงคลคือ 1. นุ่งผ้าใหม่ 2. ดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่3. ประดับดอกมะลิ 4. ทาของหอมทั่วกายเขาขอของเหล่านี้จากประชาชนและประชาชนก็ยินยอมด้วยดี ได้จัดแจงสิ่งทั้งปวงที่เขาต้องการเขานุ่งผ้าใหม่เตรียมจะบริโภคยาคูพระสารีบุตรโปรดนายคราวแดงขณะเดียวกันนั่นเองพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารณาว่าควรจะไปโปรดใครได้เห็นนายคราวแดงนั้นแล้วทราบด้วยญาณว่าเมื่อท่านไปโปรดเขาเขาจักถวายอาหารแก่ท่านและจักได้สมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นนายคราวแดงพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราได้ฆ่าคนเป็นอันมากมาเป็นเวลานานถึง55ปีบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีแล้วพระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าเราควรทำบุญในวันนี้ดังนี้แล้วลงไปนิมนต์พระเถระให้ขึ้นเรือนแล้วถวายยาคูลงในบาทของพระเถระราดเนยสายใหม่ลงไปแล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ขณะดูพระเถระฉันอยู่นั้นความอยากบริโภคยาคูมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่เขาเพราะไม่ได้บริโภคอาหารเช่นนี้มาเป็นเวลานานพระเถระรู้วรจิตของเขาจึงขอให้เขาไปบริโภคยาคูของเขาเสียให้คนอื่นพัดท่านแทนแต่พระสารีบุตรบอกให้ไปพัดให้ในคราวแดงนายคราวแดงบริโภคจนอิ่มเต็มที่แล้วมานั่งพัดพระเถระอีกท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วทำอนุโมทนาแต่ใจของนายคราวแดงฟุ้งซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาได้พระเถระสังเกตเห็นจึงถามเขาตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ทำกรรมหยาบช้ามาเป็นเวลานานข้าพเจ้าฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นของตนแล้วก็ไม่สามารถส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาของท่านได้พระเถระคิดว่าจักลวงเพื่อให้เขามีใจปลอดโปร่งฟังธรรมแล้วจักได้ผลมากจึงถามว่าท่านทำเองหรือใครให้ทำเล่าพระราชาให้ข้าพเจ้าทำท่านผู้เจริญเขาตอบเมื่อเป็นเช่นนี้อกุศลจักมีแก่ท่านได้อย่างไรเมื่อได้ฟังดังนั้นนายคราวแดงเข้าใจว่าบาปไม่มีแก่ตนจึงตั้งใจฟังธรรมจนได้บรรลุอนุโลมขันติภายในโสดาปัตติมรรคเมื่อพระเถระอนุโมทนาเสร็จเดินกลับเขาเดินไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับขณะนั้นเองแม่โคนมตัวหนึ่งขวิดเขาถึงความตายไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันในธรรมสภาว่านายคราวแดงตายแล้วไปเกิดที่ใดหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสบอกว่าไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทูลถามว่าเขาทำกรรมอันหยาบช้ามาเป็นเวลานานจะไปเกิดในภพดุสิตได้อย่างไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่เช่นสารีบุตรแล้วได้ฟังธรรมแล้วยังอนุโลมญาณให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นชีพจึงไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายแม้เขาเคยฆ่าโจรมามากกว่าจริงแต่ฟังคำสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกแล้วย่อมบันเทิงใจข้าแต่พระองค์บุรุษนั้นทำอกุศลกรรมไว้มากเพียงแต่ฟังอนุโมทนากถาจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือเอาปริมาณแห่งคำสุภาษิตอันเราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้เพียงคำเดียวแต่เป็นวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์ย่อมประเสริฐโดยแท้พระศาสดาได้ทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคาถาพันพระพุทธภาษิตสหัสสมปิเจคาธาอนัตกะปะสัญญิตาเอกังคาธาปะดังเซโยยังสุตตวาอุปสัมมติแปลความว่าคาถาแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยบทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าอธิบายความคำว่าคาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตนั้นมิได้หมายถึงคาถาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจชาวบ้านทั่วไปพอได้ยินคำว่าคาถาก็มักคิดไปถึงคาถาอาคมเกี่ยวกับความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นต้น แต่คาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตหมายถึงคำสอนของท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพิจารณาตามระวังคสัตตุศาสตร์วงเล็บเปิดคือคำสอนซึ่งมีลักษณะ9ประการของพระศาสดาวงเล็บปิดคาถาก็เป็นลักษณะหนึ่งแห่งคำสอนคือเป็นคำที่ตรงกับภาษาไทยของเราว่าร้อยกรองคือเป็นโครงกรอนกาบฉันไม่ใช่ร้อยแก้วธรรมดาพระคันธรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆคงจักได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาร้อยกรองเป็นคำฉันไว้บ้างเพื่อสะดวกแก่การจำทำนองเดียวกับที่คนไทยโบราณชอบเขียนคำสอนเป็นกรอนไว้จำได้ง่ายจำแม่นเลอะเลือนยากแต่น่าจะมีบ้างเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเป็นโครงฉันกาบกรอนในเมื่อมีผู้ถามเป็นโครงฉันกาบกรอนเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ทรงศึกษามาอย่างชำนาญแล้วในสมัยทรงเป็นพระราชกุมารหากผู้ถามเป็นคำพูดธรรมดาก็ทรงตอบด้วยพระดำรัสธรรมดาในอินเดียโครงฉันกาบกรอนเขาเพราะมากส่วนใหญ่อยู่ในภาษาสันสกฤตพวกนักปราชญ์เขาทำกันเรียนกันนวังคสัตถุศาสตร์คือลักษณะคำสอน9ประการของพระศาสดานั้นคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาดกอัมภูตธรรมเวทัลละข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มอื่นๆบ้างแล้วจึงไม่ประสงค์จะอธิบายในที่นี้อีกพระพุทธภาษิตนี้มีความเหมือนที่กล่าวแล้วในที่1แห่งวรรคนี้แปลกแต่ในเรื่องที่1เป็นวาจาในเรื่องที่2เป็นคาถาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระทารุจิริยะเถระมีเรื่องย่อดังนี้ทารุจิริยะเป็นชาวเรือครั้งหนึ่งเดินเรือใบในมหาสมุทรพร้อมด้วยเพื่อนฝูงมากมายเรือแตกกลางมหาสมุทรคนตายกันมากทารุจิริยะได้กระดานเรือแผ่นหนึ่งเกาะอาศัยกระเสือกกระสนไปจนถึงท่าสุปปารกะไม่มีผ้านุ่งห่มก็เอาเปลือกปอพันไม้แห้งเข่าพันรอบเอวแทนผ้ามนุษย์ที่ท่าสุปปารกะเห็นเขาแล้วให้อาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเข้าใจว่าเขาเป็นอรหันต์องค์หนึ่งทารุจิริยะคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้านี้เองคนทั้งหลายจึงเคารพนอบนอบเข้าใจว่าเราเป็นอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งให้อาหารบริโภคถ้าเรากลับนุ่งผ้าอย่างเดิมลาภสักการะของเราก็จะเสื่อมดังนี้แล้วใครนำผ้ามาให้ก็ไม่รับไว้นุ่งห่มแต่เปลือกปออย่างเดียวมนุษย์เป็นอันมากเรียกเขาว่าพระอรหันต์เขาเมื่อถูกเรียกมาเขาก็สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆครั้งนั้นมีเทพในพรหมโลกซึ่งเคยเป็นสหายของเขาได้ทราบเรื่องนั้นวิตกว่าพาหิยะทารุจิริยะจากฉิบหายเพราะความเข้าใจผิดนั้นจึงลงมาบอกความจริงว่าที่แท้พาหิยะไม่

0: ท่านจงไปเถิดไปสู่นครนั้นมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้เป็นสหายของพาหิยะทารุจิริยะและตัวพาหิยะเองในอดีตจึงขอย้อนกล่าวเพียงเล็กน้อยสมณธรรมบนภูเขาเทพที่มาบอกพาหิยะนั้นเป็นเทพจากพรหมโลกเป็นสหายที่เคยทำสมณธรรมร่วมกันมาในการก่อนเมื่อศาสนาแห่งพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสื่อมอยู่ภิกษุ7รูปเห็นอาการอันแปลกคือการสิ้นความสำรวมของบรรพชิตทั้งหลายมีความสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าพระศาสนายังไม่เสื่อมสูญหมดสิ้นเสียทีเดียวในบัดนี้เราจักบำเพ็ญสมณธรรมทำที่พึ่งแก่ตนก่อนที่พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปทั้ง7รูปไหว้เจดีย์ทองแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงตระหง่านตั้งใจจะขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขาจึงกล่าวว่าผู้มีอาลัยในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอาลัยจงขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้ดังนี้แล้วทำบันไดพาดขึ้นไปแล้วผลักบันไดเสียเพื่อมิให้ลงมาได้อีกหากไม่ได้สำเร็จอะไรก็จะต้องตายอยู่บนภูเขาหากได้สำเร็จย่อมสามารถขึ้นลงภูเขาได้ด้วยฤทธิ์ของตนพระสังฆเถระคือผู้มีปัญญามากที่สุดในกลุ่มนั้นได้บรรลุอรหัตผลโดยล่วงไปเพียงคืนเดียวท่านได้ไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปแล้วนำมาให้ภิกษุอีก6รูปพร้อมกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวไม้ชำระฟันบ้วนปากแล้วฉันบิณฑบาตนี้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงว่าท่านผู้เจริญพวกเราทำคติกาพกกันไว้หรือว่าภิกษุใดบรรลุอรหัตผลก่อนภิกษุนั้นต้องนำบิณฑบาตมาเพื่อรูปอื่นๆข้อนั้นไม่มีเลยผู้มีอายุพระสังฆเถระตอบภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นนำบิณฑบาตมาบริโภคเองการขบฉันของพวกกระผมอย่าได้เป็นกังวลแก่ท่านเลยในวันที่2พระเถระองค์ที่2ได้บรรลุอนาคามิผลแล้วนำบิณฑบาตมาให้ภิกษุอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ต้องการเช่นนั้นต้องการทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นแล้วนำอาหารมาเลี้ยงตนเองบรรดาภิกษุทั้ง7รูปนั้นภิกษุที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกอีก5รูปไม่อาจยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อดอาหารสิ้นชีวิตในวันที่7บังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันมาในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้จุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในสกุลต่างๆดังนี้คนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสสปะคนหนึ่งเป็นพาหิยะทารุจิริยะคนหนึ่งเป็นพระทัพพระมลบุตรคนหนึ่งเป็นปริพาชกชื่อสัพพิยะคำว่าเทวดาผู้เป็นสหายกันในการก่อนท่านหมายเอาภิกษุที่บรรลุอนาคามิผลแล้วเกิดในพรหมโลกนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภตามทายาสายของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลในช่วงหลังฉันงานครับ
2: รถกลับมาแล้วพกกลับมาแล้วพกว่ามันเศร้าตกอีกช่อนไปใส่น้องช่อนเนี่ยมานี่ไอ้นี่มานี่มาเอานี่มาเอานมนี่มาอืมนี่กลับกลับให้สวยก่อนกลับให้สวยก่อนสามหนด้วยฮะอีกพุทโธธัมโมสังโฆไม่ครบเลย

เออเอาบ้านใดก่อผมข้ามไปทั้งใดเก่าผมว่าเรื่องใหม่เออนมนมถวายสังฆทานสร้างวิหารทานสร้างพุทธรูปไปชำระหนี้สงฆ์นศพิกุลรัตเขียนนิคมนายอนุชาอะไรนี่เดนิคม 1,000 บาทสาธุอันนี้โอนแล้วนุชนาทจำปาวง300บาทโอนแล้ววุฒินายวุฒิ360บาทสาธุ

แล้วนะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโววินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4Bandคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AX ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1-1-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนารายท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดในช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับสั่งว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
0: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ระลึกถึงธรรมกับระลึกถึงโลกถึงกิเลสมันต่างกันระลึกถึงกิเลสเท่ากับระลึกถึงฟืนถึงไฟระลึกถึงธรรมเท่ากับระลึกถึงโอสถกินยาจะมารักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไปคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: ที่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ท่านที่เริ่มฝึกหัดภาวนาคารุณาปฏิบัติที่ดำเนินตามที่ท่านแนะไว้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเป็นสาระสำคัญของศาสนาแท้คือภาวนาเป็นสำคัญมากในหลักศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้อันนี้เป็นแก่นหรือเป็นรากแก้วของศาสนาก่อนอื่นให้ใจได้รับการอบรมถึงเรื่องศีลธรรมคุณงามความดีต่างๆหลังจากนั้นก็ฝึกหัดทางด้านจิตใจทดสอบอารมณ์ที่เคยเป็นพิษภัยแก่ตนเองมานานแสนนานได้จากความคิดปรุงต่างๆคือทดสอบด้วยการภาวนาได้จากการสังเกตสอดรู้เมื่อทำความสังเกตอยู่เสมอเราจะค่อยทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องต่างๆทั้งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งที่เป็นคุณแก่เราได้ดีการฝึกหัดเบื้องต้นก็เหมือนกับเราเริ่มงานงานนั้นเราเป็นงานที่เรายังไม่เคยทำผลก็ยังไม่เคยปรากฏเป็นแต่เพียงว่าเหตุผลเป็นเครื่องบังคับให้ต้องทำงานเราก็ทำตามเหตุผลแต่ความชำนาญของงานและความเข้าใจงานเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ชำนาญผลก็ยังไม่ปรากฏจึงต้องมีการฝืนเป็นธรรมดาของการทำงานในเบื้องต้นเมื่อทำไปนานๆความทะนุทำนานในงานก็ค่อยปรากฏขึ้นความคล่องแคล่วในงานก็ค่อยเป็นไปโดยลำดับผลของงานก็ค่อยปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ทิศทางที่จะดำเนินงานหนักเบามากน้อยไปโดยลำดับความหนักใจก็ค่อยเบาลงไปเพราะรู้วิธีที่จะทำงานนั้นๆตลอดถึงผลก็ได้รับโดยลำดับทั้งด้านแต่พออย่างยิ่งด้านภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝืนบ้างเหตุที่จะฝืนเพราะเราอยากดีผู้ที่มาสอนเราก็คือพระนอกจากพระแล้วนำพระศาสนามาสอนศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงไม่ได้ตั้งพระองค์เป็นผู้หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมนุษย์แต่เป็นผู้รื้อฟื้นขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เพราะความโง่เง่าต่างๆต่างหากธรรมที่แสดงออกมาทุกบททุกบาทออกมาจากการพิสูจน์ค้นพบของพระพุทธเจ้าอย่างแน่พระทัยแล้วจึงได้ให้นามพระธรรมนั้นว่าสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเป็นความตรงต่อความต่อเหตุต่อผลต่อความจัดความจริงหรือต่อความเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่แสดงไว้แล้วนั้นพระองค์เป็นผู้รับรองในความบริสุทธิ์แม้พระองค์จะไม่ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้รับรองก็ตามความบริสุทธิ์หมดจดในพระทัยที่ทรงค้นพบแล้วนั้นเป็นเครื่องประกาศออกมาเองศาสนธรรมที่ออกมามากน้อยจากพระโอษฐ์ที่ออกมาจากพระทัยนั้นก็ เป็นศาสนธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นที่เชื่อถือได้ทุกขั้นแห่งธรรมเราหาความเชื่อถือตามความจริงจากคนนี้หาได้ยากยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแต่เรื่องปลอมๆทั้งนั้นหาความสัตย์ความจริงต่อกันนี้รู้สึกว่าหาได้ยากไม่เหมือนก่อนๆเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์มันปลอมไปเลยกลายเป็นเรื่องมนุษย์ปลอมไปอีกด้วยมีสักแต่ว่าร่างมนุษย์จิตใจปลอมเพราะฉะนั้นธรรมของจริงหรือคำสัตย์คำจริงจริงไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ในจิตใจที่ปลอมๆนั้นได้จึงของปลอมอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่กันได้ด้วยความสนิทเวลาระบายออกมาก็ออกมาจากความจำปลอมของใจผู้ฟังก็ปลอมด้วยกันต่างอันต่างปลอมฟังกันก็เชื่อและต้มถุนกันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่เข็ดไม่หลาในโลกมักจะชอบอย่างนั้นแต่ศาสนธรรมซึ่งเป็นความจริงไม่มีการหลอกลวงต้มถุนกลับทำให้จิตใจห่างเหินหรือไม่อยากจะสนใจประพฤติปฏิบัติเมื่อห่างเหินความจริงแล้วมันก็มีแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกสิงหรือกุ้มลุมจิตใจและความลำบากลำคาญอยู่เสมอนี่เราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออาจเพื่อทำซึ่งเป็นความจริงจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วจึงควรพิสูจน์ความจอมปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนว่ามีมานานเท่าไหร่และจะควรปฏิบัติแก้ไขอย่างไรบ้างความจอมปลอมซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราอยู่ไม่แล้วไม่เล่านี้จะได้ค่อยหมดไปโดยลำหนักจะได้มีความผาสุกเย็นใจบ้างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นเป็นเครื่องที่จะเชิดชูหรือปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นภัยให้รับความสุขความสบายขึ้นทางด้านจิตใจโดยลำหนักภัยธรรมจึงไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าสมัยใดธรรมเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เป็นคู่ควรแก่ใจและมีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรแก่ธรรมคือสามารถที่จะรับธรรมไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจที่ใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจอมปลอมมันแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบความจิตทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกลายเป็นของปลอมประจำกันไปหมดยิ่งทำให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่ไหนก็มีความผาสุกเย็นใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทำความผาสุกเย็นใจให้เกิดแก่ใครทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าของปลอมเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะกำจัดสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายนั้นออกให้เหลือแต่แก่นให้เหลือแต่ของตีอยู่ภายในเพราะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะทำให้เป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังพอสมควรเพราะงานอื่นเราเคยทำมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ใดจนกระทั่งบัดนี้เรายังทำได้หนักเราก็ทำเบาก็ทำผ่านมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะเป็นงานสักกี่ชิ้นแล้วได้ผ่านความหนักเบาความลำบากลำบนทุกร้อนเพราะงานนั้นๆมามากมายเพียงไรเรายังอุตส่าห์ทนกับงานนั้นมาได้แต่เราจะทำจิตตภาวนาคืองานประเภทคุณสมบัติภายในจิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นความจำเป็นเป็นงานจำเป็นเช่นเดียวกับงานอื่นสำหรับใจของเราทำไมเราจะทำไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่เราจะแก้กับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวหลอกลวงไม่อยากให้เราทำเบื้องต้นจิตจะล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่เคยถูกบังคับด้วยอัดด้วยธรรมถูกบังคับจากกิเลสโดยถ่ายเดียวเรื่องของกิเลสต้องบังคับจิตเสมอบังคับให้ลงทางต่ำเมื่อจิตเราเคยถูกบังคับทางฝ่ายต่ำและจะฉุดลากขึ้นมาทางฝ่ายสูงคืออัดธรรมจึงเป็นการยากอยู่เป็นธรรมดายากกว่าตามเราฝืนเพื่อที่จะฉุดลากจิตใจที่กำลังถูกกลุ่มรุมอยู่ด้วยพิษภัยทั้งหลายนั้นให้พ้นภัยขึ้นมาโดยลำดับเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับเราผู้หวังความสุขความเจริญ ท่านผู้ใดมีความสนใจหรือมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดกรุณานำธรรมบทนั้นไปบริกรรมคำว่าถูกกับจริตนิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากำหนดนำบทธรรมบทนั้นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภายในจิตใจหรือคล่องแคล่วภายในจิตไม่หนักหน่วงนี่คือว่าถูกกับจริตของเราเช่นพุทโธเป็นต้นมาถูกแล้วก็พึงนำธรรมบทนั้นมากำกับกับใจทำไมจึงต้องได้นำคำบริกรรมมากำกับใจคือปกติของใจนั้นมีแต่ความรู้เราไม่ทราบว่ารู้ยังไงลักษณะความรู้นั้นเป็นยังไงตัวความรู้แท้เป็นอย่างไรเราไม่สามารถจะทราบได้ทราบได้แต่ว่ารู้เท่านั้นรู้อยู่หมดทั้งสรรพางร่างกายแต่จับเอาตัวรู้จริงๆซึ่งเป็นตัวสำคัญเราจับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องถ้าเราจะเทียบภายนอกก็เหมือนเขาตกเบ็ดเอาปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดเฉยๆปลามันก็ไม่กินเบ็ดต้องมีเหยื่อล่อด้วยเอาเหยื่อล่อเพื่อให้ปลามันกินเบ็ดเราต้องการปลาเราไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเหยื่อเรามุ่งหวังจะเอาปลาต่างหากจึงต้องหาเหยื่อมาล่อวิติดกับปลาเบ็ดแล้วให้ปลาเห็นเขาก็กินเพราะเข้าใจว่าเป็นอาหารนี่เป็นข้อเทียบเคียงแล้วคำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีหรือคำบริกรรมบทใดก็ตามนี่เป็นเหมือนกับเหยื่ออันหนึ่งสำหรับล่อจิตหรือเหมือนกับเชือกมัดจิตให้จิตอาศัยอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติจดจ่ออยู่เสมอไม่ให้พลาดจากกันจากกำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับเมื่อจิตใจได้ทำงานในหน้าที่อันเดียวไม่มีสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือจิตไม่ได้เล็ดลอดออกไปคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องควรจิตใจให้เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตก็จะสงบตัวลงไปเพราะอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องผูกมัดไว้โดยสม่ำเสมอกระแสของจิตที่สร้างไปในสถานที่หรืออาการต่างๆหรือวัตถุอารมณ์ต่างๆก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งพุทโธแห่งเดียวเลยกลายเป็นจุดผู้รู้ที่เด่นชัดขึ้นมาภายในใจเมื่อใจมีความสงบด้วยอุบายอย่างนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขถึงเกิดขึ้นจากความสงบนี่เรียกว่าเราได้ผลงานคือการภาวนางานภาวนาของเราเริ่มได้ผลแล้วได้ผลเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสุขและสุขละเอียดอ่อนเข้าไปตามลำดับแห่งความสงบที่มีมากน้อยนี่เป็นผลเครื่องจะยังจิตใจของเราให้ดูดดื่มหรือเป็นพยานเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องอบอุ่นของใจใจเมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่พึงพอใจเช่นนี้จะมีความภาคเพียรจะมีความเชื่อมั่นต่อผลจะเป็นฝ่ายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ตามต้องมีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจอยู่แล้วยิ่งได้ทำภาวนาให้มีความละเอียดเข้ามากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดสุขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นเดิมดับนี่แหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อความเริ่มใสในพระศาสนาหรือความเชื่อต่องานของตนที่จะพึงบึกบึนหรือพยายามไปโดยลำดับเมื่อจิตได้รับความสงบเป็นครั้งหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์ต่อไปความขยันหมั่นเพียรความสนใจต่องานของเราที่เคยทำนี้จะค่อยเด่นขึ้นโดยลำดับไม่ค่อยจะถูกบังคับบัญชาอะไรมากนะแต่ประการสำคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแล้วคือขณะที่ผลปรากฏขึ้นแล้วในวันนี้หรือในคราวนี้คราวต่อไปอย่าได้ไปคาดไปหมายอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วนั้นและอย่าได้ถือนั้นมาเป็นอารมณ์ในขณะเราจะทำภาวนาในวาระต่อไปให้ตั้งหน้าตั้งตาทำตามหน้าที่หรือตามงานของเราที่เคยทำอย่างที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเป็นอย่างไรเลยเมื่อสติความรับรู้สืบต่ออยู่กับคำบริกรรมความรู้สึกของเราก็สืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเป็นลำดับนั่นแลคืองานที่เราทำโดยถูกต้องแล้วและผลจะปรากฏขึ้นมากับงานนั้นเช่นเดียวกับที่เคยปรากฏมาแล้วและยิ่ง กว่านั้นไปโดยลำดับนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นอย่างนี้ความสุขใดก็ตามไม่เหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทางใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มีนี่คำว่าอย่างนี้เริ่มไปตั้งแต่ความสงบในเบื้องต้นจนกระทั่งถึงสันติคือความสงบในวาระสุดท้ายได้แก่ความสงบราบคาบแห่งจิตที่ไม่มีกิเลสแม้น้อยหนึ่งเข้าไปเจือปนภายในจิตใจหรือไปแทรกถึงภายในจิตใจเลยได้แก่จิตของพระอรหันต์ก็เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังเช่นเดียวกันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีความรู้สึกอยู่เช่นนี้มีความหวังอยู่เช่นนี้หวังต้องจะได้ความสุขความเจริญแต่แล้วทำไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เต็มจิตใจและร่างกายของสัตว์โลกแล้วทำไมจึงไม่เจอความสุขดังที่มุ่งหมายบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเหตุไรก็เพราะว่าแสวงหาความสุขไม่ถูกจุดอันเป็นที่พึงพอใจความสุขที่เราแสวงหาทั้งหลายนั้นจึงเป็นแต่เพียงมโนภาพที่วาดไปแล้วก็ก่อความกังวลให้ตนและเมื่อปรารถนาไม่สมหวังแล้วก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวังจึงควรดำเนินตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วซึ่งความสุขเห็นความสุขประจักษ์พระทัยแล้วและประกาศสอนโลกเราดำเนินตามหลักศาสนธรรมในด้านจิตตภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตใจได้รับความสงบถ้าทำถูกตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าความสุขนี้จะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรภายในจิตใจที่สงบตัวขึ้นมาเพราะการทำถูกต้องต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์จิตเป็นธรรมชาติกลางๆไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การแสวงหาความสุขทางใจแสวงหาอย่างนี้ส่วนภายนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคยเสาะแสวงเคยได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นมาแล้วอันนี้ใครๆก็เข้าใจไม่จำเป็นต้องแนะนำสั่งสอนกันที่สำคัญก็คือการเสาะแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจอันเป็นหลักสำคัญในร่างกายและจิตใจเราควรจะเสาะแสวงหาวิธีใดถึงจะเจอความสุขจิตใจที่เจอความสุขย่อมไม่ปัดแปลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีความสงบตัวอยู่เป็นปกติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสวยงามด้วยความสงบไม่ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดอยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีอะไรกวนใจเนื่องจากความสงบเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้รับความสุขความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราควรจะเสาะแสวงหาให้เห็นให้เจอความสุขบ้างไม่มากก็น้อยทางด้านจิตใจยากก็ทนบ้างเพราะงานไม่ว่างานไหนต้องฝืนความยุ่งยากต้องฝืนความลำบากต้องฝืนทุกบ้างเป็นธรรมดาเมื่อพอฝืนได้นอกจากมันสุดวิสัยฝืนไม่ได้ก็จำเป็นด้วยกันไม่ว่างานนอกงานในงานนอกได้แก่การงานต่างๆงานในได้แก่งานจิตตภาวนาต้องมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์พยานสำคัญแล้วในเรื่องความทุกข์ความทรมานเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญพระองค์ก่อนจะได้ตรัสรู้ปรากฏว่าสลบสลายถึง3หนฟังดิคำว่าสลบก็คือว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ไปเลยจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะต้องถึงขั้นสลบถ้าไม่ทุกข์มากจะสลบได้ยังไงคนเราต้องถึงขนาดสลบได้เรียกว่ารอดตายปุ่นง่ายนี่ครูของเราท่านดำเนินอย่างนี้เพราะศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาเพื่อล้างมือเปิดเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลเหตุดีผลดีการทำเหตุได้มากน้อยผลปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทำนั้นไม่ทำเลยผลจะปรากฏมาอย่างไรแต่ความต้องการของเราต้องการความสุขความเจริญความสุขความสมหวังด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหัวใจใดเราจะนำสิ่งใดมาเป็นเครื่องสนองความต้องการอันนี้ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเรานอกจากเราจะทำในสิ่งที่ชอบอันเป็นทางเดิน ด้วยความถูกต้องเพื่อความสมหวังนั้นจะได้สำเร็จไปโดยลำดับจนกระทั่งสำเร็จโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในวารานี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะบำเพ็ญทางด้านจิตใจอันเป็นจุดที่หมายสำคัญของเราจะให้เกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในจิตใจของตนเองด้วยจิตตภาวนาเหนื่อยบ้างก็ทนเอาจิตมันเคยวักแวกคลางแคลนเคยคิดโน้นตรงนี้บังคับไว้บ้างการที่เราปล่อยตามจิตคิดไปในแง่ต่างๆตามอารมณ์ของใจนั้นเกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเที่ยวกว้านเอาความทุกข์ความร้อนอารมณ์ต่างๆเข้ามาเผาลนจิตใจตนให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่ขาดว่ากาตอนเท่านั้นก็ไม่เห็นผลดีอันใดที่เกิดขึ้นจากการปล่อยใจไปตามลำพังของมันเหตุการฝืนจิตการทรมานจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆที่เป็นยาพิษยาภัยมาขอตนด้วยอัตธรรมอันจะนำความสุขมาให้นี้ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทำได้เพราะเราทราบทางเหตุผลอยู่แล้วว่านี่เราฝึกฝนทรมานเพื่อหาความสุขเพื่อเอาความสุขเพื่อให้จิตใจของเราดีมีความเป็นสุขด้วยการฝึกการทรมานพระพุทธเจ้าก็เคยฝึกมาแล้วจนสลบสลายสาวกท่านก็ได้ฝึกมาแล้วทรมานมาแล้วต้องเป็นผู้ผ่านทุกข์มาแล้วด้วยกันท่านถึงได้รับความสุขอันสมหวังเราไม่ต้องผ่านอะไรเลยจะเอาความสุขอันสมหวังเลยก็รู้สึกมันจะเกินครูไปถึงควรดำเนินตามร่องรอยของครูว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังฉามิท่านดำเนินยังไงก็ควรดำเนินอย่างนั้นหนักบ้างเบาบ้างทุกยากลำบากบ้างก็ทนเอาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทุกโดยการนั่นแหละถ้าอยู่ที่ไหนก็ทุกแต่การบำเพ็ญตามหลักธรรมคือเหตุผลล้วนๆนั้นเป็นทางที่จะให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับซึ่งเป็นจิตที่เราควรสนใจการท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยความล่มความจมความทุกข์ความทรมานนั้นเราต้องการกันมากเหรอผลที่เกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะการปล่อยตัวผลเกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะความอ่อนแอเพราะความไม่สนใจในหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาจึงมีแต่ความทุกข์เผาลนอยู่ทุกชาติทุกภพตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนเป็นสิ่งที่สารโลกรายไหนๆก็ตามไม่ต้องการทั้งกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราจะเป็นผู้ไปเจอเอาสิ่งเหล่านั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรนะเหรอนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะปราบปรามกิเลสที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนแต่ทุกข์ในทางที่ดีทนบ้างจิตนี้ถูกกิเลสครอบงำมานานอะไรๆก็เป็นไปตามกิเลสทั้งหมดทำแทรกเขาไม่ได้เลยแล้วเวลานี้กำลังพยายามจะเอาทำแทรกเขาแผ่นพานจิตใจเพื่อฉุดลากจิตใจที่กำลังมีคุณค่าอยู่แต่เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบงำเสียจิตจึงหาคุณค่าไม่ได้นั้นถอยออกมาเพื่อให้มีคุณค่าด้วยธรรมเราฝึกจิตเพื่อมีคุณค่าจะทุกข์ยากลำบากก็เพื่อคุณค่าของใจทำไมจะลำบากลำบนเราต้องหาอุบายแก้เราให้ได้นี่แหละอุบายแห่งความฉลาดของปัญญาแก้ตัวอย่างนี้เราจะให้เสียทีวันคืนปีเดือนกินไปทุกวันทุกวันชีวิตใครจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกิน

ตื่นตัวตายแล้วถึงตื่นตัวมันตื่นไม่ได้จึงเรียกว่าคนตายตายแล้วไปหาทำบุญทำทานที่ไหนทำไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้นอกจากจะเสวยผลที่เราทำแล้วตั้งแต่ความเป็นมนุษย์อยู่นี้เท่านั้นเราต้องฆ่าปัญญาของเราไว้ให้ไกลกว่ากิเลสกิเลสมันไม่ฆ่าอะไรละจะให้ได้อย่างใจอย่างใจอย่างใจเป็นที่พอขอให้อยู่ด้วยความสนุกสนานรื่นเริงอยู่ตามใจก็พอแล้วมันสนุกสนานที่ไหนมันรื่นเริงที่ไหนพิษของกิเลสมันทำคนให้รื่นเริงให้มีความสะดวกสบายที่ไหนมีแต่บีบคั้นจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาเท่านั้นถ้าไม่เห็นโทษของมันก็จะต้องถูกมันกดขี่บังคับอีกตลอดไปถ้าเห็นโทษของมันทำจะแทรกเข้าภายในจิตใจได้เราก็จะกลายเป็นผู้มีสาระขึ้นมาการทำคุณงามความดีทั้งหมดนี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจหรือเป็นเครื่องอุดหนุนใจหรือเป็นหลักของใจให้ใจได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีใจเป็นธรรมเป็นเครื่องอาศัยแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะมีหลักอันถูกต้องมีงามเป็นเครื่องยึดธรรมโมหะเวรคติธรรมใจพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะธรรมะที่ชั่วก็คือที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนอะไรสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอยู่ในที่นั่นหมดที่ชั่วนั้นหมดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นการที่ธรรมจะรักษาเราไม่ตกไปในที่ชั่วเราต้องเป็นผู้รักษาธรรมรักษาตัวของเราด้วยความการบำเพ็ญความดีทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่ชื่อว่าเรารักษาธรรมเมื่อเรารักษาธรรมธรรมก็รักษาเราเหมือนอย่างบ้านเรือนที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วก็ให้ความร่มเย็นและความปลอดภัยแก่เราตลอดมาดังที่เราเห็นรู้ๆกันอยู่นี้ถ้าเราไม่ปลูกใครจะปลูกขึ้นเราต้องเป็นผู้ปลูกเองแล้วบ้านเรือนก็ให้ความปลอดภัยแก่เราเองนี่เราสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วธรรมก็เป็นผลให้รับความสุขความสบายอยู่ก็เป็นสุขตาไปก็เป็นสุขไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามผู้ขึ้นชื่อว่าผู้มีธรรมภายในใจและบำเพ็ญคุณงามความดีไว้ในใจแล้วก็เท่ากับไปเสวยผลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นไปมีท่านสุตตะภาวนาในเบื้องต้นพยายามทำจิตของเราให้สงบพอจิตสงบเท่านั้นผลของการภาวนาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามจะทราบภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยกันทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองรู้เองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติด้วยกันเสมอกันทุกรายจะพึงได้ครับผลที่ตนผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรตามกำลังของตนมีท่านกล่าวในเรื่องสมาธิคือความสงบภายในใจสงบจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายเรียกว่าสงบเมื่อไม่มีอะไรก่อควรถ้าเป็นน้ำก็ใสสะอาดจิตใจก็ผ่องใสปราศจากอารมณ์เครื่องสิ่งที่คิดปรุงแต่งต่างๆเป็นเครื่องกวนใจใจย่อมสงบแน่วแน่มีความสุขสุขอย่างละเอียดละออดมีความสงบมากเพียงไรความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่งละเอียดสุขขุมมากขึ้นจนกลายเป็นความสุขที่น่าอัศจรรย์คือเป็นความสุขที่อัศจรรย์เพียงขั้นแห่งความสงบคือสมาธิเท่านั้นก็แสดงผลให้ผู้ปฏิบัติเห็นแล้วประจักษ์ใจนี่ขั้นสมาธิที่นี่ขั้นปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่จิตเรียกว่ามามัดไว้กับจิตที่นี่จะเริ่มฆ่าแล้วทีนี้ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าทีเดียวฟาดฟันหั่นแหลกเละลงไปจิตมันมีความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือติดพันอยู่กับสิ่งใดรักสิ่งใดโกรธสิ่งใดเสียดสิ่งใดเอามาแยกมาขยายพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งคือธาตุคือขันธ์ตั้งแต่วันเกิดมาอันนี้เป็นความทุกข์ด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วกระทั่งถึงวันตายเราพิจารณาให้เห็นชัดคำว่าอนิจจังคืออะไรเราเห็นแต่ในคัมภีร์โบราณท่านเขียนไว้ว่าอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังตามความเป็นจริงที่กระทบกระเทือนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายเองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเทือนจิตใจเราเรียกว่าไม่สบายแน่ท่านมันแสดงมากว่าไม่สบายทุกขังหมายความว่าอะไรทุก

0: กระทบกระเทือนอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของเรานี้อนัตตามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากำหนดดูตามอวัยวะต่างๆจะเป็นส่วนใดก็ตามมันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัวจากการผสมเข้ามาเขาเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลโดยที่มีใจเข้าไปครองตัวอยู่นั้นเป็นเจ้าของเพราะว่าเราว่าของเราว่าหญิงว่าชายความจริงก็คือธาตุคือขันธ์อายตนะเป็นเครื่องมือของจิตที่ใช้อยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดกำลังแล้วก็สลายตัวลงไปคำว่าสลายตัวลงไปนั้นได้แก่ตายที่โลกสมมุติให้ชื่อกันว่าตายร่างกายนี้มันตายจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้คือที่โลกสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟใจก็ออกเป็นใจตามเดิมเพราะใจเป็นใจอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นแต่เพียงมาอาศัยเขาอยู่เพราะตนไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองและเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือธาตุคือขันธ์เกิดพบนั่นตายพบนี้อยู่เรื่อยๆนี่เพราะจิตยังไม่สามารถช่วยตัวเองจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องอาศัยอะไรได้ถึงเมื่อปัญญาได้พิจารณาตามเหตุตามผลตามธาตุตามขันธ์ตลอดถึงความคิดความปรุงของจิตให้เห็นว่าเป็นสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันประจักษ์ด้วยปัญญาลงไปโดยลำดับลำดับความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่านั้นเป็นเรานั้นนี่เป็นของเราในอาการใดก็ตามมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาคือปล่อยกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์นั้นแหละท่านเรียกอุปทานเครื่องยึดมั่นถือมั่นมันกดท่วงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะอุปทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทรกให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อมถอนสิ่งเหล่านี้ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาได้เป็นลำดับลำดับนี่ถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตอ้าวกำหนดเข้าไปจนทั่งถึงจิตเพื่อของกิเลสตัณหาสมะมารวมตัวอยู่ภายในจิตดวงเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นตัดเอาหมดแล้วไปยึดถือในส่วนใดอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลำดับลำดับกิเลสไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตปัญญาตามเข้าไปในจิตพิจารณาค้นคว้าเห็นตามหลักอนิจจังทุกขังตาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปจนกระทั่งถึงกิเลสทนไม่ไหวแตกกระจายออกไปจากจิตนี่เรียกว่าทำลายภพชาติเชื้อของภพของชาติมันอยู่ในใจถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือจิตเป็นอิสระแล้วไม่ต้องไปอาศัยอะไรอีกต่อไปเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายที่เป็นปัจฉาประจำสัตว์สังขารในตัวของเราเองที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันว่าหมดปัญหากันเพราะจิตพอตัวแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดนี่คือความสุขอันสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้มาจากศาสนธรรมมาเป็นเครื่องมือผู้ปฏิบัติในทางมรรคแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือความสุขอันสุขุมละเอียดนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยมีคุณค่าเพียงไรจิตดวงนี้แหละดวงที่ถูกสิ่งไม่มีคุณค่าสิ่งที่จอมปลอมสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายมันครอบงำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายสิ่งไม่มีคุณค่าทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับดับจิตก็กลายเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิถึงขั้นวิสุทธิมรรคเรียกว่าถึงขั้นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่สมบูรณ์เต็มภูมิไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไปไม่เกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ตายที่ไหนอีกด้วยเพราะมีเชื้อคือช้าเหตุคือความเกิดความตายก็ไม่มีแล้วไม่มีการจับจองป่าช้าป่าช้าจะมีในตัวของเราได้ยังไงไม่มีเกิดความตายจะมีได้ยังไงนี่คือจิตที่พอตัวแล้วไม่ต้องอาศัยอะไรเลยตอนที่มันยังอาศัยอยู่เพราะยังไม่สามารถพึ่งตัวเองนี้ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องพยุงฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีสำหรับเราเองผู้มีความรับผิดชอบในตัวเราจึงเป็นความจำเป็นอยู่ตลอดไปถ้ายังจะต้องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารกราบใดคุณงามความดีซึ่งเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยจึงต้องเป็นความจำเป็นอยู่ตราบนั้นท่านขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทได้นำประพฤติพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนอย่าได้มีความประมาทนอนใจเรื่องชีวิตสังขารร่างกายไม่มีกฎมีเกณฑ์ตายเมื่อไรก็ได้แตกเมื่อไรก็ได้ไม่มีอะไรมันมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราเมื่อไม่ประมาทคุณงามความดีที่ควรจะตักตวงเอาเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่ได้เสียท่าเสียทีไม่เดือดร้อนในภายหลังอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขไม่มีอะไรเดือดร้อนจึงขอยุติเพียงเท่านี้
1: ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ

รูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลสมันเป็นทางเดินประสานหากันเท่านั้นตัวใจต่างหากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวภพตัวชาติคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: แสนสามพันบาทครับถวายเครื่องฟอกไตครับ
2: หกแสน
1: สามพันบาทครับ
2: สามพันบาทพอใจพอใจ
3: เช็คด้วยเงินด้วยค่ะ
2: หกแสนสามพันบาทนี่ปัจจัยเยอะนี่นะ
1: ครับครับปัจจัยเช็คอยู่นี่ครับปัจจัย
2: หกแสนสามพันบาทนี่หกแสนนั้นสามพัน
1: นี่สามพันครับ
2: เออเออพอใจพอใจเด้ถ้าอะไรก็ได้ไม่ได้เราขี่ไปก็ประเทศตลอดมาอีกแล้วมันอะไรอยู่สงบสุขไม่ได้แปดโมงครึ่งไม่ได้อันนี้ให้เด็ก
1: ให้นะคร
2: ับ เออเอาไป
1: ไ
2: ว
1: ้ทองหนึ่งบาทไว้ทองแค่หนึ่งบาทดวงพรฝากมา 60,000 บาทครับ
2: ดวงพรที่ไหน
1: ที
2: ่
1: ไหนที่ไหนสำเพ็งครับดีจัง
2: ดวงพรอังพรชัยพง
1: ศ์ครับถวายทอง3บาทครับถวายทอง3บาทครับ
2: เออใช่ใช่เออเออพอใจพอใจนะหนึ่งแสนทองสามบาทพอใจพอใจเออไม่เออมาเออเออเช็คเอาเช็คมาเอาเช็คมาเออเช็คมาอะไร
4: ขอพรหลวงตาหลานจะไปนอกคร
2: ับ
4: อ
2: ืม
4: ขอพร
2: หลวงตาครับจะไปนอกอย่าผ่านเมืองเพชรนะไม่ได้น้ำตาลร่มระนาวไปนะเมืองเพชรน้ำตาลร่มระนาวเข้ามาเข้ามาเข้ามาวางแล้วว่าแล้วออกว่าแล้วออกอย่ากราบอย่ากราบว่าแล้วออกว่าออกนู่นอย่าดันเข้ามาวางแล้วว่าแล้วออกนู่นกำลังดันเข้ามา
4: ห
2: ลานจะไปนอกเพราะขอให้ปาก
4: หวาน
2: สมมติ
4: ขออะไรหลวงตาติดต
2: ั
4: วให
2: ้
4: หลานไปเ
2: กณฑ์
4: นอกหน่อย
2: ก็ขอแล้วนี่บอกว่าจะผ่านเมืองเพชรนะมาไปสวัสดี
1: บาทคร
2: ับ พอใจพอใจคราวนี้ทองคำเราก็ให้ได้มากนะมาคราวนี้ทองคำก็ให้ได้มากเข้าไปประดับทองหลวงของเราเฮ้อะไรรู้ว่านี่ก็ได้มาจากสมเด็จสังฆราชเท่าไร40บาทหรืออะไรนั่นแล้วทองคำกับสมเด็จพระกลาเมื่อวานก็วันนี้คนเต็มหมดเลยมาคนนี้ไม่ได้เรื่องหันตาเนาะมาคนนี้ไม่ได้เรื่องหันตาตาตาเนาะก็ต้องไปวัดหงตาม่านที่วัดหง
4: นี่นะครับที่นี่ว่าง
2: ก็เอาจำนี้ไปได้แล้วเอาจำนี้ก็ไปเลย
4: ว
2: ัน
4: น
2: ี้
4: นะคร
2: ับ เออเอาจำนี้ไปเลยแล้วเอาปัจจัยให้ปัจจัยให้หมวยไปซื้ออาหารกําเนิดลูกไปให้ตาที่วัดหงเอาประมาณเท่าไหร่เอาปัจจัยมอบให้หมวยไปซื้อที
4: ่ตาบอกที่หมวยจะตายอย่าง
2: ไรหมวยมันตายแล้วยังหมวยถ้าไม่ตายมาเอาปัจจัยไปนี่จะไปซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาที่วัดหงทุกแบบเลยอะแล้วพูดทุกแบบเลยเดี๋ยวมีของนู่นฮ ฮะได้ยินยังหวยมันได้ยินยังหวยล่ะหวยมันตายยังถ้าไม่ตายให้รีบมานี่มาเอาปัจจัยไปซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาที่วัดผงมาเดี๋ยวนี้เลยมาเชี่ยมปัจจัยไว้เดี๋ยวว่าจะมันตายมันตายเวลามันมาไม่มีปัจจัยมันไม่ได้หรืออาจารย์จัดปัจจัยให้เลี้ยงปลาที่วัดผงประมาณเท่าไหร่ท่านพอมั้ยห้าหมื่นนี่ไม่พอเพราะปลาวัดโขงไม่น้อยปลาวัดโขงมากต้องห้าหมื่นไม่พอไหนมีหวยมาเหนื่อยมากเราเรียกหวยว่ามันตายเรียกหมวยว่ามันตายหรือยังไม่ตายมาจะเอาเงินให้ที่มันมาแล้วมีเงินให้หรือยังล่ะนี่ละเราจะเรื่องปลาที่วัดหงส์นะเท่าไหร่ไม่พอห้าหมื่นไม่พอเอามาอยู่ห้าหมื่นไม่พอเท่าไหร่นี่เท่าไหร่พอเหลือเอาอยู่20,000เป็นแสนหนึ่ง
3: แสนหน
2: ึ่
3: ง
2: แล้วจะเอาไปเอาว่ามันจำเป็นอีกเราเอาทางโน้นอีกเอานะปลานะให้ปลาวัดผงนะ
5: เออผมเบี้ยใจ
2: มาคราวนี้ไม่ได้เลี้ยงปลาเลยไม่ได้เลี้ยงสัตว์ที่ต่างเรียกหมวยก็หมวยมันตายเลยเรียกหมวยมันตายยังถ้ามันยังไม่ตายไม่เอาเงินไปจะซื้ออาหารเลี้ยงปลาเดี๋ยวโผล่กลับมาแล้วจะไม่มีเงินให้มันจะก่อนได้แล้วไปแล้ว100,000 บาทนี่จะไปเลี้ยงปลาวัดผงมาคราวนี้มันเลี้ยงจัดนี่จะไปเลี้ยงข้างบ้างนิดหน่อยเนื้อหมวยเนี่ยมันได้แต่อาจารย์องค์สำคัญนะหมวยเนี่ยมันได้แต่อาจารย์องค์สำคัญท่านอาจารย์หลุยก็พูดกะโลเก่งนะแล้วกับเราก็เข้ากันได้ปิ๊บเลยแล้วหมวยมันวาสนาอะไรมันได้แต่อาจารย์ตลกเนี่ยท่านอาจารย์หลุยก็ตลกเก่งนะแล้วกับเราอีกหมวยมันเลยได้อาจารย์ตลกทั้งสองคนท่านอาจารย์หลุยอ่ะเราอยู่น้องขือเนี่ยครบขันจะตายไปแล้วอยู่นั่งถือกลางคืนเราเดินกองอยู่ในป่ากลางคืนดึกๆจะประมาณจะทุ่มกว่าแล้วไม่ดึกเท่าไหร่นะท่านคงจะมาถามพระที่กุฏิเราไม่เห็นเราถามที่เราไม่เห็นแล้วก็บุกเข้าไปเลยเข้าไปทางกองเราอยู่ในป่าพอเข้าไปมืดๆนะแล้วกลางคืนเสียงกุกกับกุกกับกุกกับท่านงมมืดไปแล้วก็เดินกลมในป่าเสียงกุกกักกุกกักนี่มันยังไงกันนะแต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องท่านจันทร์หรือคิดพอกุกกักกันเราลืมถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเราหรือท่านไม่สบายเป็นยังไงนะมีเสียงกุกกักกุกกักกลางคืนไปงมมืดไปหาเราอยู่ในทางกลมพอไปเราก็วิตกถึงหลวงปู่มั่นเอ๊ะท่านไม่สบายยังไงนะแล้วคอยข้ามเสียงเดียวกุบกับกุบกับเข้ามาพอเข้ามาพลุกวนเราก็ถามใครมานี่วะผมเองว่าไงพอจะรู้ทิศทางของเราว่าเราอยู่ว่าผมเองกูบอกว่าคว้าแขนแล้วก็ตุกอ้าวจะเอาไปไหนดีวะผมจะไปหาท่านจันทร์ที่อ้าวเมื่อคืนนี้ก็ผมไปท่านจันทร์ไปผมไม่ไปเมื่อคืนอย่างเท่เพราะว่านี่ต้องเบาถ้ามาหาไปครับไปแต่ผมถูกเขกไล่เราตัวเราก็เลยจูงแขนมาตั้งแต่ในป่าแล้วจูงท่านจะหรือท่านชอบงั้นชอบเล่นกับเราสนิทกันมากจับแขนจูงเลยนะจูงเลยจะไปไหนไปหาหลวงปู่มั่นเราจูงไปปล่อยนะจับแขนจูงไปเลยไปปล่อยอยู่ในป่าจนกระทั่งมาถึง
6: ป่าหาทุกประดิษฐ์ครับผู้มีจิตศรัทธาชาวสวนแสงธรรมแล้วก็ชาวสาธุประดิษฐ์ ขอน้อมถวายพระป่าหลวงตาครับ
2: เอาเลยเอามา
6: เลยราคาแลกก้านะครับ
2: เอานี่เดียวกันเดียวกันไปพอใจแล้วกำลังขนเงินไปเลี้ยงตาที่วัดโถ100,000ไปวัดโถ100,000แบบนี้มาครั้งนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยก็ไปวิทยาเลี้ยงช้างเท่านั้นนอกนั้นไม่เห็นมีไปไหนวันนี้จะไปวัดโถสารละลันละจะ9 โมงแล้วเดี๋ยวมึงเข้ามาตายแล้วเข้ามาวางไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกนู่นกำลังดันเข้ามาเวลาสายแล้วเรายังจะไปธุระอีกเข้ามาเอาไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกกำลังดันเข้ามาเอาเลยเดี๋ยวเอาเลยไปมาได้กี่บาทกันเนี่ย
7: 250ครับโ
2: อ้มาวันสงกรานต์วันนั้น250วันนี้250ไม่ใช่เล่นวันสงกรานต์วันนั้น252บาทวันนี้250เข้าบ้าว่าแล้วออกสายแล้วนะเรามีธุระที่จะไปข้างหน้าอยู่เข้ามาเออมันสายแล้วนี่อ่ะเออก็บอกแล้วตะกี้นี่พูดนี่นะพูดประกาศก้องแล้วว่าหมวยมันตายยังถ้าไม่ตายให้รีบเอาเงินไปจะไปซื้อของเลือกปลาก็เดี๋ยวมันโผล่ว่ะ
7: ถวายทอง5บาทกับเงิน 50,000 บาทครับ
2: วันนี้ก็จะไปวัดหงส์เอาแต่ว่าปัจจัยก็12แต่ว่า12ถ้าวัดหงส์เต็มถ้ามันจะเป็นจริงเราก็เอาเดี๋ยวนั่นเลยแต่สมมติว่าเงินไม่พอเที่ยวไปไม่พอเราเอาเดี๋ยวนั่นออกเดี๋ยวนั่นให้พอเข้ามาสายแล้วดิจะเข้าโบงแล้วไปเอาดิให้เอาเข้ามาโอ้ปวดขาเลยมันเสียเวลาเอาเข้ามาเมื่อวานแล้วที่สายแล้วก็ห้าว้าวเข้ามา9 โมง
8: เขาค่ะอาณาผู้ร่วมบุญในศาลานะคะกราบน้อมถวายตั้งโรงพยาบาลศูนย์ดวงตาก็คือแพทย์ผู้ที่เด็กศูนย์รักพยาบาลสถานที่ราชการนะคะว่าถวายองค์พระค่ะเป็นจำนวนเงิน25,806 บาทค่ะ
2: ใช่อาคุ
8: ม
2: ี
8: เง
2: ิน
8: เล
2: ี้
8: ยงปลาอีก1,828 บาทเจ้าค่ะ
2: อะไร
8: เง
2: ิน
8: เส
2: ื้
8: ออาหารเล
2: ี้
8: ยงปลาเจ้าค่ะ
2: อาหารเล
8: ี้
2: ยงปลาว
8: ัน
2: นี้เหรอ
8: ใช่ค่ะปลาด้วยเจ้าค
2: ่
8: ะ
2: แม่เอามานี้แล้วเราไม่ได้ออกให้ปลานะเราจะออกให้คนเนี่ย ข้าใจไหมป้าเราไปหาใหม่ไปดีกว่าอย่าเอาไปเอาคืนมาหนีเราจะให้คน
8: ให้คนแล้วใช่ปะ
2: เนี่ยนี่จะให้คนป้าเราหาแล้วจนถามหามวยมันตายแล้วยังถ้ายังไม่ตายมาเอาเงินไปซื้ออาหารไปเลี้ยงป้าเดี๋ยวมันโผล่มาหาเงินมันไม่ทันโคกันนี่เพราะว่ามันตายแล้วยังหวยนะถ้าไม่ตายให้มานี่จะเอาเงินเป็นมอบให้ไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาที่วัดหงส์พูดยังไม่ขาดคำดีมันมาแล้วเงื้อหาเงินมันไม่ทันคงขันจะตายเลยอ๋อมาคราวนี้ยังไม่ได้เลี้ยงอาหารสัตว์นะไปเฉพาะอยุธยาเท่านั้นไงก็ล้วนไม่มากสนใจอะไรมาก
9: หน้าเรือบุญปากน้ำสิทธัตถรีธรรมทโนวัดอโศกรามพาผู้คนข้ามฝั่งมาถึงโลกอุตตราแล้วนะเจ้าค่ะด้วยเรือพระหลวงปู่มั่นเจ้าค่ะ
2: พอใจเอามาเอาไปป้ามวันนี้ไปวัดหงส์อ่ะนี่มอบให้หมวยไปซื้ออาหารสำเร็จอาหารก็อยู่ที่เขาขายตรงนี้นะถ้าว่ามันจะเป็นเรา
10: ไปซื้อแล้วพอผสมครับ
2: ไปหมวยคงไปมั้ง
10: ซื้อแล้วขนขึ้นรถไปเลย
2: นี่แล้วก็ไปเลยถ้าว่าไม่พอเลยเราก็คว้าที่ท่าน้ำท่าน้ำวัดหงส์มีเยอะเอาละออกอย่างนี้ก็ไปเลยมาพอใจมาคราวนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงแต่ช้างหนเดียวเขาจะไปเลี้ยงปลาที่วัดโถไรอย่างน้อยให้ได้สักสองหนเขาไปที่ไหนทำอย่างนั้นไปที่ไหนเลี้ยงสัตว์แจกทานไปหมดมาคราวนี้ไม่ค่อยได้เพิ่งได้หนเดียวที่อยุธยาเลี้ยงช้างแล้ววันนี้ก็จะไปวัดโถเท่านั้นแหละแล้วเวลาชวนเข้ามาเราไม่ค่อยมีเวลาว่างนะงานนั้นงานนี้มัดเข้าแล้วตกลงจะไปไหนไม่ได้แล้วอะไรนะ
11: หลวงตาเจ้าค้าวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพอยินดีให้น้อมนำทองคำจำนวน4บาทและใบโพธิ์ทองคำ3ใบขอน้อมบูชาธรรมเจ้าค่ะ
2: พอใจไปพอใจ
11: แล้วมีปัจจัยเลี้ยงปลา1ถุงเจ้าค่ะเงิน
2: อะไร
11: ไม่นับเจ
2: ้
11: าค่ะ
2: ไม่นับเอาไปเลย
11: จากคนทั้งศาลาเลยเจ
2: ้
11: าค
2: ่
11: ะ
2: ไปเลยไม่นับก็ได้ขาดเท่าไหร่จะมาทวงเอาเลย เอาไปเลยไม่นับก็ได้ขาดเท่าไหร่มาทวงเอาเลย ไม่เรื่อง
9: รอบศาลาถวายพระหลวงตา61,200เจ้าค่ะ
2: ได้พบมือได้เลยพบมืออยู่สมเด็จท่านก็มองดูเราอยู่นะดูท่านมองดูเราแต่มองเมินๆท่านมองดูเราแต่เมินๆแต่เราเป็นฝ่ายเจ้าท่านรู้จักกำลังนับอยู่ยังไม่เสร็จพอนับเงินเสร็จให้ผ่อนเลิกเอาดีน้ำเงินนะน้ำเงินให้เสร็จเสร็จแล้วจะให้พรแล้วก็จะไปวัดหงส์ปลามีให้หมวยไปเอาอาหารสำเร็จรูปที่วัดที่อะไรก็ขอประถมเลยให้หมวยไปแล้วล่ะหมวยได้บุญมากดูแลหมวยละช่วยสัตว์เมาเอาเก่งมากละวิ่งเต้นทางโน้นนี่หมวยยกเป็นเบอร์หนึ่งเลยเก่งมากเรื่องอาหารเรื่องอะไรเพราะว่าหมวยไปว่างั้นพุ่งเลยไม่รอหรอกหมวยบอกว่าหมวยไปเลยอย่างนี้คุณตาได้ยังไปเลยนี่ก็ไปแล้วไปนครปฐมเอาขนของมาแล้วไปวัดหงส์เลี้ยงปลาซะก่อนคราวนี้คงจะได้ฉะนั้นนะจะไม่มีเวลาอยุธยาทางแล้วก็วัดหงส์มันน่าจะได้ตรงนั้นเพราะเวลาเรากระทั่งคิดเข้ามาทุกวันไม่มีเวลาจะไปที่วันนี้ไปนี่วันนั้นไปนั่นไปนั่นเดี๋ยวหมดเวลาเลยวันนี้รับหรือยังรับเราจะให้ก่อน คนมากมากเท่าไรบาทอยู่เนี่ย150 250
7: 250ครับ
2: นั่นวันสงกรานต์252บาทวันนี้250ไม่ใช่เล่นนี่กันมีวันที่ยี่สิบเอ็ดมีวันที่ยี่สิบ
7: สองคร
2: ับแม่วันที่ไม่กี่วันเราก็กลับแล้วเพราะงานเรามากนะเราไปที่ไหนไม่มีว่างจากนั้นมาก็แบกไปจากนี้ไปก็แบกไม่ว่างนับพวกนี้มันเป็นยังไงมันเอากระดาษใบเก่ามานับอยู่วันกลางค่ำหรือเนี่ยแล้ว5บาท10บาทมันนับเป็นกระดาษใบเก่ามันไม่ได้เรื่องนะพวกน้ำเงินนี่นะแล้วหาแทบตายมันมานับกระดาษใบเก่ามันน่าโมโหนะมีใครพูดไม่มีใครพูดนี่ฉันเราพูดอย่างนี้นับกระดาษใบเก่าผู้หาอาหารกับตายได้มาแล้วผู้มันนับกระดาษใบเก่าไม่มีจบมีสิ้นมันโมโหที่ผู้หาน่ะโอ้ช่วยโลกนี่ช่วยจริงนะไม่ใช่ธรรมดานะเราช่วยโลกสมบูรณ์แบบเต็มกำลังของเราเลยนะที่ปัจจัยมามานอนอยู่ออกหมดเลยนะไม่มีกรรมไม่มีแบกตลอดได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่คือเราเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วที่จำเป็นเข้ามาติดต่อกับเราที่สร้างแล้วก็มีกำลังเริ่มสร้างก็มีกำลังสร้างทุกอย่างแล้วจ่ายเป็นงวดเป็นงวดงวดหลังนี้จ่ายงวดที่เท่านั้นหลังนั้นจ่ายงวดนี้รอบนะวัดป่าบรรดาที่ไม่ว่าที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนทั่วไปหมดเดี๋ยวเราก็จ่ายเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไปคืออย่างนั้นเพราะว่ามันถึงไม่มีเงินไม่มีเพราะเราไม่รับมาเพื่อให้มั่งให้มีรับมาเพื่อสงเคราะห์โลกได้มาเท่าไรทุ่มเลยทุ่มเลยหมดเลยนี่ก็ทุ่มเลยนะทำไม่พอเราจะทำให้พอชาตินี้เป็นชาติที่เราภูมิใจสุดขีดในหัวใจของเรานะเราพูดจริงๆเรียกว่าชาตินี้เป็นชาติที่เราภูมิใจสุดขีดไม่ยิ่งย่อนกว่านั้นเอามาเพิ่มอีกก็ไม่ได้เอาลดลงก็ไม่ได้พอแบบอัศจรรย์ไม่เอาอะไรอีกแล้วช่วยเต็มกำลังความสามารถช่วยโลกมีเท่าไหร่ออกหมดเลยเราไม่เหมือนใครคำสัตย์จริงถือเป็นชีวิตจิตใจเหนือชีวิตจิตใจถ้าลงคำสัตย์ได้ตั้งตึกไหนความตายนี้มาทีหลังนะความจริงจังให้ได้อย่างเป็นไปตามอาจารย์ถามมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นอย่างนั้นช่วยเต็มกำลังแล้วเอาตายก็ตายจะให้คำสัตย์ขาดใจนี้ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราก็จะช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกอย่างว่างั้นเถอะโดยที่ว่าเราไม่เอาอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาช่วยอย่างนี้นะช่วยตลอดไม่เอาพี่ก็อะไรทุ่มลงหมดทุ่มลงหมดพอนั้นแล้วถึงเวลาการเวลาแล้วเหลือดีดผึ่งเลยไม่ยากเราพูดจริงเราตายไม่ยากบอกให้ชัดเจนพี่น้องหลายทราบนี่แหละผลอย่างการปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์ธรรมดาโลกทั้งหลายซัดอยู่ในป่าในเขาไปเรียนวิชาตายเมื่อไหร่เขากลัวกันทุกคนวิชาตายไม่ต้องเรียนกลัวกันทุกคนนี่เราเรียนให้มันถึงฉีดถึงเด่นวิชาตายไม่กลัวหมดความเป็นอยู่ความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันเท่านั้นเพราะเหตุอะไรพ่อทุกอย่างแล้วนั่นแล้วจะไปดีไปดิ้นหาอะไรอีกนี่เราก็ทำอย่างนั้นบอกว่าเราทำพอทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจโลกที่ควรจะได้สงเคราะห์มากน้อยเราทุ่มลังดังที่เห็นช่วยเตรียมกำลังมาถึงการเวลาแล้วก็ไปเลยเรื่องที่เราเคยพูดเสมอว่าประวัติของพระอรหันต์ท่านนิพพานไม่ค่อยมีนะเรื่องมีก็มีแต่ว่าผู้มีปรากฏชื่อนามโด่งดัง เช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์พระกัสสปะอย่างนี้ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลนอกนั้นท่านยังทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านตายแบบนี้คือท่านไม่ตื่นแก้งท่านเรียนจบเรื่องความเกิดความตายท่านเรียนจบแล้วท่านไม่ตื่นแก้งถึงการเวลาของจะไปไม่รอดเลยชุกหัวเข้าลงไม้ลงไหนพระก็บีบขึงไปเลยเพราะงั้นพระอรหันต์จึงไม่ค่อยมีประวัติไม่ทราบท่านไปที่ไหนพอทุกคนแก่การเวลาชีวิตของท่านแล้วท่านเข้าชุกหัวไหนลงไม้ลงไหนช่ำใดยืนขึงไปเลยตามกันพระเจ้าประวัติเขาก็หายจึงไม่ค่อยมีออกมากระจายไม่ค่อยมีเราก็จะค้นคว้าพอแล้วเรื่องตำรับตำราประวัติของพระอรหันต์ไม่ค่อยมีเพราะท่านตายง่ายไปที่ไหนไปอยู่ไหนพอถึงกาลเวลาแล้วปั๊บไปเลยไปเขาเจอแล้วเขาได้เจอแล้วก่อนเห็นแล้ว
12: คร
2: ับ
12: กำลังจ
2: บตัวเลขเก้าบอกคือป้าเพื่อออกกับนี่เราจะไปวัดโถงเอาอาหารนี่ให้หมวยไปเอาอาหารป้าไปที่วัดโถงน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วการเลี้ยงสัตว์นะวันนี้นอกจากนั้นจะไม่มีเวลาไม่มีเราดูเวลาของเราไม่มีเข้าว่าเลยมันจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดีก็วันนี้ก็มีช่องว่างอยู่ที่วัดหงแห่งเดียวเท่านั้นปลาเยอะวัดหงแค่นั้นปลาเยอะมากทีเดียวเจ็บยังไงตรงนี้ก็คือผ้าไปก็ไม่อยากออกที่ปั๊บเคียงเขาไปเพราะเขาไปซื้อของแล้วให้หวยไปแล้วไปรับความประสงค์ซื้อออกแล้วเขาพุ่งเลยไปเลยแล้วก็ไปรอหรือใครถือก่อนที่แล้วก็ไปรออีกทีหนึ่งว่าสองตัวดิจะให้สองตัวดิครับ
12: ถึ
2: งแล้วนะฮะบ้าบ้าบ้าสองตัวอยู่บ้าเอาเอาเอาเอาเอาเอาเท่เท่เอาว่าเอาไปเอาไปเอาไว้อะไรเอาไป
12: เ
2: ชื่อ
12: ถือไปเลยถ
2: ือไปเลยเฮ้ยไม่ชี้เมษาทองคำเท่าวันนี้ได้45.30 บาทสำหรับเท่าวันนี้ได้45.30 บาทก็ได้เยอะอยู่แล้วจนจะกว่าจะถึงค่ำก็จะได้อีกนี่ทองคำเราตั้งแต่มันจะมาถึงจนมาสร้างบัดนี้มันได้20 กว่ากิโลแล้วมั้ง
12: 23 ครับ
2: เออเมื่อคืนนี้รู้ว่า23 กิโลนี่กว่าจะถึงมันกลับมันก็เลย20แล้วเรากล่าวไว้ว่าตั้งแต่วันเราถึงจุดจะเข้าถึงวันกลับโค้งไม่กลับกว่า20 กิโลแล้วก็ฟาด23แล้วเนี่ยมันถึงวันกลับก็เพิ่มอีกฉะนั้นพวกเราจะให้พรคนมากวันนี้150 บาทรับบาทเราลูกเดียวเต็มเท1เท2 10050บาทเขา200ละ250บาทบาทเราคิดเทไปมาวันสงกรานต์วันนั้น252วันนี้250เจอกันละอะไรมาคิดจะไปแล้วเขารับเลยแล้วยังแล้วพอแล้วพออุทิศตังปฏิตังจนถามที่พระเมรุว่าสมิจโตสาเคปูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิสิโยวิวัชฌันตุสัพพโยโคทีนาสตุมาเจหะวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกหะอภิวาทนาสีสนิจังพุทธาปัจจายโนกัจจาโรธรรมาวาชานติอายุวโนโสขังภารา
13: สาธุ
2: าบวยไปแล้วนะเขากระจายเอาบวยเออแล้วกระจายวันที่ยี่สิบเอ็ด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: วัตถุเกิดขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่กันเพราะมันเป็นวัตถุถ้าวัตถุที่เห็นด้วยตาเกิดขึ้นจากดินน้ำธาตุลมแทนดินก็จะแตกไปเป็นดินน้ำก็แตกไปเป็นน้ำไฟก็จะแตกไปเป็นไฟร่วมก็แตกไปร่วมเรื่องก้อนส่วนจิตใจมันเป็นเรื่องนี้ท่านดีก็ไปท่านดีท่านชั่วก็ไปท่านชั่วอะไรจนดีร้ายก็ชั่วก็ต้องไปทั้งดีชั่วร้ายก็ดีก็ต้องไปทั้งชั่วสักก้อนมดชั่วอะไรจะมาหาดีอันนี้ทรงสิริรักษ์ปฏิเสธว่าปฏิเสธปฏิเสธข่มดีข่มชั่วอะไรเคยเมื่อปฏิเสธข่มดีข่มชั่วอะไรก็ปฏิเสธกรรมและผลของกรรมอะไรด้วยกันท่านดีเลยดีท่านชั่วเลยชั่วมันเป็นบําเหน็จบำนาญนี่แหละวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่แท้อู่ของอนิจจังวัตถุนิยมส่วนตัวของเฮาเนี่ยตาหูจากจมูกลิ้นกายเป็นวัตถุนิยมใจเป็นวัตถุนิยมภายในเป็นวัตถุนิยมในส่วนนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายเป็นวัตถุนิยมดินน้ำไฟลมใจเป็นวัตถุนิยมของเวทนาสัญญาสังขารซึ่งแล้วเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนด้วยกันอายตนะภายในมีในกายเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นอายตนะภายในคือโลกภายในอายตนะภายนอกคือโลกภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกภายในรูปเสียงกลิ่นรสปัทวาธรรมารมณ์เป็นโลกภายนอกก็จะได้แปรปรวนและแตกร้ายเหมือนกันวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังพระพุทธเจ้าเขาเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสั่งความดีและความชั่วเพื่อสืบเรื่องเวลาสั่งนำทำบุญไปนำเพื่อจะออกจากวัฏสงสารพอมันดูที่พักของมนุษย์ทั้งหลายสิ่งพุ่งมนุษย์ผู้ใจสูงก็ถือว่าพระนิพพานมนุษย์ผู้ใจขนาดกลางก็ถือว่าพุทธโลกมนุษย์ผู้ใจต่ำก็ถือว่ามนุษย์และสวรรค์เป็นเครื่องรู้เครื่องไปมนุษย์ผู้ใจต่ำก็นั่นลงว่าเอกพระมาพุทธทองพันก็ไปท่านพระเทียสารกลายเป็นคนตนเป็นทรัพย์จิตใจต่ำเหมือนทรัพย์เปิดอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นต้องดีมันใจจากใจมันใจจากใจของแกระถันแต่ละคนที่สามขึ้นเพราะผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้ซาพระพุทธเจ้าเขามาสอนใจเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบพระพุทธองค์เองก่อนแล้วสอนส่วนให้ดูตามด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้ตกไปในที่ชั่วถ้าสงปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนส่วนให้กระทำตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจจะตรองตามให้เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนด้วยอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามชอบได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเริ่มจากพุทธิฤทธิ์คือพุทธชั่วเพื่อกายวาจาใจประกอบพุทธิฤทธิ์คือพุทธชอบเพื่อกายวาจาใจกระทำใจของตนให้หมดจดจากเรื่องเศร้าหมองใจมีโรคโกรธหลงเป็นต้นเอ็กซีดีปานแนกตามถ้าหินบ่ห้องอับรับหายที่พมใดดังไหนจิตใจก็เท่ากันดีปานแนกทางซ้ำสอนของพระพุทธเจ้าที่บ่ร้องรับหายที่เป็นคนสวรรค์ได้ดังไหนอันเดียวกันเล็กดีต้องตีเช่นเล็กเปรี้ยวควงถิ่มทำดีก็ทำให้โตทำชั่วก็ทำให้โตอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจธรรมเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีความหมายเดียวกันอุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกเสียไม่ว่าจากได้มันมาคืออะไรมาผลนิพพานมาผลนิพพานมันมาเสียกรรมก่อนลงมามาเสียเมื่อพระโสดาบันก็มาเสียไปใส่นี่จะสิกล่าวแค่พระธาตุข้ามีเมื่อพระสัทธามีแต่ว่าเสียพระไส้ไม่จะกล่าวสิกล่าวแต่พระอนาคามีเมื่อพระอนาคามีแต่ว่าเสียพระไส้ไม่จะกล่าวแต่พระอรหันต์เมื่อพระอรหันต์ก็ผมบริเสียพระไส้มีจะกล่าวขอสู้อนุภาสิเทสานิพพาน ยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วพระธรรมข้ามสอนให้พุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วพระญาติสงฆ์เฝ้าของพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วศาสนาอื่นเราล่างคณะคิดก็พอยินดีแล้วพระพุทธธรรมประสงค์คณะคิดหนึ่งแต่ก่อนหินพ่อหัวเนี่ยบ่ท้อได้ท้องค่ำก่อนหนึ่งท้อหัวเลยนู่นอันเดียวกันเขาพากันเขาทำประสงค์รถมือมีเบรกก็ไปเท่าไรพอเขาเล่นอบายยมุกเดี๋ยวเขารถมือมีเบรกมือเบรกใครนะพ่อมันล่องท้องล่องหมดมันลูกเหี้ยวหมดมือมีเบรกคือพ่อแม่หมดแต่แข็งเลยแต่แข็งเลยโลกร้านตั้งตัวได้ถ้าขันวัดเรียนการพนันขันวัดขันวัดเข้าเรียนการพนันตั้งตัวเมื่อไรหรอกหาว่าอะไรมือละหลานกับทางมือน่ะจบแต่อันพวกเราถือคดีอยู่เดียวนี่นี่คุ้นเป็นอาหารน่ะจิตใจแต่ว่าถ้าเล่าเฮ็ดบ่แม่นก็ไม่โทษแต่อันนั้นนี่ประจำเล่าเองต้องแรงเออสอนแง่เนี่ยสอนแง่เนี่ยทั้งหลายดีสอนทั้งหลายบริหารในยามใหม่ใหม่ให้สมิตาเข้าพระเจ้าให้สมักจิตควบความเจริญของโลกพระพุทธเจ้าไว้จิตเรื่องนี้ก็อยากให้ดูสารานเรื่องนี้ก็บ่อยนะพระพุทธเจ้าพระราชาเกิดนี่ก็บ่ได้ของคนพี่หน้าพ่อแห้งแล้วท่านจะมาสอนเนาะมือหัวแดงมันเอามาสอนพระเจ้าข้าวพระต่องพี่หน้าเนี่ยว่าจะคนแดงสอนเนี่ยมันแมนบอนอถึงพระต่องว่าเนี่ยจะย่อมยกข้องเขาโหลดมันบริสุทธิ์ควรเนี่ยนี่เห็นที่ผลพอแล้วแง่มออกมามันก็คงจะขลุ่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าคำไหนเป็นพระพุทธเจ้าสอนคำไหนมันคำสอนของพระพุทธเจ้าคำไหนบนคำสอนของพระพุทธเจ้าคนออกมาสู่อ่านออกปั๊บตรวจเอาแล้วที่จำได้ครบพระไตรปิฎกกระซ่าที่เอามาผลมาปืนก็พระไตรปิฎกกระซ่าว่าออกมาคงจะขลุ่นเอาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าแมนกระซ่าที่เอาทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอาทั้งคำสอนภาพมาว่าปนกันทับของจักอันนี้มันรับที่ของภาพอันนี้มันรับที่ของปนกันเข้าของจักกับโกรธพ่อเคยทั้งหลายเรียนเชียนโอ้นั่นส่วนพ่อพี่ครูข้ามาเรียนมันเรียนมาแล้วนักเรียนหญิงนักเรียนสุรานักเรียนเรื่องการพนันก็ขุดเกี่ยวกับนี้เป็นทางชิบหายทั้งนั้นอ่ะสอนบอกตรงโต้ไม่ใช่สอนพระเนรพระเนรผ่านมาแล้วจึงทรงพนามนาโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกพุทธิสาธรรมสารติเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นนั้นนายสารสีฝึกมากนัทธาเทวมนุษย์สานาเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายครอบหมดแล้วต้นไม้ก็หมู่ก็พักก็ทั่วใดๆที่ตั้งปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอ้าวพวกจะถือมามีบาปมีบุญรับที่ของเขาเขาไปรอดไหมนั่นเขาไปไม่รอดนั่นวิชาใดๆในใจพระพาเป็นเมืองเครื่องของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั่นเข็มทิศจะมีกี่ด้านล่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือชี้ไปไม่มีกลางกลางคืนเข็มทิศจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาแต่ทิศเหนือก็ไม่ได้โอหังมังคโรว่าเข็มทิศเป็นเมืองขึ้นของเราชี้มาทางเราแต่ความจริงไม่นิ่งจากความจริงในชั้นนี้ก็จริงอยู่โดยไม่มีกลางกลางคืนเทียบในทางสูงเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำนึงได้หลายทางน้ำห้อยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆในใจโลกธาตุก็ไหลลงสู่คำสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมาธิปไตยพูดตามดิ่งโลกาธิปไตยเห็นโลกเป็นใหญ่ถ้าโลกหนักไปในทางมิจฉาทิฐิมันก็ร่วมจมกันหมดนะอัตตาธิปไตยเห็นตนเป็นใหญ่ถ้าตนเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ถูกถ้าตนมีกิเลสมากเห็นตนเป็นใหญ่มันก็ไม่ไหวพระบรมศาสดาเคารพธรรมเหตุฉะนั้นธรรมของพระบรมศาสดาที่บัญญัติขึ้นจึงไม่ผิดถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดาก็รู้ธรรมไม่ได้ธรรมไม่อยู่ก่อนเหตุฉะนั้นจึงยอมเคารพธรรมพระบรมศาสดาจะเก่งทุกอย่างไหนก็ตามไม่สามารถจะสวดพระโสดาบันมาให้เป็นพุทธชนได้เหตุฉะนั้นจึงเคารพธรรมวันจมวันครูไม่มีในทางพุทธศาสนาถ้าว่าวันจมวันทูหรือวันอุกกาบาตโลกาวินาศมีในทางพระพุทธศาสนาวันไหนเป็นอุกกาบาตโลกาวินาศพระโสดาบันก็ต้องมาเป็นพุทธชนคนหนาซะก่อนว่าเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระโสดาบัน พระอรหันต์สักขาคามีอนาคามีเป็นต้นดังนั้นลัทธิคำสอนในพุทธศาสนามันจึงเป็นคำสอนของชาวโลกไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นที่พึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งสังฆาเทวมนุษย์สารังเป็นที่พึ่งของใจโลกธาตุเลยวันโลกธาตุจะเอาเป็นที่พึ่งหรือไม่เอามันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะเหมือนลมไม้คนจะยอมกระทักเรื่องกระทักประการเหมือนน้องน้ำเหมือนน้ำปักใหญ่ๆโตๆและจืดชืดสนิทและเย็นดีผู้จะไปกินก็เป็นเรื่องของผู้ไปไม่ใช่ว่าน้ำจะไปบังคับคนให้ไปกินทั้งในกรณีคำสอนพุทธศาสนาต้องครอบโลกหมดแล้วนัดที่อื่นๆจะตรงโจมตีพระพุทธศาสนามันทักกับว่าวิชาน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ากองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าหรือกำพลโต้ลมเมื่อเวลาลมพัดจับมาหรือขว้างปลาข้อนใส่ต้นเสาน้องมวยเอกล้มไม่ทันนั่นจะเทียบคำสอนอื่นๆมากับคำสอนพระพุทธศาสนานะมันก็เท่ากับว่าเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดไปเทียบใส่ภูเขาหิมาลัยเม็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดเดียวนั่นผู้ที่จะอยู่ครองคณะว่าพระบรมศาสดาก็สอนอบายมุขทุกประเภทก็เธออย่าไปทำเน้อพระบรมศาสดาเป็นทางที่หายที่ปฏิบัติทางเล่มนะเป็นภูมิของพระโสดาบันนั่นสอนคารวะตรงๆไม่ใช่สอนพระมันผ่านมาแล้วนะจาตุกะกัมมาสิเรคือเครื่องคือกำเครื่องเศร้าหมองเสียปานาธิบาตทำชีวิตสันนิษฐานร่วงอสุนาทานถือเอาสิ่งของที่พร้อมให้ในอาการด้วยการอย่างสมุนกามีอาชีพสายการธุรกิจในการสิ่งมุสาวาทผู้เท็จกรรมสี่อย่างนี้นักปราชญ์ไม่สรรเสริญเลยและเป็นอบายมุขด้วยเกียรติข้าทำงานในโทษถงเสียทรัพย์ต่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคดื่มน้ำเมาในโทษถงอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเรื่องการพนันควบคุมโทษอย่างนี้เกียรติข้าทำงานดื่มน้ำเมาในโทษถงหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาสสามเกิดโรคสี่ต้องเสียเตียน

นี่สบายหกทนกำลังมันยากเชื่อมันคือมีโทษหกเชื่อว่ารักษาลูกเมียเชื่อว่ารักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่แรงของคนทั้งหลายมักถูกแต่ความไม่ควรลำบากมากพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่มีสารุพรไม่มีสองพูดว่าชิบหายก็ต้องชิบหายจริงทำมากก็ชิบหายน้อยทำมากก็ชิบหายมากการค้าขายว่าพระบรมศาสดาเขาบอกค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายจับเป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ประกอบเนอะสมบัติของชาวโลกประการประกอบด้วยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลถือข่าวมันคือเชื่อกรรมเชื่อมงคลนั่นแสดงหาเกียรติบุญนำพระพุทธศาสนาว่าเป็นบุญแต่ละพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติธรรมการและเรื่องยาพิษแบบธรรมการซึ่งตรงกันข้ามเอ้าเพียงศีลห้าเท่านั้นเอ้าตัวมันก็ไม่มีโซ่ก็ไม่มีคุกก็ไม่มีสารแต่สวนสารแต่ศีลรับศีลก็ไม่มีเพียงศีลห้าเท่านั้นเอ้าโลกจะสงบดีถ้ามีความยาอายมีละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเพราะเกรงว่าถ้าล่วงศีลห้ามันบาปเพียงศีลห้าอันเดียวอะไรสงบหมดแล้วโลกขายของก็ไม่ต้องเฝ้านั่นโซ่ตัวก็ไม่มีต้องมียามก็ไม่ต้องมีเวรก็มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็มีเครื่องรบราฆ่าฟันกันก็ไม่ต้องมีนั่นเท่านั้นพอแล้วถ้าจิตใจของมันไม่ละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วนะเดินไปตามหลังคนหนึ่งถือปืนเราก็ไม่ไหวใจถ้าไม่มีอยากอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วยกก็ยิงเราทิ้งปืนผมนั่นใส่คัดมันก็พิษออกแล้วเพราะไม่ติดมากปืนผมนั่นใส่คัดนอนอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ไหวใจนั่นเพราะมันมียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปนั่นปากกามันพลิกไปทางไหนก็ได้นั่นใครมีเงินก็ชนะเท่านั้นนั่นตายแล้วเกิดเติร์ดจะตายมากกว่าไปเห็นไม่ทรายเข้ามหาสมุทรเราก็จะไม่ออกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยนั่นก็สอนดีแล้วเพราะพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้มาร่างวอพอระวอกันพุทธเจ้าองค์ก่อนสอนไม่ดีมันแล้วเราจะมาดัดแปลงใหม่ไม่ได้ว่าอันเดียวกันเลยลดเลยกันเลยเพราะมันดีพอแล้วไม่มีสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ที่สุดอะไรเป็นผู้อยากเป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือที่สุดนั่นเชื่อฟังพระธรรมของท่านไม่รู้อำนาจแต่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าพระพิสุสัมเรียนซึ่งเป็นผู้มีศีลจะไม่มาเสียว่าคอยมาก็มาแล้วที่มาแล้วคอยอยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเกียรติอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นมีความเฉลียวมีแต่ความเจริญไปเยอะนักพระบรมศาสดารับรองอบายมุขทุกประเภทรับรองว่าชิบหายถ้าเว้นแล้วรับรองว่าเจริญนั่งหุ่นเอกหุ่นเอกพระพุทธศาสนาทายไว้อยู่ทุกสมัยทุกสมัยนั่งเราจะไปหาคำสอนดีที่ไหนมาอีกเราจะไปเรื่องสายลัทธิใดๆอีกนี่นั่งมิตรท่านก็สอนการเข้ามิตรมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมีอุปการะมิตรรู้สุขร่วมทุกมิตรเนี่ยประโยชน์มิตรมีความรักใคร่ท่านก็สอนการเข้ามิตรไม่ใช่ว่าท่านตัดคนทางมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้มาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเมื่อไม่ใช่เอาเป็นเพื่อนความรักได้เมื่อมีสุระแต่ออกจากให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรักของคนแก่เพื่อนติดความรักของเพื่อนในกันการไม่ละทิ้งในยามในบัดแม้ชีวิตกว่าตลอดแสนได้มิตรได้ประโยชน์มีลักษณะสี่ถ้าไม่ทำคนชั่วตั้งอยู่ในความดีมนุษย์ก็ได้ในจักรงานบอกทางสอนให้มิตรมีคนรักใคร่มีลักษณะสี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เสียงคนที่พูดสี่เพื่อนเพื่อนรับรองเพื่อนสารเสื่อมเพื่อนนี่คนที่กับพวกนี้เป็นมิตรแค่คนคบเนอร์คนที่ไม่ควรคบคนปฏิรูปมิตรก็มีอยู่สี่จำพวกแต่ละจำพวกก็มีสี่สี่ก็เป็นที่หกที่หกของที่หกเป็นสามที่สองถ้าไม่ดีถ้าไม่ควรคบหนึ่งคนตอกรอบสองคนดีแต่พูดสามคนคงกระจบสี่คนทักทวนในทางชิบหายหนึ่งคนตอกรอบมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาของเพื่อนแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยคิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อมีใครแก่ตัวจึงรับทำกิจธุระของเพื่อนเพื่อขอสอเพื่อจะขอสตางค์สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี้ไม่ควรคบสองคนดีอยู่แต่พูดมีลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของลงแล้วมาปราศัยคือยังไงเพื่อนขอเงินสักร้อยบาทว่าเออจะก่อนมีอยู่เพื่อนเอ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่มีร้องอ้าเอาของที่ยังไม่มีมาปาใส่เออเดือนหน้าเช้าก่อนเดือนมันเดือนออกเช้าก่อนยังเอาเพื่อนสามสองข้อได้สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เอาของนี่ให้เพื่อนแล้วหาอุบายเอาของเพื่อนมากกว่านี้ที่ออกฝากเพื่อนไม่ได้สามคนถ้าควรในทางคิดว่าสามคนเขาไปจบมีลักษณะสี่1เราทำดีมันก็ค่อยตาม2เราทำชั่วมันก็ค่อยตาม3

ต่างเช่นเล่นฟุตบอลเป็นต้นหรือเล่นอะไรเป็นต้นถึงฟองถึงแฝงอะไรเขาตีก๊อบตีแก๊บอะไรตีจินสมบัติอะไรมันมีประโยชน์อะไรนั่นเจตะก้อแล้วไปปลูกผักไปหดผักมันไม่ดีกว่านั้นหรือถ้าออกกำลังนั่นทางชิบหายทั้งนั้นมวยเอกทีมนั่นทีมนี่ลงบาลงบ้าลงเบอร์ลงเบอร์นั่นชิบหายทั้งนั้นล่ะชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันนั่นมิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเชื่อมิตรก็ควรคบเนื้อรักษาทรัพย์ของไม่พูดมาแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นเรื่องเพิ่มความรักได้เมื่อมีชั่วช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากออกปากว่าจะให้เพื่อนจะช่วยเพื่อนร้อยบาทมันช่วยซะสองร้อยหรือสามร้อยหรือพันนั่นนั่นควรครบนะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนจะพูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อนอันนี้มิตรจำพวกนี้คนครบการคบมิตรพระบรมศาสดาก็เปิดแล้วไม่ได้ปิดพ้นทางอุทธาตาวินทะเจสนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้หาทรัพย์ได้ทั้งภายนอกภายในคนขี้เกียจหาทรัพย์ไม่ได้วิเยทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรในทางที่ชอบถ้าเพียรในทางถูกผิดต้องผิดญาติเมเทวปุริโสเป็นผู้ชายทำความเพียรในทางดีเรื่อยไปนั่นพระบรมศาสดาเพียรละบาปเป็นบำเพ็ญบุญเป็นเพียรในทางพุทธศาสนาผู้ที่เขาเพียรทำความชั่วเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันเขาเพียรลักเพียรขโมยเพียรปล้นมันก็ได้สำเร็จของเขาเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันนั่นความเพียรเป็นคำกลางเพียรในทางที่ชอบละชั่วทำดีจึงเป็นความเพียรในทางพุทธศาสนาเพียรลักยกห่อเพียรเบียดเบียนท่านผู้อื่นคำสอนใดในใจโลกธาตุไม่เข้าคำสอนในพุทธศาสนาดอกไปเอาหนังสือมาให้ป่ะซื้อมาให้นี่สอนทั้งคารวาสเธอไม่อยากบวชก็อย่าบวชเนอะถ้าเธอบวชหมดใครจะมาใส่บาตรให้เราสภาพดเธออยู่ทางคารวาสก็สามารถได้พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้เหมือนกันนั่นถ้าเธอปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนของเราสภาพดแล้วพวกคารวาสถ้าเธอทั้งหลายชิบหายเราจะให้มาขี้ใส่หัวเราสภาพดนะประกันนะจนถึงเสียงอะไรคือสุสามเณรก็เหมือนกันปฏิบัติตามคำสอนของเราพระโสดาบันที่ใส่ปากเราพวกคารวะถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามคำสอนของถ้าเธอทั้งหลายปฏิบัติตามคำสอนของเราในทางคารวะแล้วให้มีชิ้นห้าบริบูรณ์คารวะถ้าเธอทั้งหลายชิบหายด้วยชิ้นห้าเนี่ยเราจะให้ที่ใส่ปากเราเธอทั้งหลายไม่ชิบหายหรอกนะพระบรมศาสดาพูดอย่างนี้ถ้าเธอเล่นอบายมุขน่ะถ้าเธอเล่นอบายมุขทั้งปวงและเธอภาคเพียรหาทางในทางบริสุทธิ์แล้วถ้าเธอพวกเธอชิบหายเราตถาคตจะยอมให้ขี้ใส่ปากพระบรมศาสดาพูดถึงขนาดนั้นแล้วมันครอบโลกหมดแล้วพวกที่ขายอาวุธห้ามเครื่องข้างห้ามขายอาวุธแล้วเขาขายอเมริกาอเมริกาขายให้รัสเซียคำว่าขายอาวุธก็หมายความว่าเอาวิชาเวียนวิชาภัยให้กันนั่นเขาเจริญไหมเขาก็ไม่เจริญเขาก็เจริญกว่าเราตั้งแต่เครื่องฆ่าสัตว์ทั้งเองแต่ว่าด้านอาวุธหรือด้านอาหารไม่เท่าประเทศไทยทำไมประเทศไทยจึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่ผมว่าประเทศไทยมีฐานวัดศีลวัดภาวนาวัดนั่นก็มีอู่ข้าวอู่น้ำอยู่ถึงแม้จะจนจะด้อยเขาก็ด้อยแต่เครื่องลบล้างข้าวฟันเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ด้อยในประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเข้าคิวกันซื้ออาหารประเทศอเมริกาเขาวันละเท่านี้ขนมปังประเทศอื่นก็เหมือนกันสวีเดนนอร์เวย์ฮอลันดากินไม่ได้ซ้ำเหตุฉะนั้นจึงเป็นอย่างนั้นก็พวกนั้นไม่ได้มีทานศีลภาวนาในศาสนาพุทธนะตอนนี้พอแล้วคำสอนในใจโลกธาตุเราก็ยินดีอยู่แต่ไม่ถ้าคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนใดๆที่มันปีนเกี่ยวคำสอนในพุทธศาสนาไปไม่รอดเหมือนกันโยมโยมมีกี่คนโยมคนเดียวอันนั้นของกินหมดไม่เป็นวัตถุภายนอกมันกินหมดเป็นจะมีรายรับวันละหนึ่งล้านก็อยู่ไม่อยู่เนอะพวกเล่นอบายมุขประตูใดประตูหนึ่งเปิดซะเอ้าการเล่นการพนันไม่เล่นแต่ว่าเป็นนักเลงหญิงเอ้าเอาเถอะนักเลงหญิงไม่เล่นแต่เป็นนักเลงสุราก็เอาเถอะเอ้าน้ำให้โตอย่างนี้แหละแล้วไปเปิดสักช่องในช่องหนึ่งแค่นี้กว่าเราจะเอาไปตัด

0: มาจากห้วยเนี่ยมาใส่มาเทใส่เนี่ยมันไหลไปมากแล้วเนี่ยใครจะไปตัดทันมันใครจะไปตัดไปช่วงมาทันมันโบราณเรียกว่าช่วงเอาไปช่วงห้ามาสักสองไหนโบราณว่าอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เรียกว่าตัดคำว่าตัดเป็นคำภาษาภาคอีสานคนอยากจำภาคอีสานมีมากเลยเอาให้มันซะอย่างนี้ซะคำว่าซะก็มีในภาษาภาคอีสานอย่างนี้ภาคอีสานมันลงไปเต็มกรุงเทพหมดแล้วมันปนกันทีนี้คำพูดก็ปนกันทีนี้ส้มมะละกออย่างนี้แต่ก่อนพวกส้มตำมะละกออย่างนี้แต่ก่อนพวกกรุงเทพกินไม่เป็นเดี๋ยวนี้พวกภาคอีสานสหัสกินเป็นแล้วเนี่ยถูกไหมแต่ว่าใครจะไปหัดก็จะไปกินลาบดิบลาบดิบไม่ดีนะเกิดโรคพยาธิปากขอผมแต่มาบวชนี่ผมไม่ได้กินลาบดิบโรคพยาธิปากขอผมไม่มีมาแต่2488แล้วเนี่ยโรคพยาธิปากขอมันเกิดด้วยกินของดิบเนอะเคยก็เป็นของดิบดิบเหมือนกันก็ไม่ควรทีนี้จะเป็นของดิบของไม่ถูกของที่ควรถูกด้วยเนื้อด้วยไฟก็ต้องให้มันสุกโรคพยาธิปากขอมาเกิดว่าได้ดีโชคดีมงคลเลิศที่ได้เกิดมาพบศพสมัยในพระพุทธศาสนาเจริญนามสยามเมืองเรืองวิไลวิไลเตรียมมันไปครบถ้วนขบวนนี้ทรงอยู่ที่ใจพุทโธแปลว่ารู้ใจพุทโธแปลว่ารู้ละบาปบำเพ็ญบุญธัมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆแปลว่าปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญตกลงพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ดวงใจนั่นชิ้นห้าตัวปานาติบาตไม่ทำอธินนาไม่ทำกาเมไม่ทำมุสาไม่ทำสุราไม่ทำแล้วก็มาเป็นศีลห้าตัวมาเป็นศีลห้าเกลียวกลมเกลื่อนกันอยู่ที่ดวงใจนะรักษาตนก็คือรักษาใจคนอยู่ใกล้ชิดจะนำภัยมาให้ก็คือใจนี่เองนำภัยมาให้เป็นประโยชน์อะไรก็ไม่เข้าใจคนตายมันก็ตายไปแล้ววิญญาณมันไม่อยู่วิญญาณมันอยู่ที่อื่นรักษาศีลก็รักษาใจทำดีก็ทำดีให้ใจทำชั่วก็ทำชั่วให้ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจตาหูจมูกลิ้นมันทำให้เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนเหมือนรถผู้จะซ่อมแซมรถก็คือผู้ขับรถผู้จะซ่อมแซมร่างกายก็คือจิตใจเป็นหัวหน้านั่นอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือทำเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีประมาณเดียวกันพระพุทธศาสนาย่นลงมานี่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นก็พระผู้เป็นเจ้าใจนี่เองเป็นผู้สร้างขึ้นความชั่วความดีนั่นพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เราก็เป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายเพราะทรัพย์ของเธอทั้งหลายมีแล้วเราเป็นเพียงบอกเอาออกไข่เฉยๆพวกเธอทั้งหลายเชื่อไหมใช่ไหมเป็นเราหิวนอนเธอก็พวกเธอก็ต้องนอนเองหิวน้ำก็ต้องดื่มเองหิวข้าวก็ต้องรับทานเองเราจะไปทำแทนพวกเธอไม่ได้ของพวกเธอมีบริบูรณ์แล้วมนุษย์สมบัติของพวกเธอมีบุญแล้วมีบริบูรณ์เนี่ยไม่เป็นคนว่าไม่เสียจิตสิมนุษย์รักษาเอาเนอะสิ่งทำก็อยู่ที่ดวงใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างขึ้นก็เจ้าจิตเจ้าใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นนั่นเราเป็นเพียงชี้บอกถ้าเราชี้บอกแล้วพวกเธอไม่ปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติแทนเธอไม่ได้ผู้ใดเห็นธรรมก็ผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตก็คือผู้นั้นเห็นธรรมถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมจะมาจับชายจีวรตถาคตก็เรียกว่ามันไม่เห็นตถาคตนั่นพูดมันมีที่แสงพุทโธก็อยู่ที่ดวงใจของพวกเธอทั้งหลายผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดนั่นอริยธรรมเอธิโตนาโรธิตัวนี้ทอฐานนาโรแปลว่านอนทนธิโตแปลว่าตั้งอยู่ธิโตทอฐานความดีอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐอยู่ที่นอนทนอยู่ที่จิตที่ใจของเธอทั้งหลายต้องทำจิตทางใจของพวกเธอให้มีประโยชน์เนอะนั่นพวกเธออย่าไปเบียดเบียนพวกเธอเนอะนอกจากใจไม่มีอะไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำประโยชน์ให้ใจได้นั่นบาปนั่นเป็นตัวยังไงเราเนื้อโกรธให้ผู้อื่นรถของความโกรธพวกนี้จึงจะมามันก็ไม่ใช่มันก็มาในเวลานั่นเราเนื้อเมตตาท่านผู้อื่นผลของความเมตตาจะมาหาเราในวันพวกนี้ไม่ใช่ก็มาในขณะนั่นเองนั่นเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันเพราะก้าวเหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางนะมีเมื่อเชื่อเหตุเชื่อผลแล้วก็เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนอะพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งให้ตนสอนให้พึ่งตนเองเมื่อสอนให้พึ่งตนเองในทางที่ชอบไม่ใช่ให้พึ่งตนเองในทางชั่วนั่นพระพุทธศาสนา ขากินเหล้าเขาบอกเขาพึ่งตนเองพึ่งตัวเองทำลายตนเองนั่นแกครับบอกการเฉลยว่าเกิดโรคต้องที่เตรียมไม่รู้จักอายทางกำลังปัญญานั่นเขาก็บอกเขาเป็นที่พึ่งของเขายังไงได้ที่ไปเรื่องของเขานั่นทีนี้การเล่นการพนันก็มีโทษหกหนึ่งเมื่อชนะย่อมก่อเวรสองเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปสามทรัพย์ย่อมชิบหายนั่นสนามลงเองสี่ไม่มีใครเชื่อถือที่เขาทำห้าเป็นที่บินก็มาของเพื่อนและบันทิดและคนทั่วไปหกไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยผู้บันทิดเขาก็ไม่ประสงค์จะแต่งงานด้วยไอ้พวกขี้เล่มันก็แต่งงานนั่งนั่นถ้าเราศาสนาพูดไปหมดแล้วเนี่ยเราไม่เห็นทางเจริญเลยถ้าออกนอกรู้นอกรอยพระพุทธศาสนาไม่เจริญพระก็ไม่เจริญโยมก็ไม่เจริญฆราวาสก็ไม่เจริญรัฐบาลก็ไม่เจริญถ้าออกนอกรีดนอกรอยพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเจ้าสอนนายพระพุทธศาสนาเขาสอนเนี่ยสอนบ่าวพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าเป็นเจ้านายเขาถ้าเป็นถ้ามีคนงานถ้าเราเป็นนายเขาเป็นนายช่างเขาถ้ามีบ่าวอยู่กับเราประจำวันก็ดีจงจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังจงให้อาหารในรางวัลจงพยาบาลในเวลาเก็บไข้จงแจกของแจกมีรถแจกประหลาดให้กินและปล่อยในสมัยวันที่วันเสาร์วันจันทร์วันศุกร์วันที่วันเสาร์วันศุกร์วันอะไรบ้างตามธรรมเนียมของชาวโลกคือทีนี้สำหรับบ่าวเองหนึ่งลุกขึ้นทำการงานก่อนนาอย่าเห็นแต่แค่ขี้เกียจขี้ข้านสองเถื่อการงานหนึ่งลุกขึ้นทำงานสองเลิกการงานทีหลังนาสามเลิกถือเอาแต่ของที่นายให้กาบไว้ยักลักตอบลักเสียมไปขายเป็นต้นทำการงานให้ดีขึ้นจะเห็นแก่วันแก่เวลานำคุณของนายไปเสนอเสือในที่นั้นนั้นนะลูกจ้างคนทุกวันเนี่ยให้เป็นผู้ขับรถกับลักขายน้ำมันนั่นมันไม่ถูกทีนี้ลูกจ้างกับบางทีก็เจ้านายผู้จ้างกับบางทีก็พอมันมีเงินมากค่าทิ้งใช่ก็มีนะถ้าต่างฝ่ายต่างเคารพกันแล้วลูกจ้างกับนายจ้างจะทะเลาะกับวิวาทกันมาจากประตูไหนก็ไม่มีนั่นระหว่างผัวกับเมียท่านก็บอกพระบรมศาสนาด้วยยกย่องนับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องเสียงตัวภรรยาได้รับบำรุงที่นี่แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสุขานะหนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามได้ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ช่วยฉุกขี้ผัวหามาในวัยข้อห้าขยันในเกียรติข้าในกิจการทั้งปวงและระหว่างผัวเมียถ้ามีต่างคนต่างมีคนละข้าวข้าวข้อยอย่างนี้การทะเลาะเบาะแว้งจะมีต่างประตูไหนมันก็ไม่มีนั่นนั่นนั่นระหว่างบิดามารดากับลูกพระบรมศาสดาสอนแล้วหนึ่งท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำกิจธุระของท่านสามดำรงวงตระกูลสี่ประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์ควรได้รับกับสิ่งนี้ข้อนี้สำคัญแล้วประพฤติเจตมเลสท่านก็ไม่สงเคราะห์ประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเพราะเราได้รับมรดกมาแล้วค่าสองแค่สองควรหนึ่งแล้วเราก็ต้องประพฤติตนให้คนคนควรรับทรัพย์มรดกนี่อย่างต่ำส่วนทรัพย์มรดกอันอื่นท่านก็จะให้ถ้าท่านมีท่านไม่มีแล้วถึงแม้ท่านมีหรือไม่มีท่านก็เรียกเรามาแล้วเราต้องเรียกท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงตระกูลประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านลงรับไปแล้วขอสมบูรณ์อุทิศให้ท่านนั่นส่วนท่านนั่นถ้าเราเป็นคนดีหนึ่งแนะนำหนึ่งห้ามให้กระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ข้อห้ามอดสักในสมัยนั่นกฎอันนี้มันมีอยู่ที่เขาสั่งกันว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีท่านเรียกมาแล้วเป็นเรื่องของท่านอย่างนั้นอย่างนี้พวกผีบ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วได้ยินอยู่วันกันพวกเทวทัตพวกไปไหนครับไปนั่นดอกนั่นผู้ว่ายอมได้ว่าตอบวิรามนาเรื่องเรามาเราก็ต้องตอบท่านพระบรมศาสดาเกิดมาในภพใดชาติใดในทิ้งวิรามนาเลยถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประเทศเอาโปรดเพราะพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ส่วนพระบรรดาประเทศจนถึงพระโสดาบันเกิดชาติเป็นนกแขกก็ไปหาข้าวชาวนาที่ร่องรดอยู่มาให้บิดามารดากินพระบรมศาสดาเอาเป็นอย่างอย่างแล้วชาติเป็นลิงก็ไปหาผลไม้มาให้บิดามารดากินไม่ได้ชิ้งบิดามารดาเลยบิดามารดา ิตาพามนาดิติตามาตาจะพามนาพิดามนาเหมือนพรมของบุตรที่ในธรรมบทคือลูกเลี้ยงลูกมาแล้วลูกไม่เลี้ยงก็กล่าวภาษาด่าลูกลูกว่าเลี้ยงมดชุดนี่แม่นักไม่แทนมือพอได้น้ำใจน้อยคุณแม่เท่าพอนี้มีมากมายในข้อมกายย่างย่องต้องเกิดขึ้นจะเดินทางไปสร้างไหนไกลสถานไกลสถานเพราะจะพบพานสลายพบเมื่อพบพานสลายจะวายวุ่นไม่เท่าปัดวัดเหวี่ยงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยลูกที่ปะละเลยไม่เท่ายังดีกว่าเพราะจะไล่สัตว์ที่สมาราวีเช่นเขาพูดกันเกื่อนว่าเช่นเขาพูดเจรจากันเกื่อนเขาพูดกันเกื่อนอยู่ว่าลูกเป็นลูกขี้กาเจ้าข้านี่เอ๋ยพ่อแม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เหมือนลูกขี้กาผมยังแดงปิ้งอยู่นะลูกกลมๆกลมๆตัวนี้เหรอลูกขี้กาเหมือนลูกขี้กูขี้กากูในชักข้าเอ๋ยเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดและเพลิดเพลินเมื่อพระชนกชนนีมีพระเดชได้พระเกศเกศสามาเป็นใหญ่อุ้มอุปทานก้อนข้าวเป็นเท่าไรมันจะได้ถึงดาษาธิดาดวงถ้าเราดีมีจิตอุปถัมภ์กุศลน้ำเลิศชาวกระทรวงเขาหลวงจะปรากฏยอดยิ่งถึงจังข้าวปวงจนกว่าจะล่วงลุถึงซึ่งคณะฤทธานนะมีนะครับผู้ใดอกตัญญูบิดามารดาจะบวชก็ไม่เจริญจะเป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เจริญจะเป็นพ่อค้าพ่อขายก็ไม่เจริญจะเป็นพระเป็นเนรก็ไม่เจริญปลายไปไม่รอดเอ้าลัทธิที่ไม่มีคุณวิรามานาเข้าไปได้ไหมเห็นอยู่กับตาแล้วเนี่ยทุกวันนี่เสือต่อเสือกันกันโดนเอ้พิจารณาดูสิพวกมีเขาไปได้ไหมนั่นพวกมีเขาก็ประกาศศาสนาว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่อะไรถูกไหมนั่นท่านเห็นไหมล่ะเห็นไปจับแกบหน้าไว้น่ะเขาไปรอดไหมล่ะนั่นพูดน้อยก็อธิบายพูดหลายเขาจะฆ่านั่นเอ้าพวกเชื้อศาสนาอื่นเอ้าศาสนาไหนบ้างศาสดาไหนบ้างประเทศใดบ้างที่เลิศล้ำกว่าประเทศไทยเรื่องอาหารการกินเอ้าหนึ่งประเทศใดสามประเทศใดสามประเทศใดไม่มีนั่นประเทศที่รวยอย่างนี้เราไม่อดอาหารเนี่ยประเทศไทยไม่อดอาหารเพราะเหตุใดเพราะมีภาณวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรในศาสนาพุทธนะถึงจะด้อยเพราะสุขยังไงก็ตามจะซื้ออาหารไปตอกใดก็ได้อันพวกประเทศอื่นต้องเข้าคิวกันให้พอกันกินนะแต่เมื่อเห็นประเทศไทยมีทรัพย์มีศีลบริบูรณ์แล้วพากันหาอุบายลัทธินั่นลัทธินี่เข้ามาถ้าว่าพวกชาติอื่นมาปกครองประเทศไทยเนี่ยไม่สามวันก็หิวตายอดตายเพราะมันไม่มีภาณวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรในทางพุทธศาสนาเชื่อเถอะนั่นผมมองเห็นมีแล้วเรื่องนี้ผมเอาพระพุทธศาสนาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาสิ่งไหนที่เป็นเกลียวเราเพราะว่าแว่นกระจกเงาคืออะไรคือคำสอนพระพุทธศาสนากล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ที่ดูตัวโลกมันอันนี้มันยังไกลที่ดีอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่มองดูทางศีลธรรมเอาพระพุทธศาสนาเป็นกล้องจุลทรรศน์เป็นดิ่งเลยนี่ดิ่งเลยนี่นี่คำสอนนอกจากพุทธศาสนาวัตถุสมบัติทางไหนมีก็เอ็นไปเอ็นไปพุทธศาสนาแทบไม่ได้เอ็นกับวัตถุสมบัติเนอะวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังพระบรมศาสดาเขาไม่ประมาทถ้าได้มาในทางที่ชอบเขาไม่ประมาทวัตถุสมบัติสามารถจะปฏิบัติตัวคนทุกข์ในวัฏสงสารได้ถ้าได้มาโดยทางที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นมงคลท่านพูดอย่างนั้นพระพุทธศาสนาปลดเวรปลดภัยออกแล้วปลดอาวุธแล้วปานาติบาตก็ปลดอาวุธฆ่าอาทินาก็ปลดอาวุธลักสามีก็ปลดอาวุธล่วงละเมิดประเวณีเขามูสาก็ปลดอาวุธพูดปลดสุราก็ปลดอาวุธดื่มสุรามันมีประโยชน์อะไรดื่มสุรามันกล้าหาญก็ผีบ้ากล้าหาญพวกขับรถขับเรือไปชนกันเขามีแต่ผีบ้าเมาสุรานั่นเองเป็นส่วนมากขับเครื่องบินไปชนภูเขาก็เมาสุรานั่นเองเมาสุรานั่นเองนั่นมันมีประโยชน์อะไรปีหนึ่งมดข้าวที่ไปทำสุรานั่นมดกี่ตันปีหนึ่งเอาข้าวจำนวนนั้นมาให้คนกินทำงานไม่ดีหรือนั่น กินเหล้าแล้วมันมีประโยชน์อะไร1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เกิดโรค4ต้องติเตียน5ไม่รู้จักอาย6ถอนกำลังปัญญานั่นเถียงเลยพระบรมศาสดาจริงอย่างนั้นจริงเดี๋ยวพวกมองอยู่ด้วยกันยิงกันตายคาที่นั่นมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยเป็นโทษล้วนสิ่งไหนที่พระบรมศาสดาห้ามอย่าไม่ไหมมันเป็นโทษล้วนอันนี้สอนคารวะพวกพระของเรามันผ่านมาแล้วอบายมุขทุกประเภทสอนคารวะส่วนพระของเรามันผ่านมาแล้วพระเนรเราผ่านมาแล้วนะคำสอนใดในใจโลกธาตุเราก็ไม่สมาธิแต่เราไม่หนักเท่าคำสอนพุทธศาสนาเพราะคำสอนพุทธศาสนารวบหวักหมดแล้วคนละอาต่อบาครอบครัวต่อบาเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นั่นรวบหวักหมดแล้วไว้ติงไปมาไม่ได้นักมวยเอกมันกำลังแข็งระวังให้ดีระวังไม่ดีตึงเลยนั่นบอกรวบแล้วเนี่ยรวบหมัดรวบแล้วพระพุทธศาสนารวบหมัดรวบแล้วถ้าไม่มียางอ้ายตบับไม่มีทองควายตบับแล้วจะตั้งมาขี่ล้านล้านมาจาก็ตามเถิดถูกไหมนั่นทำความผิดในที่แก้ไม่ได้มันก็ไปทำในที่รับนั่นรวบกฎหมายหมดแล้วน่ะถูกไหมนั่นพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะเกรงกลัวตบับจงรักกันเหมือนบิดามารดาเดียวกันท่านผู้โลมาสาวลาพูดอย่างนั้นเรารักชีวิตเขาขนาดเรารักชีวิตเราขนาดไหนเขาก็รักชีวิตเขาขนาดนั้นนั่นพระบรมศาสดาเรารักของเขาขนาดของเราขนาดไหนเขาก็รักของเขาขนาดนั้นเรารักตระกูลของเราขนาดใดเขาก็รักตระกูลของเขาขนาดนั้นอย่าไปล่วงประเวณีเขานั่นเขาชอบพูดแต่คำจริงเราก็ต้องชอบพูดแต่คำจริงอันเดียวกันพระบรมศาสดาเอาตนเป็นพยานสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนแต่ว่าเสียท่านผู้อื่นก็ไม่ควรสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านผู้อื่นสิ่งนั้นควรเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์รักษาผู้ที่ผิดในการอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งเราด้วยเราก็ไม่ผูกเวรผูกภัยกับเขาด้วยเขาก็เป็นประโยชน์กับเราอีกด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้ระแวงเรานั่นเป็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นนั่นเห็นกันใกล้ๆเลยไม่ต้องพูดไปลึกดอกพูดไปลึกยังมีกว่านี้เรื่องต้นสอนให้ทำมาหาอย่างชีวิตในทางที่ชอบเรื่องการสอนให้รีบเร่งภาวนาเรื่องท่ายสอนให้เบื่อหน่ายคอยนอนในวัฏสงสารได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาเมื่อเห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ขณะจิตเดียวก็เห็นโลกแล้วเพราะโลกเป็นไปด้วยความเกิดแก่เก็บตายนี่ธรรมะจำสูงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่ควรได้แตกสลายอยู่หาระหว่างไม่ได้ก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเป็นไปด้วยความเกิดขึ้นแต่ควรได้แตกสลายนั่นถ้าอดีตถ้าอนาคตถ้าปัจจุบันเนี่ยเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันคือลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งเกิดขึ้นและแปรปรวนและดับไปด้วยนั่นลมออกข้างหนึ่งมีทั้งเกิดขึ้นและแปรปรวนและดับไปด้วยนี่ความเกิดขึ้นแปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ดับนี่เดี๋ยวนี้พวกเราแก่ก็แก่หาระหว่างไม่ได้พวกเราเจ็บก็เจ็บหาระหว่างไม่ได้พวกเราตายจากเข้าสายบ่ายช่วงบ่ายเที่ยงก็หาระหว่างไม่ได้วันนี้พวกเราแก่กว่าเช้านี่ใช่ไหมเนี่ยใกล้จะตายกว่าเมื่อเช้านี่ใช่ไหมเนี่ยนั่นนี่ธรรมะชั้นละเอียดเข้าไปอีกนี่ธรรมะชั้นวัตถุดอกอันพูดกันเนี่ยวัตถุทั้งปวงก็เป็นเพียงเพื่อปฏิบัติคนทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงมาให้เราเป็นเปรตเฝ้าอยู่ในวัฏสงสารนี่นั่นเพราะโลกทั้งปวงมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชาตามาพระเจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่โลกหกเกศหกชั้นเฉพาะโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งนี่ความหมายอันเดียวกันนั่นโทษทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงโน้ตโทษยินดีทั้งหลายยินดีในโลกทั้งปวงเขาประกาศว่าเธอทั้งหลายยินดีในเกิดแก่เจ็บตายในหลุมฐานเพลิงนั่นเองเธอจงเห็นโลกทั้งปวงมันหลุมฐานเพลิงเช่นโน้ตอะไรมาขอพระทำชั้นสูงโลกคือหมู่สัตว์ชราพยาธินำไปใกล้ในย่างเรียนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะใครจำเป็นจะได้ละทิ้งร่างกายไว้ในวัฏสงสารเหมือนทอดไม้ทอดเกลือเอ้าใครเป็นเจ้าโลกในโลกอเมริกาเขาไม่ได้เป็นรัสเซียเขาไม่ได้เป็นไทยเขาไม่ได้เป็นฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้เป็นมีแต่ทุกข์กระตายเป็นเอ้าใครเป็นเจ้าโลกไม่มีใครเป็นดินลงไปเป็นดินน้ำมาเป็นน้ำไฟลงไปเป็นไฟลมไปเป็นลมสิ่งของที่แตกขึ้นแตกขึ้นแตกขึ้นออกจากไหนออกจากธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันพังลงไปมันก็ไปเป็นดินดินก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำไฟก็ไปเป็นไฟลมก็ไปเป็นลม ส่วนเวทนาสัญญาสังขารจิตใจมันก็ต้องไปตามบุญกับกรรมมันเองผู้ใดทำดีแล้วก็ไปตามดีผู้ใดทำชั่วก็ไปตามชั่วดินเอ๋ยเธอเป็นสมบัติของใครตาหูจมูกลิ้นกายเธอเป็นสมบัติของใครเขาก็ไม่ตอบถ้าไม่ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพระเจ้าเป็นตาข้าพระเจ้าจะสาบแช่งตาเขาก็ไม่ว่าถ้าไม่ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพระเจ้าเป็นหูข้าพระเจ้าจะสาบแช่งเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปัดอีกเหมือนกันแต่จิตใจมาใส่ชื่อหรือนามว่าเขาเป็นสมบัติของตนแต่เมื่อเขาไม่ยอมอยู่ในสมบัติของตนเขาเกลียดอย่างผุนผายเขาเก็บอย่างผุนผายเขาตายอย่างผุนผายจิตใจเขาเศร้าโศกเสียใจนั่นถึงเรานี่เป็นหน้าที่ของใจจะพิจารณาตรงนั้นแหละเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดรถก็เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นรถท่านนะรถเบนรถบอลลูอะไรอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ว่าเมื่อเวลาพอขับไปมันก็ขับไปได้เมื่อเวลาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันสมบูรณ์มันขับมันก็มาไปเมื่อมันแตกก็เจอชั้นใดก็ดีเมื่อเวลามันพอเดินได้บางครั้งมันเดินมันก็เดินใจบางครั้งมันเดินเมื่อมันเดินไม่ได้มันนอนคาที่ก็บางครั้งมันลุกมันก็ลุกไม่ได้ฉันว่าเอาหน้ามาให้พระทรงกรุณาเอาหน้ามาให้ดื่มด้วยมันไม่สำคัญเนอะเพราะมันพูดได้อยู่ทรงกรุณามาพยุงตัวให้ลุกด้วยอันนี้ไม่สำคัญเวลามันพูดไม่ได้ที่นี่แต่จิตมันรู้อยู่นี่แต่จะพูดก็ไม่มีกำลังพูดจะพิสตัวก็มีกำลังตัวตายคาขี้คาเหี่ยวทีนี้ถ้าเราภาวนาไม่ดีมันก็ไปทุกขติเนี่ยตอนนี้สำคัญพวกที่เชื่อว่าตายแล้วก็เกิดพวกนั้นสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ไม่เลือกใช้พุทธศาสนาแปลว่าผู้สร้างบารมียังอ่อนอยู่นะเป็นเครื่องทดสอบเหมือนกันทำไมเขาจึงสนเข็มไม่ได้ก็เพราะเขาตาฟางทำไมเขาจึงไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาก็เพราะเขายังบารมียังอ่อนอยู่นั่นพระบรมศาสดาเทียบใส่ดอกบัวสีเหล่าดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวกอเดียวกันแต่ละดอกเปรียบมันแต่ละบุคคลกอเดียวเปรียบมันคนในโลกดอกบานก็บานเต็มภูมิก็มีอยู่ทุกการทุกวันนี้ก็มีอยู่ก็คือพวกทุกคนไปแล้วดอกตูมก็ตูมจำพุงก็คือพวกตะเกียบตะกายอยากจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารดอกเสมอหน้าก็เพิ่งกำลังจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาดอกใต้หน้าก็ไม่รู้อีนี่เลยก็มีหลายบางทีเป็นพระฟ้าแห่งฟ้าและเต่าชิบหายเสียไม่สามารถจะพ้นของเขาส่วนดอกพ้นหน้าจึงเอาประมาณในหรือผิดเสมอหน้าจึงพอเอาประมาณในบ้างส่วนดอกบานก็บานไปแล้วเช่นพวกเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเหนียวแห้งไปแล้วไม่ได้มาเกิดเกิดจะตายเองเอ้าแล้วจะมาแข่งดีในโลกจริงทำท่านสูงจะมาหาความสุขในโลกถ้าความสุขในโลกมีพระอรหันต์ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้เพราะใดๆในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วใดๆในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจทุกขังแล้วในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจอนัตตาแล้วไม่ได้อยู่ในบรรคับบรรชาของใครของใครถ้าไม่แก่ก็แก่มาห้ามไม่เก็บก็เก็บมาห้ามไม่ตายก็ตายแล้วไม่ประสงค์เลยแก่เก็บตายและเราก็ไม่ประสงค์เลยกระดูกร่างกระดูกเราประสงค์แต่ของหอมๆทางด้านอยู่ในสกุลและร่างกายทำไมเหม็นนักนักเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบหายลมออกเราอยากให้เปลี่ยนเหมือนไฮเทคทำไมมันเหม็นแค่นั่นมันเป็นธรรมชาติของมันก็ธรรมชาติหน้าพิจารณามันจะไม่ใช่ธรรมชาติเราจะจบอยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นธรรมดาแต่ธรรมดาหน้าพิจารณาไม่ใช่ธรรมดาแล้วนอนใจธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาที่แยบคายธรรมดาที่โง่ธรรมดาที่ไม่โง่ธรรมดาที่พ้นจากโลกสงสารธรรมดาที่ไม่พ้นธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยของตนธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยของตนอันธรรมดานี่มันก็แยกออกพูดวันยังข้ามมันก็ไม่จบธรรมดาเป็นคำกลางธรรมชาติก็เป็นคำกลางธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติที่ถูกธรรมชาติชาติที่ดีธรรมชาติที่ชั่วคำว่าคนก็เป็นธรรมกลางคนดีก็มีคนชั่วก็มีคำว่าหนทางก็เป็นธรรมกลางทางไปทางดีก็มีทางไปทางชั่วก็มีคำว่าธรรมก็เป็นของกลางทางไปทางชั่วก็มีทางไปทางดีก็มีอันธรรมตัวรอทั้งตัวไม่ใช่ทำงานทำงานก็เหมือนกันแหละคำว่าทำงานก็เหมือนกันทำงานไปทางดีก็ดีทำงานไปทางชั่วก็ผิดเหมือนกันนั่นเขาไปรับสมเจ้าของเขาเรียกว่าเขามีงานเหมือนกันใช่ไหมนั่นทำงานเพื่อฆ่าคนเขาก็มีเหมือนกันเขามีหน้าไม่มีธนูมีอะไรมีปืนเขาเรียกว่างานเหมือนกันนั่นพระบรมศาสดาไม่สอนให้คนโง่ ผู้ซื้อศาสนาไม่ใช่เขาเป็นคนโง่เนอะเราจะว่าเขาโง่รับตาเฉยๆไม่ใช่เนอะเขารู้จักบทเนี่ยอ๋อนักโทษพระมีกี่คนในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะมีก็น้อยนะนั่นเอาเอาเท่านี้ก็พอละเอานักโทษพระมีกี่คนเอาพระทำผิดก็มีเอาพระเล่นสาวก็มีมีคือคนเอานักโทษโยมมีกี่คนที่นี่เอาเอาเท่านี้ก็พอละเอาพระขึ้นลงขึ้นศาลมีกี่คนพระไปรักศพตกห่อมีกี่คนนับถึงหมื่นไหมนับถึงร้อยไหมไม่นับไม่ถึงพวกคารวาสมีไหมนั่นนั่นเท่านั้นพอแล้วนั่นนั่นโอ้พระพุทธศาสนาทำมันแล้วไม่ต้องทำมันยากพวกแม่ค้าแม่ชีดาบทเขาก็ไม่มีภรรยาเขาก็ไม่มีผัวเนี่ยพิสุสมัยนก็ไม่มีเมียเนี่ยให้เพื่อนพวกเรานี่เรานี่ออกไปทางคารวาสโดยที่นี่ลูกมันเอ๋ยเมียมันเอ๋ยไร่นามันเอ๋ยรถมันเอ๋ยที่ดินที่ปลูกเรือนมันเอ๋ยนี่มันหลายเอ๋ยนี่มันทำมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสนเนอะพระอยู่ในประเทศไทยคนสี่ห้าแสนออกไปดูสิดูลูกของมันก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสามคนถึงจะทำมันก็ตามคิดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าสามคนหรือสองคนที่นามันเอ๋ยไร่มันเอ๋ยอะไรมันเอ๋ยที่ดินมันเอ๋ยเดือดสวนในนามันเอ๋ยทีนี้ที่ดินก็ไม่พอเอ้านี่มันทำมันข้าพเจ้าจะอุทิศให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รถเดี่ยวรถเหยียบย่ำถมน้ำลายคายน้ำมูกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์นาวัตถะของสวนสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดบางทีเราได้ลูกได้เราก็อ้าปากหลังผมว่าเราพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ใส่ก็เมื่อมีผู้มาเห็นเขาก็ว่าเราเป็นบ้าแต่เราก็ทำให้คนเห็นแต่เราไม่ทำให้คนเห็นทำอยู่แต่เฉพาะตนเดียวบางทีเรานอนอยู่อ้าปากเขาสมมติเขาทำประโคมขี้แต่ปากเราเป็นมุขลาภิษฐานสมาทานเป็นมุขลาภิษฐานสบายใจถ้าเราทำอย่างนี้เราเป็นนิสัยศรัทธาจริตเพราะเราออกบทด้วยศรัทธาไม่มีใครคอมเมนต์เราออกบทเราออกบทด้วยศรัทธาเหตุหน้าอย่างในพุทโธพุทธันจึงจำแนกพุทโธออกเป็นสี่ชั้นแล้วพุทธะก็มีสี่ชั้นพวกสัมมาสัมพุทธะชั้นพวกหนึ่งคือสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะพระเจ้าก็พุทธะชั้นพวกหนึ่งพุทธะสี่ชั้นพวกสัมมาสัมพุทธะชั้นพวกหนึ่งพระเจ้าก็พุทธะชั้นพวกหนึ่งสาวกพุทธะชั้นพวกหนึ่งสาวิกาพุทธะชั้นพวกหนึ่งเขาสาวิกาจะหมายถึงขนาดไหนหมายถึงท่านผู้ถึงพระอรหันต์แล้วถ้าว่าจะหมายพุทธะออกไปเองพุทธะเอกเทศคือโสดาบันพุทธะสกทาคามีพุทธะอนาคามีพุทธะนี่หมายความว่าเป็นเอกเทศยังมีเพศเอกอยู่พุทธะที่จบอะไรที่แต่ว่าพุทธศาสนาคือสิ่งของวัชิปัญญาก็คืออาหัตตมัคอารหัตตผลพุทธะขยายออกมีข้าแต่ผู้รู้แต่ผู้รู้พระโสดาบันผู้รู้พระสกทาคามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์ผู้รู้พระปฏิเสธผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้มียิ่งย่อนกว่ากันเป็นลำดับธรรมโมขมังสันต้องไหวซึ่งธรรมพุทธะอยู่ที่ไหนที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั้นพุทโธแปลผู้รู้ว่าบอกบำเพ็ญดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พระคุณเจ้าทุกรูปกับผมในนามของชาวเมืองพัทยาขอกราบอนุโมทนาในโครงการช่วยชาติซึ่งพระเดชพระคุณหลวงตาบัวเมตตาเป็นผู้ริเริ่มทำให้คนไทยทั้งชาติได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีในวาระนี้สำหรับชาวเมืองพัทยาแล้วนับเป็นบุญราบอันประเสริฐในการที่พระเดชพระคุณหลวงตาได้เมตตามาแสดงธรรมเทศนาและรับถวายผ้าป่าช่วยชาติกองบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินทั้งนี้โดยการประสานงานของเหล่าสาธุศิษย์ในเมืองพัทยาและได้รับความร่วมมือร่วมรับบุญในการจัดการจากสาธุชนทุกหมู่เหล่าดังนี้ด้านพิธีการร่วมรับบุญโดยเมืองพัทยาศูนย์กัลยาณมิตรพัทยามูลนิธิธรรมกายชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาและชมรมพุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมรับบุญโดยโรงแรมโอดีโบพัทยาด้านสถานที่ร่วมรับบุญโดยโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานชาวเมืองพัทยาสืบต่อไปกราบมรดกการด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
2: วันนี้นับว่าเป็นโอกาสวาสนาอำนวยของพี่น้องชาวพัทยาเรารวมทั้งที่ใกล้เคียงด้วยมาพร้อมเพียงเพื่อการบริจาคทุนสมบัติมีมากน้อยเพื่อช่วยชาติของเราหลวงตาเองก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าได้จะได้ทำงานอันนี้เพื่อชาติไทยของเราจึงขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบในความเป็นมาของหลวงตาเองที่ไม่คาดฝันว่าจะได้มาช่วยพี่น้องชาวไทยในลักษณะเช่นนี้ตามปกติที่เคยปฏิบัติมาพอตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเดินธุดงค์กรรมฐานตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านพาดำเนินมานับตั้งแต่วันศึกษาเราเรียนอยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติกำจัดกิเลสที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตำหนิว่าเป็นสิ่งชั่วช้ารามกสกปรกรกรุงรังภายในจิตใจสร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่โลกเดือดร้อนทั่วหน้ากันก็ได้พยายามชำระโทษเหล่านี้ซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจไปโดยลำดับลำดาเริ่มตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกและจะขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าความสกปรกนี้ไม่เหมือนความสกปรกอย่างอื่นใดเช่นขี้ต้มขี้โคลนมาติดมาเปื้อนเราสาดน้ำเข้าไปเพียงหนหนึ่งสองหนเท่านั้นมันก็กระจายออกหมดกลายเป็นความสะอาดขึ้นมาแต่การชำระล้างกิเลสตัวเหนียวแน่นมั่นคงฝังใจของโลกมานานและสร้างความทุกข์ให้โลกมาเป็นกับเป็นกันตายแล้วเกิดแล้วตายพัวพันไปกับเรื่องกองทุกข์นี้รู้สึกว่าชำระยากมากที่สุดเราอยากจะพูดว่าในชีวิตของเราที่บวชมาในครั้งนี้ไม่เคยปรากฏว่างานใดที่เราได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อจิตใจทุกด้านทุกทางเพื่อต่อสู้มันงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้แม้จะงานดักเท่าไหร่ก็ทราบว่าหนักแต่ไม่เคยสละชีวิตจิตใจกับงานนั้นๆเลยแต่พอมาก้าวเข้าสู่จิตตภาวนาเพื่อกำจัดสังหารกิเลสตัวเหนียวแน่นมั่นคงภายในจิตใจนี้ได้ทุ่มเทสติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกด้านออกต่อสู้กันจริงๆถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายถ้าไม่ได้สมมักสมหมายแล้ว กิเลสกับเรานี้จะครองกันต่อไปไม่ได้กิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมีสองอย่างเมื่อฟัดกันเต็มสติกำลังเรื่อยมาความสกปรกลามกที่อยู่ภายในจิตใจทำใจให้กวัดให้แกว่งให้ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นไฟทั้งกองในอิริยาบถต่างๆคือยืนเดินนั่งนอนมีแต่ไฟของกิเลสนี่เผาผลาญอยู่โดยตลอดก็ค่อยจางลงไปจางลงไปความสงบเย็นใจค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการพยายามทำความภาคเพียรมีกิตตภาวนาเป็นสำคัญสิ่งที่ไม่เคยปรากฏทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเป็นลำดับก็ได้เริ่มปรากฏขึ้นที่ภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติคำว่าสมาธิเราก็เคยเรียนในตำรับตำราเรียนมาจนเป็นมหาจับเอาต้นเอาปลายอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อยึดเพื่อเกาะไม่ได้เลยมีแต่ความสงสัยเรียนสมาธิสงสัยสมาธิเรียนสวรรค์นิพพานสงสัยสวรรค์นิพพานเรียนนรกสวรรค์พรหมโลกบาปกรรมต่างๆสงสัยไปหมดไม่มีที่ยึดที่เกาะจากการศึกษาเราเรียนนั้นมาเลยเป็นเหตุให้เฟ้งคว้างภายในจิตใจได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถมองเห็นแต่หลวงปู่มั่นองค์เดียวนี่เท่านั้นเพราะทราบกระเทือนโลกมานานตั้งแต่เรายังเป็นเด็กว่าท่านอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่เป็นพระธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลคำว่าอริยบุคคลก็มีหลายชั้นพระโสดาก็เรียกอริยบุคคลพระสกิทาคาก็เรียกอริยบุคคลพระอนาคาก็เรียกอริยบุคคลพระอรหันต์ก็เรียกอริยบุคคลสำหรับท่านอาจารย์มั่นอยู่ในอริยบุคคลชั้นใดบรรดาท่านผู้ที่ชี้แจงเรื่องราวของท่านมาชี้แจงให้ฟังเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าพระอาจารย์มั่นนี้คือพระอริยะองค์สุดยอดได้แก่อรหัตตบุคคลก็มีความซึ้งถึงใจแล้วมุ่งหน้าไปหาท่านด้วยความตั้งอกตั้งใจที่จะเอามรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจในชาตินี้ให้ได้เมื่อไปถึงท่านแล้วท่านก็ชี้แจงให้ถึงเหตุถึงผลจนกระทั่งถึงใจตั้งแต่บัดนั้นมาความเชื่อมรรคผลนิพพานไปรวมอยู่กับท่านอาจารย์มั่นทั้งหมดที่เรียนมามากน้อยกลายเป็นหนอนแท้กระดาษหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เลื่อนลอยไปหมดเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์เรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีตีต่อยกับนิพพานว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีสุดท้ายกิเลสตัวมืดบอดมันก็ลบไปหมดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีนี่ทำความไม่สงสัยอย่างยิ่งในเวลาภาคปฏิบัติพอปฏิบัติเข้าไปสมาธิคือความสงบเย็นใจมากน้อยก็ปรากฏขึ้นที่จิตอ๋อสมาธิที่ท่านเขียนไว้ในตำราได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจตามที่ท่านชี้เข้ามาสู่ใจนี้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจได้เริ่มปรากฏขึ้นเป็นลำดับปรากฏเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ยึดที่เกาะได้ตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปนี่คือความจริงความจำเราเรียนมามากน้อยเรียนเท่าไหร่มีแต่ความสงสัยไว้วางใจตัวเองไม่ได้เลยจึงได้มุ่งหน้าไปหาหลวงปู่มั่นท่านชี้แจงลงในจุดนี้ความแน่ใจทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์นิพพานได้เป็นที่แน่ใจประจักษ์ฝังลึกตลอดถึงมรรคผลนิพพานไม่มีสงสัยแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปก็เป็นอันว่าขึ้นเวทีต่อกรกันกับกิเลสตัวใดกิเลสตัวใดที่เหนียวแน่นมั่นคงเก่งก็ให้ครองเวทีคือบนจิตตภาวนาในความเพียรทั้งโดยความเพียรทั้งหลายถ้ากิเลสตัวไหนดีให้อยู่บนเวทีเราก็ตกเวทีตายด้วยการต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องการ ถ้าเราเก่งก็ให้กิเลสพังลงบนเวทีเราจะเป็นผู้ครองบรมสุขวิมุตติพระนิพพานที่หัวใจดวงนี้ในชาตินี้ให้ได้ไม่สงสัยเพราะความอย่างทราบลึกถึงใจได้รับมาแล้วจากหลวงปู่มั่นท่านชี้บอก 100% 100% เป็นปัจจุบันธรรมมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศมรรคผลนิพพานไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟมรรคผลนิพพานไม่อยู่ในอดีตอนาคตกับใดกันใดไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสกิเลสที่แท้จริงที่เป็นพิษภัยต่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นอยู่ที่ใจท่านชี้แจงลงมาที่ใจอย่างเดียวขอให้ประกอบความภาคเพียรให้เต็มกำลังความสามารถตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วด้วยสวาขาตธรรมคือตัดไว้ชอบทุกอย่างแล้วว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงศีลรักษาแล้วก็เป็นสมบัติของตนสมาธิมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงเข้าสู่จิตใจอย่างนี้แล้วก็เร่งดำเนินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่ขอสรุปให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในความเป็นมาของตนที่ได้มาทำงานประเภทนี้ต่อพี่น้องทั้งหลายพอย่อๆให้ได้ใจความแห่งความเป็นมาของตนเพราะจะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยปรากฏไม่เคยพูดไม่เคยปรีปากว่าตนได้รู้ได้เห็นในธรรมประเภทใดแต่การแนะนำสั่งสอนผู้มาเกี่ยวข้องตั้งแต่ภิกษุสามเณรไปจนกระทั่งถึงประชาชนทั่วๆไปสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มขั้นเต็มภูมิแห่งความเกี่ยวข้องในอัตในธรรมของกันและกันขนาดว่าฟ้าดินถล่มก็สอนความกิเลสออกจากจิตใจให้เห็นมรรคผลนิพพานล้วนๆภายในจิตสดสดร้อนๆก็ได้สอนแต่ไม่เคยพูดว่าเจ้าของได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนั้นแต่พอมาปี2541นี้เป็นปีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายต้องเปิดภูมิหลังให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้นำออกมานำแบบหัวชนฝาหรือนำด้วยเหตุผลกลไกอะไรเพียงได้เปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาสมาธิก็เต็มภูมิด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาปัญญาก็เต็มภูมิเป็นลำดับไม่ว่าปัญญาขั้นใดปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเช่นมหาสติมหาปัญญาหรือว่าปัญญาญาณที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นก็ได้รวมแล้วว่าปรากฏอยู่ที่จิตสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วจนกระทั่งมรรคสัจอันเลิศเลอได้แก่ยอดแห่งมรรคที่จะสังหารสมุทัยคือมหาสติมหาปัญญานี้ได้เต็มภูมิแล้วสังหารยอดสมุทัยคืออวิชชาปัจจยาให้ขาดสะบั้นลงจากใจในคืนวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5 ทุ่มพอดีบนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครวันแรม14ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่15พฤษภาคมวันนั้นเป็นวันเผาศพกิเลสที่เคยฝังจมภารกิจและเผาจิตใจให้พาไปเกิดไปตายแบกความทุกข์ความทรมานมาเป็นเวลากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเพียงร่างกายอัตภาพหรือจิตใจของเราอันเดียวนี้หากว่าเราจะยกให้เป็นภาพขึ้นมาเหมือนว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วมากองไว้เวลาไปเกิดเป็นคนตายแล้วมากองไว้เราคนเดียวนั่นแหละไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรทุกประเภทแล้วมากองกันไว้กองกันไว้ยังไม่เปื่อยเน่าไปแล้วประเทศไทยของเราทั้งประเทศนี้ไม่มีที่เก็บศพของบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นนานหรือไม่นานการเกิดตายการแบกหามกองทุกข์มานานขนาดนั้นเพราะเชื่อคืออวิชชาที่พาให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อได้ถอนเชื่อคืออวิชชาพาให้เกิด ออกจากจิตใจขาดสะบั้นลงในคืนวันนั้นแล้วเพราะความรู้ที่ไม่เคยรู้ความเห็นที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นตั้งแต่วันเกิดมาได้ปรากฏกระจ่างแจ้งขึ้นแล้วในคืนวันนั้นเพราะหนึ่งว่าโลกกับธาตุหวั่นไหวเป็นที่ภาคภูมิใจเกิดความสลดสังเวชอัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะอย่างยิ่งอัศจรรย์พระพุทธเจ้าไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยแล้วผุดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อความหนาแน่นของกิเลสแผ่นดินทั้งแผ่นไม่ได้หนาแน่นยิ่งกว่ากิเลสที่ปิดบังหัวใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงแล้วพระพุทธเจ้าผุดขึ้นมาได้อย่างไรอัศจรรย์ความผุดขึ้นของพระพุทธเจ้าและอัศจรรย์ความผุดขึ้นแห่งความรู้ของเราในท่ามกลางแห่งอริยสัจ4คือมรรคคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์พระประเจกกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็อุบัติขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็อุบัติขึ้นในท่ามกลางแห่งอริยสัจ4นี้พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มากต่อมากไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวขุดขึ้นจากนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะบรรลุธรรมนอกเหนือไปจากอริยสัจนี้ไม่มีปรากฏประจักษ์ชัดในจิตของเราที่ผุดขึ้นมาจากท่ามกลางแห่งอริยสัจนี้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นตรงนี้เหรอพระสงฆ์สาวกทั้งหลายอุบัติขึ้นอย่างนี้เหรออย่างประจักษ์ใจอ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3รัตนะที่เราระลึกมาตั้งแต่วันเกิดคือตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมีพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนว่าให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆเราก็ฝังใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งพระธรรมเป็นอันหนึ่งพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งนี่ด้วยความฝังใจมาไม่คาดไม่ฝันว่าจะสะดุดใจขึ้นมาด้วยความประจักษ์อย่างนี้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติมารวมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเราคิดไม่เคยคาดเคยฝันว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้จะมากลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นนี้ในข้อนี้จึงขอเทียบให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเราได้ทราบว่ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรคือเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างที่ไหลลงมาไม่ว่าสายใดสายใดทั่วประเทศเขตแดนของโลกนี้รวมลงในจุดเดียวกันกลายเป็นน้ำมหาสมุทรขึ้นมาดังที่เราท่านเห็นอยู่ทั่วกันนี้ปฏิเสธไม่ได้และแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาสู่มหาสมุทรแล้วกลายเป็นน้ำมหาสมุทรแห่งเดียวกันว่าน้ำสายนั้นสายนี้สายนั้นไม่มีเป็นสายน้ำที่รวมเข้าสู่มหาสมุทรเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นน้ำสายต่างๆหมดความหมายไปหมดรวมเข้าสู่ทีเดียวเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอันนี้ก็เหมือนกันข้อเปรียบเทียบนี้เทียบกันได้กับบรรดาท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายไม่ว่าอยู่สถานที่ใดแห่งหนตำบลใดโลกใดก็ตามอุปนิสัยที่เคยสร้างคุณงามความดีมาย่อมมีด้วยกันทุกแห่งทุกผลไม่กำหนดมีด้วยกันฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อได้สร้างบารมีโดยลำดับด้วยการให้ทานบ้างด้วยการรักษาศีลบ้างด้วยการเจริญเมตตาภาวนาการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทำประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแก่ส่วนรวมมากน้อยรวมแล้วเป็นการสร้างกุศลโดยลำดับลำดาการสร้างกุศลโดยลำดับลำดาของแต่ละบุคคลและบุคคลนั่นแหละเป็นเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อสร้างอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งความดีนี้ย่อมหนุนเข้าไปให้ไหลลงไปไหลเข้าไปบารมีแก่กล้าสามารถเท่าไหร่ก็ยิ่งไหลใกล้เข้าไปกับมหาสมุทรทะเลหลวงเมื่อบารมีเต็มที่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตบุคคลแล้วผู้นั้นกลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพาน ไปหมดไม่ว่าจะเป็นรายใดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไหลเขาเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานคำว่าบุคคลนั้นสร้างบารมีมาเท่านั้นสร้างบิบารมีมาเท่านี้หมดความหมายไปด้วยกันทั้งสิ้นแต่รวมลงไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานแห่งเดียวกันเช่นเดียวกับน้ำสายต่างๆที่ได้รวมลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอันเดียวกันนั้นนี่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็เหมือนกันเป็นสายน้ำใหญ่ที่สัตว์โลกจะได้ยึดได้เกาะอันนี้เข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานอันเป็นเพียงธรรมชาติเดียวกันเท่านั้นไม่มีแง่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่มีแง่ว่าใครสร้างบารมีมามากน้อยรวมลงเป็นสู่มหาวิมุตติมหานิพพานจิตที่บริสุทธิ์รวมเป็นทองทั้งแท่งแล้วไหลรวมกันเข้าเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละคือธรรมที่ครอบโลกธาตุมาดั้งเดิมแต่การไหนๆที่ท่านว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมประเภทนั้นๆก็ปฏิเสธเพราะกิเลสมันไม่ยอมกับธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมมาแต่การไหนๆมันย่อมปิดย่อมป้องไว้เสมอว่ามรรคผลนิพพานไม่มีนิพพานไม่มีธรรมไม่มีแม้ที่สุดการทำบุญก็ว่าไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสัตว์โลกไม่ตกนรกบุญไม่มีใครไม่มีไปสวรรค์ได้นิพพรหมโลกนิพพานไม่มีไม่มีใครไปได้นี่คือความปิดกั้นของกิเลสที่เป็นมาดั้งเดิมจึงเป็นข้าศึกศัตรูกันกับธรรมที่มีมาดั้งเดิมเช่นเดียวกันโดยเหตุนี้ธรรมกับโลกคือกิเลสจึงต้องเป็นคู่เคียงเป็นข้าศึกศัตรูกั้นกลางกันไว้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอีกตั้งกับตั้งกันไม่มีทางสิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องมาตรัสรู้ธรรมเป็นลำดับลำดาในระยะนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสมณะโคดมของเรากำลังเป็นกำแพงกั้นกลางมหาภัยคือกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นไฟต่อโลกไม่มาเผาไหม้โลกจนเกินไปเพราะธรรมเป็นผู้บรรเทาธรรมเป็นผู้กั้นกลางห่วงห้ามไว้ไม่ให้ฤทธิ์ของกิเลสนั้นแสดงเต็มกำลังความสามารถของเราเราทั้งหลายจึงพออยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางด้วยเหตุที่เราทั้งหลายก็ได้สร้างบุญทั้งบาปทั้งบุญมาพอเป็นเครื่องประทับหรือเป็นเครื่องปะทะกันไว้กันไว้เรื่อยมาจนบัดนี้นี่คือเรื่องศาสนาผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่ได้ปฏิบัติมาได้ปรากฏชัดเจนคำนี้พี่น้องทั้งหลายเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ได้ปรากฏขึ้นแล้วในจิตทั้งที่ไม่เคยได้คิดได้รู้ได้เห็นมาแต่การไหนๆเลยฝังใจอยู่อย่างเดียวด้วยคำบอกเล่าของพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งพระธรรมเป็นอันหนึ่งพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งแต่ขั้นแล้วเวลารวมตัวเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานคือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจึงรวมลงในจุดนั้นหมดนี่แหละธรรมที่ได้ปรากฏขึ้นนี้คือธรรมของจริงยิ่งมาตั้งแต่สมาธิเริ่มแรกปรากฏขึ้นที่ใจสงบมากน้อยจริงแล้วยึดได้แล้วเป็นหลักเกณฑ์ของใจได้แล้วไม่ปล่อยคว้าเหมือนที่เราเรียนมาแต่ก่อนที่ยังยึดหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้ด้วยภาคปฏิบัติ คำว่าปัญญาจะเป็นปัญญาประเภทใดตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ได้ครองไว้แล้วภายในหัวใจเป็นสมบัติของตัวเองเป็นที่แน่ใจแล้วแล้วธรรมเหล่านี้เป็นฝ่าย

นั้นสูงนี้ต่ำนี้เป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้ทำแท่งเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันพุทธขึ้นมาจากอริยสัจ4เป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์อันเดียวกันหรือว่าประโรงงานอันใหญ่โตสำหรับผลิตท่านผู้บริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นจากอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันจึงหาที่สงสัยไม่ได้ จากนั้นมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองด้วยความเมตตาสงสารต่อโลกสงสารจริงๆเวลาจิตได้ประกาศตนขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันในคืนวันนั้นแล้ว ความท้อถอยที่จะอ่อนหรือว่าความขวนขวายน้อยความท้อใจที่จะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดก็ปรากฏขึ้นทันทีเพราะธรรมชาติที่เราเคยจมอยู่แล้วนั้นกับธรรมชาติที่ผ่านพ้นขึ้นมาแล้วนี้ต่างกันอย่างไรผิดกันถ้าว่าฟ้าก็เลยฟ้าถ้าว่าดินก็เลยดินเนื้อโลกสมมุติทุกประเภทไปเสียสิ้นแล้วธรรมประเภทนั้นแลเมื่อเทียบกับจิตของเราและจิตของโลกที่ครอบงำอยู่ด้วยความมืดมิดปิดตาความสกปรกโสมมของกิเลสที่มันปิดมันบังเอาไว้มาเทียบกันแล้วเทียบไม่ได้เลยให้เกิดความท้อถอยในการที่จะแนะนำสั่งสอนโลกหากว่าจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเป็นบ้ากัน ทั้งโลกทั้งสงสารเพราะเขาเป็นครังของกิเลสด้วยกันเป็นความมืดมิดปิดตาด้วยกันเขาจะเอาความสว่างกลางกระจ่างแจ้งมาเห็นธรรมชาตินี้พอเป็นสักขีพยานได้อย่างไรก็เกิดความท้อใจในการที่จะสั่งสอนโลกต่อไป จากนั้นมาก็พิจารณาใคร่ครวญนี่ขนาดที่ปรากฏเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นเกิดความท้อใจจึงทำให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ที่แรกทั้งที่ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำเพื่อสั่งสอนโลกอยู่แล้วแต่พอมาตรัสรู้ทำขึ้นเท่านั้นก็ทำให้เกิดความค้นขวายน้อยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนี่ก็แม้ตัวเท่าหนูก็เหมือนกันมันเป็นหลักเป็นธรรมชาติอันเดียวกันก็วิ่งถึงกันทันทีให้เกิดความน้อยใจที่จะสั่งสอนใครต่อใครสั่งสอนใครก็จะมีใครรู้เรื่องรู้ราวไปด้วยเขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้าไม่พูดไม่สอนจะอยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วก็ผ่านไปเสียเท่านั้นการสั่งสอนก็ไม่เกิดประโยชน์เขาจะหาว่าเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสงสารทำให้น้อยใจจากนั้นก็พินิจพิจารณาออกขยายออกไปถ้าว่าธรรมนี้คือได้รู้เป็นความรู้ขึ้นมาว่าถ้าว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้จะเห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เพราะเหตุใดก็เพราะปฏิปทาจากสวาขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละคือแนวทางการดำเนินที่จะเข้ามาถึงธรรมชาติอันนี้พอคิดอย่างนี้แล้วก็อ๋อพอเป็นไปได้พอแนะนำสั่งสอนได้เพราะมีทางเดินเข้ามาเทียบแล้วเหมือนกันกับว่าภูเขาทั้งลูกนี้เอ็นภูเขาของกิเลสเกือบจะเรียกได้ว่าทั้งนั้นแต่นี้ขอเรียกว่าแทบทั้งนั้นเป็นภูเขาของกิเลสเมื่อพินิจพิจารณาเข้าไปจริงๆว่าภูเขาของกิเลสลูกนี้มันจะมีแต่กิเลสหนาแน่นเต็มภูเขานี่อย่างเดียวเหลือสิ่งที่เป็นสารประโยชน์เช่นแร่ธาตุต่างๆวัตถุต่างๆที่จะเป็นสารคุณนั้นไม่มีแทรกอยู่ในภูเขาลูกนี้ได้บ้างเหรอก็เป็นเหตุให้พินิจพิจารณาให้รู้อ๋อมีแร่ธาตุต่างๆถึงจะไม่มากก็มีแต่เป็นสารคุณมีแทรกอยู่ในภูเขาลูกนี้แทรกอยู่ในเขาลูกนี้พอหยิบพอยกพอเลือกพอเฟ้นเอามาได้ไม่เป็นภูเขาของกิเลสเสียทั้งหมดพอคิดอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเทียบกับเรื่องอุปนิสัยปัจจัยของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายในกองกิเลสคือภูเขากิเลสในสัตว์โลกผู้ใดพอจะมีอุปนิสัยปัจจัยได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับภูเขาที่มีแร่ธาตุต่างๆที่เป็น

0: สาระประโยชน์แทรกอยู่ในภูเขาแล้วก็ไปเที่ยวหยิบเอาเลือกเอาเฟ้นเอาดึงเอาชิ้นนั้นดึงเอาชิ้นนี้มาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามกำลังความสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยที่แรกก็ดูภูเขาทั้งลูกทรงคิดว่าเป็นภูเขากิเลสล้วนๆแต่มาพิจารณาด้วยพยานแล้วก็ทรงทราบว่าสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ยังมีแทรกอยู่ในภูเขาลูกนี้ได้แก่ผู้มีอุปนิสัยปัจจัยพอที่จะรู้จะเห็นตามได้ยังมีอยู่จึงทรงพินิจพิจารณาเลนยานดูสัตว์โลกแล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกมีพระัญญาโกณฑัญญะเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมพยานจึงแนะนำสั่งสอนนั้นเรียกว่าแร่ธาตุที่อยู่ในกองภูเขาทั้งลูกได้แก่โลกกธาตุนี้เป็นโลกแห่งกิเลสทั้งหมดเทียบกับว่าแผ่นดินทั้งแผ่นหรือโลกทั้งแผ่นเป็นแผ่นแห่งกิเลสทั้งหมดก็มาฉุดมาดึงเอาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ที่จะได้พอประมาณดังที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกไม่มีพระองค์ใดที่จะมาลื้อฟื้นสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสัตว์โลกตัวใดเหลืออยู่เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมาเลือกมาเฟ้นมาฉุดมาดึงเอาตามจุดที่พอเป็นไปได้แล้วก็ผ่านไปพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็มาตรัสรู้แทนแล้วก็มาสั่งสอนเหมือนกับมาฉุดมาลากให้ผ่านไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าสมณะโคดมของเรากำลังมาสั่งสอนพวกเราซึ่งเป็นภูเขากิเลสทั้งลูกใครจะประพฤติปฏิบัติตัวพอให้เป็นแร่ธาตุเป็นสาระประโยชน์แก่ตนในชาติที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นลาภอันประเสริฐเลิศเลอของพวกเราแล้วก็ขอได้พิจารณาให้ปรับเนื้อปรับตัวหากว่าเคยทำความชั่วช้าลามกมาก็ขอให้พยายามหลีกเว้นพยายามละแล้วพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นสาระคุณแก่จิตใจของเราในการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องอาศัยบุญเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาให้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมและสมหวังส่วนบาปนั้นจะทำมากน้อยเพียงไรจะปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นเป็นเพียงลมปากของคนมีกิเลสด้วยความมืดบอดจะไม่ตรงกับความจริงดังพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนั่นเลยกล้าหาญต่อบาปเพียงไรทำบาปมากน้อยเพียงไรก็จะเป็นผู้ก่อโพยเอาบาปเพื่อสังหารตนเองมากน้อยเพียงนั้นถึงพอลมหายใจสิ้นสุดแล้วก็ขาดสะบั้นลงไปนรกอยู่ที่ไหนจะลบล้างด้วยลมปากอย่างนั้นลบล้างได้หรือก็ไปจมอยู่ในนรกตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นว่านรกมีจริงไม่สงสัยนี่เพียงลมปากของเราอย่าให้กิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นไปนานให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดเชื่อธรรมเถิดธรรมไม่เคยโกหกมายาสาถ่ายหลอกลวงสัตว์โลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนปัจจุบันและอนาคตการไหนก็ตามจะสอนด้วยความถูกต้องดีงามเป็นภาษาที่สะอาดสวัสขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นแสดงอย่างตรงไปตรงมา จะเรียกว่าภาษาธรรมเป็นภาษาที่ตรงไปตรงมาเป็นภาษาที่สะอาดพูดตามหลักความจริงมีบอกว่ามีจริงดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วดังที่ทรงแสดงไว้แล้วนั่นแหละเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธอย่ากอดเพียงคำพีสร้างแต่พระพุทธรูปเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มวัดเต็มวาเพียงวาดวัตถุตัวเองไม่สนใจกับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระธรรมพระสงฆ์ภายในใจตัวเองไม่สนใจชำระกิเลสตัวเองไม่สนใจละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องสะดุดใจให้ระลึกถึงความดีทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือระลึกถึงสรณะถ้าเราเพียงแต่ขวนขวายสร้างแต่สิ่งเหล่านั้นเราไม่สนใจที่จะแก้ไขกิเลสและดัดแปลงตัวเองให้สู่ความดีแล้วสร้างเท่าไหร่นั้นก็อย่างว่าอิฐเป็นอิฐปูนเป็นปูนหินเป็นหินทรายเป็นทรายอยู่นั้นถ้าไม่เราน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเป็นคุณเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นใจก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ก่อสร้างนั้น สิ่งที่แน่ใจที่สุดก็ขอพากันรีบดัดแปลงแก้ไขตนตั้งแต่บัดนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าเวลานี้กำลังเหมาะสมกับชาติของเราที่เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาขอให้น้อมศาสนาที่เป็นสารคุณอย่างเอก นั้นเข้ามาสู่จิตใจลึกไว้อย่าได้ลืมอย่างน้อยก็วันหนึ่งวันหนึ่งขอให้ได้ลึกถึงพุทโธประจำอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามอยู่เสมอและระลึกถึงความตาย อย่างน้อยให้ระลึกถึงวันหนึ่งห้าหนห้าหนก็ยังเป็นของดีจะเป็นเกลือนยับเป็นเครื่องยับยั้งความผาดโผนโจรทยานของใจเราที่กิเลสฉุดลากไปไม่มีขอบมีเขตไม่มีเหตุมีผลดึงไปลากไปตลอดเวลาเพราะกิเลสไม่เคยอ่อนข้อไม่มีคำว่าชราคร่ำคร่าฟันหลุดฟันขาดเหมือนอย่างเราไม่มีนี่แหละมีกำลังตลอดเวลาจะฉุดลากเราไปเรื่อยๆถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งกันแล้วจะไปไม่รอดใครอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในแหล่ง อยู่ในอำนาจแห่งบาปแห่งบุญที่ตนสร้างขึ้นมาโดยกันทั้งนั้นไม่มีใครเหนืออำนาจแห่งบาปแห่งบุญนี้ไปได้ไม่เกินคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนพระเจ้าสอนโดยความถูกต้องพระญาณอย่างทราบทั่วถึงตลอดการแนะนำสั่งสอนก็เป็นสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์แก่พุทธบริษัทผู้มีความเชื่อถือพระองค์แล้วปฏิบัติตามและเลือกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนี่เรียกว่าหลักของใจ การสร้างบุญสร้างกุศลทุกประเภทนี่คือหลักของใจที่ยึดของใจที่ฝากเป็นฝากตายของใจเพราะใจเราไม่เคยตายไม่เคยมีป่าช้าร่างกายสลายลงไปอันนี้เรียกว่าตายตายส่วนร่างกายแยกจากส่วนผสมลงไปเท่านั้นใจไม่ได้ตายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ร่างนั้นออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นถ้าเรามีบุญมีกุศลบุญกุศลก็จะหนุนเราไปสู่ภพที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นลำดับดำดาไปมีมากน้อยจะไรบุญกุศลยิ่งหนุนเราไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานไม่พ้นจากบุญจากกุศลที่เราสร้างมานี้ได้เลยแต่ส่วนบาปนั้นใครจะเชื่อว่าบาปมีหรือไม่มีก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ลบไม่สูญมาดั้งเดิมการสร้างบาปในหัวใจก็เป็นที่หัวใจสร้างออกมาทางวาจาทางกายก็ไหลสู่เข้าใจซึ่งเป็นผู้สั่งการนั่นแหละเวลาตายแล้วใจไม่ตายบาปก็ไม่ตายติดแนบกับใจเผาใจไปตลอดเวลาในภพชาติต่างๆไม่มีกำหนดไม่มีประมาณสัตว์โลกทั้งหลายจึงเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั่วหน้ากันจะเรียกว่าสัตว์โลกเป็นทุกขตะเข็นใจก็ไม่ผิดสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยนั่นเป็นเพียงเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่มีคุณธรรมเข้าแทรกแซงแล้วสมบัติเหล่านั้นก็รอลมหายใจเราเท่านั้น พอลมหายใจขาดสะบั้นลงไปแล้วสิ่งทั้งหลายที่เสกสรรปัญญาหลงตัวเองลืมตัวเองด้วยลมแรงๆนั้นก็จะขาดสะบั้นประดำกลางปันกระดูกร่างกายเราก็ขาดสะบั้นผสมกันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวของใจนั้นไปได้เลยมีแต่บาปกับบุญถ้าสร้างบาปไว้มากบาปก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ใจลงนรกไม่ต้องพูดพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสองทุกข์ทุกพระองค์ท่านแสดงไว้ว่าเอกนามมากิง หนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่มีสองว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้นพระวาจาของพระพุทธเจ้ารับสั่งสิ่งใดแล้วเช่นรับสั่งว่าบาปมีบุญมีเป็นต้นไม่มีสองต้องเป็นไปตามนั้นแน่นอนนี่ใครจะไปลบล้างพระพุทธเจ้าถึงลบล้างเท่าไหร่ก็เป็นเพียงลมปากเป็นความสำคัญของกิเลสมันหลอกลวงต้มตุ๋นให้ล่มจมเท่านั้นเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าได้หลงกลอุบายของกิเลสจนเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงไม่สมควรจะเราเป็นชาวพุทธเราชาวพุทธเลยพระพุทธเจ้าองค์เอกมีตนมีตัวอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4เป็นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ขึ้นมานี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามีรากฐานเป็นที่อุบัติขึ้นมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าที่สิ้นกิเลสด้วยกันทั้งองค์ทั้งองค์สอนพวกเราสอนด้วยความมีเนื้อมีหนังมีตนมีตัวไม่สอนแบบลูกคำๆกำดำคำขาวสอนอย่างแท้จริงเราเป็นลูกชาวพุทธควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยขอให้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งประจำตัวของเราเรียกว่าสร้างหลักใจเข้าสู่ใจของเราให้มีหลักยึดเวลาจะเป็นจะตาย พอระลึกถึงบุญถึงกุศลจิตใจมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจมีความอบอุ่นถ้าสร้างบุญไว้เป็นอย่างนั้น ถ้าสร้างบาปไว้มีมากมีน้อยระลึกถึงความตายแล้วกระวนกระวายเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นที่ใจต้องหาอารมณ์เพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงต่างๆเข้ามากลบเอาไว้กลบเอาไว้เพื่อระงับความคิดถึงเรื่องความตายที่มันเผาตนนั้นไว้มันไว้พอประทังประทังนี่คือคนมีบาปมากถึงไม่บอกให้คิดมันคิดเอง มีบาปมากเท่าไหร่ยิ่งร้อนมากนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นคือคนที่สร้างบาปมากนั่นเองเมื่อใจลมหายใจขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นไม่มีคำว่าวินาทีไม่มีคำว่าโมงขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นจิตจะผึ่งลงไปด้วยอำนาจแห่งคำที่ลามกจกเปรตหนาแน่นภายในหัวใจจะให้ถึงแดนนรกตามอำนาจแห่งกรรมของตนทันทีเพราะนรกมีหลายหลุมพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมหาวิบากมีถึง25หลุมนี่ก็มีไว้ตามหลักธรรมชาติของตนที่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแต่ละลายละลายต้องทำกรรมไม่มีใครไม่ใช่คนตายต้องทำกรรมด้วยกันทั้งนั้นแม้ไม่ทราบว่าตนทำกรรมไม่มีเจตนาว่าตนทำกรรมก็ตามการทำดีทำชั่วเป็นกิริยาแห่งการทำกรรมออกมาจากจิตใจจะรู้ว่าตนทำไม่ทำก็ตามทำท่านไม่ลำเอียงทำดีว่าเป็นดีทำชั่วเป็นชั่วทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญมีอย่างนี้เสมอไปนี่เป็นอยู่ในจิตทั้งหลายเมื่อทำลงไปแล้ววิบากแห่งกรรมดีชั่วนี้ก็จะติดแนบภายในจิตใจตั้งแต่ขณะที่ทำเมื่อสังสมขึ้นมากๆไม่ว่าทางดีทางชั่วสามารถที่จะให้ผลจมลงในนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยการสร้างความดีเมื่อสร้างมามากก็สามารถที่จะยกบุคคลผู้สร้างความดีนั้นให้หลุดพ้นเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานไม่พ้นจากบุญนี้ไปได้เลย นี่แหละวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่มาพบกับพี่น้องทั้งหลายได้บรรยายถึงเรื่องภูมิหลังของตนให้พี่น้องทราบพี่น้องทราบพร้อมกับนำธรรมที่ได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นอย่างไรมาเปิดเผยให้พี่น้องทั้งหลายฟังได้อย่างเต็มหัวใจไม่สะทกสะท้านว่าธรรมเหล่านี้เป็นของจริงหรือของปลอมเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาองค์จริงมีเนื้อมีตนมีตัวธรรมเป็นของจริงสอนเพื่อมรรคเพื่อผลมรรคผลนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตามท่านแล้วได้มากได้น้อยเหมือนเราไปหารายได้ได้5บาทเราบอกว่าเราได้5บาท10บาทเราบอกว่าได้10บาทได้ร้อยบาทพันบาทเราบอกว่าได้ร้อยบาทพันบาทนี่ได้ศีลคลองหัวใจได้สมาธิคลองหัวใจมากน้อยเราพูดแล้วเราได้สมาธิรู้สมาธิรู้เห็นได้ปัญญารู้ปัญญาละกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งละกิเลสได้โดดเด็ดขาดจิตขาดกิเลสขาดสะบั้นไวจากใจจิตใจถึงบรมสุขนี่จะผิดไปที่ตรงไหนเพราะทำเป็นของจริงพูดมาตามหลักความจริงส่วนกิเลสเป็นของปลอมย่อมตบธรรมปัดธรรมเสมอว่าพูดว่าศีลว่าธรรมกิเลสไม่ยอมรับ ว่าได้มรรคได้ผลสัมโสดาปัตติมรรคสักกี่ปัตตกาผลกิเลสไม่ยอมรับกิเลสจะปิดกั้นทันทีกิเลสจะหาเรื่องใส่ธรรมทันทีว่าหาว่าโอ้อวดทันทีนี่เรื่องของกิเลสต้องปลอมเสมออยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละมันไม่ต้องการความจริงว่าบาปมีกิเลสไม่เชื่อบุญมีกิเลสไม่เชื่อนรกสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานไม่มีกิเลสไม่เชื่อว่าจิตว่ามีกิเลสไม่เชื่อมรรคผลนิพพานมีกิเลสไม่เชื่อกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นให้ดูหัวใจเจ้าของเองถ้าเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติเราต้องให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรคือสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แลเป็นภัยต่อเรา มรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นภัยต่อเราพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อความเป็นคุณจนมหาคุณล้นโลกล้นสงสารพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนไว้เราปฏิบัติตามอัตตามธรรมรู้เห็นตามนั้นผิดไปที่ตรงไหนนอกจากกิเลสมันโจมตีเท่านั้นและต่อไปนี้ชาวพุทธของเราจะยิ่งได้ระมัดระวังตัวเข้าเป็นลำดับเพราะคลื่นของกิเลสนี้น้ำมหาสมุทรทะเลคลื่นมหาสมุทรทะเลสู้ไม่ได้นะจะไปวัดไปวาจำศีลทางธรรมจะเดินเมตตาภาวนานี่ต้องน้อมน้อมมองมองไป ไปอย่างเปิดเผยไม่ได้กิเลสมันหัวเราะเยาะเย้ยเสียสีกระทบกระทั่งประเภทต่างๆหาว่าเราจะไปสวรรค์ทั้งเป็นบ้างนิพพานทั้งเป็นบ้างขอเกาะชายผ้าชายจีวรบ้างเป็นเรื่องราวของกิเลสแสดงความเย้ยหยันต่อธรรมทั้งนั้นให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธทราบไว้ว่า คลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงเหล่านี้มันอยู่กับหัวใจของเราทุกคนให้รีบปัดรีบเป่าไม่อย่างนั้นจะจมด้วย ความหลอกลวงของมันได้ไม่สงสัยนะนี่เราเป็นชาวพุทธขอให้สร้างหลักใจให้ดีเวลานี้มีแต่ด้านวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองไม่สนใจกับสารคุณคือธรรมภายในจิตใจที่เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นเครื่องยึดถืออันสำคัญนี้บ้างเลยอันนี้เสียมากนะ สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอาศัยเพียงเล็กน้อยมีมากมีน้อยก็ใช้ตามเกิดตามมีที่มันเกิดมันมียาทะเยอทะยานจนเกินเหตุเกินผลหรือเนื้อหลวมตัวได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอกิเลสยิ่งผลักดันออกไปให้ดิ้นรนกระวนกระวายให้กระเทือกกระสนหาให้ได้อย่างใจหวังส่วนมากมันมีแต่ผิดหวังเมื่อผิดหวังแล้วก็สร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองขึ้นมาเพราะความไม่พอของกิเลสนั่นแหละ เนี่ยเรื่องกิเลสต้องทำโลกให้เดือดร้อนเสมอยาก็ไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีประมาณท่านแสดงไว้ในธรรมว่านัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีเห็นยังทะเลแล้วเนี่ยเรามองเห็นหาฝั่งโน้นไม่เห็นเราก็ยังเห็นอยู่ฝั่งที่เราเหยียบยืนอยู่เวลานี้มันยังมีฝั่งมีฝา แต่มาน้ำตัณหานี่กิเลสตัณหานี่ไม่มีฝั่งมีฝาได้เท่าไหร่ยิ่งอยากได้ได้เท่าไหร่ยิ่งอยากได้เหมือนกับสายไฟเหมือนกับไฟได้เชื้อสายเชื้อเขาสลายไฟยิ่งแสดงเปลวขึ้นอย่างเต็มที่เต็มฐานทีเดียวให้คำว่าไฟพอเชื้อแล้วไม่มีนี่กิเลสพอแล้วกับเชื้อที่เราใส่เข้าไปให้มันตามความต้องการของมันไม่มีตายก็ตายทิ้งกระเป๋าสุดท้ายวิ่งหาแต่ตาลมแต่แรงที่กิเลสเราลวงของจริงคือทำไม่สอดแสวงหาโง่ไม่ชาวพุทธเราพิจารณา ทุกท่านที่มาศึกษาวันนี้เพื่อเป็นที่ดีมงคลแก่เราทั้งนั้นการแสดงธรรมนี้ตำหนิเอาธรรมมาตำหนิโลกสกปรกที่อยู่ในหัวใจชำระล้างเอาธรรมชำระล้างลงที่หัวใจของเราให้รู้เนื้อรู้ตัวได้แก้ไขดัดแปลงตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมเป็นธรรมศาสนาเป็นศาสนาเต็ม 100% ของเลิศของเหลวมีอยู่ประจำกับศาสนาพุทธของเรานี่แหละแล้วนรกทั้งเป็นก็คือความโลภความโกรธราคะตัณหามันเผาสัตว์ทั้งเป็นนี่แหละให้ตกนรกทั้งเป็นให้พากันระมัดระวัง จากนี้แล้วก็ไปตกนรกเมืองผีนรกเมืองคนก็คือมันเผาเราทั้งเป็นความโลภก็เผาความโกรธก็เผาราคะตัณหาล้วนแล้วตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาลงที่หัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟนรก ทั้ง3กองนี้มันเผาเราอยากเข้าใจว่าโลกนี้มีความเย็นเป็นสุขมีความผาสุกสบายนะเราดูเผินๆตามวัตถุสิ่งต่างๆที่มีเช่นมีบ้านมีเรือนมีวัตถุเข้าของเงินทองมีที่ไร่ที่นามีคนเคารพนับถือมียศถาบรรดาสูงๆเข้าใจว่าพวกนั้นเป็นคนทรงความสุขครองความสุขมันครองมหันตทุกข์ต่างหากหัวใจมันเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งมีมากมีมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างฟืนสร้างไฟด้วยความกังวลรับผิดชอบต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเผาอยู่ที่นั่นทุกขตาเข็นใจ หากินอยู่ตั้งตาสีตาสาอยู่ตามท้องนาเขาไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอย่างพวกเราที่สำคัญตนว่าเป็นมหาเศรษฐีมีการงานอันยิ่งใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์อันยิ่งใหญ่นี่เลยนะเขายังดีกว่าพวกเราด้วยซ้ำถ้าดูตามหลักธรรมชาติ เราจะดูแบบผิวเผินดูบ้านดูเรือนดูถนนหนทางก็มันมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมันวิเศษวิโสอะไรมันเต็มท้องฟ้าเต็มมันเต็มแผ่นดินอยู่แล้วที่ไหนเหยียบแผ่นดินไปนั่นแต่หัวใจนั่นสิที่มันเป็นฟืนเป็นไฟดูที่จุดนั้นธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่หัวใจแล้วแก้เข้าไปที่หัวใจไฟนี้จะค่อยระงับดับไปดับไปโดยลำดับดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ ว่าจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวจนเป็นฟืนเป็นไฟฟาดกับกิเลสจนกระทั่งน้ำตาล่วงหลวงตาเคยเป็นมาแล้วไปสู้กิเลสอยู่ในป่าในเขาจะเอาอย่างให้เต็มเหนี่ยวซัดกิเลสซัดเราจนกระทั่งน้ำตาร่วงทีเดียวสู้มันไม่ได้นี่ก็เห็นแล้วไฟเผาหัวใจเราขนาดไหนทั้งที่จะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวฟืนตัวไฟมันกลับมาเผาไหม้เราในสดสดร้อนๆนี่ไฟเผาอยู่ที่ใจทีนี้พอจะเดิน ภาวนาขึ้นมาโดยความไม่ท้อถอยสมาธิคือความสงบไฟมันก็เริ่มขึ้นมาความสงบใจกับสงบไฟมันก็เป็นอันเดียวกันสมาธิมีมากเพียงไรเพียงไรก็เป็นน้ำดับไฟมากเข้ามานั่นจนกระทั่งถึงก้าวขึ้นสู่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นแล้วกิเลสแม้ตัวหนึ่ง เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่มาปรากฏในหัวใจนี่เลยว่าจะมาสร้างกองทุกข์ให้เราด้วยเหตุผลกลไกใดตั้งแต่วันนั้นมาดังที่เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบ2493นั่น นั่นละวันฟืนวันไฟเผาไหม้หัวใจตลอดมาได้ขาดสะบั้นลงในคืนวันนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดแม้เท่ามีเห็นแม้ทรายได้เข้ามาผ่านหน้าได้ชำระกับมันไม่เคยมีแต่บรมสุขเต็มหัวใจ จึงเกิดความสงสารโลกทั้งที่ก็ไม่เคยมีแต่ก่อนมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วมีก็บอกว่ามีจึงได้ช่วยโลกช่วยสงสารเรื่อยมาตั้งแต่วันมาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนวัตถุเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยสงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถมีไม่มีในวัดป่าบันตาไม่มีสมบัติเงินทองติดเนื้อติดตัวตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบันตาให้ทานเสียสละช่วยเหลือโลกด้วยความเมตตาล้วนๆสงเคราะห์คนทุกคนจนไม่มีประมาณทุกภาคสงเคราะห์ทั้งนั้นสร้างสถานที่สงเคราะห์ที่ราชการงานเมืองต่างๆที่เขามาขอร้องช่วยกันไปเราก็สร้างโรงล่ำโรงเรียนไม่ทราบกี่หลังแล้วจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้ก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่เงินเหล่านี้ได้มาจากพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคทานแล้วก็ทุ่มลงไปเพื่อช่วยโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงมาวาระนี้เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองสั่นสะเทือนลงมากทนไม่ไหวเราก็ได้อุตส่าห์พยายามออกมาช่วยเหลือดังที่ได้กล่าวพี่น้องทั้งหลายทราบก่อนที่จะนำมาช่วยเหลือก็ดูตัวเองซะก่อนแล้วเป็นยังไงเมื่อหาทางออกมาได้เราก็พยายามเอาตัวเราเป็นเครื่องประกันของพี่น้องทั้งหลายยังได้ปรากฏตัวออกมาว่าเป็นผู้นำดังที่กล่าวนี้ขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้เราช่วยโลกคราวนี้ช่วยเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราฆ่ากิเลสในหัวใจของเราชีวิตไม่ตายเราต้องตายเราจะครองเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ให้ได้สุดท้ายก็สมหวังไม่มีอะไรบกพร่องตามความหวังจากนั้นมาก็ความเมตตาล้นโลกล้นท้องสารเดี๋ยวได้สงเคราะห์โลกด้วยมาจนตั้งบัดนี้นี่มาช่วยโลกนี้ก็มาช่วยด้วยความสงสารไม่ได้มาช่วยด้วยความยากจน อย่างมาบิณฑบาตขอเงินขอทองจากพี่น้องทั้งหลายนี้ไม่ได้มาแบบคนขอทานมาแบบความน่าแห่งความเมตตาสงสารเห็นบ้านเมืองของเราเอ็นเอียงมามากต่างคนต่างฉุดต่างลากแล้วก็ได้พยายามทั้งการแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการ ที่จะรักษาบำรักษาชาติบ้านเมืองของเราต่อไปคือให้ขอให้มีการประหยัดเป็นหลักใหญ่ที่สุดในบ้านเมืองชาติไทยของเราความสุรุ่ยสุร่ายมันเคยทำลายโลกมามากต่อมากนานแสนนานเลยจนถึงขั้นชาติไทยของเราจะล่มจมได้ด้วยความสุรุ่ยสุร่ายการอยู่การกินการใช้การสอยมีแต่ความสุรุ่ยสุร่ายขนเงินออกไป จากกระเป๋าจนกระเป๋าแห้งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือติดตัวบ้านเมืองก็จะล่มจมจึงต้องได้ช่วยแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้ยับยั้งชั่งตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปการอยู่การกินอยู่ที่ไหนอยู่ไปเถอะนกเขามีเพียงรังเขาก็อยู่ได้เราคนคนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งสองหลังอยู่ได้ด้วยกันทางนั้นไปสร้างอะไรแข่งโลกแข่งสารแข่งสวรรค์วิมานที่ไหนอีกเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เทวดา เราจะไปสร้างหอประสาทราชมังเกียนแข่งสวรรค์มันก็เป็นหอประสาทของสุคตาเฉียนใจที่เต็มไปด้วยความยากจนในหัวใจนั่นแหละ ให้อยู่ด้วยความพอเหมาะพอดีการอยู่ก็ให้อยู่ด้วยความพอดีการกินก็เหมือนกันอยากกินแบบฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมกินแบบลืมเนื้อลืมตัวกินแบบเอาหน้าเอาตาให้เขายกยอว่าสรรเสริญว่าตัวมั่งตัวมีหน้ามีตาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แล้วก็เลี้ยงกันกินเลี้ยงชิบหายโต๊ะหนึ่งเท่าไหร่โต๊ะหนึ่งเป็นที่ร้อยเราไม่อยากพูดนะโต๊ะหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นสุดท้ายโตเป็นท่านแสนยิ่งกว่านั้นเป็นโตหนึ่งเป็นล้าน มาเลี้ยงกันพวกบ้าเลี้ยงกันเห็นไหมคนมีสติสตังเขาจะมาเลี้ยงกันแบบนี้นอกจากคนเป็นคนบ้าเท่านั้นเขาจึงจะเลี้ยงกันแบบนี้ทำท่านสอนอย่างนี้ทำท่านดูพวกเราไม่ได้ดูเฉพาะอย่างยิ่งดูเลี้ยงกันแบบบ้านี่ทำดูไม่ได้เรามีธรรมในใจเราเป็นชาวพุทธขอให้นำธรรมมาดูตัวเองอย่าให้ฟุ้งเฟ้อเหิมถึงไม่โต๊ะละล้านก็ตามโต๊ะละเกินประมาณของครอบครัวเรานั้นก็เรียกว่าเลี้ยงกันแบบบ้าในครอบครัวนั้นในสังคมนั้นด้วยทั้งนั้นเพราะทำท่านไม่เห็นด้วยทำมีความพอดีการ อยู่ก็พอดีการกินพอดีการใช้การสอยก็เหมือนกันอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอะไรผ่านมาฟากทะเลคว้ามับซื้อแล้วไม่ทราบว่าดีไม่ดีฟื้อซื้อด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมซื้อด้วยนิสัยลืมตัว หรือถ้าเงินในชาติไทยของเราก็จะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวและล่มจมไปเรื่อยๆเพราะความลืมตัวของชาติไทยทำลายตัวเองทำลายชาติตัวเองนี่ก็ให้ประหยัดการคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงให้เลือกให้เฟ้นคนพาลสันดานอยากที่พาตัวเองจะพาให้ตัวเองล่มจมการจะไปคบค้าสมาคมให้ระมัดระวังสิ่งนี้เป็นภัยทั้งนั้น นี่เลยพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องราวแห่งการรักษาบ้านเมืองให้ช่วยกันรักษาด้วยการประหยัดมัธยัสถ์มัธยัสถ์ประหยัดใน 3-4 ประเภทนี้การอยู่การกินการใช้การสอยและการซื้อการขายก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าซื้อแล้วซื้อเหล่าซื้ออย่างหาเหตุหาผลไม่ได้ อะไรผ่านหน้ามาแล้วซื้ออะไรผ่านมาแล้วซื้อแบบโก้โก้เก๋ๆซื้อแบบอวดกันคนทุกตะเฉินใจอวดกันเขาหัวเราะนะเหมือนนักโทษในเรือนจำแต่งเนื้อแต่งตัวโก้หูมาอวดกันในเรือนจำคนนอกเรือนจำเขาหัวเราะนะแต่คนในเรือนจำจะเฟ้อจะเป็นบ้าเห่อในตัวเองนี่พวกเราก็เท่ากับเป็นเมืองทุกตาเฉียงใจการอยู่การกินการใช้การสอยแบบฟุ้งเฟ้อเหิมปวดซึ่งกันและกันนี้เมืองนอกเมืองนาเมืองที่เขาเป็นสีเสียถีเมืองเขารู้เนื้อรู้ตัวเมืองเขามีความประหยัดมัธยัสถ์เมืองเขามีเหตุมีผลเขาจะหัวเราะนะให้ระมัดระวังให้ดีเราเป็นชาวพุทธต้องมีหลักเกณฑ์เนี่ยหลักที่เทศวันนี้คือหลักของชาวพุทธการอยู่การกินการใช้การสอยให้รู้จักประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อมพระท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนพระนั่นก็สอนแบบมีหลักมีเกณฑ์เหมือนกันพระนั่นท่านสอนได้ลงในจุดเดียวเพราะพระมีหน้าที่อันเดียวคือมีหน้าที่ชำระกิเลสเป็นซึ่งเป็นข้าศึกของใจโดยถ่ายเดียวให้มีความเปรียบปรารถนาน้อย นั่นมีสบงจีวรเครื่องบริขารแปดเท่านั้นเป็นสมบัติของพระนอกนั้นไม่ยุ่งนี่คือพระพุทธเจ้าทรงสอนพระดำเนินไปอย่างคล่องตัวไม่พลุงพลังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สมบัติเงินทองก็ของกุฏิลานวัดมีแต่อิฐตะปูตะหินตะทรายมันวิเศษวิโสอะไรดูหัวใจเจ้าของท่านสอนอย่างนั้นให้แก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวออกจากจิตใจเป็นผู้มักน้อยมีบริขารแปดนั่นนี่ลูกชาวพุทธตถาคตลูกตถาคตคือภิกษุเป็นอันดับหนึ่งทีนี้เราเป็นอันดับสองลูกตถาคตเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็ให้มีรู้จักประมาณทุกสิ่งทุกอย่างมีความประหยัดมัธยัสถ์อีกสิ่งหนึ่งที่ขอพูดกับพี่น้องทั้งหลายก็คือว่า ความปรารถนาน้อยนี่คำว่าความปรารถนาน้อยคืออย่างไรคือขอให้พระพุทธเจ้าสั่งลงมาให้มีผัวเดียวเมียเดียวอยู่ด้วยกันเป็นสุขพึ่งเป็นพึ่งตายฝากเป็นฝากตายกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้เป็นครอบครัวที่ลมเย็นที่สุดผู้มีความปรารถนาน้อยในกิเลสกามเหล่านี้นั่นละครอบครัวนี้คนที่มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแต่มีเมียมีผัวตั้ง20คนสาวโยนเอาว่าแข็งนี่ล้มเหลวไปหมดพวกนี้ตกทะเลสู้ครอบครัวที่ยากจนแต่มีความปรารถนาจงรักภักดีต่อกันสาธุชื่อสัตว์ต่อกันในระหว่างผัวเมียนี้ไม่ได้ นี่เก่งกว่านี่ละคุณธรรมคุณธรรมมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสมบัติเงินทองก็ของเป็นอะไรถ้าสมบัติเงินทองก็ของมีมากคุณธรรมของเราก็มีก็เป็นประโยชน์มากคนมีมากเศรษฐีเงินกับเศรษฐีธรรมไปด้วยกันแล้วเย็นไปหมดถ้ามีแต่เศรษฐีเงินเต็มไปด้วยความตนีทีเหนียวไปที่ไหนครับแคบติดตันไม่มีใครเคารพนับถือเพราะไปที่ไหนความตนีกับความเห็นจะได้ความคดโกงรีดไถประเภทต่างๆนี้จะเต็มไปกับคนตนีไปไหนใครไม่อยากคบค้าสมาคมกลัวจะไปกัดตับกินปอดเขาแล้วสิคนเราก็ใครจะไม่รักตับรักปอดของตน เขาต้องลาเมื่อเป็นฉะนั้นการคบค้าสมาคมใครก็ไม่ต้องการอยากให้คบนี่แหละฟังให้ดีนะวันนี้ความปรารถนาน้อยอย่าลุกลามเกินเหตุเกินผลเกินอัดเกินทำสมกับเราเป็นชาวพุทธต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้ดีให้ดีศีลธรรมข้อนี้เป็นสำคัญมากนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันดัดสนานตนเองให้ดีวันไหนมันจะไปเที่ยวอีหนูมันอยากวันไหนอยากไปเที่ยวไอ้หนูวันนั้นมัดคอไว้ติดต้นเสาไว้เลยนะ อย่าให้มันออกไปวันนั้นมันจะไปทำโทษอย่างร้ายแรงมัดติดต้นเสาไว้เลยเอาคอละมัดติดอย่างอื่นมัดมันไม่อยู่นะพอเผลอมันจะออกไป นี่แหละความปรารถนาน้อยเอาทำเขามัดจะอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขผัวเมียนี่อยู่กัน ถึงล้มถึงตายมีความจงรักภักดีมีความสนิทสนมฝากเป็นฝากตายกันได้ตลอดไปนี่ธรรมเป็นเครื่องบังคับไว้ธรรมเป็นเครื่องรักษาไว้มีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อวันนี้ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเกี่ยวกับมาช่วยชาติ เห็นว่าพี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพัทยาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองได้ทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของแล้วก็มีพี่น้องชาวอยุธยาชาวพัทยานี้ก็ไปราตรานิมนต์หลวงตาซึ่งเป็นผู้หวังอยู่เพื่อช่วยชาติอยู่แล้วมาเพื่อขอบิณฑบาตทานทองคำดอลลาร์เงินสดนี้ไว้เพื่อไปเข้าคลังหลวงอุดหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นหลวงตาก็พอใจที่จะมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายด้วยกันมาขอการมาขอทางดังที่เรียนให้ทราบนี้ง ั้นขอให้ทุกท่านจงเห็นใจต่อชาติของตนเรามีชาติอยู่เราอยู่ได้อยู่ใต้ร่มไม้ชายคาที่ไหนเราอยู่ได้เพราะชาติเป็นร่มโพล่มใสเป็นที่ซุกหัวนอนได้ถ้าไม่มีชาติเป็นที่อยู่แล้วก็เหมือนกันกับสัตว์ตกน้ำในทะเลป้อมแปมป้อมแปมจมตายด้วยกันทั้งนั้นนี่เมืองไทยของเรานี่จะพากันจมตายทั้งหมดด้วยความไม่สนใจต่อการ เชิดชูอุดหนุนชาติไทยของเรานี้เป็นไปไม่ได้เพราะชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีความเข้มแข็งอดทนอยู่แล้วและเป็นชาติแห่งชาวพุทธมีเหตุมีผลมีหลักใจแล้ว หลวงตาจึงเชื่อแน่ต่อความฟื้นฟูของชาติไทยเหล่านี้จะเป็นไปจากพี่น้องทั้งหลายด้วยความเอาจริงเอาจังความเสียสละเพราะความรักชาติแล้วหนุนกันไปและชาติไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นอันดับแล้วขอ ตั้งสัจจะอธิษฐานพร้อมกับพี่น้องชาวไทยของเราทุกท่านมีพี่น้องชาวพัทยาเป็นต้นขอความปรารถนาของเราที่มุ่งหน้ามุ่งตาที่จะ เชิดชูอุดหนุนอุ้มชาติไทยของเราให้ขึ้นสู่จากความอัตคัดกัดสนความเอ็นเอียงนี้ตรงแนวต่อความอย่างน้อยตั้งตัวได้มากกว่านั้นให้เป็นความสมบูรณ์ผล ขอความปรารถนาของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายปีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้านี้จงสำเร็จโดยลำดับและถึงขั้นสมบูรณ์ดังใจหวังโดยทั่วกันเทินเอาละเทศเพียงเท่านี้ละวันนี้เหนื่อยมากแล้วคนแก่เทศคนแก่สเปสปะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแหละจึงขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายเทศขาดวิ่นสเปสปะไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มน้อยนะเวลานี้เข้าแก่แล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ท่านเป็นศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโตวัดป่าบ้านหนองแสงไม่ใช่ปูนแหงปูนายะได้บวชมาเป็นตาปะขาวไม่ห่วงเบาเล็กปะคางสู่กิเลสจนสุดกำลังไม่ชอบไปคุยไปปะใครไปคุยไปปะใครปะอาศัยปะ

ภาคเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวัดป่าหน่วยรับงาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ 94.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดภูมิภารารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายความถี่ 87.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่90.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองบัววัดคลองสมออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่99.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาน้อยเทศรังสีอำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่104.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดรัตนวนารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่104.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบ้านบ่อน้อยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่106.50เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรความถี่98.50เมกะเฮิรตซ์สถานีพิษณุโลกบ้านจุฬามณีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่90.50เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าชัยชุมพลอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสวนทิพยาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยขึมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ 102.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านดอนช้างอำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเมืองป่ายอำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ 92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอุบลรัตนารามอำเภอแก้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคอยอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ 97.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าธรรมานุสรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยความถี่107.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองชะนีอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่99.00 เมกะเฮิรตซ์

คตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีศูนย์การค้าพิเศษอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดังสีปาดิวันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีมอดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีนิวแสงไทยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าประดูงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีชูชัยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาตาเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 97.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสะอาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิวโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทุ่งสีสองเมืองอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดจิตติพรพุทธารามอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมความถี่ 105.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าโนนแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพี่หมายอำเภอพี่หมายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเสาหงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสิริสมควรมนารามอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ 95.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจติยาคีรีวิหารอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคลองพระสายอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกกลางอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสวนป่ามโนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่102.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาพึ่งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพระตากฝุ่นอำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบัวสมหมายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านหนองหีอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสันตินิมิตอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาว
จังหวัดสกลนครความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์

สังขารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอินทชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายความถี่ 97.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดอยเทพสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ 89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสุขวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่88.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าปัญญาธรรมอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีความถี่101.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่107.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่90.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดศรีบุญเรืองอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่99.75เมกะเฮิรตซ์สถานีมีชัยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่106.75เมกะเฮิรตซ์

ภาคกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีสวนแสงธรรมอำเภอบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินุดมอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสุวรรณจินดารามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักแม่ชีทุดงบุญบ้านตาโขลงอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไร่สายทานธรรมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่ามหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ 97.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพระธาตุเจริญธรรมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสามเมืองเท้าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินอุดมมงคลอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสีทองคำอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีไพรัสแก๊สอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีทองคำมันจงอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาพระอำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดห้วงพัฒนาอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดธรรมวัดสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์

สถานีที่พักสงฆ์สันตินิมิตอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ 106.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าร้อยไร่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดโนนป่าว่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ 107.50 เมกะตะวันตกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 88.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาใหญ่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่97.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำอินทนินท์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากความถี่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พุทธสิงขรอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานี300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านท่าโลอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์

ภาคใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทับชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ 105.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงธรรมปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังความถี่ 92.20 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความถี่ 107.20 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองอำเภอสุกิรินจังหวัดนราธิวาสความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดหัวควนธรรมนิคมอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุทัยธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีระนองธานีอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ 103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีโรงเรียนเสนพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเสนพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าควนใหม่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวิภาวดีกาญจนาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่104.50 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมย้ายสถานที่ตั้งหรือเปลี่ยนคลื่นความถี่โทรไปแจ้งที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ0934891113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ถ่าย
1: เออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในสถานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากดีปายิบขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: อุดมเนี่ยมาฝากไว้ที่บ้านอุดมเนี่ยคงจะมีอะไรบอกว่าอย่างนี้มีม้วนเขาบอกไว้เปล่าไหนล่ะมีม้วนไม่มีก้าวถึงมากขึ้นสามสิบม้วนก็บางทีก็ข้างละด้านละ45นะ
3: ถวายพระบรมสารีริกธาต
2: ุมาจากไหนล่ะ
3: ได้มาจากคุณสุรีพันธ์บริวัติ
2: เฮ้ยไม่เอาว่าตัวกันแล้วล่ะต้มกันแล้วไหนพวกบ้าธาตุมีดิมีดิเข้าว่าจะเสียคนง่ายๆนะอยู่ดีว่าจูงจมูกพระแล้วจูงจมูกเข้าไอ้พวกเขาบนควายไปถึงง่ายดีเดียวไปเอาขึ้นไปถ้าบ่อหรอกเขามีแล้วพระวโรมาถากเต็มอุ่นเอาขึ้นไปจ้ามันจะคว้างจ้านะนี่ใครจะเอาแล้วจ้ามันมีหลายแล้วบอกนะมันไปขอไปนั้นพ่อหายไปนั้นจะหายอยู่ว่างั้นนะมันรู้ไหมพ่อแม่นะพ่อหายไปนั้นจะหายอยู่เนี่ยคันบุ้มพ่อหายก็บ่หายอยู่ว่านั่นพ่อแม่ยังไหมมันทางออกทางเขามันต้องเปิดเลยพี่มันจะแง่มันมีแปลวลบไพ่ด้วยแมนนี่คนนี้มากแล้วไปขอสักพ่อไอ้เป็นยังจะหายอยู่เนี่ยว่านั่นถ้าพวกเขาหายวางไหนน่ะมันมีอีกวันหนึ่งพวกเขาหายก็ว่าหายแล้วหรือว่าหายมาขอก็บ่หายนี่นะเอมาคนเดียวเหรอนี่พอฉันเสร็จแล้วก็ลบออกจากนี้ไปที่ประท่านเวลาของไอ้ผู้สีจ้องหรือตามนั่นโอ้เหมือนตาสับปะรดนะนี่พอเสร็จชั้นเสร็จนี่นะเราจะไปถ้ำธุระเราชั่วข้าวที่ไหนเนี่ยร่วมเราประท่านกันเราจะไปถ้ำธุระอยู่อันหนึ่งเนี่ยชั่วข้าวแล้วพวกที่ค่อยจ้องค่อยมองอยู่น้ำตาลนั่นเหมือนตาสับปะรดนะพอร่วงจากนี้เป็นลุ่มใจหุ่นนี่หุ่นมันจะตายงานนี้คนอีกที่ห้องมันไม่เป็นธรรมดาเลยโอ้ยให้นี่เด้มันมีเวลาตัวห้องจะตายอย่างคนก็เห็นดำน้ำมือพ่อเขาไปพูดลุ่มเขาพูดดูสินะไล่ลงแล้วก็ของโบเดขึ้นไปรับแขกเนี่ยขึ้นไปทำธุระทั้งหามันเป็นยังไงเนี่ยนี่เขาบอกเราว่าหลวงตาบัวดุนี่ไหมล่ะพูดว่าหลวงตาบัวดุไอตัวดื้อไม่ว่าเข้าใจไอตัวดื้อไม่ว่าดุก็ดุคนดื้อต่างหากไม่ได้ดุคนดีนี่นะเข้าใจเปล่าล่ะแล้วฟังพิจารณางั้นสิมันต้องถูกเหตุถูกผลไม่งั้นอาจทำจะเดินได้ช่องไหนล่ะไม่ยอมรับความจริงทำก็เข้าถึงหัวใจคนไม่ได้หัวใจไม่ยอมรับความจริงจะแต่ความจอมปลอมอย่างเดียวไม่ได้นะศาสนาจะหมดไปจากหัวใจโลกหัวใจคนจะหมดตรงนี้แหละตรงไม่ยอมรับความจริงต้องยอมรับเลยถึงอาจารย์มหาบัวดื้อดื้อเพราะเหตุผลอะไรเขาว่ามาดิดื้อดื้อให้ใครดื้อให้เรื่องอะไรเพราะเหตุผลกลไกอะไรหนังไล่กับมหาหนึ่งครับผมถ้าหาคนก็เพราะคนดื้อนั่นเห็นไหมนี่ออกทีนี้ไปมันลุมทางนู้นนี่พี่นี่เห็นทุกถ้าทุกวันนะพอเราออกทีนี้ไปเราไปกุฏิจะไปทำธุระช่วยระยะระยะในพวกญาติโยมทั้งหลายรับทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ ก็ทำธุระทางโน้นเสร็จไม่เสร็จพอได้เวลาพอสมควรนั้นเราก็ลงมานั่นเราไม่ได้ว่างนะวันหนึ่งวันอันนี้ลุมนั่นคอยรอจ้องอยู่ตามนู่นเหมือนตาสับปะรดพอเราลุกจากทางนี้ท่านนั่นก็ลุกจากโน้นไปดักโน้นแล้วนั่นกระดูกก็ไล่เลยสิไล่ยังไม่ลงนั่นเห็นไหมแล้วมันกระดูกแล้วที่ที่นี่ใช่ไหมล่ะไล่ไม่ลงคนรู้ภาษากันอยู่นี่ไม่เป็นภาษาเดียวกันแล้วไล่ไม่ยอมลงแล้วยังดื้อหน้ามันกระดูกแล้วสิดูคนดื้อนั่นนี่เหตุผลอย่างนั้นไงคนดีไปดูเขาทำไมแล้วคำดุเราก็ไม่เคยว่าเราดุเราก็ดีเราดุใครก็ดีได้รับความที่หายผลที่เพราะคำดุนั้นไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เคยเห็นจำได้ไหมล่ะนั่นเพลงไงหาดใหญ่มาวันนี้ได้รับต้อนรับอะไรบ้างอ่ะนะต้อนรับหาดใหญ่แล้วเหรอเหรอต้อนรับหาดใหญ่แล้วหาดใหญ่แล้วมาถึงท่านเหรอเพิ่งไปตกแล้วทำไมไม่มาตามกันมาล่ะมาไม่ถูกอ่ะมารถไปหรือรถอะไรเนาะแล้วเมื่อเช้านี่รถมาตามตรงเวลาเปล่าฮะเป็นไงได้ยินของฟ้าถล่มฟ้าถล่มเป็นไงได้ยินเป็นไงบ้างเมืองแล้วทางหาดใหญ่เคยได้ยินไหมเคยมีไหมอย่างเนี้ยที่ดุอย่างเนี้ยทางหาดใหญ่เคยมีไหมหรือมีเฉพาะอุดรก็ไม่มีมีเฉพาะว่าต่อมันตัดเท่านั้นหรือไงแน่วันศืนนี้รื่นเมื่อวันศืนใช่แล้ววันศืนนั้นฝนตกตอนกลางวันนู่นเพื่อนอยู่ทางยังกลมในป่านก็ฝนตกก็ตอนเที่ยงนี่เราก็กะว่าบ่ายสองโมงมันจะพอสมควรพอจะเดินได้แล้วทางยังกลมแล้วไปเดินก็เดินได้แต่ที่ข้างทางยังกลมนี่มันรื่นเลยสิเราเดินไม่แล้วไปเหยียบตรงนี้มันกับข้ามดิ่งหกล้มอ่ะแต่ก็ดินก็ไม่แข็งอะไรนะถ้ามีเจ็บอยู่ตรงนี้คือเรารู้อยู่ทุกระยะนี่คือยับยั้งไม่อยู่ถึงมันถึงได้ล้มลงล้มลงด้วยการต้านทานด้วยการยับยั้งอยู่นั่นแหละมันเจ็บตรงนี้ก็รู้เวลามันกระทบปั๊บลงไปเก็บมันดีฮะก็นวดแล้วอะไรแล้วก็นวดเมื่อวันคืนนะเมื่อวานนี้ก็เอาน้ำร้อนไปอาบเหมือนกันอาบน้ำร้อนคือน้ำร้อนเนี่ยมันไล่นะร้อนๆเนี่ยมันไล่เลือดลมมันกระจายเลือดลมเราเคยย่างเคยอะไรหายน้ำท่วมจริงๆท่วมอุดรนี่หน้าวัดนี่หน้าวัดที่หน้าประตูนี่สูงขนาดนี้จากพื้นยางขึ้นมาสูงขนาดนี้ตรงนี้มันเป็นหลังบินระหว่างมาแล้วก็เลยสะพานไปทางนั้นอีกทางสะพานนี่ไปทางโน้นสูงกว่านี้น้ำสูงกว่านี้เพราะทางโน้นน่าจะดินต่ำกว่ากันหน่อยเพราะนั้นท่วมขนาดนี้ท่วมแล้วเนี่ยมาแล้วน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยขนาดนี้เมื่อวันที่15เป็นวันพระพอดีคนมาเต็มทั้งวันพระทั้งวันอาทิตย์คนมาเต็มเลยตอนนี้น้ำมาเพราะมาก็มาอย่างรวดเร็วด้วยนะเพราะฝนตกตั้งแต่ตี 4ของวันนี้นะจนกระทั่งถึงขนาดนี้ยังไม่หยุดเข้า10โมงเช้าถึงอยู่นั่น6ชั่วโมงฝนตกเพราะฉะนั้นน้ำถึงมาอย่างเต็มที่มาอย่างรวดเร็วด้วยท่วมจนบ่ายๆทางสายหน้าวัดนี่ค่อยไปได้น้ำนี่มันมาท่วมปุ๊บปับๆแล้วมันก็ลดลงเพราะเหนือน้ำมันมาจากแถว จากเนินจากอะไรนี่ตกแล้วรวมกันแล้วก็ปุ๊บๆรวมภูเขาก็ไกลไปอีกภูเขาก็ต้องวันหลังถึงจะมาถึงตอนไม่บ่ายก็ไปดูออกไปดูก่อนรถเพราะฝนตกไม่ใช่ธรรมดานะคิดดูสิ6ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่ใช่ตกธรรมดานะตกหนักตกแรงด้วยฉะนั้นมาก็ตกอยู่เรื่อยๆมีวันที่ว่ารื่นหกล้มนั่นก็ฝนกลางวันมันก็ตกพอหลังจากนั้นแล้วก็นึกว่ามันจะแห้งแล้วปากประมาณบ่าย2โมงก็ไปเดินไปเหยียบให้มันรื่นแต่ดินมันยังอ่อนไม่เป็นไรมาด้วยกันกี่คนล่ะครับฮะเดี๋ยวไหนบ้างว่าสิฮะมีไม่สี่ฮะเออข้างนอกยังไม่มาน่ะอ๋ออืมอืมไม่ใช่ร้านหลายพันเลยมาทั้งผงเบอร์เลยน่ะฮะเอ๊ะเคยมาแล้วยังมาที่นี่อ่ะมาถูกไหมล่ะอ๋อ
4: แต่เขาจะพาเข้ามาเขาไม่รู้จักที่นี่เลยไปเป็นคนอุดรแท้
2: ๆคนอุดรแท้โอ้คนอุดรเสื้อขนาดนั้นก็มีโอ้ไม่เคยมาวันนี้วันนี้ก็อาภัพที่สุดเลยนะคนคนนี้เข้าไว้เข้าไม่ถึงนะเข้าไม่เจอหาไม่เจอเลยแสดงว่าวัดป่าวัดตานี่อาภัพมากที่สุดเหมือนกันพอๆกันแหละนะคนนั้นก็เสื่ออันนี้ก็อาภัพฮะเขาจะเสียอะไรตั้งแต่ตอนนี้อาภัพทางนี้ยังเหม็นเสียนี่ว่ะก็แบ่งให้ทุกด้านนี่นะฮะแต่กี้นี้ไม่ใช่แบ่งให้ทุกด้านแล้วเหรอทางนั้นก็เสื่อทางนี้ก็อาภัพแน่มันก็มีใครได้ใครเสียนะใช่ไหมล่ะเหมาะแล้วนี่รถมาไงอีกรถมาไงอีกมันเข้ามาจริงมาเลยวันนี้วันศุกร์เลยนะ21 22มหาจิตล่ะยังอยู่ที่นั่นหรืออยู่ไหนอยู่ในวันนั้นเหรอ
4: ที
2: ่
4: นา
2: ท
4: ว
2: ีที่ไหนนาทวีเอ็นนี่นาทวีนี่ก็เคยได้ยินท่านเคยอยู่ที่นั่นมาแล้วใช่ไหม
4: ใช่ก็เลยย้ายเขาก่อนหน้านี้หนูก็เรียนท่าน
2: ท่านอยู่กี่โอมาที่ว่าไหนเนี่ย
4: ตอนน
2: ี้
4: ค
2: ืออ
4: ยู่ในวัดเชิงลมแต่ก็เคยอยู่กับ
2: วัดสองเป็นวัดมีผู้ถืออ๋อก็อันนี้เป็นไม้ขีดฟันเนี่ยไม้ขีดฟันนี่ไม้ขีดฟันนี่ก็เป็นมันจะเป็นแถวๆเนี่ยทำไม่ใช่วัดป่าบรรดาทำถ้าวัดป่าวันตาทำเนี่ยเราอยากจะคุยว่าจะดีจะสวยกว่านี้อีกหนูอย่าว่าแต่นี่เลยนะจริงๆนะถูกดัดทุกอย่างนี่ว่าไงเราเองก็เคยทำมานี่ถวายพระแม่อุจจันมั่นมาแล้วนี่จนกระทั่งผ้าในวัดไม่มีใครกล้าเอามาแข่งเลยลงเราก็ได้ทำคนเดียววัดตั้งแต่ฉันจัดอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงปัดกวาดเราทำได้ที่สามอันเท่านั้นเองฟังดิทำถวายหลวงปู่มั่นได้ที่สามอันจริงๆนี่เราไม่ลืมนี่เป็นยังไงลงขนาดที่ว่าตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเย็นถึงเวลาปัดกวาดอยู่แล้ว ได้13อันน่ะถ้าไม่เอาจริงจังมันจะเป็นอะไรมันก็ได้เป็นร้อยๆเลยสิใช่ไหมแบบพูดเอาพูดเอาพูดเอาอย่างนี้มันก็ได้เป็นร้อยๆเลยสิอันนี้โอ้ยทำเอาจริงจังผมว่าพระธรรมดาเราเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดทุกอย่างเลยนี่อันนี้มันพอจะพูดถึงเรื่องหลวงปู่มั่นแล้วก็เลยจะพูดซะบ้างมันไปสัมผัสนะเพราะท่านชอบจะทดลองนะทดลองนี่ทดลองหาเฉาหาความจริงจังหาความละเอียดละออทุกอย่างในขณะเดียวกันก็ให้ได้ทราบความไม่เอาไหนของพระด้วยเข้าใจไหมล่ะหากมันมีพระไม่เอาไหนในวัดป่าบันตานเต็มหมดมีแต่พระไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องเซ่อๆซ่าซ่าแต่กล้วยงากล้วยหอมยาวมากนะไม่ได้เสิร์ฟนะอย่างนั้นนะเดี๋ยวว่าไปเสิร์ฟทุกอย่างนะถ้ากล้วยงากล้วยหอมไม่ได้เสิร์ฟนะอย่างที่จะเป็นประโยชน์มันเสิร์ฟอันนี้เวลาท่านอยู่ท่านก็มีแล้วท่านมีเรื่องอ่ะหลวงปู่มั่นนะท่านมีเรื่องจะทดลองพระบางทีเอ้าผ้านุ่มตัดสบงก็ขืนอ่ะตัดสบงก็ตัดสบงขันเลยสิพอตัดเสร็จแล้วตั้งกระโยนเนาะอันนี้องค์ขันนึงอันนี้ขันนึงองค์นี้ขันนึงอันนี้ขันนึงไอเรามันก็รู้แล้วนี่การทดลองอะไรเอาให้เต็มเหนียวคือเต็มฝีมือเลยนะเรียกว่าเอาให้อย่างเต็มฝีมือเต็มความสามารถของเราเพราะยังไงท่านก็ทดลองแน่ๆนี่แน่รู้แล้วองค์เหล่านั้นท่านธรรมดาท่านเพราะท่านไม่ใช่วัวหลังหวาเหมือนเรานี่วัวเรามีวัวหลังหวาถูกฟันหลายหนนี่มันไม่หลังหวาได้ไงนี่ท่านทดลองแล้วพอเย็บอย่างเต็มฝีมือเย็บเป็นมือนะไม่ได้เย็บด้วยจักรนะตอนนั้นระยะเย็บจักรไม่เป็นแล้วจักรก็ไม่ค่อยมีพอเอามาที่จะมาติดกัน5ขันแล้วก็มาติดกันเป็นขันติดกันมีก็ที่มาติดท่านเอามาถวายท่านมาดูท่านดูปั๊บดูปั๊บเรารู้แล้วนั่นเห็นมั้ยไม่ได้ใจท่านดูฝีมือคนดูฝีมือนั่นดูอะไรดูใจอีกนะสิถ้าใจเป็นยังไงก็แสดงออกมาทางภายนอกใจไม่รอบคอบใจอะไรเขาอยากจับจดใจไม่จริงไม่จังใจไม่มีความละเอียดออกสิ่งที่แสดงมาจะเป็นอย่างนั้นความหมายว่านี่ถ้าใจนั้นแต่เราเนี่ยถึงจะจีริ้วจีเหลี่ยขนาดนั้นก็ตามแต่เวลานั้นเวลาเข้าแข่งขันนั้นเราจะพยายามเต็มความสามารถของเราใช่ไหมล่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงเราได้ที่หนึ่งเพราะออกมาแล้วเป็นท่าเวลาไม่ได้แข่งเขาจะมาเร็วยิ่งกว่าเราอะเวลาเข้าแข่งก็ต้องทำท่าสิงั้นเวลาเข้าแข่งเราก็ไปเย็บให้เรียบเลยเนี่ยพอเอามาท่านมาดูขันนี่ใครเย็บอะโอ้สวยว่ะเราก็ยิ้มเพราะยังไงเราจะต้องยิ้มแน่ๆแล้วก็เราตั้งแข่งท่านนั้นท่านไม่ได้แข่งท่านไม่เป็นบ้าเหมือนเราเราเป็นบ้าคนเดียวนี่อย่างนี้ก็หลายผลนะที่หลวงปู่มั่นท่านทดลองอย่างนั้นนะอุบายของท่านสอนพระสอนเนรให้ฉลาดผ่านนิสัยเนรนิสัยพระอ่านทั้งภายนอกอ่านทั้งภายดูด้วยใจของท่านเองก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดูอากัปกิริยาที่แสดงออกมาอย่างละเอียดรอบครอบไม่รอบครอบอีกอย่างหนึ่งท่านมักแสดงเสมอหลวงปู่ฟังหลวงปู่มั่นนะมีเราพูดเรื่องอะไรแต่ที่นี่เราทำนี่เราจำยังจำไม่ลืมก็ฉันเสร็จแล้วเอาโอกาสดีๆแล้วเราก็เหลาไม้สีฟันเนี่ยถวายท่านตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงปัดกว่าได้13อันเนี่ยฟังคือทำให้ดีที่สุดแล้วดูอันหนึ่งแล้วดูอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งเลยนะไม่ได้ผิดกันแม้นิดหนึ่งเลยถ้ามาจับนี่แล้วจับแล้วไปวางนี่ว่าตะกี้นี่จับอันไหนไม่รู้เลยเพราะเอาให้เหมือนกันหมดทุกอย่างให้เหมือนหมดเลยอย่างนั้นแล้วพอเสร็จแล้วก็ไปใส่นี่แล้วก็เอาอะไรมาปิดอย่างนี้แต่ก่อนนี้ยังไม่มีกระดาษผีบ้านยังไม่มีเข้าใจไหมมันมีแต่กระดาษธรรมดาแล้วกระดาษมาครอบไว้กระดาษนี้ยังไม่มีเลยว่ะแล้วกระดาษมาครอบไว้พอถึงเวลาจะใช้ก็เปิดนะครับมาใช้ ที่จะใช้จำเพาะท่านอยู่ท่านจะใช้ของเราเป็นประจำจนกระทั่งถึงวันธรรมนภาพก็คืออันนี้อันหนึ่งแล้วอะไรมีสองอันอันหนึ่งพวกอะไรเขาจะกากกล้วยแห้งๆแล้วมาตัดสำหรับเป็นกระดาษชำระท่านใช้อย่างอื่นไม่สะดวกเพราะท่านเป็นที่สะดวกสบายนิดๆนี่ต้องเอากระดาษที่ละเอียดนะเอาอันนี้ละเอียดแล้วก็ไปเอานี่มาทำถวายท่านจนกระทั่งวันธรรมนภาพสองชิ้นเนี่ยที่เราทำเป็นประจำอันที่สามอันหนึ่งเป็นไม้กวาดไม้ตัดพอเห็นหมู่เพื่อนทำดีแล้วเราก็เลยมอบให้หมู่เพื่อนทำไปเราไม่เอาส่วนอันนี้เราเป็นความพอใจของเราอยากจะทำตลอดไปกับอะไรเขาเรียกตัดกล้วยแห้งมาตัดอย่างดีอีกเหมือนกันอันนั้นก็ดีเหมือนนึกว่าดูอันหนึ่งจะเป็นอันหนึ่งไปอันหนึ่งเป็นลักษณะนั้นมันคล้ายกันคือมันจริงทำเต็มฝีไม้ที่มือจริงทำอะไรมันหลวงปู่มั่นเพราะเราทำด้วยความเต็มใจนี่เราทำกับหลวงปู่มั่นเราทำด้วยความเต็มใจทุกอย่างแล้วทำเพื่อด้วยความรอบคอบเต็มความสามารถของเราเรื่องความรอบคอบของเราได้เราครอบแค่ไหนแล้วก็ทุ่มลงหมดไม่มีเหลือไว้เลยหรอกห้าหนึ่งไม่เหลือสิบไม่เหลือออกหมดเลยตาเราครอบขนาดเราครอบขนาดเต็มฝีมือถ้าทำหลวงปู่มั่นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเป็นพระที่รอบคอบที่สุดละเอียดมากที่สุดเลยไม่มีใครจะเกินถ้าเดินสวนมานี่ท่านรู้แล้วเรายังไม่รู้ซะๆๆท่านดูหมดชวงจีวรที่ใช้เป็นยังไงแล้วเป็นผ้าเก่าผ้าใหม่ผ้าขาดไม่ขาดผ้าตัดได้เย็บได้ขนาดไม่ได้ขนาดเนี่ยพอถามท่านจะพร้อมหมดเลยแล้วเนี่ยอันเนี้ยรู้ว่าพร้อมหมดเลยนะนั่นน่ะเป็นนั่นนะต่างเพราะสติปัญญาของท่านไม่ได้เหมือนเรานี่มันเหมือนกับเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่ผิดอะไรถ้าสมัยทุกวันเนี่ยสมัยทุกวันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกคอมพิวเตอร์อันนี้คือเหมือนกันสติปัญญาในหลักที่ใส่ของท่านเป็นอัตโนมัติก็เป็นคอมพิวเตอร์อันหนึ่งเหมือนกันพอมองเห็นภาพเนี่ยมันจะวิ่งถึงกันหมดเป็นแบบวับเสร็จนั่นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาที่ประจำนิสัยของท่านที่เราจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็เห็นผิดว่าเพราะเวลาท่านมองอะไรนี่ท่านจึงต้องรอบหมดรอบหมดนู่นบอกเวลาท่านจะสั่งให้พระเย็บตัดเย็บจีวรให้องค์ไหนองค์ไหนนู่นท่านจะไปรู้นั่นเราถ้าดูท่านไม่บอกท่านดูเขาท่านไม่บอกเห็นพอฉันอย่างนี้ทางหันไปแล้ววันนี้ตัดผ้าเช่นตัดสบงบ้างตัดจีวรบ้างตัดผ้าขาตีบ้างให้องค์นั้นดูผ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเรายังไม่รู้เลยท่านเห็นหมดแล้วเนี่ยท่านบรรยายไว้แล้วว่าภาพเป็นอย่างนั้นเหตุที่จะตัดให้นี่นะมีอย่างนั้นหนึ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยเราพูดนี่ให้พูดทั้งวันเราก็พูดได้คือเราพูดด้วยความพอใจจริงๆนะในชีวิตของเรานี่เราไม่เคยได้มอบให้ผู้ใดเหมือนหลวงปู่มั่นเลยหมดหัวใจเราเลยเรามอบทั้งเคารพทั้งเรื่องชื่อเรื่องใจความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างลงนั้นหมดเลยเราได้เห็นด้วยตาของใครจะว่าอะไรเราก็ลงเราเลยเห็นด้วยตาแล้วว่าไง

ท่านได้ลูกศิษย์มากที่สุดคือผลิตลูกศิษย์ขึ้นได้มากที่สุดก็คือหลวงปู่มั่นลูกศิษย์ที่ปรากฏชื่อดูนามเหล่านี้มีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะหลวงอาจจะยกตัวอย่างในระยะที่พอเราทราบได้นี่นะก็หลวงปู่พรมบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานนี่องค์หนึ่งหลวงเอาแถวนี้ซะก่อนนะหลวงปู่พรมหลวงปู่ขาวโอ้หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมาแถวนี้สกลนครอุดรอำเภอหนองหานติดกับอำเภอสว่างนี่สามองค์แล้วนี่นะมาทางนี้ก็หลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบหลวงปู่บัวเนี่ยน้องแซงที่เสียไปเมื่อปี518ยังไงนี่เวลานี้อภิญญาการพระธาตุเกือบหมดแล้วนะที่เอาไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ท่านนะที่สร้างเจดีย์ไว้ถวายท่านนะแล้วเอาอัฐิท่านไปไว้ตรงไหนนะตอนนี้กำลังแปลเป็นพระธาตุเป็นเม็ดนั้นนี่องค์ที่เราได้เห็นได้ท่านแล้วบรรดาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ผิดลูกศิษย์ลูกหาองค์สำคัญได้องค์สำคัญสำคัญเหมือนหลวงปู่มั่นเราไม่เห็นหนึ่งไม่ใช่เราประมาทองค์นั้นองค์นี้นะเราพูดตามส่วนของความที่ว่าความสามารถความฉลาดแหลมคมที่สามารถผิดลูกศิษย์ให้ได้จำนวนมากน้อยดีเป็นอะไรเมื่อไรเนี่ยเรายกให้ท่านจันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้ว่างั้นเอานั้นเราก็ไม่ได้พวกข้าจะมาคงกับท่านเหล่านั้นเราก็ไม่ทราบเลยดังนั้นหลวงปู่มั่นเราเคยอยู่กับท่านถึงจะเคยอยู่แบบทัพพีก็ตามเถอะเข้าใจไหม แบบทัพพีเราก็จะต้องพูดแบบทัพพีนะว่าไง มันถึงใจเรายังพูดเรายังว่าลืมเคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้ววันนี้ลูกศิษย์ทางหาดใหญ่มาอันนี้ก็หลังสวนนั่นนี่นะใช่ไหมนี่หลังสวนนี่นะเนี่ยโน่นคนย่อเอาละมาเปลี่ยนอะไรได้เห็นไหมไม่ไกลกว่าไกลกว่าเลยไปอ่านยังไม่ได้พูดถึงของใกล้ของใกล้เลยคำใกล้กว่าใกล้กว่าเลยโอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วที่นี่ก็ลืมแล้วเราพูดถึงเรื่องที่ว่าท่านอาจารย์มั่นเนี่ยปรากฏชื่อลือนามที่ดังที่สุดนะก็คือเรื่องดุเป็นที่หนึ่งเลยนะดุแต่คุณธรรมท่านเป็นพื้นดูมันเกิดขึ้นจากคุณธรรมของท่านเป็นเหมือนว่าเป็นปุ๋ยว่างั้นเถอะความดูนี่เราก็ติดใจกับท่านเชื่อมสายท่านมาตั้งแต่เด็กๆนี่ก็มีพระองค์มาจากนู่นน่ะบ้านนามนปีนั้นน่ะปีที่เราจะไปหาหลวงปู่มั่นนะมาเราไปพักที่วัดทุ่งสว่างหนองคายนะไปพักชั่วคราวนั้นน่ะจะไปหาท่านอยู่แต่พักชั่วคราวนี่พระองค์นั้นมาจากสกลประมาณนั้นเราก็ถามท่านถามแล้วมาจากไหนเพราะพระวัดทุ่งสว่างด้วยกันท่านบอกท่านมาจากสกลนครมาจากบ้านนามนหลวงปู่มั่นวังมาจากท่านอาจารย์มั่นวะท่านนี้ก็เกิดความสนใจกันอย่างนี้เออไหนว่าท่านมาจากท่านอาจารย์มั่นใช่ไหมวะเอาเลยนะย่ำไปอีกบอกว่าใช่แล้วเป็นยังไงท่านอาจารย์มั่นอ่ะนายเจ้าท่านดุเก่งใช่ไหมโอ้ยเรื่องดูนี่ไม่ต้องบอกดีไม่ดีไล่ออกจากวัดเลยใครไม่จริงไม่จังไม่ดีไล่ออกจากวัดเลยโอ้ยถึงใจเลยนะนั่นน่ะแทนที่มันจะกลัวมันไม่เป็นงั้นนะนิสัยเรามันต้องบอกเป็นคนที่แหวกแนวอยู่บ้างถ้าโลกข้างไหนกลัวเราไม่กลัวเนี่ยแต่เวลาสิ่งที่โลกไม่กลัวเราอาจกลัวก็ได้นะมันผิดกันอยู่ตรงนี้แหละนะอันนี้พอว่างั้นมันก็คึกคักขึ้นเลยเล่าได้สักหน่อยโอ้โหท่านดูไม่อยู่ธรรมนาองค์ไหนแต่ท่านควรไล่แต่ว่าท่านไล่เลยเพราะท่านปึ้งเข้าในใจเลยล่ะนี่แหละอาจารย์เราองค์ยังไงต้องเป็นอาจารย์เราแน่ถ้าอาจารย์มั่นนี้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยคิดสัตว์ดีคุณท่านปรากฏมาตั้งแต่เรายังเล็กๆกว่านั้นนะแล้วครูอาจารย์ขนาดนี้ท่านจะดูด่าว่ากล่าวคนขับไล่ใช้ส่งใครๆก็ตามให้ออกไปนะอย่างไม่มีเหตุผลนี่เป็นไปไม่ได้นั่นมันเอาลงบนตรงนี้นะเอายังไงก็เราคือเอาเราเป็นตัวประกันเลยว่ายังไงเอาถ้าท่านดุยังไงก็ให้ดุเราท่านไล่ออกจากวัดก็ให้เราเป็นคนโดนว่าท่านไล่เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรียนกัมพีเดียวความหมายว่างั้นนะคุณยังไงก็เวลานั้นเราก็เป็นมหาแล้วนี่เนี่ยเออไปว่าคนเราเนี่ยมันชอบอะไรหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละนะปาก็ไปกับมืดนะ
เดินไปคนเดียวส้มสร้างส้มสร้างเข้าไปมันมืดแล้วนี่ไปพอดีมองไปกลางๆเลยถ้าว่าเป็นศาลาก็เล็กไปถ้าว่าเป็นกุฏิก็ใหญ่ไปสักหน่อยนึงมันอะไรนะอยู่กลางศาลาตามธรรมดาศาลาจะต้องอยู่กลางวัดแต่นี่มันอยู่กลางวัดนี่มันน่าจะเป็นศาลาแล้วเข้าไปเลยละทางลังเดินโยมไปมาอย่างนี้มีศาลาอย่างนี้ท่านเดินโยมไปก็ท่านอยู่เงียบเราก็เดินส้มสร้างประท่านก็เห็นแล้วสิใช่ไหมมายืนอยู่นี่ท่านยืนแล้วเราก็เดินส้มสร้างไปนี่ไปยังจะไปเถอะหามองดูศาลาอะไรต่ออะไรนี่ที่ไหนแต่ท่านยืนอยู่นี่แล้วท่านจะถามใครมาที่ท่านหลังนะเราก็บอกกับผมฟังดิตอนที่ว่ากับผมเขาว่าใครมาที่ท่านว่างั้นบอกกับผมอันผมเป็นแม้แต่คนหัวล้านมันก็มีตรงที่มันไม่ล้านความจริงได้ยังไงแน่ไหมหาช่องโหว่ได้เมื่อไหร่คืออันผมนี่นะตั้งแต่คนหัวล้านกันก็มันก็มีตรงที่มันไม่ล้านอย่างที่ว่าที่นี่มันเราหาที่แยกได้ที่ไหนใช่ไหมก็ตรงที่มันไม่ล้านมันมีจริงผมนี่นะพอว่ากันเราก็แก้ปุ๊บทันทีเลยนะมาบอกกับผมพามาหาบัวก็แน่งานเรื่องที่เห็นบัวเนี่ยพัดดุเลยนะก็ยังนั่นที่อันนี้ผมมันถึงใจนะถึงจริงๆนี่เราไม่ใช่ถึงธรรมดามันถึงผลมันถึงแบบบวกแล้วไม่ใช่ถึงแบบลบนะมันถึงด้วยความปีติยินดียังไม่เป็นอาจารย์เรามันฝังแล้วนะยังไงตรงหูนี้เป็นอาจารย์เราแน่ๆเพราะเราตามพูดตามนิสัยเราพูดเราตามความจริงนะเราเป็นคนจริงจังมากนะถ้าได้ลงอะไรแล้วลงจริงๆห้ามยังไม่ลงขอจะให้เหตุผลมันลงเถอะนะพอเหตุผลลงแล้วเอาแล้วผึ่งเลยไม่มีอะไรจะมาดึงขึ้นได้นะถอนไม่ได้ถ้าเหตุผลไม่ถอนนะแล้วลบก็เหมือนกันถ้าเขียนนี่ใครจะมาลบไม่ได้ผู้ที่จะมาลบต้องเหตุผลเหนือนี่ถึงจะลบได้เจ้าของเองต้องเหตุผลเหนือถึงจะลบของเจ้าของได้อันนี้มันการพอลงท่านอาจารย์มั่นแล้วก็นี่แหละเป็นอาจารย์นี่ฟังสิแล้วหาแล้วก็เจอนั่งใช่ไหมล่ะท่านว่าผมเดี๋ยวโอ้โหท่านพูดมันคบกันดีแล้วพอไปอยู่วันสองวันแล้วก็อ่านดูท่านทำอะไรพออ่านทุรยานี่ดูที่ตรงไหนหาที่ค้างไม่ได้หาที่ค้างไม่ได้พอเรียนกันพีเดียวกันเนี่ยว่าไงท่านก็รู้เราก็รู้ในคัมภีร์จนเป็นแต่เพียงว่าเรารู้ด้วยความจำท่านรู้ด้วยความจำด้วยความจริงด้วยมันหลายอย่างท่านเหนือเราอย่างนั้นความจำท่านก็รู้ด้วยการเรียนมาความจริงท่านก็รู้เพราะท่านปฏิบัติแต่เรายังไม่ได้เรื่องในเราอะไรเรื่องความจริงได้แต่ความจำก็ถือคัมภีร์ท่านแสดงออกในแง่ใดมุมใดมันก็เทียบปั๊บอันนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นมันก็รู้ยอมรับยอมเลยนี่อุดเรื่องหลวงปู่มั่นปู่ที่เรื่องความรับผิดชอบเหมือนกันรับผิดชอบจริงๆแล้วก็ได้เป็นอาจารย์ของเราจริงนะเราขอมอบกายถวายตัวกับท่านเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะเรายังจะไม่หนีไปไหนนะเพราะคำสั่งนี้ฝังลงไปดูแล้วฝังเลยว่าเราจะอยู่กับท่านอาจารย์มั่นจนกระทั่ง1ท่านมรณภาพจากเรา2เราตายจากท่านเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นไม่จากเรื่องถึงขนาดนั้นนะนี่ก็ท่านมรณภาพแล้วใช่ไหมล่ะเรามันก็เป็นว่าจากกันไปแล้วเราไม่จากท่านก็จากเราไปแล้วมันก็หมดปัญหาข้อนี้ถ้าไม่อย่างนั้นปัญหานี่โอ้ยเรื่องข้อกฎบังคับข้อบังคับอันนี้จะต้องมัดเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางที่หนีไปอื่นได้ไอ้ส่วนเราไปภาวนาที่เขาอยู่นั่นลุงนี่แล้วเป็นชั่วการชั่วเวลานั้นเราไม่ได้ว่านะก็เหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราไปหาซื้อหาขาเจออะไรครับเราก็ไปได้ใช่ไหมถึงเวลาแล้วกลับบ้านของเราอันนี้ก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านอยู่ที่ไหนนะเราจะภาวนาเราก็ไปเวลาไปแล้วถึงบาราถึงเวลาแล้วเราก็กลับมาบ้านคือวัดนี่ก็หมายว่างั้นอย่างท่านอาจารย์นั่นโอ้ท่านผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มากนะที่การนี้เรากล้าหาญพูดจริงๆไม่ใช่พูดธรรมดาแล้วเราพูดด้วยความกล้าหาญแล้วแน่ 100% 100% ถ้ามี 100% แน่ 100% ได้นะที่เราพูดออกมาเรายันได้ขนาดนั้นอย่างครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่เพชรน้ำหนึ่งเท่านั้นหลวงปู่ขาวนี่โอ้หลวงปู่ฟันนี่ก็เป็นอธิษฐานกายพระธาตุแล้วอันนี้การพระธาตุได้ยังไงก็สาเหตุก็ไปจากเราเหมือนกันนะเพราะให้เราเป็นคนเป็นหัวหน้าเป็นประธานของการรักษาอันเนี้ยอธิษฐานหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันนะที่เวลาเอามาเนี่ยวันนั้นวันเป็นวันบรรจุพระบรมพระธาตุของหลวงปู่บรรจุอธิของหลวงปู่ฟันเป็นนายหลวงจะทรงบรรจุวันนั้นนะที่นี่เราเป็นผู้ไปดูแลเองเป็นประธานคนหนึ่งแล้วก็เอาผ้าขาวใหม่มาปูอันที่อัฐิของท่านที่ใส่มันพระอบด้วยอะไรพูดไม่ถูกนะ
ขนาดนี้อย่างดีนะแล้วไว้เอาไว้ในตู้นิรภัยด้วยนะถึงวันนั้นถึงไปเปิดออกมาเอามามาเปิดต่อหน้ากันนี่คือไปเปิดออกมาจากตู้นิรภัยแล้วก็เอามาที่นี่มาเปิดนี่แหละที่ตอนพวกประชาชนญาติโยมของเราจะได้นะเพราะเราสงสารทำไงต้องหาอุบายหาอุบายอย่างนี้ไม่ใช่อุบายเป็นบาปนะเป็นอุบายเป็นบุญถ้าจะพูดว่าโกหกก็โกหกแบบนี้มันโกหกบุญโกหกบาปใช่ไหมเราก็พอเอามามาเทลงแล้วนะมันมีอยู่3แห่งที่จะบรรจุนะ1เอาไว้ที่ฐานที่ท่านนั่งเห็นมั้ยหลุดเหมือนท่านนั่นล่ะอันนี้คาดเอาสําคัญสําคัญเอาไว้นี่1อันที่2อันสําคัญสําคัญอันลําดับนี่นะที่ในหลวงจะทรงบรรจุข้างบนนี่คาดออกอันที่3อยู่ตรงเลยไอ้รูปปั้นนี้ขึ้นไปนี่เป็นอันที่3นี่พอคาดออกได้ทั้ง3ประเภทนี้แล้วอันเหลืออันนี้นะเราไอ้พวกนั้นจ่อเดี๋ยวมันจะได้จะไม่มีใครกล้าพูดได้นี่ก็เพราะในหลวงท่านรับสั่งว่าไม่ให้แจกนี่ถ้าลงในจุดเดียวกันหมดนี่ทีนี้เราก็ไม่แจกเข้าใจมั้ยเราก็ไม่แจกเราก็เอาลงตามที่ท่านต้องการคือบรรจุสารน่ะพอเสร็จนี้เราบอกอันนี้ไม่จําเป็นระหว่างนั้นนะเราไม่แจกแต่อันนี้ไม่จําเป็นเพราะว่ามันจะไปแล้วปุ๊บหมดเลยนี่แหละที่ได้ก็เป็นอันนั้นที่ได้ไปเป็นพระธาตุให้เห็นนี่นะคือที่มันเหลือนี่บอกว่าอันนี้หมดความจําเป็นแล้วระหว่างนั้นนะเพราะว่าใครจะเอาก็ได้ว่าโอ๊ยปุ๊บเดี๋ยวจนกระทั่งเราจะไม่เห็นหัวเรามันจะโดดขึ้นข้างหัวเราเออที่จริงนั่นแหละได้อันนี้แหละที่ไปเป็นพระธาตุให้เห็นนะเพราะเราสงสารฉันหลวงพ่อบัวก็เป็นได้เวลาหลวงพ่อบัวนี่ก็เป็นประเด็นดังการประทานนะหลวงปู่ขาวเราก็ไม่สงสัยเอาไปไว้ที่ไหนก็ไปเถอะหลวงปู่ขาวนี่ร้อยทั้งร้อย 100% เป็นแล้วก็หลวงปู่แหวนนะหลวงปู่คำดีก็เป็นแล้วนะหลวงปู่คำดีวัดถ้ำของเออถ้ำพระปู่อันนี้ก็เป็นแล้วเนี่ยไม่ถึงแต่ลูกศิษย์ต้องลงมันทั้งนั้นนะจะพูดเนื้อท่านผิดลูกศิษย์ได้มากมาแล้วรุ่นก่อนอีกยังมีนะหลวงปู่สิงห์ที่วัดสารวันหลวงปู่มหาปิ่นที่เป็นน้องของหลวงปู่สิงห์แล้วท่านที่เราจำได้เวลาท่านเล่าให้ฟังก็เราพบทั้งองค์ท่านด้วยก็คือท่านอาจารย์สุวรรณท่านอาจารย์สุวรรณคนอุบลท่านมาพักอยู่ที่อะไรวัดอะไรหรือว่าพักเดินก็เคยคุ้นกันมานานแล้วแหละองค์นี้องค์นึงก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันรุ่นก่อนๆก็มีนี่เราพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่มั่นนี่ไปใหญ่เหรอนี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่งแล้วนะเป็นธรรมอันหนึ่งแล้วฟังจำนะเนี่ยที่ว่าภาคอีสานก็มีดีอยู่ส่วนนี้แหละพอที่พอเด่นอยู่บ้างพอสมควรนะคือมีครูบาอาจารย์องค์สำคัญแล้วกันเป็นครูเราก็เพราะเพื่อนมาเป็นมาตั้งแต่โน่นตั้งแต่ท่านจะคุณลุงบาลีและท่านจะคุณอะไรอีกนะก่อนนั่นเองแล้วก็มาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเรื่อยมาเมืองวนนี่มักจะเป็นเมืองนักปราชญ์ป่ะเมืองวนนักปราชญ์มีเยอะนะตอนนั้นก็ค่อยแตกกระจายไปองค์นั้นองค์นั้นนั่นอยู่จังหวัดนั่นไม่อยู่จังหวัดนี่ที่ว่าเหล่านี้ไม่ใช่อยู่จังหวัดอุบลหมดนะแต่ก็ได้รับความดีมาจากท่านที่ส่วนมากที่อยู่จังหวัดอุบลเช่นหนึ่งท่านจันทร์ลีก็อุบลท่านที่คุณอุบลีก็อุบลเนี่ยมีแต่พวกนักปราชญ์ทั้งสำคัญนั่นนะและองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอุบลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงว่าเมืองอุบลนี่เป็นเมืองนักปราชญ์ว่ะแล้วก็จากนั้นก็มากระจายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้รับโอวาทจากท่านมาประพฤติปฏิบัติจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ค่อยแตกกระจายไปนะยิ่งอย่างหลวงพ่อบัวนี่ก็ร้อยเอ็ดนี่หลวงปู่ฟั่นนี่ก็สกลนครแน่ท่านจังกุมาก็สกลนครนี่สกลนครก็ได้หลายองค์ก็เพราะเป็นลูกศิษย์ก็หลวงปู่มั่นนั่นเองแล้วก็หลวงปู่คำดีก็ขอนแก่นนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันนี่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ขาดพระดีนี่ว่าไงก็หลวงปู่คำดีว่าไงนี่เฉพาะนี่เราพูดเฉพาะที่เราลึกได้นะหลวงปู่แหวนก็จังหวัดเลยนั่นว่าไง
พระที่องค์สำคัญสำคัญจึงมีไปหลายจังหวัดออกจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่เป็นพระชาววัวนั่นเองในการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้านั้นธรรมของพระเจ้านั้นเหมือนกับตลาดสดคือสดสดร้อนร้อนเข้าไปตลาดสดแล้วเข้าไปตลาดสดเอาถ้าพาไปเงินหรือจะใส่ล้อก็ใส่ไปของมีในตลาดไม่อั้นเงินมีตลาดไปซื้อสิอันนี้ราคาที่นี่อันนี้ราคาตอนนั้นนี้ราคาตอนนั้นอันนั้นราคาตอนนั้นฟังดิตั้งแต่ราคาเป็นบาทเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านหาได้ในตลาดนี้หมดไม่ต้องไปหาที่อื่นที่ใดว่าตลาดนี้ไม่มีสิ่งของที่จะขายให้ไม่คุ้มกับเงินที่นำมาไม่มีเอามาได้เท่าไหร่ได้หมดอันนี้ราคาเท่านั้นมีอันนั้นราคาเท่านั้นอ้าวอันนั้นราคาเท่านั้นอ้าวจนกระทั่งหาราคามาได้ทำบุญเจ้าเสียเลิศสุดหาราคาเอาอะไรเอาอะไรมาเปรียบมาเทียบมาได้ในแดนสมมุตินี้ไม่มีอะไรเปรียบเทียบก็มีคือเปรียบเทียบมาได้อย่างนั้นก็มีนะนี่เรียกว่าสาธารณธรรมเป็นเทียบกับว่าเป็นตลาดสดทดสดร้อนๆตั้งแต่พื้นศีลธรรมธรรมดาเพื่อเป็นอุปนิสัยนอกจากเป็นบุญกุศลแก่เราผู้บำเพ็ญเช่นการให้ทานนี่ให้ทานก็เป็นหลักพุทธศาสนาที่เป็นพื้นของพุทธศาสนาอยู่แล้วนะผู้ให้ทานผู้รักษาศีลผู้ภาวนาเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ได้รับบุญกุศลโดยไม่ต้องสงสัยว่า 100% 100% เลยนี่แล้วนอกจากนั้นยังฝังเป็นนิสัยอีกเป็นบุญแล้วยังเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจถ้าเกิดในฐานที่ใดที่ใดนิสัยความใจบุญอันนี้จะมีอยู่ชุ่มอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วจากนั้นก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งถึงสำเร็จเป็นขั้นที่จะเดินแบบแล้วก็จนเป็นขั้นที่เรียกว่าเอาขั้นโสดาขั้นสกิทาขั้นอนาคาขั้นอรหันต์อรหัตฟังดินี่ออกจากหลักศาสนาธรรมพุทธะทั้งหมดเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องว่าราคาราคาก็อันนี้ราคาเท่านี้ราคาเท่านี้อันนี้ราคาเท่านี้สูงกว่านั้นจนหาราคาไม่ได้ไม่มีอะไรจะเป็นคู่แข่งแล้วราคาไม่มีมันเลยทุกอย่างได้แก่มรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในศาสนาธรรมของพระเจ้าทรงสอนไว้เรียบร้อยถูกต้องหมดเข็มทิศทางเดินบอกไว้เลยอันนี้ขี้ไปนี้ขี้ไปนี้ไปตามนี้แล้วจะเจอนี้ไปตามนี้จะเจอนี้ไปตามนี้จะเจอนี้จะเจอนี้จะเจอนี่นี่ไปตามเข็มทิศที่ทรงสอนไว้แล้วนะจนกระทั่งถึงพระนิพพานถึงเลยเข็มทิศนี้ไม่มีอั้นตู้คงแน่ต่อมรรคผลนิพพานจนทะลุเลยนั่นเนี่ยธรรมของพระเจ้ามาผู้ปฏิบัติเอาที่ใครจะปฏิบัติอย่าให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นถ้าเวลาเราจะสร้างความดีแล้วโอ้ยมรรคผลนิพพานไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเธอเท่าไรกิเลสมันยิ่งฉลาดมากนะนี่นรกมันมีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่นี่ว่าเดี๋ยวกิเลสมันฉลาดเราโง่เชื่อตามมันเข้าใจไหมล่ะเชื่อตามมันทีนี้การทำเราจะไม่ทำทางดีจะทำแต่ทางชั่วเพราะทางชั่วเป็นความอยากทำความดีไม่มีขยะเป็นธรรมดาเช่นอย่างทำบาปก็บาปไม่มีบาปไม่มีทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้มันก็อยากทำเรื่องสิ่งที่จะเป็นบาปนั่นแหละแต่กิเลสมันหลอกว่าบาปไม่มีแล้วบุญทำอะไรทำลงไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์แล้วเพราะบุญไม่มีก็ไม่อยากทำนั่นเห็นไหมเนี่ยกิเลสมันเก่งมากนะกินจริงๆนี่มันต้มคนต้มอะไรต้มสัตว์โลกมีทำผู้ชายนั้นเปิดออกสมมติว่าเปิดออกไปนี่เอาถุงยกตัวอย่างนี้นะว่านรกไม่มีก็มันติดตาเราแล้วเนี่ยมันจึงบอกว่านรกไม่มีทั้งที่นรกนี่มีอยู่นี่แหละแต่มันติดตาเราเนี่ยตาเราไม่เห็นเลยเลยบอกว่านรกไม่มีไม่มียังไงก็มันอยู่นี่มันคนตาบอดตาขาวไม่เห็นใช่ไหมล่ะนี่ถ้าพูดตามความจริงแล้วนี่นรกไม่มีเขามันปิดไว้เมื่อไม่เห็นแล้วก็ว่าไม่มีท่านเองแต่ธรรมชาตินี่มันขึ้นอยู่กับคำลบล้างโดยคำพูดคำจาความรู้ความเห็นเมื่อไหร่มันมีโดยหลักธรรมชาติของมันนี่ที่นี่พูดพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลำเอียงเป็นธรรมจริงเรียกว่าเป็นธรรมหาความลำเอียงไม่ได้เรียกว่าเป็นธรรมนั่นแหละเปิดออกพอเปิดออกแล้วก็นี่นั่นไม่มียังไงนี่แกตาบอดต่างหากพูดง่ายนั่นพระพุทธเจ้าแก้กิเลสแก้นั่นไม่มียังไงนี่แกตาบอดต่างหากนี่
แกจึงโกหกโลกเขาหัวใจใครนั่นแหละนั่นก็อย่างนั้นบาปไม่มีบุญไม่มีท่านเปิดให้เห็นไม่มีอะไรนี่นะไม่มีอะไรนี่นะแก้กันอยู่นั่นจนกระทั่งถึงนิพพานผึ่งเข้าไปไม่มีอะไรนะนี่เราตถาคตเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีอะไรนิพพานว่ะแกตั้งเกิดโคตรแสงของแกถ้าเกิดมาแกไม่เคยบำเพ็ญแกไม่เคยรู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงแกจะมันจะไปรู้ได้ไงว่านิพพานมีไม่มีนั่นแหละเนี่ยข้ารู้นะข้าเห็นข้าเป็นนี่นะว่า

0: ไหนๆเป็นแต่เพียงกิเลสมันหลอกอยู่ตลอดมาเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันต้องหลอกและต้องแก้หมัดกันอยู่ตลอดเผลอไม่ได้นะกิเลสมันคอยที่จะเข้าตบเข้าตีให้เสียท่ามันจนได้ถึงต้องได้ระมัดระวังเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทันทีหนึ่งอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็พอมีหูมีตาระลึกบุญบาปได้ทราบนั่นแหละที่ว่าคนที่เกิดมาในขณะที่มีพุทธศาสนาจึงเป็นคนที่มีวาสนานะไม่ใช่ว่าพอเกิดเป็นคนแล้วจะมีวาสนาเกิดมาในความว่างเปล่าไม่มีศาสนาเลยนั่นก็เป็นโมฆะหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันก็เหมือนสัตว์พอไม่รู้บุญรู้บาปเป็นยังไงแต่นี่เราไม่ได้เกิดมาแบบนั้นเราเกิดมาเจอพุทธศาสนาซึ่งเท่ากับเจอพระพุทธเจ้าเองทรงสอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นเพราะสอนไม่ตามความจริงความจริงนั้นบอกว่าอะไรมีจริงไม่สงสัยนั่นไม่มีคำว่าหลอกลวงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนั้นมาตามตั้งอกตั้งใจนะคือผู้ทุกคนเรามีวาสนามากสุดแล้วได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเนี่ยคนและสัตว์ทั้งหลายที่พลาดไม่ได้มาพบพุทธศาสนามันยังเราโอ้ยนับไม่ได้เลยนะไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านล้านล้านไอ้เรานี่เป็นคนหนึ่งเท่านั้นยังมาเจอได้นี่คือจำหนึ่งคนหนึ่งในจำนวนที่ว่าล้านล้านล้านล้านน่ะที่เขาพลาดกันไปหมดเราไม่พลาดถือว่าเป็นบุญมากถ้ามีอะไรอยู่ที่จะให้ความนะทางเข้าใจแล้วเหรอที่ให้ฟอนไม่ยอมเข้าใจจนน้องตาตายเลยนี่จะมีเข้าใจแย่นะยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิตุเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีสนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละจริงคือต้องทานไส้ต้องเงิน
1: ทานไส้
0: เนาะ
1: ทานไส
0: ้เนาะทานไส้ทีนี้ง่ายได้ทีนี้กลางเนี่ยอ๋อทีนี้ง่ายนี่มาเป็นอาจารย์อย่างนี้ดีไหมคุณนิมนต์อันนี้อาจารย์สุพรมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยมหาสารคามเนี่ยรู้จักกันก็อันนี้อยู่หาดใหญ่อันนี้อยู่นะอันนี้อยู่หลังสวนมาอยู่นี่นานแล้วล่ะมาอยู่ทางสารคามนี่นานแล้วยี่สิบปีโอ้18เมื่อ12ปีกว่ามั้งนะทั้งแต่แข็งแล้วก็บายดีนะเดี๋ยวของนี้ก็สีกระดวดไปด้วยถ้าพินก็พินหมดยิ่งพินมากเลยโอ้โกุฏิหลังไหนที่พระท่านนี่คณะคุณนิมนต์นี่พระกุฏิหลังไหนที่เราพูดไปเมื่อเช้าเนี่ยว่าเป็นหลังสองสามใช่ไหมฮะไม่ใช่อันไหนล่ะคุณเจ้าฮะเขามีคนอยู่คนหนึ่งแล้ววางกันคนหนึ่งกุฏิสองสามเคยหรือเปล่ากุฏิสุดนู้นพอไปนี่ผ่านครัวไปนู้นผ่านไปนี่ขนาดกุฏิใหญ่สองสามนั่นก็ได้หลายคนเขาเป็นกุฏิใหญ่หนึ่งแล้วที่มีข้างในนั้นมันมีร้านเล็กๆนั้นเราอยากจะภาวนาทำที่มีเงินเข้าไปได้นี่ก็คือไปแล้วแต่ใครอยากไปเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้าถามว่าดูดีเราก็เอายากันดูไปดูทางนู้นสะดวกในการภาวนา

0: อุ้ยนั่งภาวนาหรือนอนภาวนาก็รู้เลยนะใครจะไปทราบด้วยนอกจากหมอนเท่านั้นมันทราบมันพูดไม่เป็นพอตอนนี้เดินพุ่งกับวันนี้กงนี่ไปถึงตัวแล้วนะเดินพุ่งไปอยู่เดินไปอันหนึ่งมันพุ่งไปนี่หนึ่งไปเดินได้ถามใครก็ได้มันมีคนเยอะนะเจ็ดคนเหรออ๋อเจ็ดเสียทางใครอ่ะไม่พบกันได้ยังพอดีวันนี้ก็มาทหารมาอยู่แค่ทุกวันนั่นแหละถ้าจะขอมาก็น้องมาเดี๋ยวมีเรื่องต่อนี้นะนั่นแหละเดี๋ยวไปแล้วไปสิก็เป็นโอกาสที่จะได้ไปที่นี่ที่นี่เวลามาอย่างนี้ถ้าอยู่ในนู้นจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนแหละนี่เวลามีโอกาสมาได้มานี่เราจะไปที่ไหนแล้วก็ไปได้ตอนนี้มาไว้ที่นี่เดี๋ยวอาจารย์จะมอบให้ตามโรงเรียนตามที่ไหนท่านเคยแจกอยู่แล้วล่ะขอนี่เลยเคยแจกไปมาเรียกคือว่าไงนะกำลังฮะเป็นนายทหารหรือเนี่ยหมายว่าเคยมาทหารนี่พ่อกับแม่ใช่ไหมละทีนะแล้วนั่นมาจากไหนล่ะฮะอ๋อกระบี่มาด้วยกันหรือมาคนละทิศละทางกระบี่มาเมื่อไหร่อ๋อเราแล้วมาที่นี่ล่ะเมื่อไหร่นี่พนักรับทานได้เลยเหรอฮะรับทานได้ยังนะนะที่จะรู้แล้วนั่นเนี่ยหมดประโยคที่จะพูดต่อไปแล้วเหนื่อยแล้วนี่พระเอานี่ไปมีพระพระแล้วหลังจะรู้แล้วนะ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์ 1.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ็นนิดลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากดีปาหยิบขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: ญาติโยมที่เราได้มานอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่เป็นธรรมซึ่งทิพโอสถของเราเพิ่งว่าจะได้จะถึงซึ่งการรักษาศีล5นี้เป็นธรรมที่จะให้เป็นทางซึ่งไปสู่สุคติและในสวรรค์สมบัติและในพระนิพพานสมบัติอันนี้ก็จะเป็นขุนอันยิ่งใหญ่ไพศาลของเราที่พึงเราจะได้จะถึงอันนี้เนี่ยเป็นขุนใหญ่ไพศาลที่เราได้มาคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วในธรรมพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าซึ่งจะมานอบน้อมกายใจของเราทีนี้ก็จากการอบรมศีลเราได้สมาทานขึ้นแล้วทีนี้เราจะทำการอบรมในการด้านสมาธิทางใจของคำสอนของสมาสพุทธเจ้าอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งเลยจะมีที่พึ่งก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ที่จะฝึกสมาธินี่ก็นั่งมือเอาไว้หน้าตักสมาธิอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้ก็การที่จะอบรมสมาธิก็มือขวาทับมือซ้ายเราตั้งกายตรงตั้งกายตรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นเราก็พยายามซึ่งทำความรู้กายใจของเรานั่งไว้แบบไหนเช่นว่าเรานั่งห้อยขาอยู่นั่งกับพื้นก็ดีนั่งอยู่บนตู้อีกก็ดีเราจะหลับตาลงก็ได้หรือจะลืมตาก็ได้แต่เราจะให้รู้อยู่ในท่าอิริยาบถของเราไม่ให้เปลี่ยนใจไปที่อื่นให้รู้ในอิริยาบถของที่เรานั่งอยู่แล้วทำใจสบายสบายแล้วเมื่อเราทำใจสบายสบายนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ตลอดกระทั่งหายใจเข้ากำหนดรู้ว่าพุทหายใจออกกระโทผู้ฝึกสมาธิใหม่จำเป็นจะต้องภาวนาไว้เพื่อสร้างสติให้ดีขึ้นจึงเรียกว่าภาวนาผู้ฝึกใหม่ทีนี้เมื่อเราภาวนาอยู่ไม่ขาดสายแล้วสติสมัชัญญะนี่ก็จะดีขึ้นเมื่อสติสมัชัญญะดีขึ้นแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิก็โยมก็จะทราบได้ว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นได้เพราะกำลังสมาธิที่อบรมทางใจอยู่เนี่ยเมื่อใจนี้เป็นสมาธิแล้วย่อมจะเกิดปัญญาได้เพราะที่ภาวนานี้เพื่อคุมจิตใจไม่ให้ไปทางโน้นไม่ให้ไปทางนี้ทีนี้เมื่อผู้ฝึกใหม่ไม่ภาวนาไว้เมื่อจิตเป็นสมาธิบางครั้งก็เผลอแล้วจะตกใจนี่แต่การจึงเพราะอย่างนั้นจึงว่าให้ทำสติสมัชญะก็ตัวภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกระลึกถึง พระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์เมื่อเรานั่งอยู่แล้วเราก็พยายามว่ากายใจของเราสบายดีเราก็ให้รู้จักวิธีในการฝึกสมาธิหรือใจไม่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ให้กำหนดรู้ว่าใจนี้ไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านไม่สงบอย่างนี้ก็พยายามภาวนาให้ติดขึ้นแล้วจิตนี้ก็จะละเรื่องการฟุ้งซ่านขึ้นเมื่อจิตพละการฟุ้งซ่านแล้วจิตนี้ก็จะรู้ว่ากายเบาจิตเบาขึ้นเพราะเราไปเอาธรรมะนี่มาคู่กับใจขึ้นเพราะจิตนี้สงบขึ้นดีแล้วกายก็เบาจิตก็เบาสงบลงก็ดูชุ่มชื่นขึ้นจิตก็ได้รับแห่งสมาธิเกิดจิตนี้ก็จะเริ่มมีความเพียรขึ้นเมื่อจิตนี้เริ่มมีความเพียรขึ้นแล้วจึงเรียกว่าปารภในเรื่องสมาธิจิตก็มีศรัทธาขึ้นทีนี้ก็มีเพียรมีหมั่นเมื่อมีเพียรมีหมั่นอยู่ก็คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราก็จะมีความรู้กันในองค์ปฏิบัติที่บุคคลที่ปฏิบัติก็จะได้รู้เรื่องว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมจิตใจอันนี้ก็เราก็ที่เราไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นที่เราจะไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นขึ้นทีนี้ผู้ปฏิบัติก็ศรัทธาก็จะมีความเพียรปรารภความเพียรให้มากขึ้นแล้วเราก็จะแจ้งในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามโปรดตัวเองให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาให้กับในกายใจของตัวเองเพราะจิตนี่ยังไม่เคยอบรมให้มีสมาธิเลยพอจิตได้รับความสบายขึ้นแล้วจิตนี้เขาจะเพียรขึ้นมาเองเมื่อจิตนี้เพียรเขารู้เห็นขึ้นความเป็นจริงแล้วจิตเขาก็จะรู้ขึ้นได้ว่านี่ศีลเราได้รักษานี่สมาธิเราได้กระทำขึ้นพอจิตรู้ความเป็นจริงอย่างนี้ก็พระอริยมรรคก็เริ่มเกิดกนักปฏิบัติได้กำลังมาจากพุทลมเข้าโทลมออกนั่นแหละจึงว่าเราสมาทานสิ้นแล้วทำสมาธิแล้วก็สิ้นนี้จึงจะงอกงามขึ้นได้สิ้นดุปดังเหมือนข้าวกล้าศรัทธาเหมือนแอกไทยที่จะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นกับคนชาวนานี่เพราะท่านทั้งหลายที่ได้เรามาประชุมนั่งนิ่งอยู่ในโรงธรรมในที่นี้เราเตรียมตัวกลับบ้านเราบ้านเรามีความเจริญมากกว่าที่นี่เป็นผู้มีความสติมีปัญญาเริ่มจะทำให้เกิดขึ้นกับตนเองที่เราทำการหลับตาเจริญสมาธิเพื่อจะบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าทั้งหูตาจมูกลิ้นกายใจเราก็จะได้รู้ขึ้นเองเราก็จะได้เห็นขึ้นเองแล้วศรัทธาบารมีก็จะได้มารบความเพียรให้มากขึ้นเพราะเรารักษาศีลเฉยๆไม่ฝึกสมาธิแล้วก็จะไม่เห็นว่าคำสอนของสมาสัมพุทธเจ้าไม่สำคัญมากแท้ๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านค้นคว้าเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยท่านรู้ความจริงๆแล้วเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของธรรมดาที่พวกเราก็ได้รู้แล้วที่พระองค์ค้นคว้าพบปะในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเห็นธรรมะหรือคำสอนที่พระองค์ที่ท่านทำสำเร็จกันไปแล้วองค์ที่แล้วนี่เป็นองค์ปัจจุบันแล้วท่านก็ค้นคว้าจะเจอในธรรมคำสั่งสอนที่องค์ก่อนๆแล้วที่นี้ก็พวกเราได้ฝึกฝนทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเป็นผู้มีใจสูงมาบำเพ็ญบุญชนิดนี้นี่แหละยอดแห่งบุญของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้คนเจอที่ในกายใจได้สร้างแห่งพระอริยเจ้าให้เกิดขึ้นก็เราที่ทำนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ทำเป็นนิสัยทำเอาจริงเลยทำเอาจริงเมื่อเรารักษาศีลแล้วเจริญสมาธิถ้าก็ไปรู้ความเป็นจริงนั่นแหละศาสนาความสอนที่จะทำตนให้เข้าถึงพระอริยเจ้าได้นี่เราท่านนี่แหละที่จะเป็นพระอริยเจ้าการกระทำอย่างนี้เท่ายังอื่นไม่มีทางที่จะเป็นได้เพราะมีจะเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นหมดแต่คนที่จะทำตนให้เป็นพระอริยเจ้าก่อนนี่น้อยคนอย่างนี้น้อยที่ไม่ได้ฝึกกายใจที่ไม่ฝึกกายใจมากที่ฝึกกายใจนี่น้อยที่จะทำออกจากทุกข์ให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายคนอย่างนี้หาได้ยากนี่เหมือนอาตมาที่บำเพ็ญในป่าชาที่วัดบันทึงก็เพราะกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี่แหละจึงเข้าไปทำให้จิตใจสงบแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงพระองค์กล่าวอย่างนี้และเราก็พยายามไปฝึกฝนเพื่อจะให้รู้ตามเห็นตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราจะแตกดับแล้วเราจะได้ไม่หวั่นไหวนี่เพราะการเราต้องหัดเสียก่อนหัดให้คุ้นก็ความแก่ความเจ็บความตายให้มันคุ้นเมื่อคุ้นดีแล้วเมื่อเป็นแห่งพระอริยเจ้าขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ความเป็นจริงแล้วจะไม่หวั่นไหวเพราะเป็นผู้ฝึกมีสมาธิแล้วย่อมไม่หวั่นไหวนี่มีจิตใจมั่นคงจึงเรียกว่าคุณมีปัญญาดีในที่ได้อบรมธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้รู้จักความเป็นจริงได้ความไม่แก่ความไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยพระองค์เท่านั้นที่ท่านรู้ขึ้นมาองค์เดียวแล้วทีนี้ท่านสั่งสอนให้ประชาชนให้รู้ตามเหตุตามพระองค์เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อเห็นรู้ตามเห็นตามแล้วก็นั่นแหละเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเราเพราะความแท้จริงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโดยสมมุติบัญญัติจริงๆเห็นคนแก่แล้วก็ไม่ได้พิจารณาตัวเองเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้นึกเลยว่าเราก็จะต้องแก่เหมือนผู้นี้ไปเห็นคนเจ็บโอ้เราก็จะต้องเจ็บเหมือนอย่างผู้นี้เห็นคนตายเราก็จะต้องตายอย่างผู้นี้ไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะตายกันในชาติ ที่เรามาเกิดนี่แหละถ้ารู้ความจริงแล้วว่าเราทำกรรมฐานแล้วถ้าเราแตกดับครั้งนี้เราจะมีที่อยู่ที่อาศัยนี่แหละมนุษย์ใจสูงที่ได้รับความอบรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเทวดาเสียเดี๋ยวนี้ได้อำนาจสิทธิสมาธิเรารู้ว่าเราแตกดับคนนี้เราต้องไปสู่เทพเป็นแน่นอนถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเรื่องตายจะหวั่นไหวมาหรือเรารู้ว่าเปรตก็ดับสัตว์เดรัจฉานก็ดับนรกก็ดับและมนุษย์ก็ดับเราไม่เกิดในภูมิสี่นี้เราไม่เกิดรู้เราว่าเราปฏิสุนทิเราทำที่อยู่ที่อาศัยจะได้แล้วนี่พวกญาติโยมคงจะไม่หวั่นไหวเรื่องในการตายขอให้ท่านพยายามให้มากวันนี้ไม่รู้ก็พวกนี้ทำให้รู้9วัน10วันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งพยายามฝึกเรื่องไม่รู้ไม่ได้หรอกโยมต้องรู้เมื่อจิตใจสงบแล้วต้องรู้ขึ้นมาเองจึงเรียกว่าที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงเพราะธรรมมีอยู่ในกายในใจของเราธรรมที่พระพุทธเจ้าถึงเทศนาไว้ให้กับเราภิกษุเธอจึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงอาตมาได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อมหาทองปเรียนสามท่านเทศนาสนใจแค่นี้แหละสนใจลงมือเพียรอยู่ไม่ขาดสายทั้งลุกทั้งนั่งทั้งยืนเดินอยู่ในป่าช้าเดือนหนึ่งนี่เขาห้ามมาเผามั่งมาฝั่งมั่งอยู่เป็นหนึ่งนิดผู้อยู่ป่าช้าก็ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนี่มันภายนอกนี่ที่อยู่ป่าช้าที่มารู้เห็นอย่างนี้นี่มันภายนอกที่ความเข้าไปรู้ความเป็นจริงเห็นที่แท้จริงปารกธรรมะของพระพุทธเจ้าป่าช้าในภายในของเราถ้าเราไปรู้ความเป็นจริงแล้วมันขบขันมากนี่ขอให้พวกเราได้ฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็ญาติโยมก็จะได้รู้ความเป็นจริงตามพระองค์ได้นี่พึงไม่น้อยก็มากเราก็จะได้รู้ขึ้นเมื่อเรารู้ขึ้นแล้วไม่มีความเพียรไม่ได้ต้องเพียรขึ้นเพราะไอ้ที่เรายังไม่รู้อีกยังมีนี่นักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นเมื่อตื่นตัวขึ้นแล้วจิตนี่ก็รู้เลยว่าเรานี่เกิดมาเสียนานขาดในการไม่ได้ปฏิบัติจิตก็ไม่ตื่นตัวขึ้นได้เมื่อจิตตื่นตัวขึ้นแล้วย่อมสร้างตัวเองให้ยิ่งขึ้นเหมือนอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ปรารภธรรมเหมือนที่เรียนหนังสือนี่แหละเรียนแล้วก็กำลังเรียนนี่ก็กำลังใช้ทุนพอท่านเรียนจบแล้วได้รับผลคือเงินเดือนได้รับผลตอนโน้นเป็นเหตุที่กำลังได้รับผลอยู่กินผลไม่ต้องเรียนได้อยู่ทุกขณะอนุภาพถึงการเรียนจิตได้มนสิการทำจึงได้เงินเดือนมียศมีลาภขึ้นนี่ ัดใดนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นเข้าไปรู้ในสภาวะร่างกายที่องค์พระองค์เทศนาไว้สภาวะที่รับรองสภาวะที่ไม่รับรองก็มีอยู่เพราะอย่างนั้นแหละเราซึ่งธรรมะของพระองค์เนี่ยเมื่อทำถึงคล้ายๆเหมือนกับที่ญาติโยมเรียนถึงปริญญานักปฏิบัติทำจิตใจถึงขั้นปริญญาบ้างก็จะรู้ทั่วถึงในธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จริงๆนี่ยังไงเราทำเสียดับก่อนสิ้นห้าเท่านั้นถ้าโยมทำไว้บริสุทธิ์แต่ความที่สมาทานในวันนี้ทำไมไปกระทำขึ้นสิ้นนี่ก็บริสุทธิ์อยู่เรื่อยเลยเมื่อสิ้นบริสุทธิ์แล้วต้องให้ผลเพราะสิ้นห้านี้เราสมาทานไว้แล้วก็ตั้งอยู่ในภูมิของพระโสดาจริงๆเนี่ยเมื่อเราฝึกสมาธิความรู้ความเป็นจริงจิตนี้พอเป็นสมาธิพอสมควรพึงจะได้โสดาปฏิมรรคขยานได้นี่เพราะการถ้าเราไม่สมาทานและไม่ปฏิบัติไม่ฝึกสมาธิขึ้นญาณทัศนวิสุทธิจะไม่มีเกิดขึ้นกับการหนักปฏิบัตินี่แล้วถ้าหากว่าเรามีอย่างนี้แล้วนั่นแหละพุทโธแปลว่าเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่ก็เกิดในองค์ปฏิบัติทีนี้ก็เปลี่ยนหัวใจได้นี่อารมณ์เก่าๆนี้ก็หมดไปอารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นนี่ก็เรามาทำอารมณ์เก่าๆให้หมดแล้วอารมณ์ใหม่ๆนี้จะเกิดขึ้นธรรมของพระองค์ไม่ใช่ของคร่ำคร่าธรรมของพระองค์ของใหม่ๆนี่ของเอตังประณีตังเป็นธรรมที่ประณีตเพราะญาติโยมฝึกให้มากแก้วมณีอยู่ที่กายใจของนักปฏิบัติพวกเรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ขัดได้ถูกขึ้นแก้วก็ยังไม่งดงามขึ้นได้เพราะอาวิชชาถูกปรุงจิตให้กระทำความผิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก้วมณีจึงไม่เกิดขึ้นกันในหัวใจของพวกเราได้นี่เพราะถูกอวิชชาฉาบทาทางเรื่องกายใจของเราเสียนี่เอาละเท่าสิ้นสมาธิปัญญาเท่าญาติโยมที่พึงได้ขัดเกลาเรื่องทางจิตใจที่อาตมาที่ได้แนะนำญาติโยมทุกคนเวแปลว่าเว้นไม่ทำบาประมณีแปลว่าแก้วสามประการขอให้ท่านทุกคนที่มานั่งในโรงธรรมนี้กำลังฝึกสมาธิจิตใจก็ได้ทำสมาธิด้วยผู้ทำสมาธิพอลงมือนั่งนิวรณ์ไม่มีความง่วงเหงาเขานอนไม่มีพึงท่านวางใจไว้ว่านิวรณ์ของเราไม่มีถ้ามีความง่วงเหงาเขานอนเข้ามาแทรกแซงท่านพึงให้รู้ว่านี่เป็นตัวนิวรณ์เข้ามาฉาบถาจิตมาให้จิตตื่นในด้านสมาธิได้เราท่านทั้งหลายจิตที่ยังไม่ผ่องใสไม่สะอาดจิตจะต้องตกอยู่ในนิวรณ์ฉาบถามาให้รู้เห็นขึ้นได้นี่เพราะสิ่งนี้สิ่งห้านี่แหละ ขอให้ญาติโยมเอาไปปฏิบัติขึ้นแล้วสิ่งนี้จะได้แก่กล้าขึ้นสิ่งคือนามธรรมเป็นฝึกสมาธิขึ้นปัญญาย่อมรู้เห็นได้แล้วถึงจะกำจัดเรื่องนิวรณ์นี้ได้เมื่อกำจัดนิวรณ์ได้นิวรณ์ดับแล้วจิตนี้จึงจะรู้เห็นว่าโอ้นี่สิ่งที่เราสมาทานไว้นี่สมาธิใจสงบปัญญาก็จะได้รู้แจ้งเข้าไปเห็นนี่แหละจึงเรียกว่าจิตเพิ่งจะตื่นขึ้นมาจิตเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเพราะได้บริกรรมพุทลมเข้าโทลมออกทำให้สว่างสวัยทำให้ยินดีได้นี่ทำให้ยินดีได้เมื่อโยมมีความยินดีจิตเห็นรู้ก็แล้วจิตนี้จะมนสิการมากขึ้นทุกวันนี่เหมือนดังกะที่ญาติโยมที่ได้เรียนมาแล้วไม่ท้อถอยและจึงได้นั่งเป็นทำราชการได้ฉลาดนี่เพราะฉลาดในการเรียนนักฝึกสมาธิก็ฉลาดในการทำใจในการด้านทีนี้เมื่ออย่างนี้เราศิษย์เพิ่งฝึกหัดใหม่ซึ่งยังไม่มีความรู้แล้วจึงไม่มีการที่จะถามครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์ก็คอยแนะนำอยู่เมื่อต่อลูกศิษย์มีความรู้เห็นขึ้นแล้วทีนี้สิทธิ์จะพูดได้รู้ได้ว่าข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมีความรู้อย่างนี้แล้วมีความเห็นอย่างนี้ว่าอะไรนี่ก็คงจะถามได้พูดได้นี่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลักของสมาธิสิ่งอันนี้ไม่เคยรู้สิ่งอันนี้ไม่เคยเห็นอย่างนี้เป็นยังไงนี่ก็ยังมีการถามครูบาอาจารย์ก็ได้ครูบาอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจให้ลูกศิษย์ได้เช่นว่าอย่างนี้ก็เท่าว่าอุตจาวิสัสนากับลูกศิษย์ที่เขาได้รู้ได้เห็นนี่เพราะเรื่องทางใจที่เราทำทุกวันอยู่กินข้าวน้ำอยู่ทุกวันก็เรากินเพื่อยังให้ชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งแต่กินเท่าไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้ายังไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยยังไม่ได้เจริญเมตตาให้ตัวเองเลยเนี่ยท่านว่าเรานะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้ให้ฝึกสมาธิเนี่ยจะได้รู้ทางข้างหน้าจะได้รู้ทางข้างหลังว่าแต่ก่อนเรามาเกิดในครรภ์ของพ่อแม่มาจากที่ไหนนี่มาจากเทวดาหรือมาจากในมนุษย์นี้หรือมาจากนรกหรือมาจากเปรตหรือมาจากสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่รู้ได้หรือมาจากเทพมาจากพรหมเราก็ไม่ทราบได้เพราะที่เรามาจะมาทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อจะให้รู้จะให้รู้ของจริงในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้แน่ให้เขาเล่าเขาบ่นยังไงก็ให้เขาสอนยังไงก็ไม่รู้จะรู้ได้ก็ที่อาตมาแนะนำญาติโยมให้ฝึกสมาธินี่แหละเวลาเมื่อยโยมกำหนดรู้นี่แหละความเกิดเราก็เปลี่ยนอิริยาบถมีความสุขเกิดขึ้นก็ควรจะต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์นี้ดับไปนี่มีอะไรมาที่อยู่ในร่างกายของเราสุขก็เกิดขึ้นโยมก็ต้องกำหนดรู้ว่านี่สุขเกิดขึ้นแล้วทุกข์นี้ดับไปที่เราไม่ได้กำหนดรู้พระองค์บอกว่า ในอิริยาบถปิดบังพวกเราไม่ให้รู้จักทุกข์เลยเมื่อทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ก็นึกว่าเรามีเงินมีทองก็สบายสบายกายสบายใจอยู่แล้วแถมไม่สบายหรอกโยมก็เดี๋ยวนั่งกระยุกกายนั่นแหละมันความเกิดอยู่แล้วถ้าเราเรื่องของทางบริหารทางกายมีข้าวนำเป็นต้นที่ไว้บริโภคครบฉันมีหิวก็หายขึ้นเราก็ฉันซะถ้าเราไม่ได้ฉันก็หิวขึ้นนี่ก็เป็นทุกข์ถ้าเราบริโภคครบฉันจะแล้วมันอิ่มแล้วก็เราก็ว่าเป็นสุขเพราะไอ้เรื่องรู้ยังพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้รู้เลยเราเพราะกำลังกินดื่มนี้มีใจยังไงญาติโยมจะต้องพิจารณาคนทำกรรมฐานเนี่ยต้องทำแล้วท่านจะเอาที่ไหนมาสอนท่านก็ต้องเอาในหัวใจเรามาสอนให้โยมแล้วโยมก็จะได้รู้แจ้งความเป็นจริงขึ้นแล้วที่อาตมากล่าวนี้ยังไม่ต้องเชื่อเลยให้ท่านไปพิจารณาที่บ้านเมื่อเราบริโภคครบฉันมีอารมณ์ชนิดไหนเราจะต้องดูตามอยู่ทุกขณะทางใจเวลาอิ่มแล้วมีอารมณ์ชนิดไหนแล้วจึงเรียกว่าอิ่มอิ่มแล้วมันมีอารมณ์ของใจยังไงแล้วเราแบบนี้เราไม่ได้พิจารณากันเลยถึงอาตมาตะก่อนก็ไม่ได้พิจารณาเลยที่ตอนนี้แหละถึงจะเกิดไม่รู้ขึ้นที่ไม่ได้พิจารณาเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วญาติโยมได้พิจารณาใคร่ครวญอยู่ทุกวันเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมันก็จะต้องชำนิชำนาญในการที่กินดื่มนี่โยมก็จะทราบขึ้นนี่เราอาหารนี่แหละเป็นเครื่องเยียวยาชีวิตให้ยังอยู่แล้วพระคุณเราพอเจ็บไข้ขึ้นแล้วให้เบื่ออาหารไปหมดไม่อยากจะรับอาหารเลยผู้รับมันไม่มีนี่ซึ่งว่าธาตุมันเสียมันไม่อยากกินไม่อยากดื่มทั้งหมดนี่ทีนี้กายก็เศร้าหมองใจก็เศร้าหมองนี่ก็อาศัยหมอปฏิบัติหมอรักษาให้นี่นี่ถึงเล่าๆฟังให้ญาติโยมอยู่ในกายในใจทั้งนั้นโยมก็ต้องไปพิจารณาร่างกายแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับโยมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่มาประชุมกันขึ้นแล้วโยมจะรู้เองเห็นเองดีกว่าคนอื่นบอกคนอื่นบอกนี่มันสู้เห็นเองไม่ได้เพราะนิวรณ์ห้าไม่ดับย่อมไม่รู้ความเป็นจริงนี่เรามาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังนั่งอบรมจิตใจชี้แนะนำให้เข้าไปดูในร่างกายภายในนี่แหละกายนครอยู่ในภายในของเรานี่และขอให้ญาติโยมพยายามไปเราลุกก็ไม่ได้รู้เลยเรานั่งก็ไม่ได้รู้เลยเรายืนก็ไม่ได้รู้เลยไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่รู้ธรรมะอย่างของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าพวกเราปราศสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวไม่มีมันรวดเร็วมันรู้รวดเร็วของจิตนี่ที่อนุจิตของพระที่พึงจะรู้ได้ก็พระผู้กระทำถ้าเราได้รู้มั่งเห็นมั่งจึงจะรู้ว่ามาถามพระท่านจะได้ชี้ทัศนะให้รู้ได้โยมก็จะได้รู้ได้โอ้พระท่านปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วท่านไปรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเลิกละกันไปได้อย่างนี้ความรู้ของโยมก็เหมือนกัน ถ้ารู้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากเลิกเพราะสนใจในการเพื่ออยากจะรู้ทำรู้ยิ่งของพระพุทธเจ้าเพื่อจะทำให้แจ้งอนิจจังของพวกเรารู้ได้เกิดนานก็แก่ก็เจ็บก็ตายอนิจจังของพระพุทธเจ้าท่านรู้ความไม่เที่ยงคนนี้ตายไปเป็นเปรตคนนี้ตายเป็นสัตว์เดรัจฉานคนนี้ตายไปนรกคนนี้ไปเกิดในครรภ์ของมนุษย์คนนั้นคนนี้คนจนๆไปเกิดที่คนรวยๆคนรวยๆมาเกิดที่คนจนๆนี่ความไม่เที่ยงพระองค์เห็นอย่างนี้แล้วพวกเรามาฝึกทำสมาธิทำใจเรื่องปฏิสนธิจิตของเราเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้สร้างบ้านทองเรือนทองเรือนแก้วให้เกิดที่กายใจเท่าอย่างนี้ว่าเกิดอย่างนี้แล้วก็เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมนุษย์นี่ก็ดับหมดจึงผู้ปฏิบัติก็พึงว่าจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นนี่เป็นผู้ชั้นจิตมีปัญญานิวรณ์ฉับถามไม่ได้จึงรู้ความเป็นจริงได้ว่าอ๋อคนเราลงมาสนานจิตบอกลงมาสนานนี่เพราะไม่รู้ความเป็นจริงอันนี้ก็อาตมาก็ได้บรรยายธรรมมาแค่นี้ขออำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าได้อาตมาได้บำเพ็ญซึ่งบารมีธรรมมา30กว่าพรรษาแล้วที่บำเพ็ญมาในปัจจุบันที่ได้นั่งสอนกับญาติโยมพลาอานิสงส์ที่ไปนอนอยู่ในป่าช้าปัดบันถึงที่ได้บำเพ็ญบารมีนี้กายกับใจเท่านั้นพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นอบน้อมเอามาไว้ที่กายที่ใจขอบารมีที่อาตมาได้บรรยายมาถึงแค่นี้ก็ขอให้ญาติโยมนี่รู้ความเป็นจริงเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ
2: เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด5สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จะว่าอย่างนี
2: ้ก็มาจากวัดจันทรามวัดกลางตลาดครูเลยคร
1: ับ
2: วัดกลางวัดจันทรามที่ตลาดครู
1: วัดกลางตลาดครู
2: ครับผม
1: นั่น
2: มาเก่าม
1: าเยี่ยมธรรมดาเลย
2: มาเยี่ยมครับมาเก่าเนี่ยมาเก่าเยี่ยม
1: เท่านั้นเอาหน้าจะทุ่มหนึ่งก็ดีเริ่มหนึ่งคือเนี่ยคนแน่นข้างล่างก็แน่นแต่ฝนไม่ตกไม่เป็นไรนะถ้าฝนตกแล้วแย่เลยข้างล่างที่ถนนฝนไม่ตกพอเสือปูได้ที่เปียกนิดๆหน่อยๆพอเสือปูแล้วก็นั่งได้สบายมีกำลังกระทุ่มมันยังไม่พอเริ่มมืดกระทุ่มแล้วไหนเอานี่มาอะไรเอานี่ขาดงอๆเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไหว้พระกันไปถึงไปวิบากแล้วก็กลัวอ่อนๆแล้วตื่นก็พึ่งแล้วก็ตายกลัวอ่อนๆยังไปวิมาตื่นก็พึ่งต่อไปก็เลยคืบคลานนี่แล้วก็ตายต้องร่างก็มีมีที่ถนนมีหรือเปล่าถนนคนมีหรือเปล่าคนผมไม่ตกผมไม่เป็นไรมีเกลียบนิดหน่อยพอเกลือปูก็ย่างได้สบายสบายที่เป็นเหรียญอะไรเหรียญเหรียญช็อกโกแลตมันหาประดิษฐ์ประยาขึ้นมาเนี่ยคนกังขโนก็คงจะมากกว่ามั้งขโนมีคนมากกว่าคงจะมากแล้วก็พอดีไม้เอาของนะพูดอย่างนี้ไม้ก็ติดที่นั่นแล้วออกได้ยินช่วยจน
3: มีโทรทัศน์ด้วยครับ
1: ฮะ
3: มีโทรทัศน์ด้วยคร
1: ับ โทรทัศน์ทำยังไง
3: เขาถ่ายทอดให้ข้างล่างด
1: ูแล้วมองเห็นด้วยเหรอ
3: ครับถ่ายทอดไปให้ข้างล
1: ่
3: าง
1: มองเห็นด้วย
4: ตาครับภาพ
1: ของ
4: ตามาถวาย
1: ของ
4: ตา
1: ครับโอ้ยไม่เอา
4: ไม่เอา
1: แ
4: ล้วคร
1: ับ โยกับหลวงตาบัวมันเป็น
4: หลวงตาบัว
1: กรรมก็อยู่ด้วยจะมาให้ไม่ได้ไม่เอาเอาคืนจ้ะถ้าเป็นคุณจะคุณก็เอาไปกราบไหว้กับหลวงตาบัวมันเป็นคู่กรรมคู่เวรกันไง
4: กับพระสังฆราชเหรอคร
1: ับ สังฆราชเป็นเพื่อนแล้ว
4: คร
1: ับ ไปเอาไปก็เป็นจริงๆเป็นสังเกตุสังกราชเป็นเพื่อนสังเกตุกันมากนะเหมือนท่านยิ่งๆท่านไม่ค่อยชอบพูดธรรมดาธรรมดาชั่วๆไปท่านไม่ค่อยชอบพูดสังเกตุสังกราชมันก็เลยว่าอยู่เฉพาะสองต่อสองกับเรานี่โถเป็นคนใหม่ขึ้นมาทราบเรื่องอาจเรื่องธรรมเรื่องจิตใจภาวนาแล้วก็จะเปิดเต็มที่ให้ฟังให้ท่านฟังละเพราะท่านสนใจมากนะเพราะก่อนเราก็พักอยู่วัดบวรเป็นประจำจากนั้นท่านก็ออกไปพักคือวัดป่าวันกาดคืออาทิตย์อาทิตย์ท่านไปท่านไปท่านออกจริงออกจังนะไม่ให้ใครไปกวนเลยเวลาอยู่ธรรมดาท่านไม่ค่อยคุยทั่วไปเนี่ยท่านเฉยนิ่งหมดเวลาขึ้นเวทีสองต่อสอง

เราเนี่ยโถซักมันคงเล่นนะเราก็เปิดเลยเดียวนะให้ท่านได้เห็นเรื่องข้างภาคปฏิบัติว่างั้นฟาดกันจนถึงที่สุดเลยนะกับสมเด็จสังฆราชนี่นะสองต่อสองท่านหาความจริงเราก็เอาความจริงออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวเลยถ้าอยู่ธรรมดาถ้าไม่ค่อยคุยเฉยๆธรรมดาเวลาเข้ากันสองต่อสองโอ้โหเป็นคนใหม่ขึ้นมานะซักละเอียดแล้วเรื่องจิตตภาวนาเราก็ได้เปิดหัวอกขอให้ท่านฟังอย่างเต็มเหนียวเหมือนกันท่านรู้สึกว่าสนใจมากจริงๆนะตัวธรรมที่เราถอดจากหัวใจพูดให้ท่านฟังนะเพราะไม่มีใครต่อใครสองต่อสองเท่านั้นเปิดเต็มเหนียวใส่กันเลยเอาจนถึงเหตุถึงผลว่างั้นเถอะท่านพอใจมากนะปกติท่านไม่ค่อยคุยเฉยอยู่กับเราก็ตามถ้ามีแขกมีคนท่านก็ไม่คุยแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังท่านจะหาเหตุหาผลกับภาคปฏิบัติจริงๆมันจะซักจริงๆนั่นแหละภาคปฏิบัติเราก็เปิดเลยเดียวมาให้ท่านได้ฟังสักทีเถอะภาคปฏิบัตินี่นะภาคเป็นสมบัติของตนโดยแท้คือการศึกษาเราเรียนนั้นมันเป็นความจำจำมาได้เท่าไรมันก็หลงลืมไปเรื่อยอย่างท่านเรียนถึงเก้าประโยคนั้นท่านหลงลืมไปหมดนะทุกวันก็อยู่เซ่อเซ่อซ่าซ่าของท่านไปนั่นเห็นไหมนี่แหละความจำเสื่อมไปหมดแล้วที่สำหรับความจริงไม่เป็นตรงแน่วตลอดเวลานี่แหละนิพพานเที่ยงอยู่ที่จิตแต่มันเข้าถึงจิตแล้วไม่มีอะไรหวั่นร่างกายจะเป็นอะไรพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดใช้อะไรไม่ได้นี่เป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้สำหรับจิตจ้าอยู่งั้นตลอดเวลานั่นละจิตแท้ทำแท้อยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของตนด้วยรู้เห็นมากน้อยเป็นสมบัติของตนขึ้นมาขึ้นมาที่เราศึกษาเราเรียนเราไม่ได้ประมาทเรียนเพื่อเป็นปากเป็นทางเพื่อจะปฏิบัติเอาเหตุเอาผลเหมือนอย่างเราปลูกบ้านปลูกเรือนมีแปลนแปลนนี่เขาชี้แจงว่ายังไงนี่แปลนเหมือนปริยัติที่นำแปลนออกมากลางกลางแล้วก็ที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนขนาดไหนความกว้างความยาวอะไรจะเอากี่ชั้นกี่ห้องกี่หับแปลนบอกไว้หมดกลางแปลนแล้วก็ทำตามแปลนตามแปลนนี่ราคาปฏิบัติคือทำตามแปลนทีนี้เวลาเอามาภาคปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาจริงๆก็เราทำตามแปลนท่านบอกแปลนท่านถูกต้องแม่นยำทุกอย่างแล้วเราก็เอาแปลนนั้นมากลางแล้วปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนมันก็ถูกต้องไปโดยลำดับลำดานี่จะเป็นภาคปฏิบัตินี่ผลของงานก็ตั้งแต่เริ่มต้นเขาขุดต้นเสาเทคานอะไรๆนี่เป็นภาคปฏิบัติผลปฏิเวทก็เห็นผลงานเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงที่สุดเรียบร้อยปลูกบ้านปลูกเรือนสมบูรณ์แบบนี่ก็จนถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานสมบูรณ์แบบจากปริยัติที่ท่านสอนไว้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นโมฆะบุคคลสอนโลกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านะการสอนโลกที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเรียกว่าสวัคคธรรมกราบไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมบาปบุญนรกสวรรค์ใครอย่าไปค้านถ้าไม่อยากจมไม่ไปค้านนะมีแต่จอมปราชญ์เท่านั้นมาแสดงเป็นเสียงเดียวกันคำเดียวกันคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ่ายทอดอันเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันมาแล้วจะพูดให้ผิดกันไปไหนไม่ผิดนี่เวลามาสอนจะผิดไปไหนผู้ปฏิบัติตามนั้นมันก็ต้องรู้เห็นตามนั้นตามนั้นตามนั้นก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามรรคผลนิพพานก็อยู่กับแปลนคือปริยัติที่ท่านสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแปลนแล้วนำแปลนออกมากลางปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรศีลก็รักษาให้ดีตามที่ท่านสอนมันก็เป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมาตั้งแต่วันบวชด่างพร้อยที่ไหนเราไม่ทำลายศีลของเราศีลจะด่างได้ที่ไหนศีลก็บริสุทธิ์เต็มตัวอยู่แล้วพูดถึงเรื่องจิตมีความสงบร่มเย็นก็ฝึกที่ท่านสอนว่าอย่างไรสอนภาวนาจิตใจมันวอกแวกคลอนแคลนดีดดิ้นห่วยคว้านู่นนี่ไม่มีอะไรเกินจิตที่ดีดดิ้นที่สุดคือจิตที่นี่เอาภาวนาเป็นน้ำดับไฟเข้า

งแล้วล้มตั้งก็ล้มตั้งไปตั้งมาก็ค่อยจูงขึ้นมาได้ขึ้นมาต่อไปสติก็สืบเนื่องกันไปสติดีเท่าไรจิตก็เป็นความเพียรตลอดเวลาจะบริกรรมคำใดเป็นแท้เป็นภาวนาโดยแท้ถ้าสติครอบอยู่กับคำภาวนาของตนนี่เบื้องต้นจากนั้นก็จิตเป็นสมาธิสมาธิแน่วแน่สติติดอยู่กับสมาธิแน่วแน่ตลอดออกทางด้านปัญญาสติปัญญาสติก็ติดตามไปตลอดนี่การภาวนาอยากเห็นเหตุเห็นผลตามทางของศาสดาสอนไว้อย่าทำงูปลาปลาเราเป็นจอมปราดสอนพระพุทธเจ้าไปเสียหมดนั่นส่วนมากพวกเรานี่มีแต่จอมปราดตาบอดนะสอนพระพุทธเจ้าเก่งพระพุทธเจ้าจะทุกอย่างมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถ้าลองทำตามพระพุทธเจ้าเราดูที่น่ะไม่มีใครที่จะพูดถูกต้องแม่นยำได้กว่าองค์ศาสดาที่ว่าสวากขาธรรมสวากขาโตพระโกตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่แก้ไขดัดแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดได้เลยเป็นความถูกต้องแม่นยำเฮาให้ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วมันก็ค่อยไปตามร่องตามรอย9192 9ถูก9192 9ถูก39ถูกเรื่อยไปไกลๆเท่าไหร่ก็ถูกต้องเป็นแล้วก็ถึงจุดที่หมายได้นั่นถ้าออกนอกลู่นอกทางจากคำสอนพระเจ้าแล้วไม่มีหวังออก91ผิดไป91ออก29ผิดไป29ถ้าเดินตามนี้แล้วเรา9129ถูกไปแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดถูกต้องเป็นลำดับนั่นมีละ9ถูกไปอย่างนั้นถึงที่สุด9ผิดไปจนถึงที่สุดเหมือนกันจึงให้เอายืดเอาลับเอาเกณฑ์หลักเกณฑ์พระพุทธเจ้านี้แม่นยำสุดยอดแล้วไม่มีใครในโลกอันนี้ที่จะมาสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเกลื่อนปนเลยสว่างกระจ่างแจ้งเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในเมืองมนุษย์เมืองเปรตเมืองผีเมืองคนเมืองเทวดาเทวดาอินทร์พรหมจนกระทั่งถึงนิพพานรู้แจ้งหมดจึงเรียกว่าโลกวิถูไม่มีที่สงสัยการที่นำสิ่งที่รู้ที่เห็นหายช่องใสมาสอนโลกมันจะผิดพลาดไปไหนไม่ผิดถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ฝืนคำสอนเจ้าไปเสียยังไงมีหวังมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติให้กลมกลืนกับธรรมถ้านอกเหนือไปจากธรรมแล้วจะแบกคำพีก็หลังหักไม่เกิดประโยชน์ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเอาเริ่มต้นตั้งแต่เกสาโลมาสินี่แหละยอดกรรมฐานเจสาโลมานขาทันตาตะโจแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ย้อนตะโจดันตานขาโลมาเจสาตลกทบทวนไปหลายครั้งหลายหนความชำนี้ชำนาญทางบริกรรมก็ชำนี้ชำนาญสติติดแนบนเข้าไปจิตใจก็สงบนี่แหละคือกรรมฐาน5ทำใจให้สงบก็ได้ในเบื้องต้นเป็นกรรมฐานที่กล่อมใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วกรรมฐาน5นี่แหละเป็นพื้นฐานอย่างวิปัสสนาต่อไปคลี่คลายผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงเนื้อหนังเป็นยังไงตับไตไส้พุงกระดูกกระเดี่ยวทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเป็นยังไงนั่นนี่คลี่คลายนี่เอาเจสาโลมานะขาตัณฑาตโชเป็นทั้งสมถะเพื่อความสงบใจเป็นทั้งวิปัสสนานำอันนี้ออกมาคลี่คลายออกไปมันก็รู้มันเห็นก็ของมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในของไม่มีสิ่งที่ว่าเจสาโลมานขาตันตาตโยมันเต็มทุกคนทุกคนตลอดถึงสัตว์ก็มีที่นี่เข้าไปเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมีหรือไม่มีมันก็มีอยู่ทุกคนสอนของมีอยู่แต่แล้วไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าลงปฏิบัติตามนั้นอะไรจะแจ้งขาวดาวก็จางยิ่งกว่าใจที่ถูกกิเลสปิดบังกิเลสแตกกระจายไปหมดแล้วใจนี่สว่างจ้าขึ้นมาเลยนั่นเนี่ยปัจจุบันอยู่เนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าที่มีอดีตอนาคตที่ไหนเมื่อพวกศาสนาล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วหมดหมดมากหมดผลบาปไม่มีบุญไม่มีมีแต่กิเลสเข้าคุมอำนาจไปสมุดแล้วสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมตายแล้วจมนรกไปหมดดีแล้วเหรอให้พากันพิจารณานะชาติดาโอเคเท่านั้นสอนไม่ถูกต้องไปยามนอกนั้นมีแต่พวกหูหนวกตาบอดมันจะเอาความดีงามหรือถูกต้องดีงามวิเศษวิโสมาจากไหนพอที่จะมาสอนโลกแข่งพระพุทธเจ้าได้ปะไม่มีนี่ให้ยึดให้ดีนะยึดคำสอนพระพุทธเจ้าถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรเกิด

ให้นำไปปฏิบัติใจมันไม่สงบมันเป็นยังไงถึงไม่สงบท่านสอนวิธีระงับใจให้สงบสติตั้งลงไปมันจะปรุงไปไหนกองสังขารสังขารนี่ออกจากอวิชชาอวิชชาปัจจัยสร้างขาราสร้างขาราปัจจัยวีนะอวิชชานี่เป็นเรือนรังใหญ่โตของวัฏจักรได้แก่อวิชชาสติใจไว้นั่นน่ะไม่ให้มันออกอวิชชามันจะหนาแน่นขนาดไหนวะสติครอบมันไว้ไม่ให้ออกเมื่อความคิดที่อวิชชาปัจจัยสร้างขาราสังขารคิดไม่ได้กิเลสไม่เกิดมีแต่สติครอบอยู่ครอบอยู่ครอบอยู่แล้วจิตสงบแน่วแน่วแล้วสร้างฐานแห่งความสงบแน่นหนามั่นคงขึ้นไปสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปกลายเป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงนั่นสติสำคัญมากนะใครอย่าปล่อยสตินะทีนี้เวลาจิตมีความสงบแล้วมันมีทางเราคนเราเพราะมีต้นทุนไปคิดอ่านแต่ตองอะไรพอคิดได้อ่านได้ดูทางด้านปัญญาเอาดูเจสาโลมานาขาตันตาตะโจมันสะอาดไหมพวกเรานี่สะอาดไหมปกคลุมหุ้มห่อนี่ก็เพราะปิดยางอายนั่นเองจะเป็นของสวยงามมาจากที่ไหนมันไม่ได้สวยงามตามหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงแล้วหาความสวยงามไม่ได้พวกนี้พวกจอมปลอมเอาอะไรมาตกมาแต่งประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างประดับประดาขนาดไหนมันก็ปลอมอยู่อย่างนั้นแหละของปลอมเอาอะไรมาจริงถ้าเอาของจริงจับเข้าไปเจสาดูให้ดีโลมานะขาตาตาตะโจก็ทั้งเนื้อหนังเองก็ดูให้ดีมันจะมีแต่ของที่จะสลัดปัดทิ้งปัดทิ้งด้วยความเบื่อหน่ายเท่านั้นเองใครจะไปมีความกำหนัดยินดีกับมันได้ล่ะก็ของสกปรกเป็นช่วงเป็นฐานของคนที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นช่วงเป็นฐานอยู่ในตัวออกไปถ่ายที่ไหนก็เป็นช่วงเป็นฐานนอกฐานนอกฐานในช่วงฐานนอกช่วงฐานในช่วงฐานในคือตัวของเราเองเต็มไปด้วยของปฏิกูลออกไปข้างนอกก็เป็นช่วงฐานข้างนอกไปถ่ายที่นั่นที่นี่ไปนั่นมันก็ออกจากของสกปรกนี่เองท่านสะอาดแล้วชะล้างกันหาอะไรตอนนี้คือมันไม่สะอาดเลยมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนตัวสกปรกอยู่ที่นั่นต้องเช็ดต้องล้างต้องถูต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นดูไม่ได้นะเดี๋ยวมาเรียนแบงวันจะบินตามถึงต้องชะต้องล้างแล้วแต่งขึ้นมากับกิเลสก็แฝงเข้าไปเพื่อสุขความสวยความงามเข้าไปอีกแล้วนะคำว่าของโสกโปกกิเลสมันไม่อยากให้เห็นตัวของมันซึ่งเป็นตัวโสกโปกมันเอาความประดับประดามาตกแต่งอันนั้นสวยอันนี้งามนั่นเรื่องของกิเลสมันแฝงทำไปตลอดเวลาทำเปิดออกไปนี่มันอยู่ที่ไหนเห็นหมดเลยเห็นหมดแล้วใครจะไปยืนไปถือได้ก็จงอางงูเห่าทั้งตัวจะไปเอามาพันคอได้เหรอก็มันเป็นอสรพิษสิ่งนี้มีแต่อุปทานยึดให้ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นฟืนไฟเผาไหม้หัวใจเราทั้งนั้นเมื่อเห็นมันชัดเจนแล้วตีกระจายออกกระจายออกมันก็ปล่อยวางเป็นลำดับลำดาไปนั่นการพิจารณาทางด้านภาวนาท่านสอนอย่างนั้นนะด้านศีลด้านทานท่านทั้งหลายก็เข้าใจกันแล้วการทำบุญให้ทานเป็นประจำเป็นพื้นฐานแห่งบุญแห่งกุศลสำหรับเราเป็นชาวพุทธไม่ได้ตำหนิติเตียนการรักษาศีลการภาวนานี่ด้อยเลยให้ภาวนาเพื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เราจะเริ่มเห็นความสุขตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขนะไปที่ไหนได้อะไรมานาก็ว่าความสุขประเดี๋ยวประดาวตกหายไปแล้วเขาไม่ตกเราตกเขาไม่หายเราหายเขาไม่จากเราจากเขาไม่ตายเราตายไปเสียแล้วไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ด้วยกันสมบัติสิ่งภายนอกแต่สมบัติภายในจิตใจนี้ติดตัวไปเลยนี่แหละท่านว่าอัตตสมบัติเป็นสมบัติอันล้นค่าคือจิตใจของเราได้รับการอบรมภาวนาอย่าให้มันดิ้นมันดิ้นจนเกินเนื้อเกินตัวโลกไม่มีศาสนาเป็นโลกที่เดือดร้อนที่สุดในสามเดชโลกธาตุนี้เป็นโลกที่ เต็มไปด้วยมูดด้วยขูดเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขไม่ได้ไปถามบ้านใดเมืองใดถามเศรษฐีก็ถามด็อกเตอร์ก็ถามคนทุกคนจงก็ถามความทุกข์เป็นอันเดียวกันใครมั่งมีสีสุขขนาดไหนความทุกข์มันก็เป็นเงาธรรมเตี่ยตามตัวอยู่ในนั้นนะถ้ามีธรรมในใจสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ไปเกี่ยวกันนะเอาสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนั้นได้มาสิ่งนี้หายไปหัวใจกับธรรมนี้สงบร่มเย็นกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตใจไปที่ไหนติดกับตัวไปนั่นละสมบัติภายในมันต่างกันสมบัติภายนอกเราไม่ประมาทเกิดขึ้นมาต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องขับต้องถ่าย

ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเราก็ทราบกันแล้วว่าเป็นความจำเป็นอย่างนี้ของมันเราก็จับไปเสียตามความจำเป็นแต่เราจะถือให้เลยเถิดเกยแดนมันจะเป็นทุกข์เผาหัวเรานะหนึ่งทางภายในจิตใจทำให้สงบเย็นเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นเท่าไรเลยสิ่งภายนอกเท่าไรที่ว่ามีคุณค่ามีราคามันค่อยๆจางลงไปจางลงไปไม่มีสมบัติใดยิ่งกว่าธรรมธรรมปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยเพียงไรแล้วก็จะมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจสุดท้ายปล่อยไปปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงแม้ที่สุดธาตุขันธ์ที่อาศัยกันอยู่มีใจเป็นผู้ครองก็ไม่ได้ยึดกันอาศัยเป็นเครื่องมือไปวันหนึ่งพอสิ้นลมหายใจก็ดีดผึ่งเดียวไปเลยนั่นท่านผู้สิ้นแล้วไม่ยึดถืออะไรแล้วท่านไม่มีทุกข์นะไอ้พวกเรานี่ปล่อยว่าความตายไม่ต้องเรียนกันน่ะมันรู้ด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานกลัวตายนั้นแต่ไม่เห็นมีใครพ้นความตายไปได้ถ้าไม่เรียนธรรมก็เพื่อแฝงกันถ้าเรียนธรรมก็เพื่อแฝงความตายมันจะกลัวขนาดไหนมันก็ค่อยลดตัวลงไป คนไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำความดีงามพอระลึกถึงความตายโอ้ยเดือดร้อนวุ่นวายรีบหาอารมณ์เครื่องเพลินมากบกันไว้พอรอดตัวไปวันหนึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้มีความดีงามภายในจิตใจเป็นก็เป็นแล้วก็เรียนเป็นหินรับปัญญาอยู่แล้วเราจะไปตื่นมันหาอะไรมันเต็มด้วยกันตายด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมันตายด้วยกันถึงกาลเวลาแล้วเวลานี้ยังไม่ตายสร้างความดีงามคืออัตธรรมเข้าสู่ใจซึ่งเป็นของไม่ตายใจนี่เป็นของไม่ตายความดีงามเป็นของไม่ตายส่งเสริมมันถึงที่สุดวิบูรณ์ปรินิพพานอันคำว่าบุญว่าบาปก็เป็นสมมติปล่อยวางว่าจำเป็นจริงจิตที่หลุดพ้นแล้วพ้นจากสมมติไปแล้วปล่อยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเราจะมานอนกอดเสื่อกอดหมอนเฉยแม้อดจัดอดทำบ้างไม่ได้นะให้พากันพินิจพิจารณาบ้างเกิดมาเหมือนโลกหาความสุขด้วยกันแต่มีใครเจอความสุขไม่เห็นมีใครเจอมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเต็มหัวใจสมบัติภายนอกยกให้มีอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยแต่ภายในใจนี่ร้อนด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วคนทุกคนมีก็มีพอสุขหัวนอนได้นะถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมแล้วเป็นอันว่าหาที่ปรงที่วางไว้ได้ตายไปแล้วก็จมทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดไม่มีใดพิแปลกกันถ้าขาดศีลขาดธรรมได้อย่างเดียวจมได้ทั้งนั้นนะถ้าผู้มีศีลมีธรรมแล้วไม่จมอย่างไรก็อย่างไรก็ไม่จบสง่างามอยู่ภายในจิตใจยกตัวอย่างเช่นท่านนักภาวนาของท่านเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มรูปคู่การจิตว่าวุ่นขุ่นมัวฝึกกันลงไปฝึกกันลงไปตีกันลงไปด้วยสติสตางไม่มันคิดภายนอกให้มันคิดอยู่แต่ภายในเอาสติสตางหล่อเลี้ยงคำภาวนาของตนคือคำบริกรรมคำบริกรรมหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจมีความสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปที่นี่ค่อยเย็นไปมันก็ปล่อยออกภายนอกที่เห็นว่าเป็นของมีค่ามีราคาค่อยจืดไปจางไปจางไปทั้งจิตใจนี้แน่นหนามันคงดืดดื่มเข้าไปเป็นลำดับลำดาที่นี่ทางด้านจิตใจมีที่มีอาจมีธรรมมากเท่าไหร่ภายนอกยิ่งจืดออกไปจางออกไปจางออกไปจนกระทั่งเต็มทีเรียบปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับเจ้าของครองกันอยู่ก็ตามไม่ยืดไม่ถือเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งพอสิ้นลมหายใจแล้วปล่อยลงไว้ตามสมมติธรรมชาติที่เป็นวิมุตติพุทโธเต็มดวงแล้วไม่สงสัยไม่ถามหาอะไรนั่นท่านว่าพออยู่ก็พอไปก็พอเป็นก็พอตายก็พอผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำมาเป็นของเล่นเมื่อไหร่มันคู่ควรกับมนุษย์นี่มาตั้งแต่การไหนๆธรรมะของพระพุทธเจ้าทำไมไม่นำมาครองหัวใจเรากิเลสมันเป็นของคู่ควรอะไรมันเป็นส้วมเป็นฐานเป็นฟืนไฟเผาไหม้ทำไมจึงติดพันกันไม่รู้จักเคล็ดลับอิ่มพอบ้างมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เรานี่นะให้พิจารณาถามตัวเองนะอย่าไปถามใครมันกระทบกระเทือนให้ถามตัวเองผู้จะแก้ไขดัดแปลงทั่วตัวเองให้เป็นคนดีมีความสุขความเลิศให้แก้ตัวเองซักถามตัวเองลงไปมันจะมีสิ่งบกพร่องให้เห็นขึ้นมาแล้วแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยต่อไปก็ดีขึ้นไปดีขึ้นไปจิตใจนั่นแหละพาให้ดีเพราะจิตใจมีธรรมแล้วดีทั้งนั้นนะแล้วก็ค่อยสง่างามขึ้นไปสง่างามขึ้นไปจากพอจิตใจสง่างามอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแต่ก่อนหอปราสาทกี่ชั้นก็ยังว่าไม่

0: เอาซากอสบผิดอสบทั้งเป็นเนี่ยที่ยังไม่ตายเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหอประสาทราชวงศ์เทียนนั้นชั้นนั้นก็ว่าตัวได้อยู่ดีอยู่กองกระดูกขึ้นไปอยู่ในหอประสาทกี่ชั้นมันก็เป็นกองกระดูกอยู่นั่นน่ะมันวิเศษวิโสอะไรเนี่ยนั่นละทำจับจับอย่างนั้นนะถึงนั้นก็เป็นต้นไม้ภูเขาแล้วมาจรณัยเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องเป็นเสื้อผ้าแล้วคล้องกันไปนุ่งกันไปตัวนี้มันก็สกปรกของมันเต็มตัวอยู่ในตัวของเรานั่นมันไปฟังเสียงใครที่ไหนเอาอันนี้มาเทียบกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทั้งหลายนั่นน่ะพออยู่ก็อยู่พอเป็นพอไปจะอะไรก็เป็นไปจะไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินเหตุเกินผลก็ไม่มีทุกข์มากคนเรานะอันนี้มันดีดหาเหตุหาผลไม่ได้มันจะมีทุกข์มากสุดแล้วตายก็จมสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเล็กหลาไปอยู่ตามธรรมดาตัวเองก็จมไปเลยธาตุขันธ์ของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟไปฉะนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาที่จะควรเกิดประโยชน์อยู่นี่ให้พากันสร้างความดีงามจอมปราชญ์แต่แท้เป็นผู้สอนไว้เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องบาปเรื่องบุญลบล้างมาได้นะลบล้างบาปบุญนี่ก็เข้ากับลบล้างทำลายเจ้าของให้ร่มจมลงไปทั้งเป็นนี่แหละพอชีวิตขาดแล้วไม่ต้องถามทำเมืองเปรตเมืองผีเมืองนรกอเวจีตัวสร้างไว้เต็มหัวใจแล้วมันจะไปไหนมันก็เป็นสมบัติของตัวเองหรือเป็นข้าศึกตัวเองเผาตัวเองไปตลอดถ้าเป็นความดีงามแล้วก็เป็นเครื่องส่งเสริมตัวเองอย่างที่สวรรค์ท่านมีไว้กี่ชั้นก็ตามอุปนิสัยวาสนาของผู้มีบุญกรรมมากน้อยจะตุ้มขึ้นไปถึงปรมีสาวดี6สวรรค์6ชั้นจากนั้นก็พรหมโลก16ชั้นสร้างไว้สำหรับผู้มีความดีเป็นชั้นๆชั้นๆที่จะเข้าไปอยู่เสวยตามกรรมของตนมีมากมีน้อยจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานนี่สถานที่ดีสถานที่ชั่วกับนรกฟาดลงไปกี่หลุมกี่หลุมท่านแสดงไว้มากนะแต่เราจำไม่ค่อยได้หมดนรกมันมีน้อยหลุมเมื่อไหร่เพื่อบรรจุคนชั่วช้าหลังโมกไม่มีอัดมีอันเหมือนกันความชั่วช้าหลังโมกไปแล้วนรกแตกไม่ความชั่วช้าหลังโมกไม่มีที่อยู่เร่ร่อนไปมาเพราะไม่มีนรกเป็นที่คุมขังคนชั่วไม่มีมีเท่าไหร่เต็มอัดแน่นอยู่นั้นมันเป็นกรรมของสัตว์มันจะแน่นขนาดไหนมันก็อยู่เพราะกรรมของสัตว์นี่ก็มีไว้สำหรับสัตว์โลกผู้กำลังสร้างกรรมดีชั่วอยู่นั่นแหละผู้ที่สร้างกรรมดีก็ไปในทางดีผู้สร้างกรรมชั่วก็ไปในทางชั่วไม่มีอัดมีอั้นการไปของชีวิตดวงนี้ที่เป็นไปด้วยบาปด้วยบุญนะบาปบุญมีไปทางบาปบุญมีไปทางบุญถ้าหมดบุญบุญบาปหมดกุศลทุกอย่างแล้วจึงเป็นส่วนสมมุตินิพพานเลยนั่นหากันจดจำเอานะบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะไม่นั้นจะตายทิ้งเปล่าๆแล้วนะไม่เกิดประโยชน์อะไรตื่นขึ้นมาวันไหนก็เพลินกับสิ่งนั้นเพลินกับสิ่งนี้แล้วมันได้อะไรพิจารณาที่ลมหายใจอันเก่านั่นแหละหากดีทางดีอยู่ในหัวใจของเราที่มันเป็นพื้นเป็นไฟเผาตัวเองมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ตายจริงเปล่าๆให้เสาะแสวงหาความดีงามการทำบุญกุศลพิงทานในเราทั้งหลายเราเป็นลูกชาวพุทธเคยแล้วการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะสมบัติประเภทใดๆเราเคยทำกันแล้วรักษาศีลก็ให้รักษาสำคัญที่รักษาใจนี่แหละตัวสำคัญมากนะมันจะพาแวกแนวลงนรกอวิชชาคือใจตรงนี้ลากมันขึ้นมาสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็คือบุญกุศลจะลากอันนี้ให้พากันฉุดกันลากนะอย่าปล่อยวางไว้เฉยๆให้มันเห็นประจักษ์ในใจที่การสร้างบุญไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาบาปเอาบุญในเมืองผีเมืองคนเทวูเทวดาที่ไหนเป็นอยู่ในที่ใจรู้ที่ใจพอพูดอย่างนี้เรามันก็ไปสัมผัสจะไม่ใช่คุยได้โม้นะเอาความจริงมาพูดให้พี่น้องหลายฟังใจภาวนาอยู่ที่กระหมพลทองอำเภอบ้านผือหรือท่าบ่อก็ไม่รู้แหละไปเวลานั้นเขาตายกันเต็มบ้านเต็มเมืองวันหนึ่งตายอย่างมาก8คนวันน้อย3คนเขานิมนต์เราไปกุศลาเราไปอยู่ร่มไม้ในป่าในเขาเขาก็ไปลากเขามากุศลาเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีคนเราก็เลยมากุศลาพอเที่ยงแล้วนั่นแหละเขาเอาผีเขาเรียกว่าผีตกป่าพอเที่ยงแล้วเขาก็ขนคนตายออกมาแล้วก็กุศลาทำมาคนนี้กุศลาทำมาคนนั้นจนค่ำถึงจะได้กลับวัดในที่สุดก็มาภาวนาเลยไม่ได้อะไรมีแต่มากุศลาให้คนตายคนเป็นเลยจะตายที่นี่เราคนเป็นกุศลาให้คนตายเลยจะตายไม่นานนะขึ้นที่นี่เลย มันเสียดแทงเริ่มเหมือนเข็ม ิดยัดเดียดยัดเดียดยัดแปะปาแปะปาแปะปาในโฮนั่งกุศลาให้เขาอยู่ในป่านะในป่าช้านะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นาแปลกๆอย่างนั้นนั่งกุศลาอยู่นั่นนะพอต่อไปมันเร็วนะเพราะฉะนั้นคนจึงตายวันหนึ่งตายสองวันตายมากที่สุดถึงสามวันไปแล้วก็ค่อยเบาลงเบาลงที่ตายเร็วที่สุดวันหนึ่งกับสองวันเพราะมันรวดเร็วมันมาเป็นกับเราถึงได้รู้นะทีนี้พอมันแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บเหมือนเข็มอะไรล่ะที่แรกเหมือนเข็มต่อมานี่หนักเข้าไปเล่มเข็มกับเข็มเล่มใหญ่เข้าไปเลยกลายเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มประสานกันภายในใจหายใจแรงไม่ได้นะพอหายใจแรงสลบยิ่งไอยิ่งจำนี่ไม่ได้นะก็เป็นขึ้นแล้วทำไงเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาถึงตายง่ายอย่างนี้มันเป็นอย่างรวดเร็วเราก็เลยพูดกับญาติโยมเขาเออพวกโยมนะวะนี่อาตมามากุศลาให้คนตายเดี๋ยวนี้อาตมาจะตายแล้วนะเนี่ยโลกนี้เริ่มเป็นแล้วนะวะปัจจุบันนี้เป็นขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแล้วให้อาตมาลากลับไปที่พักพักก็อยู่ในป่านู้นแหละเขาก็รีบปล่อยเลยเขาให้ท่านไปไม่ได้ไม่ได้เขาก็ปล่อยให้เราไปพอไปถึงที่แล้วเขาก็เป็นห่วงเราเขาแตกกันไปทั้งบ้านไปดูเราไล่เขาหนีหมดเลยไม่ให้เขามาเพราะเวลานั้นหมุนเร็วแล้วนะสติปัญญาเป็นความเพียรอัตโนมัติแล้วมันถอยไม่ได้แล้วนะอะไรมามันต้องฟาดกันขาดสะบั้นตกเวทีไปเลยให้ถอยไม่ถอยเวลานั้นก็เป็นความเพียรอัตโนมัติหมุนติ้วติ้วแล้วทีนี้มาเป็นห่วงอันหนึ่งอีกนี่นะตอนนั้นจิตยังไม่พ้นแล้วก็รู้ชัดๆนี่เลยเห็นไหมการอบรมจิตใจอบรมไปอบรมไปนี่พอมันสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมามันรู้ชัดรู้ภูมิที่จะไปนู่นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะมีพูดชัดๆสุทาวาส5ชั้นแน่นอนแต่ไม่อยากยังไม่อยากตายเวลานี้ถ้าตายต้องค้างในสุทาวาส5ชั้นนี้จะค้างกี่วันกี่คืนไม่อยากค้างถ้าถึงนิพพานเอาตายเดี๋ยวนี้ตายเราไม่ว่าอะไรเลยเป็นห่วงระหว่างความเป็นกับความตายเลยถกเลยเถียงกันอยู่แล้วพระธรรมท่านสะเทือนขึ้นมาในหัวใจสิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณามาพอแล้วตั้งแต่นั่งหามรุ่งหามค่ำนั่งก็นั่งเพื่อลบทุกขเวทนาเหล่านี้ทุกขเวทนาเหล่านี้เป็นอริยสัจท่านหลบหน้าไปไหนท่านจะมาไปพิจารณาอริยสัจนี้เป็นหินรับปัญญาเอาพิจารณาลงไปสิว่ามันจิตมันพลิกปุ๊บเลยทันทีพวกหมุนติ้วเลยซัดกันตั้งแต่หัวค่ำโยมเขาไปดูเราไล่หนีหมดไม่ให้เข้ามาใกล้เลยนะเพราะตอนนั้นต้องเป็นช่วยตัวเองใครอื่นมาช่วยไม่ได้นะฟาดตั้งแต่หัวค่ำถึงหกทุ่มมันหมุนกันเนี่ยทุกเวทนาเหมือนหอกเหมือนเหลาสติปัญญาฟาดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวคนเรานี่เวลาจะเป็นจะตายจริงมันไม่ได้โง่นะมันฉลาดหาอุบายวิธีการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นผันผวนแก้กิเลสตัวจีตัวขวางนั้นได้เป็นลำดับนะพุ่งเลยแล้วจิตโล่งหมดในเที่ยงคืนพอมันโล่งหมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรเหลือมาเลยแน่ใจไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้ไม่ตายล่ะที่นี่มาจิตนั่นคือมันพิจารณาเต็มที่แล้วมันรวมเต็มที่มันสว่างจ้าไปหมดคำว่าทุกขเวทนาทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายเราเต็มสัดส่วนหายหน้าไปหมดเพราะสติปัญญาไล่มันแหลกไปหมดพอหกทุ่มหายเงียบหันแต่ไม่นอนฝืนนั่นจากนั้นก็ลงเดินจงกรมเท่านั้นแล้วมีโยมคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆกอไผ่แอบนอนไม่ให้เราเห็นนะเขากลัวเราตายเขาว่ามันซาตานี่ก็เลยหายนี่แหละที่ว่ามันห่วงคือคำว่าห่วงนี่คือตายเวลานี้เราจะยังไม่พ้นทุกข์คือยังไม่ถึงนิพพานจะไปอยู่ชั้นไหนก็ตามสองวันสามวันก็ไม่อยากอยู่ถ้าถึงนิพพานแล้วไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นมันเป็นอยู่ในใจแล้วชักอยู่ในใจเวลานี้ยังไม่ตายนั่นแหละธรรมท่านจึงโหมตัวเขาว่าตีเอาเรื่องอริยสัจตัวเป็นตัวตายที่ไหนธรรมอริยสัจเป็นหินรับปัญญาท่านเคยพิจารณามาแล้วทำไมท่านจึงปล่อยวางซัดลงไปที่มันก็หมุนกลับปั๊บแล้วซัดเลยหกทุ่มจ้าขึ้นมาไม่มีคำว่าที่เป็นจะตายหายเงียบเลยนั่นแหละแก้ปัจจุบันแก้โดยธรรมโอสถธรรมโอสถนี่ไม่มีใครแก้ง่ายนอกจากพระกรรมฐานมีแต่พอจำจะอาจจะวิ่งหาหมอ หมอไม่มาวิ่งหาหมออย่างนั้นอ่ะอันนี้หมอก็โยกให้ไม่ประมาทแต่ถึงเวลาที่จะช่วยตัวเองไม่ต้องยุ่งกับใครซัดกันเลยนี่ก็เห็นแล้วนี่ซัดเจ้าของหกทุ่มจิตสว่างจ้าขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาที่ว่านี่หายหมดเลยหายตั้งแต่นั้นไม่เป็นอีกเลยนี่พูดถึงเรื่องความเป็นห่วงความตายตอนนั้นมันยังจะค้างมันรู้เจ้าของอยู่ยังไม่ค้างยังไปนิพพานไม่ได้รู้ชัดอยู่ชั้นไหนก็ไม่อยากอยู่ถ้าถึงนิพพานไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นนี่เราพูดถึงเรื่องว่าการห่วงเป็นห่วงตายห่วงที่ว่ามันจะค้างทำไมเจ้าห่วงกลัวตายจริงไม่ห่วงหากว่ามันจะค้างค้างกี่วันมันก็ช้าเวลาเอาให้มันถึงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่แหละเราพิจารณาเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องหลายฟังนี่แหละเห็นไหมล่ะธรรมโอสถแก่โรคภัยขนาดนั้นเขาตายวันตายสองวันตายสามวันตายโขนกันมาเรากุศลาจนไม่ได้ไปที่พักจะเป็นจะตายสุดท้ายเป็นแบบเขาก็รีบบอกเขาก็เปิดทางให้เลยแล้วไปเขาก็แห่ไปตามกลัวเราตายเราก็ไล่หนีหมดซัดกันเลยหายตอนเที่ยงคืนนั่นนี่แหละอำนาจของธรรมโอสถหมุนเข้าไปสติปัญญามีเท่าไรเท่าไรเท่าไรไอ้เรื่องทุกขเวทนาเกิดมาอย่างไรมันก็เกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของจิตอีกเพิ่มให้เกิดความกังวลวุ่นวายให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามากขึ้นอีกเลยทุกข์ทางใจมากขึ้นอีกยิ่งกว่าทุกข์ทางร่างกายทีนี้เวลาแก้ทางจิตใจแล้วมันก็เปิดออกทางร่างกายก็เบาลงไปผ่านได้นั่นนี่นะท่านทั้งหลายฟังธนาการพูดนี้ถอดออกมาจากหัวใจนะเจ้าของเป็นผู้เป็นเองทำเองนี่ไม่ตายนั่นล่ะเดือนเมษา2493พอพฤษภาก็กลับมาวัดดอยธรรมเจดีพฤษภาพอดีวันที่15พฤษภาก็มาตรงกันลงที่วัดดอยธรรมเจดีฟ้าดินถล่มลงที่นั่นตั้งแต่วันนั้นมาหายสงสัยทุกภายในใจแม้ไม่ได้ตายไม่เคยมีแต่บรมสุขเต็มหัวใจสอนพี่น้องทั้งหลายสอนด้วยความเมตตาสงสารสอนเล่นๆเหลือพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเป็นอย่างไรพระเมตตาของท่านตั้งแต่เราตัวเท่าหนูนี่ยังมีความเมตตาขนาดไหนลำบากลำบนทั้งหลายก็ไปทุกวันนี่ไม่ได้ไปหาอะไรนะไม่เอาทุกอย่างที่เขาถวายนี่แจกทานไปหมดทั่วโลกดินแดนสำหรับเราจะกรรมไม่มีเราปล่อยหมดเราทำประโยชน์เพื่อโลกในครั้งสุดท้ายมันชัดเจนอย่างนี้เลยเพราะครั้งสุดท้ายนี่หมายก็ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกมันประจักษ์อยู่ภายในจิตใจสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นมารู้ผลของงานตนเองครั้งสุดท้ายว่าขาดสะบั้นกันไปแล้วระหว่างบิมุตกับสมมุติที่ตายกองกันอยู่นี่ขาดเป็นคนละฝั่งไปแล้วประจักษ์นั่นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติจริงๆรู้จริงๆทำบุญเจ้าไม่เคยหลอกโลกแต่เรามันหลอกเจ้าของเท่านั้นเองถ้าเราทำตามพระพุทธเจ้าเอาหนักก็หนักพระพุทธเจ้าก็หนักเหมือนกันสรุปถึงสามหนไม่หนักได้หรือถ้าเลยสรุปมันก็ตายเท่านั้นนั่นหนักหรือไม่หนักเราเพียงจะหย่อแย่เท่านี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถึงเวลาจะหนักที่สติปัญญาก้าวเดินเรื่อยๆอย่าไปหนักทนเฉยๆใช่ไม่ได้นะต้องใช้สติปัญญาหนุนกันเรื่อยๆจากนั้นมันก็เบิกกว้างออกฟาดซะจนกิเลสขาดสะบั้นไม่มีอะไรเป็นเส้นเป็นหนามในสามเดือนโลกธาตุมีกิเลสเท่านั้นเป็นหอกเป็นเหลาเป็นจะตอดถึงผงเข้าตาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดพอกิเลสทุกประเภทนี้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจนั่นแหละบรมสุขอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยแสนสบายร่างกายสังขารนี้เป็นทุกข์บ้างเหมือนกับโลกทั่วไปมันก็ไม่หนักใจเพราะมันไม่เข้าถึงใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะอะไรจะไปเข้าถึงได้มันทนไม่ไหวมันก็ตายเหมือนโลกแต่ธรรมชาตินี้ไม่ตายก็รู้อยู่อย่างชัดๆนี่คือการปฏิบัติธรรมให้เห็นอย่างชัดๆจริงๆพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกเหรอสอนอะไรก็ว่าแต่พระพุทธเจ้าหลอกว่ากิเลสสอนหลอกอยู่มาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นเคล็ดลับอินพอกันบ้างมันไม่โง่เกินมนุษย์แล้วหรือพวกเราจะพูดนะเอาฟังให้ดีนะเอาละวันนี้เทศน์ตรงนี้เหนื่อยแล้วโอ้อย่างนี้ครับมันว่าๆไม่นานละเหนื่อยมันใช้ลมมากว่าๆๆแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้จะเผ็ดร้อนไปสักหน่อยนะมันเลยกระทบกระเทือนธาตุขันธ์อ่อนไปหน่อยแล้วหยุดนะ ถ้าธรรมดาก็จะได้นานกว่านี้เหมือนอินเทศมันมีแต่เผ็ดๆร้อนๆมาเลยหมดกำลังพอเริ่มต้นขึ้นก็ขึ้นเลยที่นี่เลยหมดกำลังไปไม่รอดแล้วกี่นาทีมันนี
1: ่36ครับ
0: เนี่ยก็ได้เยอะอยู่นั่นแหละ36ถ้าเทศธรรมดาจะได้นานกว่านั้นถ้าเทศหมุนอยู่นี้หมดกำลังแต่ธรรมดาเราก็ไม่เคยเทศถึง2ชั่วโมงนะไม่เคยตั้งแต่เทศไปเป็นร้อนกับพระที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจเทศก็พุ่งอย่างเต็มเนี่ยก็ได้ประมาณชั่วโมง50นาทีหยุดไม่เหนื่อยนะแต่ก่อนไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้หวยตายเลยถ้าอย่างนั้นตายละกำลังหมดวันนี้ก็จะฟังแทบเต็มเหนียวเลยนะเพราะเสียงดังนะวันนี้เทปนี้จะฟังวิทยุออกวิทยุเต็มเหนียวแล้ววันเพราะเสียงดังนั้นกำลังมันจึงหมดง่ายอันนี้ก็มีอะไรบ้างที่อันนั้นเราหมายเขาว่าไงที่ตั้งสูงสูงอะไร
1: กล้องครับ
0: เหร
1: อคนเราต้องยกกล้องขึ้นให้ไม่งั้นคนบัง
0: คนบังนี่คืออะไร
1: กล้องครับ
0: กล้องไหนสวัสดิ์ที่มีแช่แบนนะเป็นยังไง
1: เรามีจออยู่ข้างล่างครับให้คนข้างล่างเห็นภาพเ
0: ลยครับเราไม่เคยเห็นเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่เราก็ไม่เคยเห็นมันเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้ให้เรารู้ได้ยังไงถ้าเก่งก็พ่อแม่ไปได้เลยเราเป็นลูกหลานของท่านแต่โคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยเห็นเลยว่านั่นด้านเห็นไหมลูกที่นี่แล้วนั่นที่นี่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นน่ะเห็นหมดเลยโทษไม่ใช่ของเล่นเห็นหมดเลยเหรอนั่นแหละชัดเจนนั่นเห็นไหมนั่นชี้นิ้วแล้วนะพอชี้ตรงนี้ทั้งนู้นก็ชี้เลยนี่ก็ดีอยู่ดี
2: ที่อินเทอร์เน็ตลูกก็เห็นลุงตาที่อินเทอร์เน็ตของลูกก
0: ็
2: เห็นองค์หลวงตาอ
0: ินเทอร์เน็ต
1: คร
0: ับ
1: พออยู่ที่บ้านก็ดูได้คร
0: ับ ก็ดูได
2: ้
0: ที่มานี่เพราะอะไรดูอยู่บ้านก็ดูได้ที่มานี่เพราะอะไร
2: เพราะว่าหนูรักลุงตาและหนู
0: ไหนว่าไง
3: รักและคิดถึงหลวงตา
0: เฮ้ยเข้าทีเราก็เลยไม่ค้านเพราะเราเคยรักคือคิดถึงครูบาอาจารย์มาแล้วเราไปก่อนแล้วเขาพูดทีหลังหาที่ค้านอะไรไงก็เราเคยเป็นมาก่อนแล้วนี่มันเลยไม่มีที่ค้านติดอึกเลยนี่วันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็เทศแต่ไม่มากนะวันนี้รู้สึกจะมากแล้วขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาที่นี่มันก็ได้ฟังเทศทางวิทยุสดๆร้อนๆทุกวันนะอย่างวันนี้ก็สดๆร้อนๆคนเงี้ยทางล่างก็คงจะมากเหมือนกันนะเพราะมันใหม่ๆอยู่นั้นเทศใหม่ก็ออกทางโน้นให้ดีกว่าเช่นกันวันนี้ก็ไปด่านปากีนที่จะขึ้นเขาใหญ่อันนี้เขารักษาสมบัติของชาติถ้าอันไหนที่เป็นสมบัติของชาตินี้เราสนใจมากนะจากนี้ก็ด่านทางขึ้นปากช่องจากนี้ก็จะไปทางด่านวันนี้ไปทางปากีนขึ้นเขาใหญ่ทางนี้ก็ปากช่องขึ้นเขาใหญ่ก็มีรักษาสมบัติของชาติเราเห็นใจนะเออคำน้ำเหงาเหมือนกันเพชรบูรณ์อันนี้เราไปประจำมาสัก9ปีหรือ10ปีมาตั้งแต่สร้างตึกให้โรงพยาบาลลมศักดิ์เราผ่านไปผ่านมาดูสภาพความเป็นอยู่ของเขาลำบากลำบนมากนะมันอยู่ไปอยู่มาแล้วมันคนจะซื้อของเขาคืออยู่ไปอยู่มามันค่อยหนักก่อนไอ้อยู่ซะก่อนต่อไปก็เขามาขายของตามนั่นแหละตามด่านได้คนจะซื้อของเขาเอาของแต่เล็กน้อยให้หน่วยมาก อะไรเงี้ยพอสร้างเสร็จได้แล้วก็เลยไปส่งตั้งแต่วันนั้นส่งทั้งวันนี้ทีละครั้งเพราะเดือนละครั้งเป็นประจำให้เงินครอบครัวละ 1,000 แล้วพวกข้าวสารพวกน้ำตาลพวกอะไรจะมันมีว่าไปขั้นเดียวสองด่านก็กล่าวว่าพอดีแต่ว่ามี27ครอบครัวข้าวก็ครอบครัวละ1 ถุง 1 ถุงแล้วก็น้ำตาลแล้วมีอะไรบ้างนะไม่มากคือมันเต็มแล้วพอดีเพื่อนมาจนกระทั่งทั่วคือก่อนจะมานี่ก็ไปส่งแล้วก็มาอันนั้นก็ช่วยเยอะนะที่ด่านน้ำหนาวหัวหลายร้านสร้างไฟฟ้ามาแต่ไกลๆนู่นนะเอาเก่าไฟฟ้าเข้ามาหนุ่มเป็นแรงสูงแรงอะไรไม่รู้ก็เข้ามาถึงที่แล้วเดี๋ยวจะมีบ้านพักเขาไม่มีก็ชำรุดโทรมหรือหมดทำให้สองหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ทำโรงรถให้ยาวเหยียดแล้วก็สร้างห้องน้ำห้องส้วมให้6 ห้องแล้วก็ที่ทำงานเขาเป็นบ้านทำงานสำหรับตรวจด่านทำรูหรือออกหมดทำให้หมดเองมันก็มีขุดเจาะบาดาลให้แล้วก็บ้านพักให้2 หลังใหญ่ๆนะแล้วก็ไฟฟ้าโอ้ยหลายอย่างมันไปหลายร้านจีด่านหนึ่งไม่ได้มากนะด่านนี้มากที่สุดแต่นั่นช่วยอะไรอย่างแล้วพี่แต่นั่นเป็นพันหมื่นไร่เราก้านซื้อไว้หมดนะแต่มันไม่ค่อยแพงละเท่าไหร่ก็ไร่ละเท่าไหร่นะเป็นพันเป็นอะไรไม่แพงนะเลยก้านซื้อไว้หมดเพื่อที่นั่นซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารไหลไปทางจังหวัดเลยออกจากนี้เราซื้อที่ครอบไว้หมดแล้วก็ทั้งชิดก็อยู่ที่นั่นแล้วมีวัดหลายวัดอยู่แถวนั้นอยู่ในบริเวณที่เราซื้อที่นั้นทางวัดก็ดูแลรักษาทหารเขาช่วยด้วยถึงเบาไปไม่มีใครไปเจ็บต้องทำลายเพราะทหารรักษาแล้วมอบให้ทหารเลยทหารเขาเข้มงวดกวดขันที่นั้นจึงเป็นป่าสมบูรณ์เป็นหมื่นไร่นะเราซื้อไว้หมดซื้อไว้หมดเลยเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ใช่อะไรถ้าเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเรารักเราสงวนมากแสวงมากนะที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันถ้าทีไหนครับแคบถ้ามีเขาจะขยายเราซื้อขยายให้บางแห่งซื้อให้หมดเลยที่มันแคบที่ยกให้หมดจากสถานที่เก่านี้ให้เป็นสาธารณะอะไรสุขเยอะอะไรจากนั้นไปสร้างโรงพยาบาลใหม่เป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีพัสดุก่อสร้างให้ติดต่อทางราชการเขาถ้าเขายอมรับว่าจะหาได้แล้วเราจะซื้อให้หมดที่นี่วะเขาเรายอมรับเราก็ซื้อให้ทันทีเลยเนื้อที่มัน25 ไร่นะคราวนี้กว้างแต่ก่อน9 ไร่มันอยู่ในครัวเรือนมันดูไม่ได้ว่าเลยไปซื้อใหม่ให้รู้25 ไร่ไปหลายล้านเหมือนกันนะจากนั้นแหละไปที่ไหนก็ช่วยอย่างนี้เรื่อยๆไปเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติบ้านเมืองสมเหตุสมผลที่เรามีเจตนาเมตตาเต็มจัดเต็มส่วนประกาศกล้องมาเอาจะช่วยวะเอาจริงๆมีเท่าไรออกหมดช่วยหมดเลยแบหมดไม่เอาอย่างเป็นบ้านทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ก็ช่วยโลกทั้งนั้นแล้วแล้วไม่เอาอะไรนี่จะช่วยโลกได้มาเท่าไรหมดการก่อการสร้างไม่มีประมาณขึ้นเรื่อยส่วนมากก็โรงพยาบาลทำตึกโรงพยาบาลอย่างนั้นเราไม่เอาเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติช่วยจนวันตายแม้ที่สุดเวลาเราตายแล้วยังทำพินัยกรรมไว้ให สมบัติเงินทองเขามาบริจาคที่จะเผาศพเรานั่นจะมาไม่ให้มาสร้างรูๆล้าๆสำหรับเราตายแล้วเน่าเฟะอยู่ในหีบศพให้เก็บเงินจำนวนที่จะสร้างนั้นเข้ามารวมเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาให้หมดเงินจำนวนนี้ได้จะเพียงแค่เขาไปซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงให้หมดเลยเราจะเผาด้วยไฟไปเลยสร้างไว้หมดอันนี้เป็นพินัยกรรมนะพอเราตายตอนนั้นเขาจะพินัยกรรมมาอ่านฟังว่าเป็นไปตามนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะเป็นคำพูดของเราเองทำได้เต็มเล็ดเต็มหน่อยเวลามีชีวิตอยู่ช่วยโลกช่วยให้เต็มที่เต็มถามช่วยแบบแบบไม่กำไม่เอาช่วยให้หมดมีเท่าไรอะไรออกหมดเลยเราไม่เอาเลยช่วยตลอดไอ้พี่น้องลูกหลานเราอยู่เป็นจุกเป็นจุกเราเป็นที่พอใจเราเนี่ยมันเป็นระดับเป็นสุดคุณกงกงเลยก็เลยหาตั้งแต่ความสุขความดีงามมันจะเอาความทุกข์มาจากไหนวะมันก็มีแต่ความสุขความดีงามเราสบายดูง่ายมันโมโหตั้งแต่พวกขี้เกียจภาวนาแล้วเราโมโหตรงนี้ไม่ค่อยสบายนักโมโหตรงนี้ อันนี้แหละที่ไหลเข้ามาออกเพื่อโลกมดนั้นไม่ไปไหนออกหมดนะคนเยอะนะมันเยอะน้ำเหลือชั้นเรื่อยหมดไปเรื่อยชั้นเรื่อยหมดไปเรื่อยมีจะสองสามวันเขาว่างแล้วก็จะปล่อยปากช่องเอาของไปส่งบอกรักษาด่านทางด้านนี้รักษาด่านทางด้านประจีนให้แล้ววันนี้รักษาด่านทางด้านปากช่องนี้ก็จะไปวันใดวันหนึ่งเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วมีอะไรก็อะไรที่ใครจะมาก็มาบอกจากนี้จะไล่กลับนะแต่ว่าไม่บอกถ้าเหนียวก็ไล่กลับแล้วเอาออกมาเรื่อยๆคนอย่างแน่นเต็มวางอะไรมาอยู่เอามาพระพุทธเจ้าเทศสนาว่าการสอนพวกถวยเทศทั้งหลายนั้นบรรลุธรรมหมื่นหมื่นแสนแสนคนนะเทวุเทวดาท่านเทศสนาว่าการสอนพวกถวยเทศทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไม่ใช่เล่นๆนั่นแหละเวลาท่านสอนพวกเทศท่านจะสอนพวกเทศสอนมนุษย์ก็สอนมนุษย์สุดแล้วมนุษย์จำนวนมนุษย์กับจำนวนพวกถวยเทพทั้งหลายสู้ถวยเทพไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังคือการทำประโยชน์ท่านทำทั้งฝ่ายเทพบุตรเทวดาอินทร์ผมมากกว่าสอนมนุษย์สำหรับท่านสอนเองแต่ธรรมะที่กระจายออกจากท่านไปเวลานี้ทั่วประเทศไทยมีแต่ธรรมะลงหูมั่นเราละแต่การสอนนี่จริงๆท่านบอกว่าท่านสอนพวกถวยเทพทั้งหลายมากกว่ามนุษย์ท่านไม่ได้ว่าท่านว่าแต่ก็เหมาะสมกับท่านอยู่ในป่าอยู่ในป่าลึกๆพอสี่ทุ่มตามธรรมดาของอันนั้นเขาก็บอกไว้ในตำราว่าอัตรเจเทวปัญหากรรมคือตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วแก้ปัญหาและเทศนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลายแต่ท่านจันมั่นท่านว่าโอ้อันนั้นท่านพูดไว้เป็นกลางๆเวลาท่านไปอยู่ในป่าในเขาลือเพียงสี่ทุ่มมาแล้ววางเต็มหมดเลยนั่นความจริงต่อความจริงก็ยันกันได้ท่านเทศสอนพวกถวยเทพมากที่สุดพ่อแม่จันมั่นนี่เวลาสาธุนี่เขายังมาต่อว่าเวลากลางคืนก็มาฟังเทศท่านตอนเช้าเวลาท่านให้พรเขาสาธุแล้วพวกเทพทั้งหลายเขามาขอให้เสียงให้พรสารับพรสาธุให้ดังๆกว่านี้หน่อย เพื่อเผยแพร่ต่อหลายก็ได้ฟังทั่วถึงกันหมดท่านเลยบอกเขาอันนี้ต่อไปให้สาธุดังๆนะว่าไงวันที่พอท่านให้ความจบตรงนี้สาธุลั่นแล้วพวกเทพเขาก็มาหาอีกนะเอออย่างนี้ฟังถึงใจเขาว่างั้นนะทั่วถึงกันหมดยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันนั่นนี่แหละพวกเทพต่างหลายเขามาต่อว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันให้สาธุดังๆหน่อยเพื่อจะได้ยินทั่วถึงกันหมดกว้างขวางเลยนี่พอท่านสั่งเขาให้สาธุดังๆแล้วพวกเทพทั้งหลายก็มาอนุโมทนาได้ยินทั่วถึงกันหมดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะมาเรื่อยๆแล้ววันนี้เยอะคนเยอะนะอยู่ข้างนอกก็เยอะก็ดีคนไม่ตกวันนี้มีอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรเอามะนี่อะไรยันจะเปิดจะเปิดเอาไว้ดีก่อนแล้วจะไปต่อให้พระมันจะไหวพระพระอยู่นู่นเต็มไปหมดพระหลังไหลมาด้วยเสร็จแล้วแหละถ้าเสร็จแล้วเราจะให้พร
4: ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ชาวมาเลเซียมา120กว่าคนเนี่ยค่ะชาวมาเลเซียก็มา120กว่าคนเข้ามาถวายปัจจัยกับของฉันสังฆทานก็มีด้วยค่ะแล้วก็จะไปสกลนครกราบปู่มั่นด้วยจ้ะค่ะถวายเงินสด 36,000 กว่าบาทแล้วก็ดอลลาร์อีก200กว่าบาท
2: ขอโทษนะขอโทษนะครับขอโทษ
1: เอามาอีกแล้วไปอยู่ที่ยังมาจากมาเลเซียกับอินโดด้วยเจ้าค่ะมาเลเซียเจ้าค่ะเพราะเป็นระยะปีใหม่เขาอาทิตย์นึงเขาวันหยุดก็เลยมากราบพระแบบนี้เจ้าค่ะแล้วจะไปกราบหลวงปู่มั่นด้วยที่สกลนคร
3: เราเห็นประชาชนเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลทำบุญให้ทานเราพอใจ พอใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะฉุดลากเราให้หยุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับได้นะนอกจากนั้นที่โลกเพลิดเพลินกันไม่นี้จะฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดแล้วเพลิดเพลินในฟืนในไฟนะไม่ได้เพลิดเพลินในความดีงามอะไรเลยนี่เห็นพี่น้องทั้งหลายเลยเข้าวัดเข้าวาคนเข้าวัดคนปฏิบัติศีลธรรมเป็นคนที่ตายใจได้ระหว่างกันและกันและตัวเองก็ตายใจได้อบอุ่นนะไอ้เรื่องที่เป็นเหล่านั้นไม่มีตายใจเจ้าของก็ตายใจเจ้าของไม่ได้นะเช่นไปหากอบป่วยเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆมาพ่อคุณมีให้เขาหลอกโลกให้เขาชมเชยดีใจเท่านั้นนิดหน่อยส่วนฟืนไฟที่เผาไหม้ในตัวเองเพราะการทำชั่วช้านโมงนั้นเผาเจ้าของเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมคนอื่นคนใดเขาไม่รับละในโลกนี้ไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกนอกนั้นเหลวไหลทั้งนั้นนะจำมานะผู้นี้ผุดขึ้นมาจากแดนนรกขึ้นมาปรากฏองค์เป็นศาสดาองค์เอกครองนิพพานเรียบร้อยแล้วถึงมาสอนโลกในพวกสัตว์โลกทั้งหลายมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ผู้นี้พูดถูกต้องแม่นยำให้ขอให้เชื่อถือเถิดถ้าเชื่อถือพระพุทธเจ้าแล้วตกทำตามพระพุทธเจ้าแล้วตกนรกหมกไหม้นะหลวงตาบัวจะตกแทนเลยนะมันอย่างอื่นไม่รับรอง ที่เขาพุ่งเฟ้อเหิมดีดดิ้นกันอยู่ด้วยความพอใจนั่นน่ะอันนั้นอาจจะพาให้จมในโลกนี่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่อยู่ในใจของแต่ละคนละคนแสดงออกมาจึงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันนอกจากแสดงออกมามากน้อยเท่านั้นมันมีอยู่ในตัวของเราด้วยกันแล้วก็เผาเราถ้าไปใครทำตามมันแล้วเผาไม่ต้องสงสัยใครทำตามศาสดาพ้นไปโดยลำดับผู้นี้บริสุทธิ์พวกนั้นพวกฟืนพวกไฟพวกกิเลสตัณหาเป็นฟืนไฟทั้งนั้นส่วนพระพุทธเจ้าพระวจาที่รับสั่งมาแต่ละคำละคำนี้เป็นพระวจาที่อมอัดอมทำออกมาสอนโลกจึงทำให้โลกได้รับความสงบแล้วหลั่งไหลเข้าไปสันสวรรค์นิพพานกันน้อยเมื่อไรผู้เชื่อพระพุทธเจ้าผู้เชื่อกิเลสหลั่งไหลลงในนรกถ้าธรรมดาแล้วนรกนี้ต้องขยายใหม่นะเรือนจำนักโทษมากต้องขยายเรือนจำใหม่ส่วนนรกนั้นไม่ต้องขยายเป็นกรรมของตนเองมีมากมีน้อยเท่าไรใส่เข้าไปแน่นอัดอยู่นั่นเลยนี่เป็นเรื่องนรกไม่มีที่จะขยายนรกล่ะถ้าเป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์มีมากมีน้อยไหลลงไปก็อัดแน่นกันด้วยทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสให้พี่น้องจำเอาไว้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงโลกแต่เรื่องกิเลสนี่ไม่ว่าของท่านของเราอยู่ในใจหลอกตนเองแล้วก็ไปหลอกคนอื่นด้วยแล้วทำให้เป็นไฟด้วยกันทั่วโลกจำไว้นะให้พอ ยะถามวาดิวะหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโลโกมินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัชชาโสถีภาวันตุเตชนบุรีนี่แปลว่าเมืองน้ำชนทะละน้ำบุรีเมืองชนบุรีแปลว่าเมืองน้ำส่วนมากมักจะเอาภาษาบาลีออกไปใช้เมืองไทยเราถือพุทธศาสนาตั้งชื่อตั้งนามยกฐานวรรณศัพท์มักจะเอาออกจากภาษาบาลีออกใช้เช่นชนบุรีก็คือนี่เป็นบาลีทั้งหมดนั่นเองชลบุรีเนี่ยชะละแปลว่าน้ำบุรีแปลว่าเมืองชลบุรีแปลว่าเมืองน้ำอย่างนี้แหละเมืองไทยเราถือพุทธศาสนาส่วนมากเอาไปจากพุทธศาสนาเป็นชื่อเป็นนามเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นะออกจากพุทธศาสนาทั้งนั้นนี่เป็นเจดีย์เหรอ
2: ครับเจดีย์ครับผม
3: เจดีย์เราก็เอาเทคนิคเข้าบัญชีของเรา
2: คร
3: ับ แล้วเงินสดให้ทางเจดีย์ตลอดก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอแยกเรื่องแยกกันทีกันทีเลยเจดีย์ก็อยู่ในหัวอกเรานั่นแหละว่างั้นเราได้พูดตกลงอย่างเด็ดขาดด้วยนะกับท่านทองที่เป็นเจ้าว่าเจดีย์เท่านั้นมันต้องใช้เงินสูงมากเดียว นี่เราเคารพครูอาจารย์ทั้งหลายนี่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งนะจะถูกอรัธนามาประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์เพราะฉะนั้นเราจึงรับปุ๊บเลยด้วยความเคารพครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นเราดูเองคัดเองไม่ผิดกงเป่งเลยเนี่ยครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านจะถูกรัตนามาอยู่ที่เจดีย์หลังนี้ละเจดีย์มัทสวรางค์แล้วนั้นเลยจะเป็นจุดศูนย์กลางของพระเพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้นะท่ามกลางเมืองไทยเราจุดนั้นนะ ให้พี่น้องทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาท่านจะรัตนามาทั้งหมดอ่ะบรรดาท่านครูอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งนั่นคืออติของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วนั่นแหละคือกลายพระอรหันต์ออกมาอย่างชัดแจ้งก็คือกลายอติของท่านกลายเป็นพระธาตุในสำหรับคณะกรรมฐานที่อยู่ร่วมกันมีครูอาจารย์องค์ใดไปยังไงท่านรู้กันหมดนะภายในวงกรรมฐานท่านรู้กันหมดแต่ถ้าไม่พูดเหมือนกับว่าครัวเรือนกรรมฐานเพราะจะพูดในครัวเรือนของตนไม่พูดออกไปข้างนอกนะที่นี่ครูอาจารย์หรือพระทั้งหลายที่เข้าไปศึกษารวมกับครูอาจารย์นั่นองค์ไหนขั้นใดภูมิใดพระเหล่านี้รู้หมดนะ เพราะท่านประสานกันอยู่ตลอดเวลาพระกรรมฐานประสานกันตลอดเวลาเรื่องอัดเรื่องทำเพราะฉะนั้นองค์ใดมีภูมิมัดภูมิไทยสูงต่ำขนาดไหนท่านจึงทราบกันละเอียดละออทั่วถึงหมดในวงกรรมฐาน ึงเรียกว่าครัวเรือนกรรมฐานคนอื่นไม่ค่อยทราบนะถ้าไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้ารู้อยู่จำเพาะจำเพาะภายในภายในเงียบเงียบอย่างนั้นแล้วพี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ได้มรณภาพนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทราบไปแล้วนั้นองค์ใดองค์ใดถึงภูมิใดภูมิใดหรือภูมิสูงสุดนี่ท่านทราบไว้ก่อนแล้วท่านจะฟังเฉพาะไม่ออกนะไม่ออกไม่ง่ายล่ะ
2: นะครับเมื่อปชดครับ
3: เออปชด
4: นี่ก็เป็นง่ายเป็นล็อกผู้การครับ
3: เออ
4: เป็นง่ายเป็นล็อกผู้การคร
5: ับ ชื่อไพบูลย
3: ์เ
5: ออสามชายไปเป็นล็อกผู้การที่กรุงเทพครับ
6: กรุงเทพครับแล้วจะมากราบลาตาครับ
3: เออเอออ
6: ันนี้ก็คนนี้
5: นี่ขึ้นมาเป็นผู้กำกับคนใหม่
6: ถวายตัวครับ
3: มาเป็น
5: ผู้บุญชิด
6: มาเป็นรับแทนผมครับ
3: เออเออ
4: นี่ขึ้นมาลองผู้กำกับอยู่นี่เพื่อนมาเป็นผ
3: ู้
4: ก
3: ำ
4: กับเป็นลองผู้กำกับอยู่นี่แหละ
5: จากลองผู้กำกับขึ้นมาเป็นผู้กำกับครับ
3: เออนี่เราจะย้ายกรุงเทพนะ
6: ครับ
3: เออ
6: ยังไงถ้าหลวงตาไปโน่นจะได้ตามไปกราบ
3: ครับไหนว่าไง
5: ตาไปกรุงเทพไปตามไปกราบที่กรุงเทพครับ
6: ที่พุทธมณฑลคร
3: ับเออเออนี่ทางเวียงจันทร์ทางเวียงจันทร์ที่เขาเราบอกไปว่าให้เขารถมาสองคันบอกว่ารถสิบล้อให้มาสองคันนี่พอดีเมื่อวานนี้เกี่ยวกับหมายก็มาหรือวันคืนมีเอาข้าวมาแล้วเอาข้าวเอาอะไรข้าวมันเป็นพันมา
5: ครับ
3: พันกว่า

0: มีบางทีมาจอดอยู่ที่ศาลาใหญ่จะเอามาช่วยเอาที่จะไปเรียนต่างงานเรือเอามาช่วยแล้วเราก็บอกให้เอาไว้ที่ศาลาใหญ่เลยมันก็มาเขาก็มารับที่ศาลาใหญ่ไปเลยแล้วมันมาพอเขาบอกว่าเขามาถึงแล้วมือเช้าเราจึงไปดูซึ่งอะไรไอ้รถสองคันสิบล้อเนาะนี่เต็มแล้วนะซึ่งสิบล้ออย่างจันมันจะสิบล้อพิจารณามาจากไหนมันก็ต้องเต็มแบบเดียวแบบเดียวกันมีเพียงตรงนี้สิบล้อสองคันก็เต็มแล้วทางรุ่นมาก็จะต้องเต็มซึ่งของเราที่จะให้ก็จะไม่มีเลยสั่งมาอีกคันหนึ่งวันเป็นสามคันคันสิบล้อด้วยกันสั่งไว้โทรศัพท์ไปแล้วจริงของเราก็ไม่ได้เลยก็มีเสียสมหมายมาใกล้เยอะไปหมดแล้วเสียสมหมายเสียสมหมายลงสีร้อยเอ็ดนั่นแหละโหนับใจบุญอยู่ที่สุดนั่นนี่ก็มาตีเยอะแล้วเมื่อกี้เราพูดอะไรแวบๆเมื่อสองวันมันเนี่ยพอไปก็สั่งลูกน้องออกมาคือเราพูดถึงเรื่องที่เราจะไปช่วยเรื่องการเอามาก็สองคันรถสิบล้อเหมือนกันถ้าทางรถออกมาก็จะถ่ายหรือก็เป็นสิบล้อด้วยกันเต็มด้วยกันเราเลยจะไม่ได้เรื่องอะไรเสียสมัยแล้วโจมตีหมดเราต้องตั้งตัวใหม่หาใหม่สั่งให้เขามาอีกคันหนึ่งมากับเรื่องกันถึงรถสามคันนะ
1: ครับ
0: ต่อมาของเราก็เรียกว่าอย่างน้อยก็หนึ่งคันข้างเกลือต้นไม้ก็สองคันจะต้องเอาสามคันอันเอาไปเรียงกันเกลือต้นไม้เป็นนักใจบุญมากนะเป็นคนใจบุญจริงๆกว้างขวางถึงไหนถึงกันเลยมันจะธรรมดานะนี่เราจะไปสร้างกระถิ่นบ้านแพงสองวัดแล้วเตรียมเอาข้าวไปทางนู้นก็เอามาแล้วนะมาถามว่าเอา4,000เลยนะข้าวไม่ได้บอกว่ากี่สิบกี่ร้านนะเอา4,000โอ้ยไม่พูดเอาอะไรน้องหนานี่วะระวังกลัวงานเลยก็ให้เอาไปเพียง1,500ระวังนะแต่จะเอา2-3,000เนี่ยไปเราก็ให้1,500ทั้งนั้นก็จะตีออกทั้งนี้ก็ตีออกทั้งต่างๆเสียสมหมายส่วนโยมสีที่ใหญ่มากเนื้อวันมีใจคอกว้างขวางมากเลยทั้งนี้กับเราแล้วขึงไหนจุดกันเลยต้องตื่นไว้ตื่นไว้แล้วก็คุ้งออกมาเลยจะอยู่ที่ไหนก็ไว้อย่างไรฟาดมารถสองคันนะรถสิบล้ออย่างว่าเนี้ยเราต้องได้ต่ำอีกคันหนึ่งเพื่อเป็นของเราคันหนึ่งแล้วของเสียสมหมายต้องสองคันเลยสู้เสียสมหมายไม่ได้นะไปบ้านแพงเสียสมหมายก็จะโจมตีเราอยู่อย่างเข้าใจไหมต้องแปลงนั่นนะใจบุญมากที่สุดคงถือใจโยงใหญ่คงใหญ่มากคือว่าวันมาเมื่อวันเกิดจนมาเยี่ยมวันสี่โมงเย็นกว่าก็ได้ถึงมาวันนี้มาค่ำคุณพ่อเขาขายข้าวตั้งแต่โยงถือไปว่าทั้งเกลียวตั้งรถบรรทุกข้าวไปขายโยงถือเป็นแถวยาวเหยียดเป็นเกลียวความยาวจัดให้เขาเอาของเอาข้าวเข้านั่นเรียบร้อยแล้วค่อยมาเพราะมันต้องมาข้ามคนหนึ่งซื้อของแกก็เหมือนกันนะไอ้โรงสีต้องจะอุดรเราก็ไปหนองบัวลำพูต้องไปนะไปซื้อได้เลยชื่อเขามามีเพราะเหตุใดชื่อโรงสีก็มีสมไปทำไมเขาจึงไม่ไปมาจะหาเราดูกองข้าวกองข้าวขู่เขาจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะบอกว่าภูเขาได้เลยกองเนี่ยเขามาขายแล้วทำไมเขาจึงมาขายเฉพาะเราชื่อมีอย่างนี้ไหมไม่มีเฉพาะที่นี่ถ้าพ่อเห็นใจแล้วแกก็พูดถามตัวเองว่าก็คงจะเป็นเพราะความซื่อสัตย์ที่ใช่

รถเข้ามาจะมีเบอร์เร็วน้ำหนักเท่าไรพอเรือผ่านมานี่น้ำหนักจะออกน้ำหนักของรถจะออกคือช่างดูเองแบบนั้นเกิดไม่มีคำว่าทุกข์ใจตายใจคือมันมีทั้งนี้มีทั้งนี้เวลาขาเข้าดูว่าทั้งนี้น้ำหนักเท่านั้นตายตามนั้นเวลาขาออกน้ำหนักออกจากนี้ไม่ตายมันเขียนไว้อย่างนั้นนะคือกองไปกองมาคงจะเป็นพอนี้ในบางนะเราก็ไม่มีอะไรเขาก็เลยกายใจกับเราก็เห็นนี่อย่างทางไหนเขาจึงมาขายที่นี่ที่นี่แล้วเงินก็จ่ายเงินตกวันหนึ่งก็สิบล้านกว่าจะบอกจ่ายเงินตกทั้งนั้นที่อื่นมีเงินอะไรบ้างเสื้อเงินขอดอะไรบ้างมันก็ไปผ่านไปเขามาไกลแสนไกลแล้วได้เงินผ่อนหรืออะไรเป็นลักษณะกู้ยืมไม่ก่อนไปมันไม่ได้เงินสดเขาก็ไม่อยากไปอันนี้ให้เงินสดทั้งนั้นวันหนึ่งดังน้อยไม่ต่ำกว่า10 ล้านอย่างเขามาขายข้าวที่คนนับถือแกคือแกซื่อสัตย์เป็นกันเองหมดทางไหนมาว่ายังไงให้ตามนั่นนี่เราทำอยู่ที่ไหนวันเย็นนะอย่างพวกลูกค้ามาขายข้าวให้เขาขายเท่าไรก็ดูเลขเลยก็ว่าใครโกงใครอยู่เอาเลขนั่งตั้งน้ำหนักพอผ่านปุ๊บตัวเลขจะออกทันทีจะออกทันทีเวลาขากลับออกไปน้ำหนักเท่านั้นขาเข้าน้ำหนักเท่านี้บอกเขาทั้งเข้าทั้งออกเลยนี่เนาะแล้วก็ตายกันนั่นกันนั่นเลยพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าที่บอกว่าแกไม่มีอย่างอื่นเลยนี่กับความตายใจต่อกันเอาอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยไม่ต้องมาถามวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจึงเข้ามามากอย่างว่าจะมาเมื่อวันศุกร์นี้รถมาขายข้าวยาวกว่ากิโลอยู่เป็นแถวนอกข้างถนนถนนใหญ่แบบนี้ตอดไปถึงโน้นเลยนั่นแหละจัดให้เขาเอาเข้ามาเป็นระยะก่อนอย่างนั้นเนี่ยแต่เป็นคนซื่อสัตย์นี่แหละเพราะฉะนั้นลูกค้าถึงมากแล้วจ่ายเงินสดด้วยไม่ให้ตกค้างมาได้เงินสดกลับปุ๊บไม่ต้องก็มีเงินอะไรเงินผ่อนเงินอะไรไม่มีพวกลูกค้าทั้งหลายเขาก็ตายใจเข้ามาก็ได้เป็นความสุขใจไปด้วยเงินสดติดไปด้วยเลยมันถึงมากว่างนี่เพื่อพูดถึงเรื่องความสุขใจต่อกันตายได้กันได้เลยมีสิอยู่ตรงน้องเวรพูนยังไปอุดรก็ไปนะไปนู่นนะทางไหนมาทางอุบลก็มาขึ้นนั่นเพราะฉะนั้นมันถึงมากเข้ากองเข้าผูเขาเนี่ยกองเข้าเขาเปลือกนะไม่ใช่กองหนึ่งกองเดียวไม่มีที่เดียวเอาไปไว้ข้างนอกเป็นภูเขาอยู่ข้างนอกกองพะเลยเข้าลงสีแกวันหนึ่งโอ้โหสีต้องอะไรกันจะบอกอะไรจะไม่นั่งโรงสีใหญ่นะคือว่าพวกค้าขายใหญ่โตอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าถึงไหนถึงกันเนาะสำหรับกับเรานี่ได้ตบเอาไว้ตีเอาไว้มันน่าจะคุ้มเลยพุ่งเลยดีบ้านแพงก็ไปจะไปแล้วนะมันเข้าแล้วกี่พันบอกโหยเอาอะไรกี่พันกี่แผ่นมาวะถึงเราก็เอาบ้างแล้ววะจะมาเอาคนเดียวไปได้เลยวะคนเราก็หาบุญเหมือนกันอยู่แล้ววะก็เลยให้แต่แกจะเอาบอกว่า 2,000 หรือ 3,000 ได้ทั้งนั้นวางงานไงรถจะมาเลยอย่าว่าเราก็เลยตอนนั้นก็เอางั้นเอาซะ 1,500 ถุงละ12กิโลถุง12 กิโลมีแค่ทำงั้นละอันนี้ก็มาแล้ว2คันรถดูแล้วเต็มทางเมืองจันทร์ก็รถ10ล้อมันก็เท่ากันมันก็เต็ม2ล้อ2คันอย่างเดียวกันตกลงเราจะไม่ได้อะไรหรือเราต้องสั่งให้รถมาอีกวันนี้ให้รถคันมาอีกเป็น3คันมันจะไม่ได้พวกอันนั้นล่ะพวกเครื่องน้ำปลาน้ำมันพืชอะไรจะไม่ได้เข้ามันมากอยู่นั่นแกเอามาเท่าไหร่ร้อยนี่เยอะแกเอามานี่ก็ไปหมดแล้วไอ้พวก

0: น้ำปลาเท่าไรที่ติด
1: ครับเอาไปหมดแล้วครับ
0: นั่นเท่าไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เราอ่านนี่นี่ไปหมดแล้วน้ำปลาเลย
1: ข้าวเจ้านะฮะ500ถุงข้าวเหนียวอีก 1,000 ถุงน้ำมันพืช480น้ำปลา 1,200 ขวดน้ำตาลทราย500ถุง
0: ที่ว่านี่เป็นอันนี้เป็นอะไรที่ว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นขวดหรือเป็นอะไร
1: เป็น
0: ลังฮะ
1: 1,200 ขวดครับ
0: โ
1: อ้ก็เลือกสั่ง
0: ใส่ไปอย่างนั้นนะครับเต็มพอดีแต่มาก็สองคันทั้งนั้นมาก็จากนี้ไปเต็มพอดีเราเลยไม่ได้ให้เพราะงั้นเราจึงสั่งทั้งนั้นมาอีกคันนึงเพื่อจะเอาเครื่องกระผงอะไรต่อเนี่ยพวกน้ำปูน้ำปลาให้เป็นกันไป3คันคราวนี้นะมันที่3ก็จะมาเหนือการทำบุญให้ทานการเฉลี่ยน้ำใจต่อกันเป็นความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนะทำพระพุทธเจ้าครอบหมดโลกธาตุนะไม่มีส่วนนั้นส่วนนี้นี่นะสัพเพสตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งนั้นนั่นฟังดีต้องอาศัยกันความหมายว่าที่นี่ที่ไหนมีขาดบกบกบกพร่องขาดแคลนที่ไหนก็ต้องหนุนกันไปหนุนกันไปจากนั้นแล้วน้ำใจเป็นของสำคัญที่จะมีต่อกันไม่มีสิ้นสุดนะวัตถุให้ไปหมดไปหมดไปแต่น้ำใจไม่หมดเนี่ยสำคัญมากมีบ้านแพงนี่ก็ทั้งสองวัดเนี่ยแกก็จะเอาหมดแล้วเข้าให้เอาไปเพียง 1,500 ไม่มากกว่านั้นเราบอกทางนี้เราก็จะขนไปของเราเหมือนกันของเราก็จะขนไปจากทางนี้นะทางโน้นก็ขนมาหรือมาทับเราหมดเราเลยไม่ในเรื่องใช้ไม่ได้นะเราต้องเอาให้ได้บางอันนั่นแหละการทำบุญให้ทานไม่ไปไหนนั่นอยู่นะเข้าหาเจ้าของหมดที่ทำไปทั้งหมดไม่ตกเรียกเสียหายไปไหนเลยไปไหนเข้ามาสู่ใจสู่ใจบุญกุศลเป็นนามธรรมติดกับใจซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันไม่ว่าบาปว่าบุญทั้งสองอย่างนี้ติดตัวเองสมบัติเป็นทองเขาของเลยไม่ติดตายแล้วทิ้งเกลื่อนส่วนบุญกับบาปนี่ติดกับหัวใจศาสดาองค์เอกพูดไม่มีสองถูกตามนั้นเลยทรงเห็นหมดนะชนรกนี่พระองค์ทราบหมดนะเนี่ยสัตว์เหล่านี้ทำกรรมอะไรแต่ละลายอะไรจึงได้มาตกนรกอย่างนี้ทำกรรมอะไรไว้พระองค์จะย้อนปั๊บเดียวรู้หมดคอมพิวเตอร์ของพระพุทธเจ้าของธรรมผิดกันกับคอมพิวเตอร์ของโลกนะเท่าไหร่รู้หมดเลยคิดดูเดียวฝนตกตั้งกับตั้งกันนับเม็ดได้หมดนั่นตามมาเป็นอาจารย์เป็นคอมพิวเตอร์ของธรรมเป็นพระสารีบุตรละกราบทูลท่านเรื่องความรู้ญาณของท่านมีความสามารถว่าฝนตก7วัน7คืนท่านรับได้หมดทุกเม็ดเลยนั่นโอ้ยอันนี้มันขี้ปฏิวสารีบุตรว่างั้นนะอย่ามาพูดเลยว่าเราจะทาโคตรฝนตกเป็นกลับเป็นการเรานับได้หมดเลยนั่นปั๊บลง1เมตรเป็นรับอัตโนมัติรู้ในตัวเสร็จเลยก็ฝนตกตั้งกับตั้งการเรานับได้หมดเลยทุกเมตรว่านั่นฟังสินี่ล่ะจึงสมควรที่จะเป็นศาสดาของโลกไม่ผิดว่าอะไรปั๊บถูกต้องคือศาสดาองค์เอกผู้สอนโลกให้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อกิเลสบนหัวใจเรามันก็พาถลำต่ำไม่ไปทุกสิ่งทุกอย่างลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีมันลงได้ทั้งนั้นนี่เลยหลอกสัตว์โลกนะให้พระกันจำมานะพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ใดที่จะหลอกสัตว์โลกคำจริงมีอยู่กับพระเจ้าทุกองค์ไม่มีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรเลยเป็นความถูกต้องที่เรียกว่าสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ว่าดีว่าชั่วชอบหมดอย่างสัตว์นรกที่ไปตกนรกนี่มีจำนวนเท่าไหร่นี่ก็เป็นคอมพิวเตอร์ของธรรมรู้ได้หมดเนี่ยสัตว์เหล่านี้มาตกนรกนี่เพราะทำกรรมอะไรมันถึงให้มาตกนรกไม่ว่าตกนรกอย่างนี้ทรงทราบทั่วถึงไอ้ผู้ที่จะไปสวรรค์พรหมโลกก็เหมือนกันแป้นคอมพิวเตอร์แบบเดียวกันพระองค์ทรงทราบหมดทำบุญทำกุศลอะไรๆไว้บ้างถึงต้องมาไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นพระองค์ทรงทราบหมดนะนี่แล้วใครทราบสามเดชโลกธาตุมีใครทราบศาสดาองค์เดียว ป็นผู้ทราบแน่นอนตายตัวจึงเรียกว่าสวขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอันหนึ่งก็ท่านบอกเอกนัมมากิงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติทีครั้งละองค์เท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่อุบัติได้ยากมากที่สุดในสามเดชโลกธาตุอะไรยากคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์นี่ยากแสนยากคือกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านี่หนึ่งไม่มีสองคือพระเจ้าจะมาเป็นศาสดาสอนโลกได้ทีละองค์ได้ทีละองค์เท่านั้นเพราะเกิดได้ยากนี่แล้วเอกนัมมากิงอีกพระญาณอย่างทราบพระญาณอย่างลงตรงไหนไม่มีอะไรค้านได้เลยถูกต้องแม่นยำที่เรียกเอกนัมมากิงหนึ่งไม่มีสองพระวาจาที่รับสั่งอะไรมาก็หนึ่งไม่มีสองเหมือนกันกงแนวเรียกว่าสวขาธรรมตรัสไว้ชอบเพราะทรงทราบทุกสิ่งตัวอย่างไว้แล้วด้วยพยานนั่นตามกันอย่างนี้จึงสมควรที่จะเป็นศาสดาของโลกได้ใครไม่มีวาสนาจะไม่ได้เกิดจะไม่ได้พบพุทธศาสนาเต็มโลกเต็มสารก็เป็นพวกไอซียูคอยจมทั้งนั้นแหละไม่ได้คอยขึ้นนะถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้านี่มีที่เกาะแล้วเกาะขึ้นได้เลยนี่จึงมาหายากนี่เราก็เกิดมาพบพุทธศาสนาอย่าประมาทนะอย่านอนหลับทับสิทธิ์ของตนสิทธิ์ของเรามีที่ก็สร้างคุณงามความดีมากน้อยอย่างไรไม่มีใครมาห้ามมากั้นกลางได้เราทำได้เต็มสิทธิ์ของเราเนี่ยเวลาบุญกุศลได้มาก็ไม่มีใครมาแย่งได้เลยเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นเนี่ยชื่อเอกนามกิมพระญาณอย่างท่านหนูไม่มีใครเลยพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อคนศาสดาองค์เอกนี่แล้วก็หมดฝังแล้วเราห้องไอซียูพวกประเภทไอซียูไม่มีทางพ้นไม่มีทางรอดมีแต่ทางจะตายนี่ก็มีแต่ทางจะจมถ้าใครเชื่อกิเลสจมทั้งนั้นล่ะถ้าใครเชื่อธรรมฟื้นได้จนกระทั่งถึงนิพพานหลุดพ้นไปได้มีเรียกว่าผู้เชื่อธรรมให้จำมานะพระพุทธเจ้าอุบัติได้ทีละองค์ลงนี่ก็เป็นสาธารณธรรมแทนพระองค์ท่านก็บอกไว้แล้วบอกว่าธรรมทั้งหลายนี่แหละจะเป็นศาสดาของเถิดทั้งหลายแทนเราจะถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วก็นี่คือศาสดาใครปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาใครออกนอกรูนอกทางเขาแยกทางพี่จะจมทั้งนั้นนะให้พากันจำมันนะละวันนี้พูดจังสันนี้ละไม่พูดมากมันมากพอแล้วละนี่จะให้พรเพื่ออะไรนะ
2: เ
0: ย
2: ี่ยนี่ตอนชนะที่24ต้องถึงวันเลือดตำแหน่งหลายคนพอแบบคุยกันมาร้องภูมิกับอีก4ท่านนี่ได้เลือดเป็นภูมิกับคนท่านภูมิกับแล้วเลือดเป็นร้องผู้การครับ
0: เราจะ
2: คุยกันว่าได้มารับใช้หลวงตาเนี่ยบาลมีอันนี้แหละคุยกันว่าจะมีหลวงตา
0: จะคุยกันทั้งหมด
2: เรื่องตำแหน่งทุกคนเลยครับมันจะล่องเข้ากันเรื่องจะเป็นภูมิกับอยู่นี
0: ้
2: ภูมิปกครองประวัติการคร
0: ับ เรามหาเราคุยกันคุยกันเราเป็นยังไง
2: ในมารับใช้หลวงตา
0: ท่านจะให้คนนี้เป็นคนนั้นมาเป็นก็เสียใจกันมาหาเรานะเราบอกว่าให้เป็นทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไรให้เป็นทั้งหมดยกโคตรยกแท้มาให้เป็นทั้งหมดเอาละนี่ภาษาต่างมีตลก
3: เ
0: ล
3: ยประเทศไทย
2: จังหวัดอุดรแค่นั้น
0: จังหวัดไหนให้เป็นทั้งหมดภาษาต่างดีจะให้พรให้พรให้เป็นทั้งหมดลูกเจ้าร้านลงโคตรแซ่บเป็นทั้งหมดหมูหมาเป็ดไก่ให้เป็นทั้งด้วยกันทั้งหมดเลยก็เรื่องของหลวงตาให้เป็นทั้งหมดเรื่องอื่นเป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องหลวงตาให้เป็นทั้งหมดตลอดถึงหมูหมาเป็ดไก่ให้เป็นเข้าใจเอาละดูใจฟอนมันสายแล้วนะนี่เราจะมาทำธุระกันอิจิตังปฏิตังตุงหังทิปะเมวาสัมมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโค มีนาสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทดาสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาติอายุวันโนสุขังภาลังเออเอาละเดี๋ยวนี้ละเลิกกันแล้วนะเอาเลิกโอ้ยวันนี้คนมากคนมากวันนี้เต็มไปหมดเลยเ
2: ออ
0: เออเออหนึ่งใบพอใจพอใจวันนี้หนึ่งไว้พอใจอะไร
3: ค่ะหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้จะได้พูดลงไปทานทางด้วยทองหนึ่งบาทปัจจัย 4,000 เจ้าค่ะ
0: เออพอใจ
3: แล้วก็
0: เอ้า
3: คนคนมีกิเลสกินแก่ตัวค่ะ 1,000
0: เออค่ะ
3: ค่ะก็เนื่องเจริญฝากมาถวาย 3,000 ค่ะ
0: ถ้าฝ้าเชี่ยวไปแล้วจะได้หลายพันตัวนี้นะ
3: คุณมุกดาวิภาวถึง500ค่ะในซองนี้8,500
0: ความใจ
3: อ
0: ัน
3: ทองค
0: ่
3: ะ
0: นั่นแต่ที่นี่ว่าในทองเท่าไหร
4: ่1บาทคร
0: ับ นี่ไม่หนึ่งแล้ว1บาท
3: ค่ะ
0: นี่ค่ะ
3: ภาวันสุขที่คุณเช็ค6,000ค
0: ่
3: ะ
0: เออเออ
3: เก็บ
0: แล้ว
3: ก็เยี่ยม
0: แต่
3: ก็ควร
0: จะ
3: ค่ะ
0: ใช่มากมากนั่นนี่เช็คก็ตั้ง 6,000 นะของเล่นอะไรเธอท่องคำได้อีก1บาทนะ
4: ครับเป็น2บาทคร
0: ับ เป็น2บาท
4: ครับผม
0: นั่นได้เรื่อยขึ้นไปแล้วท่องคำเนี่ยเรียกว่าน้ำไหลซึมซึมไปเรื่อยอย่างนี้แล้วมันก็มากเองเมื่อซึมเข้าไปอยู่แล้วก็เต็มขึ้นมาเองเมื่อได้พาพี่น้องทั้งหลายดึงชาติไทยเราขึ้นให้แน่นหนาไม่คงแล้วแล้วเราตายแล้วเราอยากจะพูดว่าจะไม่มีใครนำนะว่านั่นนะ อย่างที่นำมาแล้วเรานำพี่น้องหลายมาก็สมมติสมหมายทุกอย่างทองคำเราก็ตั้ง11ตันเวลานี้11ตันกับ200กิโลกว่าเลยนะที่200นี่ยังไม่ได้เข้าไอ้ส่วนที่เข้าเรียบร้อยแล้ว11ตันกับ37กิโลครึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วไอ้ส่วนที่นี่รับเข้าไปเป็น200นี้ยังไม่ได้เข้าคือยังไม่ได้หลอมก็มีหลอมก็มีแล้วต่อไปพอทุกคนแล้วก็จะเข้าเหมือนกันอย่างนี้แหละหนุนขึ้นไปอย่างนี้หนุนชาติของตนเอง
5: 30,000แล้ว
0: อะไร30,000
5: เนี่ยชีกลุ่มพรพิพัฒน์ทำบุญแล้วอุทิศให้พ่อสมพงษ์พรพิพัฒน์10,000ถวายหลวงตาอีก10,000เครื่องมือแพทย์เรื่องโรคตาอีก10,000เจดีย์วัดอโศกครับ
0: เออๆเขา10,000นะ
5: ครับ
0: เออแล้วเอานี่เป็นเช็คเหรอ
5: เช็คครับ
0: ถ้าเป็นเช็คแล้วถ้าเอาเงิน10,000เนี่ยหักทาง
5: เดี๋ยว
0: เจดีย์
5: ใหญ่เขาไปจัดการแล้ว
0: เราจะเอาเช็คนี่เอาเช็คนี่เข้าบัญชีส่วนเงิน10,000หักไปทางเจดีย์เลยเงินเช็คนี่เราจะเอาเข้าบัญชีของเราเข้าใจนะมีมาเมื่อไหร่นะ
6: มาวันนี้เจ้าค่ะถึงตอนเช้าเจ
0: ้
6: าค่
0: ะ
6: ถึงเมื่อเช้านี้เจ้าค
0: ่
6: ะบูชาธรรมเจ้าค่ะ
0: เราไม่เห็นหลายวันเราก็เลยคิดเอ๊ยไงนะตายแล้วยังนานเฮ้ยโอเค
6: อ่ะน
0: ะยังไม่ตายอ๋อนี่ฮะยังไม่ตาย
6: แม่มาด้วยเจ้าค่ะ
0: เออเหรอ
6: คุณแม่มาด้วยเจ้าค
0: ่
6: ะ
0: ไหนล่ะ
5: แม่มาด้วยครับ
0: แม่มาด้วยอ๋อแม่อยู่แกเอาแม่ด้วยเอาแม่ก็มาอยู่มาไม่ตายมาด้วยทั้งกันทั้งสองคนเออไปเออแล้ว
2: เจ้าครับเช็ค10,000ที่เจดีย
0: ์เจดีย์
2: เง
0: ิน
2: สดแล้ว
0: ครับหักไปแล้วนะ
2: ครับผม
0: เอออันนี้เราเข้าบัญชีของเราตายชั่วโลกอันนี้ก็ดีเงินมันตัดวัดเรามันตัดเป็นเงินทั่วโลกทั่วไปหมดเลยเราไม่เจ็บไม่มีเราไม่มีออกตลอดเลยไม่อาบจะไปอย่างนี้เสร็จแล้วนะ
5: ครับ
0: เสร็จแล้วจะไปละไม่เสร็จแล้วจะไปละใครไม่ไปจะตายอยู่นี่แหละก็เลยว่าแต่เราไม่มากุศลาให้ชนะเราเหนื่อยเข้าใจไหมพวกนี้นะนี่เราจะไปให้พรเสร็จแล้วเราจะไปใครไม่ไปจะตายอยู่นี่แหละก็เลยว่าแต่เราไม่มากุศลาให้ชนะเองก็ใหญ่พูดได้ตุ้มแม่อะไรมันอีมันนะไม่อยาก กินต้มยำเดือดว่ะต้มยำเดือดต้มยำเดือดมันอร่อยจริงนะยาเข้ามาลงหน้าใกล้นะเดี๋ยวถูกต้มยำไปละไปละจริงนั่นยังจันตกลงมา3คันนะเขาเข้าใจแล้วนะ
5: เข้าใจดี
0: เขาจะมา3คันเหรอ
5: เข้าใจดีแล้วครับ
0: เออเออยังจันมา3คันเดี๋ยวสมัยแย่งไปแล้ว2คันแล้วเราเลยไม่ได้เราต้องสั่งมาอีกคันนึงไม่งั้นมันเสียรวดลายว่ะลูกศิษย์แซงหน้าครูไม่มีปัญญาสู้มันไม่ได้นะต้องมีปัญญาเราตัวเองต้องมีปัญญาสู้
7: ยาครับผม
0: อ
7: ันนี้ไม่ใช่ยา
0: อะไร
7: ไม่ใช่ยาคุณลุงตาเลยครับ
0: แก้อะไร
7: มันเกี่ยนตกเลยนะตัวนี้ครับ
0: นะ
7: ประเด็นออกมาจาก
0: ก็มันไม่รู้ว่ามันจะกินใครจะตายก็กินเนี่ยถ้าโยนแล้วก็โถนไม่ตายก็ไม่รู้วิธีกินจะไปเอาไ
7: งกระเด็นออกมาถูกของคงจะเป็นของลุงตาครับผม
0: ของเราเหรอ
7: ครับผม
0: มันกระเด็นออกมาเหรอเหรอกระเด็นออกมาเมื่อไรกระเด็นออกมาเมื่อไร
8: ม
0: ัน
8: เลยเวลาแล้วไม่เอา
0: เลยแล้วไม่เอา
8: แล
0: ้วไม่แน่ใจแล้วไม่อยากตายยาเม็ดยาเม็ดหนึ่งวันแรกเราให้ตายไม่เอาแต่ที่ไหนเห็นตะลุดหลงตะบัวมันอะไรนั่งหนานู่นมันพิลึกนะพวกนี้นะเราไม่เป็นบ้ากับหลืมนี่นะใครจะชมจะยกจะยอจะเหยียบจะย่ำเท่าเก่าตกหมดความชมก็ตกเลยความติก็ตกไปไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่เลื่อนเลยเท่านั้นโอ้ไปแล้วที่เข่านี่สำคัญเข่านี่ค่อยๆยุบเข่ามันแป๊บเดียวขนาดล้มเลยนะ
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
10: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
9: ลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ตอนที่3ทดสอบก่อนออกบวชสมควรจะกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ด้วยว่าแม้ว่าขณะนั้นจิตใจของท่านจะมุ่งมั่นไปสู่แดนผ้ากาสาวพักแล้วก็ตามแต่ท่านก็เป็นผู้มีความรอบคอบอยู่มากระหว่างใจนึงนึกฮึกเหิมว่าเราชอบบวชเราชอบอยู่ในธรรมวินัยเราจะเจริญรอยตามท่านอาจารย์ของเราเราจะบวชเพื่อข้ามกองทุกข์เราจะบวชไม่สึกเราเชื่อว่าเรามีใจแน่วแน่ต่อพระศาสนาอย่างมั่นคงแต่อีกใจนึงอันเป็นวิสัยของปราชญ์ผู้ชาญฉลาดมีความรอบคอบระมัดระวังก็กล่าวเตือนใจตัวเองว่าท่านอาจารย์ของเราสอนว่าจิตของมนุษย์เรานั้นกลับกรอกเชื่อยากวันนี้เราว่าเราจะบวชแน่นอนจะบวชไม่สึกแต่เราก็ออกมาสู่ร่มเงาของศาสนาแต่เล็กแทบจะไม่ได้เคยพบเห็นชีวิตตามปกติของคารวาสวิสัยของคนหนุ่มสาวเลยถ้าเราบวชไปแล้วกลับไปพบสิ่งยั่วยวนชวนกิเลสให้มันยอกย้อนซ่อนกลเอาเล่าเราจะทำฉันใดเราไม่ถูกมันรุกล้ำกระหน่ำเอาจนโง่หัวไม่ขึ้นหรือท่านเล่าว่าดังนั้นก่อนที่จะปลงชีวิตสู่เพศพรหมจรรย์ระหว่างเป็นผ้าขาวท่านจึงเรียนขออนุญาตพระอาจารย์ของท่านกลับมาบ้านชั่วคราวขอใช้ชีวิตคฤหัสถ์เป็นการทดสอบความมั่นคงของจิตใจให้แน่นอนก่อนท่านได้กลับมาทดลองใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนรุ่นราวข่าวเดียวกันระยะหนึ่งคนหนุ่มคนสาวเขาสนุกสนานรื่นเริงกันอย่างไรก็ขอลองตามเขาดูบ้างว่าเราจะหลงหัวปักหัวปั๊มไปกับเขาไหมหรือว่าต่อไปหากบวชแล้วเกิดมีกิเลสกล้ำกลายมาเรารำลึกได้ว่าเคยผ่านมาแล้วเราเคยปล่อยสลัดตัวขาดมันไปแล้วเราจะไปหวนหาอะไรมันได้อย่างไรสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันว่าเด็กหนุ่มๆจะต้องมีรอยสักตามแขนตามขาเป็นลายดำจึงจะถือว่าเป็นชายชาตรีใครตัวขาวเปล่าเปลือยไม่มีรอยสักดำอวดกันก็ถือว่าไม่ใช่ชายผู้สาวจะไม่สนใจผู้สาวจะไม่ฮักเพื่อนฝูงก็หนุนว่าท่านต้องสักว่านด้วยไม่งั้นผู้สาวไม่ฮักเด้อท่านเล่าว่าท่านก็เลยตามใจเพื่อนยอมไปสักว่านกับเขาบ้างที่แขนและขาตกลงค่าจ้างกันว่าให้สักเป็นตัวมอมคล้ายราชสีที่ขาทั้งสองข้างข้างละ1ตัวเขาคิดค่าจ้าง1บาทเงิน1บาทสมัยเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วเป็นจำนวนที่ไม่ใช่น้อยแต่เด็กหนุ่มชอบก็ยินยอมทดลองดูท่านให้สักเสร็จไปขาข้างเดียวคือขาซ้ายพอเริ่มสักขาขวาต่อไปได้นิดเดียวก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาเห็นว่าเราจะไปทนเจ็บทำไมเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเห็นเขานิยมว่าเพื่อโก้เพื่อหรูนี้หรือที่จริงมันเป็นของที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระต่างหากท่านก็เลยให้หยุดสักว่านต่อคงสักขาลายเสร็จไปเพียงขาเดียวและเสียค่าจ้างเพียง50สตางค์เท่านั้นเพื่อทดสอบจิตใจต่อท่านก็ลองตามกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวบ้างเห็นเขาไปเที่ยวสวนเสเฮฮาคุยหยอกล้อกันตามบ้านผู้สาวท่านก็ตามไปกับกลุ่มเพื่อนประเพณีแถบอีสานมีการแอวสาวจกสาวซึ่งหมายความว่าไปล่วงเกินสาวก็จะมีบทปรับผีเสียผีซึ่งบางรายก็อาจจะจบลงด้วยการแต่งงานอยู่กินกันได้
อย่างไรก็ดีหลวงปู่เมื่อเป็นเด็กชายวัย17ปีกว่าก็ได้ลองลิ้มชิมชีวิตเด็กหนุ่มกับเขาบ้างเหมือนกันท่านเล่าอย่างขันขันว่าท่านได้ตามเพื่อนไปแอวสาวไปจกสาวไปล่วงเกินเขาตามอย่างเพื่อนแต่เขาว่าท่านไปล่วงเกินเขาเขาจะเอามีดฟันหัวเอาโอ้ชีวิตคารวาสมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองมันขัดข้องวุ่นวายอย่างนี้เองไม่เป็นสาระแก่นสารแต่อย่างใดเลยไม่มีทางที่เราจะยินดีกับชีวิตที่หมกมุ่นวุ่นวายจมกองมูดกองคูดอย่างนี้แน่นอนแน่ใจตนเองเช่นนั้นท่านก็กลับไปกราบท่านอาจารย์ของท่านด้วยความลำยองผ่องแผ้วใช้ชีวิตผ้าขาวต่อไปอย่างมองเห็นธงชัยในชีวิตเพศบรรพชิตรออยู่เบื้องหน้าสู่เพศพรหมจรรย์เมื่อท่านมีอายุย่างเข้า19ปีท่านพระอาจารย์พาก็จัดการดูแลให้ผ้าขาวศิษย์รักได้บรรพชาเป็นสามเณรณนะวัดบ้านนาแกบ้านนากลางอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีซึ่งขณะนั้นยังเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานียังไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูเช่นทุกวันนี้ด้วยเป็นวัดใกล้บ้านกับที่ลุงของท่านผู้เป็นพี่ชายโยมันดามีหลักฐานบ้านช่องอยู่อัฐบริขารนั้นโยมันดาและยายช่วยกันจัดหาให้ด้วยความศรัทธาท่านใช้ชีวิตระหว่างเป็นสามเณรอยู่ถึง4ปีกว่าโดยท่านอาจารย์พามิได้หวงแหนให้ศิษย์ศึกษาอบรมอยู่กับท่านแต่ผู้เดียวท่านได้ให้ศิษย์รักออกไปศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้แตกฉานกว้างขวางขึ้นหลวงปู่จึงได้มีโอกาสไปกราบเรียนข้อปฏิบัติกับพระอาจารย์องค์อื่นๆบ้างเช่นพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนวัดโยธานิมิตเป็นอาทิครั้นท่านมีอายุครบ23ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสางโศกซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่าวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองยะโสธรซึ่งขณะนั้นยังเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานียังมิได้ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดยะโสธรเช่นทุกวันนี้หลวงปู่บวชเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2467มีพระครูวิจิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าฐานะสโมท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าท่านมิได้มีนิสัยสนใจทางการศึกษาด้านปริยัติธรรมมากนักแม้การท่องปฏิโมกข์นั้นท่านใช้เวลาเรียนท่องถึง7ปีจึงจำได้หมดรู้ความแต่ไม่ได้ท่องจำท่านเล่าเมื่อกราบเรียนถามว่าเหตุใดหลวงปู่จึงใช้เวลานานนักท่านก็ตอบอย่างขันขันว่านานๆท่องเทื่อหนึ่งบางทีก็2เดือนท่องเทื่อหนึ่งบางทีก็3เดือนท่องเทื่อหนึ่งสนใจภาวนามากกว่าท่านสารภาพว่าท่านดื่มด่ำในการภาวนามากท่านใช้คำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวมิได้ใช้อานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับพุทโธเลยอันที่จริงเพียงคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับอภิบุคคลเช่นหลวงปู่ท่านบริกรรมไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่ความสงบให้ความรู้สึกดูดดื่มลึกซึ้งในความสงบอย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่เป็นของอสาธารณะแก่ปุถุชนธรรมดาก็กลับปรากฏขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านเล่าว่าจิตของท่านรวมลงสู่ความสงบได้โดยง่ายมากและเกิดความรู้พิสดารการนี้เริ่มปรากฏแก่ท่านตั้งแ
ขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ท่านสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตามนุษย์สามัญจะรู้เห็นได้ได้ล่วงรู้ความคิดความนึกในจิตใจของผู้อื่นไม่ได้นึกอยากเห็นก็เห็นขึ้นมาเองไม่ได้นึกอยากรู้ก็รู้ขึ้นมาเองรวมทั้งการรู้เห็นสิ่งแปลกๆเช่นพวกกายทิพย์คือเทวบุตรเทวธิดาอินทร์พรหมยมยักษ์นาคครุฑหรือการรู้วาระจิตคนอื่นที่เขาคิดเขานึกอยู่ในใจก็สามารถได้ยินชัดสิ่งเหล่านี้แรกๆท่านก็ทั้งตกใจทั้งปลาดใจแต่เมื่อเป็นมาระยะหนึ่งได้รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพนิมิตก็ระงับสติได้มีสติว่านี่เป็นเรื่องพิสดารแต่ไม่ควรจะให้ความสนใจมากนักนี่เป็นเหตุหนึ่งที่เมื่อได้บวชเป็นภิกษุแล้วท่านก็บากบั่นมุ่งมั่นต่อไปในแดนพุทธาณาจักรอย่างไม่ย่อท้อครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้ความมั่นใจว่าเมื่อท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนาทางนี้แล้วก็ควรจะเร่งทำความภาคเพียรต่อไปไม่ควรให้ความสนใจต่อสิ่งที่เป็นเหมือนแขกภายนอกเหล่านี้อย่านึกว่าตนเป็นผู้วิเศษผู้เก่งกล้าอะไรผู้ใดมีวาสนาบารมีสร้างสมอบรมมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นเปรียบเสมือนการปลูกต้นผลไม้หากเรานำเอาเมล็ดมะม่วงมาเพาะปลูกลงดินรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้นั้นไปวันหนึ่งก็จะออกดอกออกช่อให้เป็นผลมะม่วงจะกลายเป็นมะปรางหรือมะไฟก็หามิได้หรือผู้ที่ไม่เคยเพาะเมล็ดมะม่วงไม่เคยปลูกมะม่วงแต่จะนั่งกระดิกเท้ารอให้เกิดต้นมะม่วงมีผลมะม่วงขึ้นมาเองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีธรรมสร้างสมอบรมมาแต่บรรพชาติจิตจึงเกรียงไกรมีอนุภาพแต่ก็ควรจะประมาณตนอยู่เพราะความรู้สิ่งเหล่านี้มิใช่จุดหมายปลายทางของผู้กระทำความเพียรภาวนานักปราชญ์จะไม่มัวหลงงมงายอยู่กับความรู้ภายนอกอันเป็นโลกียะอภิญญาจุดหมายปลายทางของปวงปราชญ์ราชบัณฑิตนั้นอยู่ที่การกำจัดอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในกมลสันดานของเราให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่เหลือแม้แต่เชื้อต่างหากหลวงปู่ได้น้อมรับคำสั่งสอนเตือนสติของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพแม้หมู่พวกเพื่อนๆจะมีความเกรงใจท่านอยู่มากแต่ท่านก็มีความเสงี่ยมเจียมตัวอยู่มิได้นึกเห่อเหิมอวดตัวแต่ประการใดระยะแรกๆท่านเต็มไปด้วยความระวังตัวด้วยไม่แน่ใจว่าบางครั้งภาพที่ปรากฏให้ท่านเห็นนั้นจะมีผู้อื่นเห็นเหมือนกับท่านหรือไม่หากเขาปรากฏให้ท่านเห็นเพียงผู้เดียวการทักทายปราศัยหรือสนทนาก็อาจทำให้ถูกมองเหมือนเป็นคนบ้าคนประหลาดพูดคุยคนเดียวก็ได้ท่านจึงเป็นผู้เงียบสงบไม่ค่อยพูดคุยสุงสิงกับใครมากนักด้วยได้ใช้ภาษาใจได้อย่างเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ดีต่อมาท่านก็ชำนาญในการนี้มากขึ้นจนรู้ได้ทันทีว่านี้เป็นนิมิตหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านก็คิดหมายมาดว่าท่านจะต้องเร่งโอกาสความเพียรพยายามต่อไปโดยไม่ประมาท

ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: นนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตั้งแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ภาวนาให้ปฏิบัติเหมือนกับเราทำทุกวันให้ทบทวนตรวจดูที่เราปฏิบัติมาวันไหนครั้งไหนได้รับความสงบได้รับความสุขความสบายที่ได้รับมาแล้วเราก็พยายามระลึกทบทวนดูแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติมาทางนี้เป็นทางที่ถูกทางนี้เป็นทางที่เหมาะสมกับจริตจิตใจของเราจิตที่ยังไม่สงบก็สงบได้จิตที่ยังไม่รู้ก็รู้ได้ยังไม่เห็นก็เห็นได้เห็นอะไรรู้อะไรคือเห็นธรรมรู้ธรรมกรรมฐานที่เราได้ตั้งใจไว้เราต้องการความสงบก็เห็นความสงบรู้ความสงบปรากฏขึ้นเป็นขึ้นมาในจิตใจเราต้องการสติระลึกต่อเนื่องกันไม่ให้เผลอสติก็ทำงานให้เราต่อเนื่องกันไม่เผลอทำไปตามที่เราตั้งใจไว้แปลว่าจิตควรแก่การงานจิตกัมมัญญาตากายก็กัมมัญญาตากายก็ควรแก่การงานคำว่ากายควรแก่การงานคือควรแก่ตามการกระทำคือภาวนากายของเราเวลานั่งมันก็นั่งให้เราเวลาเราต้องการความสงบกายประสาทที่เรานั่งทับก็ไม่รู้สึกว่าปวดเจ็บขึ้นมาทำให้กายของเราเบาสบายนี่ความสุขทางกายเกิดขึ้นเรียกว่ากายควรแก่การงานหรือกายยะละหุตากายก็เบากายยัปปคุณยุตากายก็อ่อนไม่ขัดไม่คล้องในเรื่องที่จะให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขมันเป็นไปตามทุกอย่างนี่ในส่วนกายส่วนจิตก็เช่นเดียวกันจิตก็เบาไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆมันไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่อยากจิตก็อ่อนน้อมไปตามธรรมเพื่อความสงบเพื่อความวิเวกเรียกว่าจิตอ่อนจิตตปัสสธิจิตก็สงบมันพร้อมที่จะสงบเมื่อครั้งใดเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำไว้เพราะการสงบนั่นจะต้องมีสิ่งแวดล้อมช่วยอำนวยให้สงบด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆก็สงบถ้าอย่างนั้นมันก็สงบได้ทุกคนสงบได้ทุกครั้งที่ไม่สงบเพราะเรารักษาไม่ได้สิ่งแวดล้อมนี่มาก่อกวนที่เราไม่มีสติสํารวมระวังรักษาปฏิบัติให้อยู่ในทางแห่งความสงบอยู่ในอาการแห่งที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการสำรวมกายสำรวมวาจาถ้าหากเราไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาจะให้จิตสงบแต่ฝ่ายเดียวมันก็ยากเพราะกายกับวาจาจิตนี้มันเกี่ยวเนื่องกันมันอุปทานยึดถือซึ่งกันและกันเพราะกายเราก็ถือว่าเป็นของเราวาจาก็ถือว่าเป็นเรา เป็นผู้พูดจิตใจก็ถือว่าเป็นเราผู้คิดเลยมันรวมอยู่ที่เราทั้งหมดถ้าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยเราแล้วการปฏิบัติเราจำเป็นจะต้องสำรวมจะต้องรักษาคุ้มครองดูแลเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรในสิ่งที่เราไม่ต้องการปฏิบัติในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ให้ผลมาในทางที่ไม่ดีเพราะเราไม่ต้องการแต่เราต้องการความสงบความสุขแล้วเราต้องปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นท่านสอนให้รักษาศีลก็รักษากายรักษาวาจาอันนี้เป็นทางที่เหมาะที่ควรที่จะให้เกิดความสงบความวิเวกรักษากายไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนบุคคลผู้อื่นหรือสิ่งอื่นไม่ทำกรรมอันเป็นเวรเป็นภัยหรือในทำกรรมที่ไร้ประโยชน์เช่นช่างขนองทางกายต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดอารมณ์สะท้อนมาถึงจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจขนองทำให้จิตใจสงบได้เหมือนกันวาจาก็เช่นเดียวกันไม่ให้พูดขนองเมื่อเราพูดไร้สาระแล้วมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจก่อกวนจิตใจให้เศร้าหมองไม่ให้สงบไม่ให้ได้ความรู้ความฉลาดไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวเนื่องถึงจิตใจเพราะฉะนั้นนักภาวนาเราต้องสังเกตเราต้องรู้เรื่องกายเราต้องรู้เรื่องวาจาของเรารู้เรื่องกายของเราเป็นเครื่องมือที่เราสำหรับใช้ถ้าเราใช้เครื่องมืออันนี้ถูกต้องเครื่องมือนี้ก็มีคุณมีประโยชน์แต่เราใช้กายนี้ไม่ถูกต้องเครื่องมือนี้ก็กลับเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยแก่ตัวของเราคนที่ได้ทุกข์ได้โทษไม่ใช่ได้จากไหนได้จากการใช้เครื่องมือคือกายยะกรรมในทางอันเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งนั้นแล้วก็พ้นได้รับโทษได้รับโทษแก่ตัวเองทั้งผู้กระทำและทั้งผู้ถูกกระทำทั้งสองฝ่ายไม่มีประโยชน์แม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเราตรวจตรองพิจารณาเห็นชัดเป็นสัจธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอมตะธรรมก็มาได้เพราะคำเหล่านี้เป็นความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเราตรวจตรองดูแม้แต่เราไม่ใช้ในปัจจุบันก็เป็นของจริงมีประสิทธิภาพที่พระองค์ทรงตรัสว่าทำชั่วมาทำแล้วมันเกิดทุกข์เกิดภัยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องกล่าวลอยๆที่เราตรองตามไม่ได้หรือรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เมื่อเราตรวจดูแล้วเห็นประจักษ์จริงๆทั้งทางกายทั้งทางวาจาเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนเป็นพยานหลักฐานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆเมื่อมีพยานหลักฐานให้เราเห็นแจ้งประจักษ์เราจะสงสัยอะไรอีกในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วในเรื่องการถูกการผิดเราพิจารณาให้มันชัดอย่าสักแต่ว่าพิจารณาเมื่อเราไม่สงสัยแล้วการปฏิบัติของเรามันก็ขาดจากการในเรื่องความชั่วที่เราไม่ต้องการแล้วก็ตัดขาดได้เพราะเราไม่สงสัยไม่ลังเลใจในการที่เราจะละเราจะถอดจะถอนเพราะไม่เป็นทุกข์เป็นภัยแล้วใครจะไปเอา ที่มนุษย์ทั้งหลายหลงประพฤติปฏิบัติก็เพราะคำว่าความหลงสำคัญผิดเข้าใจผิดเพราะไม่เห็นชัดมันเปลี่ยนแปลงมาหลอกในรูปต่างๆให้เราหลงเพราะเราไม่ได้รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือความดำริผิดเราก็ไม่รู้เมื่อเราไม่มีสติตามรู้ความดำริของเราเบื้องต้นนะการจะเคลื่อนไหวทางกายจะกระทำเราก็ไม่รู้อีกว่าผลมันจะออกมาอย่างไรหรือไปรู้ที่ผิดนึกว่าเป็นความดีตามที่เราดำริผิดขึ้นมาเมื่อทำลงไปแล้วเราก็นึกว่าเราทำดีทำที่ได้ประโยชน์นี่ในท่ามกลางเวลาผลทุกข์ปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่รู้อีกว่ามันมาจากไหนเลยเข้าใจว่ามาจากดวงจากดาวนี่แหละที่ว่ามันมืดไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้ท่ามกลางไม่รู้เบื้องปลายเพราะเราไม่ได้ตามไม่มีสติระลึกตามให้ต่อเนื่องกันจนผลปรากฏออกมาถ้าเราพยายามระลึกย่อมรู้ได้เห็นได้ทั้งเหตุทั้งผลที่เกิดขึ้นแก่ตนแล้วสิ้นสงสัยตัดสินได้ขาดอย่างแน่นอนเพราะจิตมันไม่ชอบสิ่งที่ทุกข์อยู่แล้วแต่มันอาศัยมันหลงยังไม่ฉลาดไม่มีธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสัจธรรมเข้าไปช่วยเหลือนี่ต้องอาศัยช่วยเหลือเหมือนกับตาของเราถึงแม้ว่าดีแสนดีถ้าไม่มีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือไม่เห็นอะไรเลยเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่รู้อะไรต้องมีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือจึงเห็นเห็นแล้วถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นเราก็ไม่รู้จักมีผู้รู้ก่อนเห็นก่อนบอกเราก็ไม่รู้จักที่เรารู้ทุกวันนี่ไม่ใช่เรารู้จักตัวเรานะอย่าทิฏฐิสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดแท้จริงเรารู้จักคนก่อนๆร้องเรียกมาเรารู้หนังสือก็รู้จักผู้อื่นเขาบอกเขาพาอ่านพาเรียนพาเขียนจึงรู้ได้แต่คนที่ไม่ได้เรียนไม่ทำตามไม่ฝึกตามแหละมันก็ไม่รู้ถึงหนังสือมีอยู่ก็อ่านไม่ออกเรื่องในหนังสือมีอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอย่างไรนี่ถ้าไม่ฝึกเพราะฉะนั้นอย่าทนงตัวทิฏฐิว่าเราฉลาดเราไม่มีรู้อะไรฉลาดเพราะผู้รู้ก่อนมีมาก่อนแล้วเราเรียนตามทั้งนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้องการเข้าใจอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรเราจะได้ทำความพอใจเรียนตามปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ทนงตัวว่าเรารู้ไม่ทนงตัวว่าเราเห็นโดยทั้งผิดจริงแล้วมันยังไม่รู้ไม่เห็นหรือเรารู้ว่าเราโง่แล้วเราก็จะได้ตะเกียบตะกายศึกษาให้ฉลาดขึ้นมาจะได้ตามขึ้นมานี่แหละกิเลสเล็กๆน้อยๆสลับซับซ้อนที่ขัดขวางปกปิดที่เรียกว่าอวิชชามันซ่อนตัวอยู่ในความรู้ความฉลาดนี่เองที่เราสำคัญผิดรู้ผิดจึงได้เรียกว่าหลง

แม่นยำเราเชื่อได้ยึดเป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิตจิตใจได้มอบกายถวายชีวิตยอมเป็นทาสเป็นผู้รับใช้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้สมที่เราสวดพุทธัสสะงัสสมิทาโสวะธัมมัสสะงัสสมิทาโสวะสังขัสสะงัสสมิทาโสวะเรายอมเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเรายอมรับใช้เป็นทาสพระธรรมเราเชื่อด้วยความสนิทใจแต่ไม่เป็นทาสใครก็ตามขอให้เป็นทาสพระธรรมยอมรับใช้ยอมประพฤติปฏิบัติตามถ้าเรายังไม่เป็นทาสใครก็ยอมเป็นทาสพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ายอมประพฤติยอมปฏิบัติยกขึ้นเป็นใหญ่กว่าที่เดียวจึงจะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสผู้เป็นใหญ่ในจิตใจของเราที่มันครอบครองบังคับที่เราเป็นทาสพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเป็นทาสกิเลสเป็นทาสความโลภความโกรธความหลงมันใช้เราทำกรรมชั่วชาลามกต่างๆส่วนเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเป็นทาสพระสงฆ์พระองค์แต่ยกฐานะให้เราได้ประดับประดาชำระกายร่างกายทางรูปเปรียบภายนอกเครื่องประดับอันสวยงามบริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเศร้าหมองฉันใดถ้าเรายอมเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้กายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจสะอาดไม่มีเวรไม่มีภัยมีแต่จิตใจเพื่อแผ่เป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดผลประโยชน์ตามลำดับจนสามารถพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารดับกิเลสตัณหาเข้าจิตใจได้เข้าสู่ปรินิพพานเป็นความสุขอันถาวรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราถือว่าเรามีโชคดีแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติศึกษาให้รู้จริงแจ้งประจักษ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เรารู้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แต่อาศัยเราเลื่อนเล่อเผลอตัวมัวเมาไปในเรื่องตามสังขารที่หลอกมีอยู่ในโลกสันนิวาตอันนี้ไม่ได้พินิจพิจารณาตรวจตรองอย่างแท้จริงขอให้เราทั้งหลายพยายามกำหนดจดจำไว้ตั้งใจภาวนาดูกายดูวาจาตลอดถึงจิตใจของเราแล้วมารักษาใจของเราเอาทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบเราก็ต้องรู้จักวิธีให้จิตใจสงบเราจิตใจสงบถ้าเรารู้ไม่รู้จักวิธีทำจิตใจให้สงบเราก็มาตรวจดูจิตใจที่ไม่สงบก็ได้ไม่ใช่ดูแต่สงบอย่างเดียวอะไรบ้างที่จะมาก่อกวนจิตใจของเราให้ไม่ให้สงบความโลภ ก็ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบความโกรธก็ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบความหลงก็ทุกครั้งที่เราโลภทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราหลงล้วนแต่ไม่ให้สงบทั้งนั้นทุกครั้งที่เราปล่อยจิตของเราให้มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เราชอบเรารักก็ล้วนแต่ทำให้จิตใจไม่สงบเราก็รู้แล้วทางไม่สงบเพราะฉะนั้นอันนี้เราควรละเมื่อเราละสิ่งที่มาแห่งความไม่สงบได้หมดแล้วอะไรเราเหลืออยู่ในตัวของเราลองคิดดูมันก็เหลือแต่ความสงบเพราะไม่มีอะไรก่อกวนแม้เราพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติเจริญมรรคเพียรพยายามก็เพียรพยายามชอบความระลึกเห็นโทษเห็นทุกข์ที่มีอยู่เพราะมันมีแล้วในตัวของ

0: ก็ชื่อว่าเห็นชอบก็เห็นทุกข์เห็นของจริงก็กลายเป็นอริยสัจมันก็ซับซ้อนอยู่ในที่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูความทางมาแห่งความสงบมันยากเราก็ต้องดูทางมาแห่งความไม่สงบเราจะได้เห็นชัดขึ้นมานี่เรียกว่าอุบายเรียกว่าฉลาดในการดูในการพลิกดูในการปฏิบัติถ้าอย่างนั้นเราก็งมหาอยู่ตลอดอะไรไม่เด่นชัดขึ้นมาก็ไม่ชัดสักอย่างต้องให้มันชัดในจิตในใจแล้วมันไม่สงสัยการดูการมองการยิบยกขึ้นมาปฏิบัติในจิตใจเราจะได้เห็นความสงบในกายก็มีจริงๆความสงบของวาจาก็มีจริงๆเพราะความรู้จักความไม่สงบทางกายให้เกิดความไม่สงบเราทำอย่างไรเราพูดอย่างไรมันไม่เกิดทางสงบเราก็จะตรวจอีกดูถึงจิตใจเราคิดอย่างไรไม่เกิดความสงบแน่ขยับไปจนถึงจิตใจเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็ไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วไม่มีอะไรก่อกวนแล้วเราจะว่าอย่างไรเราไม่ต้องหาความสงบมันกับจิตก็เป็นอิสระและสงบอยู่เองเหมือนกับเราขจัดมืดไม่ต้องไปหามืดเพราะมันมืดมันนี่แหละไม่ต้องมัวจะไปคิดไปหาไฟอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นข้าศึกกับความมืดเราเอามาติดจุดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเองชั้นใดเมื่อเราต้องการความสงบแล้วตรวจดูความไม่สงบมันมาจากไหนเมื่อเราเห็นแล้วเพราะความไม่สงบมันอยากมันพอเห็นได้ง่ายกว่าที่ความมาทางมาแห่งความสงบเพราะฉะนั้นในอริยสัจธรรมทั้ง4พระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นทุกข์ขึ้นก่อนเพราะมันอยากมันเห็นได้ง่ายกว่าความในอย่างอื่นง่ายกว่าสมุทัยตัวกิเลสเราก็พยายามศึกษาว่าทุกข์นี่มันมีอยู่เฉยๆเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเหตุก็พยายามศึกษาว่าทุกข์นี่มันมีอยู่เฉยๆเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเหตุทุกครั้งเราทำอะไรทุกเกิดมาทุกครั้งเราพูดอะไรทุกครั้งเราคิดอะไรเรามีความเห็นอะไรจึงทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้สมุทัยที่มาจากความคิดความนึกปรุงแต่งจากจิตใจมันมีให้เราเห็นนะมันไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่มีแต่เราไม่ยอมปฏิบัติให้มีระเบียบมีสัจจะในตัวของเราเองไม่ดูให้มันมีกฎเกณฑ์ในการดูเรียกว่าฉลาดในการดูฉลาดในการปฏิบัติฉลาดในอุบายในการรู้การเห็นถ้าเราทำอย่างจริงจังให้ฉลาดอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ต้องรู้ได้เห็นได้เป็นได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นแต่คนอื่นเพราะมีด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทุกเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าก็สมควรที่จะรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะสาวกอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจึงรู้ได้แต่เฉพาะทั้งในตัวเราก็มีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาทำไมเรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เราขาดความจริงใจขาดการสดับตรับฟังขาดการเชื่อขาดการน้อมไปใช้อย่างจริงจังนี่เองด้วยทิฏฐิสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดนี่เองถ้าก็รู้ว่าเราไม่มีอะไรรู้เลยที่เรารู้ทุกอย่างเนี่ยเพราะถ้าเขารู้จักผู้รู้มาก่อนการรู้จักข้าวรู้จักน้ำก็ไม่ใช่รู้แต่เราเกิดมาเรารู้อะไรถ้าเขาไม่บอกและเขาไม่เอามาใส่ปากเราได้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราพยายามชำระกิเลสความเข้าใจผิดความทะนงผิดสำคัญตัวสำคัญตนอหังการมามังการถ้าเรารู้ความจริงเราจำแนกออกไปแล้วเราไม่มีอะไร มีประโยชน์สักอย่างเลยยิ่งจะเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงต่างๆของอารมณ์ของรูปของเสียงกลิ่นรสโดยตลอดถึงของขันธ์ 5ทุกอย่างแต่แล้วยิ่งจะเห็นชัดยิ่งจะปล่อยวางไม่เข้าไปสำคัญผิดยึดถือเมื่อแยกไปดูทั้งหมดละเอียดไปแล้วไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สงบสุขอย่างแท้จริงคือเอกลักษณ์ของจิตก็คือไม่คือธาตุรู้อันบริสุทธิ์เหมือนกับธาตุทองคำที่เป็นเอกลักษณ์ก็เพราะมันเหลื่อมใสในตัวของมันเองไม่มีอะไรมาทำให้มันเศร้าหมองเปลี่ยนมนุษย์จึงมีนิยมชมชอบจึงมีคุณมีค่าเอกลักษณ์ของทองคำถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันเศร้าหมองมันไปอย่างอื่นแล้วมนุษย์ก็ไม่อยากจะเอามาทำอะไรถึงจะมันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปพรรณต่างๆแต่เอกลักษณ์ของสีวรรณะของมันอยู่คงที่มันมีอันหนึ่งประจำตัวของมันเช่นว่าธาตุดินมันก็มีอันหนึ่งประจำตัวของมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่คงที่ธาตุน้ำมันก็คงที่ของธาตุน้ำส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นกิริยาที่ไม่ใช่ธาตุเดิมดั้งเดิมแท้มีอันอื่นมาผสมที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ด้วยแต่ส่วนธาตุเอกลักษณ์ของมันก็คือซึมซาบมันอยู่ได้ทั่วไปทำให้ไปซึมซาบที่ไหนก็ทำให้ชุ่มชื่นธาตุลมก็มีลักษณะพัดไปไม่หยุดนิ่งเอกลักษณ์ของมันจะแรงเบามากเท่าไหร่เขาจึงนิยมเมื่อต้องการให้มันเคลื่อนไหวเราก็ต้องอาศัยลมธาตุไฟเป็นก็มีเอกลักษณ์ของมันธาตุจิตล่ะเมื่อเรารู้จักธาตุจิตแท้แล้วนั่นแหละธาตุอมตะก็ไม่เรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกว่าเราว่าเขาก็ได้แต่มันมีธาตุแท้เหนือที่สมมติอะไรปรุงแต่งไม่ได้เหมือนกับธาตุน้ำถึงธาตุแท้ละใครแต่งไม่ได้ใครเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นน้ำบันยังคำใครจะทำอะไรไม่ได้จะไปเป็นธาตุดินก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุลมก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุไฟก็ไม่ได้ต้องพิจารณาให้ถึงธาตุแท้ธาตุดินก็จะไปเป็นธาตุน้ำธาตุลมไม่ได้ใครจะปรุงแต่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เป็นเราเป็นเขาเป็นต้นไม้ภูเขาเราก็เปลี่ยนได้ส่วนที่เป็นไปได้เรียกว่าฐานะส่วนอฐานะไม่มีใครทำได้ยุ่งเอกลักษณ์ของมันนักวิทยาศาสตร์ทั้งจะฉลาดรู้แต่งอะไรทุกอย่างแท้แต่งที่เรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณเรียกว่ามโนเรียกอะไรก็ตามทีเถอะแต่มันธาตุแท้มันก็ต้องมีเอกลักษณ์อันเดียวหลักอันเดียวเท่านั้นคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจพิจารณาตามความจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้แก้ความหลงความเข้าใจผิดเราจะได้เดินทางอยู่ในฐานะอันถูกต้องและมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมธรรมที่มีอยู่ประจำโลกจะเป็นสังขารธรรมประเภทไหนก็ตามหยาบละเอียดนอกในอย่างไรก็ตามเราก็แจ้งประจักษ์ในใจสิ้นสงสัยจะมีอะไรเล่าจะทำให้เราสงสัยอีกเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆ พราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: นับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้นแม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้วยิ่งมาโดนเข้าคืนนั้นก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูกนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับไม่มีเสื่อมถอยเลยท่านอาจารย์มั่นคอยจี้ใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อนการที่ท่านช่วยจี้ช่วยเตือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาพอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียรท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยลำพังท่านไม่ชอบให้พระติดตามต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัยเมื่อเกิดข้อข้องใจค่อยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆไปความเพียรทางใจท่านอาจารย์องค์นี้นับวันเจริญก้าวหน้าสติปัญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม่ำเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจกิริยาบทต่างๆเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอาถรรพ์ชาญชัยไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพุทธุกไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้นเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ำได้เห็นข้าวในไร่ชาวเขากำลังสุกเหลืองอารามทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดใจที่พาให้เกิดตาอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวเชื้อนั้นถ้าไม่ถูกทำลายเสียที่ใจให้สิ้นไปจะต้องพาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็อะไรเป็นเชื้อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานคิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชานับแต่หัวค่ำจนดึกไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจจวนสว่างจึงตัดสินใจกันลงได้ด้วยปัญญาอวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติการที่ข้าวสุกหมดการงอกอีกต่อไปการพิจารณาจิตก็มายุติการที่อวิชชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุกจิตหมดการก่อกำเนิดเกิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจสิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆในกระท่อมกลางเขามีชาวป่าเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลขณะที่จิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทัยช่างเป็นเลิกงามยามวิเศษเอาเสียจริงๆพอเลิกงามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบิณฑบาตท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรๆก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิงทั้งที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนของตนนั่นแหละขณะไปบิณฑบาตใจก็อิ่มธรรมมองเห็นชาวป่าชาวเขาที่เคยอุปถัมภ์ดูแลท่านมาราวกับเป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กันทั้งสิ้นจิตระลึกถึงบุญถึงคุณที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพ้นที่จะพรรณนาคุณให้จบสิ้นลงได้เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณโอดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสำราญขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตรใจก็อิ่มธรรมเมื่อคิดสัมผัสกับอาหารที่เคยดำรงและให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแต่อย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ท่านกับอาหารเคยอาศัยกันมา ท่านเล่าว่านับแต่วันเกิดมาก็เพิ่งมาเห็นชีวิตธาตุขันธ์กับจิตใจปรองดองสดชื่นต่อการเหลือจะพรรณนาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเองเป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมายและกลายเป็นประวัติสำคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมานับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถล่มวัฏจักรภายในจิตจมหายไปแล้วธาตุขันธ์และจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตนไม่ถูกจับจองกดทวงจากฝ่ายใดอินทรีย์ 5 อายตนะ 6 ทำงานตามหน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันธ์จะหาไม่โดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกระทบกระเทือนกันดังที่เคยเป็นมาวงเล็บเปิดการทะเลาะท่านหมายถึงความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งภายในกับภายนอกสัมผัสกันทำให้เกิดความยินดียินร้ายกลายเป็นความสุขทุกข์ขึ้นมาและเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้วงเล็บปิดคดีต่างๆภายในจิตที่มีมากและวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆในโลกได้ยุติลงอย่างราบคาบนับแต่ขณะสารสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องก่อกวนลวนลามต่างๆไม่มีประมาณซึ่งเคยยึดจิตเป็นสนามเต้นรำและทะเลาะวิวาทบาดหมางไม่มีเวลาสงบลงได้เพราะอวิชชาตัณหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชางานให้โกลาหลวุ่นวาย 108,000 ประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจกลายเป็นโลกร้างว่างเปล่าภายในจิตที่ผลิตวิชาธรรมอันบวรขึ้นเสวยเมืองจิตตราชแทนอธรรมกิจนอกการภายในได้เป็นไปโดยธรรมความสม่ำเสมอไม่มีอริฆ่าศึกศัตรูมาก่อกวนวุ่นวายตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรับทราบอารมณ์ต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติไม่อาจเอื้อมปีนเกลียวยุแย่แปรรูปคดีให้ผิดเป็นถูกผูกเป็นแก้แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกลับเป็นคนดีดังที่เจ้าอาธรรมมีอำนาจบัญชางานมาแต่เก่าก่อนนั่งอยู่สบายแม้เป็นหรือตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุกข์นิรภัยแท้ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคำที่ท่านอุทานในใจท่านเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเปลืองทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเล่าว่าสถานที่บำเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกภายในก็ดีกระท่อมกุฏิเล็กๆพอหมกตัวทำความเพียรและพักผ่อนกายก็ดีสถานที่เดินจงกรมก็ดีสถานที่นั่งสมาธิภาวนาในกลางวันและกลางคืนก็ดีหมู่บ้านเป็นที่โคจรบิณฑบาตพอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดีรู้สึกเป็นที่ทราบซึ่งประทับใจผิดที่ทั้งหลายยังบอกไม่ถูกและฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจางลางเลือนไปเลยนับแต่ขณะที่วัฏจักรได้ถูกคว่ำลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้วสถานที่นั้นได้กลายเป็นที่บรมสุขในอิริยาบถทั้งหลายตลอดมาเราได้เข้าเฝ้าพระศาสดาในสถานที่ตรัสรู้และที่ทรงบำเพ็ญเพียรในที่ต่างๆโดยตลอดทั่วถึงฉะนั้นหายสงสัยในพระพุทธเจ้าแม้ทรงปรินิพพานไปนานตามการของสมมุติประหนึ่งประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะไม่ได้ทรงจากไปตามการแห่งปรินิพพานเลยหายสงสัยในพระธรรมว่ามากน้อยลึกตื้นยาวละเอียดที่ประทานไว้แก่มวลสัตว์ปรากฏว่าพระธรรมเหล่านั้นสถิตอยู่ในใจดวงเดียวและใจดวงเดียวบรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมูลไม่มีอะไรบกพร่องหายสงสัยในพระสงฆ์สาวกองค์สุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ทั้งสามรัตนนี้ได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วยพุทธธรรมและสังฆะองค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียวมีความสบายหายห่วงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีเครื่องกดทวงลงใจอยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่มีสิ่งกดขี่หรือแอบแทรกขอแบ่งกินแบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนที่อยู่กับหน้าขอทานโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวขอนั่นเดี๋ยวขอนี้อยู่ทุกอิริยาบถคำว่าขอนั่นขอนี่นั้นท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลนไม่มีเวลาอิ่มพอประจำนิสัยของมันเมื่อมีอำนาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนสัตว์แล้วจึงต้องทำการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจำนิสัยของมันโดยขอให้คิดอย่างนั้นขอให้พูดอย่างนี้ขอให้ทำอย่างโน้นตามอำนาจของมันอยู่ไม่หยุดถ้าไม่มีธรรมไว้ปิดกั้นความรั่วไหลจากการบังคับและการขอเอาอย่างดื้อด้านของเหล่ากิเลสจึงมักแบ่งหรือเสียให้มันเอาไปกินจนหมดตัว ไม่มีความดีติดตัวพอเป็นเครื่องสืบพบต่อชาติเป็นคนดีมีศีลธรรมต่อไปได้เกิดพบใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดที่ผิดฐานไม่มีความสำราญบานใจได้บ้างพอควรแก่พบกำเนิดที่อุตสาห์เกิดกับเขาทั้งชาติที่ท่านเรียกว่าขาดทั้งทุนศูนย์ทั้งดอกนั้นก็คือผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้านครองจิตใจไม่มีการป้องกันฝ่าฝืนมันบ้างเลยมันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวดังกล่าวแล้วท่านผู้หมดหนี้สินความพรุงพรังทางใจแล้วจึงอยู่เป็นสุขทุกๆอิริยาบถในขันที่กำลังครองตัวอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันเหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแหละคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาลซึ่งเป็นความสิ้นอย่างอัศจรรย์และเป็นการอันมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไตรภพผิดกับความเป็นของสมมติทั้งหลายที่ต่างปรารถนาความเกิดเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตาไม่ได้สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นบ้างเลยความจริงการเกิดกับความทุกข์นั้นแยกกันไม่ออกแม้ไม่มากก็จำต้องมีจนได้นักปราชญ์ท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตายอีกกับพวกเราคิดกลัวความตายซึ่งเป็นผลมากกว่ากลัวความเกิดที่เป็นต้นเหตุอันเป็นความกลัวที่ฝืนคติธรรมดาอยู่มากทางนี้เพราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจริงจึงฝืนและเป็นทุกข์กันอยู่ตลอดมาถ้าปราชญ์ท่านมีกิเลสประเภทพาคนให้หัวเราะเยาะกันแล้วท่านคงอดไม่ได้อาจปล่อยออกมาอย่างเต็มที่สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลกต่างหน้าต่างตาฝืนความจริงกันอย่างไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริงกันบ้างเลยแต่ท่านเป็นปราชญ์สมชื่อสมนามจึงไม่ได้ทำแบบโลกที่ทำกันนอกจากท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอนส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความหมดหวังจะช่วยได้ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสารบัดนี้ท่านถึงสัพพาทิเสสนิพพานในสถานที่มีนามว่าโรงขอดแห่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในราวพรรษาที่16หรือ17ผู้เขียนจำไม่ถนัดจำได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยวตอนออกพรรษาแล้วใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกันซึ่งเริ่มแต่2ทุ่มถึง6ทุ่มเสร็จไม่มีใครมาเกี่ยวข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนั้นการสนทนาธรรมจึงเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้ง2ฝ่ายจนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติโดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่กอไก่กอกาสระอะสระอาคือการฝึกหัดขั้นเริ่มแรกที่คละเคล้าไปด้วยทั้งความล้มลุกคลุกคลานทั้งความล้มความเหลวทั้งความดีความเลวสับปนกันไปทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้นจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่งธรรมของแต่ละฝ่ายผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสจึงได้อาราธนานำลงในปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นเพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจใคร่ธรรมจะได้นำมาพิจารณาไตรตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนของตนผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตามความพยายามของแต่ละท่านเพราะพระอาจารย์องค์นี้ท่านเป็นพระที่พร้อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่มีความบกพร่องทั้งมารยาทการแสดงออกทางอาการทั้งความรู้ทางภายในที่ฝังเพชรน้ำหนึ่งไว้อย่างลึกลับยากจะค้นพบได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่รอดตายก็ไม่อาจรู้ได้เฉพาะองค์ท่านผู้เขียนรอบขโมยถวายนามท่านว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมาเกือบ30ปีแล้วโดยไม่กระดากอายคนจะหาว่าบ้าเลยเพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเองเวลานี้ท่านยังมีชีวิตอยู่และให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเนนจำนวนมากตลอดประชาชนในภาคต่างๆแห่งประเทศไทยพากันไปกราบไหว้บูชาฟังการอบรมกับท่านเสมอมิได้ขาดทางวัดเห็นความลำบากในองค์ท่านเพราะเข้าวัยชราแล้วจำต้องจัดให้มีการเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรมและเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อทำประโยชน์แก่โลกไปนานไม่หักขาสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงการที่ควรจะเป็นโดยมากการต้อนรับขับสู้กันระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กับประชาชนจำนวนมากที่มาจากที่ต่างๆประกอบนานาจิตตังด้วยแล้วพระอาจารย์องค์นั้นๆมักจะเป็นฝ่ายบอบช้ำอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีผู้ไปเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวไม่คำนึงถึงความลำบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทำประจำวันเวลาบ้างเลยจึงมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน้ำบึงน้ำบ่อเสียอีกหากไม่สมใจหวังบ้างก็ทำให้เกิดความขุ่นมัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัวไม่ให้การต้อนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อชำระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที่ต่างๆอันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียตามๆกันมาไม่มีสิ้นสุดพระที่คนเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใดกล้าตัดสินลงได้ความจริงพระบวชมาก็เพื่อทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่นิ่งนอนใจเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันคืนหนึ่งๆทั้งจะเกียรติเวลาไว้สำหรับโลกทั้งจะเกียรติไว้สำหรับพระเนในปกครองและทั่วไปที่มาเกี่ยวข้องทั้งจะเกียรติไว้สำหรับธาตุขันและจิตใจให้จีรังไปนานเพื่อทำประโยชน์แก่โลกสืบไปวันคืนหนึ่งหนึ่งกายกับใจหมุนตัวเป็นกงจักรไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจบ้างเลยคิดดูแล้วแม้แต่เครื่องใช้สอยต่างๆเช่นรถยนต์เป็นต้นยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์เพื่อทำประโยชน์ต่อไปไม่เช่นนั้นก็ฉิบหายบรรลัยไปในไม่ช้าพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆสุดแต่นายช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้นณที่แห่งใดเมื่อเป็นเช่นนี้จำต้องมีเมื่อหิวอ่อนเพลียและมีการพักผ่อนหย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้างโดยมากญาติโยมเข้าหาพระมักจะนำนิสัยและอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทับถมรบกวนพระให้ท่านอนุโลมทำตามโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดเพราะนิสัยเดิมมิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วเท่าที่ควรมาก่อนเมื่อเกิดความต้องการประสงค์ในแง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใดจึงไม่ค่อยคิดนึกว่าพระกับฆราวาสมีจารีตประเพณีต่างกันคือพระท่านมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประพฤติดำเนินจารีตประเพณีของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งจำต้องคำนึงความผิดถูกชั่วดีอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรเป็นต้นส่วนฆราวาสไม่ค่อยมีธรรมวินัยประจำตัวเป็นหลักปฏิบัติโดยมากจึงมักถือความชอบเป็นความประพฤติเมื่อนำเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือถูกทำลายทางอ้อมอยู่เสมอเช่นไปขอให้ท่านบอกเบอร์ซึ่งเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยของพระไปขอให้ท่านทำเสน่ห์ยาแฝดอันเป็นการทำให้หญิงกับชายรักชอบกันไปขอให้ท่านบอกเลิกงามยามดีเพื่อโชคลาภร่ำรวยหรือเพื่ออะไรร้อยแปดพรรณนาไม่จบให้ท่านดูดวงชะตาราศีทำนายทายทักให้ท่านบอกคาถาอาคมเพื่ออยู่ยงคงกระพันชาตรียิงฟันไม่ออกแทงไม่เข้าทุบตีไม่แตกไปขอให้ท่านรดน้ำมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์เข็นเวรภัยร้ายดีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีตประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพรรณนาได้ในวันหนึ่งเฉพาะพระธุดงค์ที่ท่านมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งพันนี้ท่านถือว่าเป็นข้าศึกต่อการดำเนินโดยชอบธรรมและเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้นหนักเข้าอาจเป็นการทำลายพระและพระศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็ได้เช่นเขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์ศาสนาบัตรเบอร์พระเสน่ยาแฝดศาสนาเสน่ยาแฝดเป็นต้นซึ่งทำให้พระและศาสนามัวหมองและเสื่อมคุณภาพลงโดยลำดับอย่างหลีกไม่พ้นที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวการกล่าวทางนี้ไม่ได้คิดตำหนิท่านสาธุชนทั่วไปและไม่ได้คิดตำหนิท่านผู้เข้าหาพระโดยชอบธรรมเป็นเพียงเรียนพเดียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติต่อกันระหว่างพระกับประชาชนซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะได้ปฏิบัติต่อกันโดยสะดวกราบรื่นสมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมาและต่างฝ่ายต่างหวังเชิดชูพระศาสนาด้วยกันสิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่ง คือวัดเป็นสถานที่สำคัญในวงพุทธศาสนาและพุทธบริษัทซึ่งน่าจะอุทิศเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัดเพราะคำว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลโดยไม่นิยมว่าเป็นวัดบ้านหรือวัดป่าเนื่องจากวัดเป็นที่รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดเจตนาดีสูงส่งของพุทธบริษัทไม่มีประมาณไว้โดยไม่มีทางรั่วไหลแม้วัดจะชำรุดทรุดโทรมหรือสวยงามเพียงไรใจท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วไปย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ชาวพุทธผู้ก้าวเข้าไปในวัดใดจะเป็นกรณีใดก็ตามจึงควรระวังสำรวมอินทรีย์ด้วยดีให้อยู่ในความดีงามพอสมควรตลอดการนุ่งห่มต่างๆควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกทั้ง3เฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกว่าเสียวใจพิกลคล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้นทางนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าทำเข้าจึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากพระธุดงค์ป่าป่าท่านพูดในทำนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งในและนอกประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆวัดท่านอาจารย์องค์นี้อยู่ในป่าในภูเขาเป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่ารื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจตำหนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากพ้นทางที่น่าตำหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาดอาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาดนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวอิโซละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญตถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะพวกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี้ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดนดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาก SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: ขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดระลึกถึงอัตถึงธรรมเสมออย่าได้นอนใจการประพฤติตนเพื่อสารคุณอันสำคัญขึ้นอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีอัตมีธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็สงบร่มเย็นคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เหมือนนั่งชูทุกทอที่ว่านิทานชูทุกทอเข้าใจไหมนี่มันไปเกี่ยวกับนิทานชูทุกทอนั่นเองต้องไปทอซะก่อนถึงจะกลับมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวัฒนธรรมนะให้ชูทุกทอชื่อเขาชื่อชูทุกทอคนนั้นนะเขาเป็นคนอยู่ในตามบ้านป่าอย่างนี้แหละเหมือนเราไปหาอาหารอะไรๆมาได้ก็เอาเขาเรียกทางภาษานี่เขาเรียกไปถวายนายคือไปให้นายไปถวายนายแต่ทางภาคทางนี้เขาเรียกไปถวายนายว่ะได้เครื่องป่าอะไรเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอะไรนี่ก็เอาไปใส่ถุงเขาเรียกถุงอะไรนะถุงเป็นตาข่ายเหมือนแหนั่นน่ะเป็นถุงไปมันเอาไปมากก็หามไปแล้วคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับสุทุทรนี่เขาเป็นเพื่อนกันสองคนนี่แล้วไปเอาของมันไปถวายนายไปถวายนายที่แรกเขาไม่ได้เป็นชื่อสุทุทรเขาเป็นชื่ออะไรเราลืมใช่อันนี้เวลาเอาของไปถวายนายแล้วนายเห็นมีความดีความชอบเลยตั้งให้เขาคนนี้ชื่อว่าเป็นยศชื่อว่าสูสุทรเข้าใจไหมเขาเป็นยศสูสุทรทีนี้พอออกจากนายมาแล้วก็ไม้คานที่หามไม้หามถุงไปนั้นเขาถือมันไม่ได้แล้วทีนี้คือยศเขาสูงเขาเป็นถึงขั้นสูสุทรแล้วให้เพื่อนถือเอาไม้นั่นมาโอ้ยแล้วก็แกเป็นสูสุทรเราก็เป็นเพื่อนแกเราก็ต้องเป็นสูสุทรเหมือนกันดิแกถือไม่ได้เราก็ถือไม่ได้แกหนักเราก็หนักเอาแกก็ดีอย่างนึงแล้วก็มีธรรมอ๋อก็ใช่นั่นแหละนะเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเขาสูสุทรเพราะทางนี้เป็นเพื่อนสูสุทรแกเป็นถึงไหนเราก็เป็นถึงกันแกถือไม่ได้เราก็ถือไม่ได้จบลงกันเอ๊ะทำไง

0: ได้ก็ถามไม่เดินดาหน้าอะไรนี้ไอ้สือเป็นสือทอแล้วเดินดาหน้ากันไปเนี่ยใครจะไปก่อนไปหลังไม่ได้ไม่ยอมกันเพราะเป็นเพื่อนกันนี่สู้ทอด้วยกันว่างั้นไปถึงบ้านแล้วมันก็คงรำคาญไอ้เพื่อนไปถึงนั่นก็จับมือปลาก็ปลาปลาก็ปลามันก็หนีไปบ้านไอ้ตอนนี้ก็ไปถึงบ้านแล้วก็ไปผิดปกตินี่นะเออตั้งแต่แกยังไม่เป็นสู้ทอแกก็ไม่เป็นบ้าพอแกเป็นสู้ทอมาแล้วบ้าใหญ่เลยสินี่พอถึงบ้านแล้วก็มองดูลักษณะผึ่งผายท่าทางโอ้ทุกอย่างเล่นชู้ทอยหมดลูกเต้าเขามองเห็นเข้าเนี่ยพ่อทำไมเป็นอย่างนี้ทุกวันพ่อไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยวะแล้ววันนี้พ่อทำไมถึงแปลกหูแปลกตาเลยเกินลักษณะท่าทางอะไรพูดไม่ถูกนะพ่อผิดปกติมากแล้วเออใช่แหละลูกว่างั้นนะใช่ลูกแล้วเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนี้ก็พ่อเอาของไปถวยนายที่นายให้ความดีความชอบมาชื่อความดีความชอบมันชื่อว่าอะไรนะพ่อก็เลยลึกไม่ได้จำได้แต่กระทอกระทอไปถามเพื่อนก็รู้นะเพื่อนมันรู้แหละไปถามเพื่อนคือเสี่ยวนั่นไปถามเสี่ยวก็รู้แหละทีนี้ก็ลูกก็จัดอาหารมาให้กินที่ให้จัดอาหารมาให้กินคนตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยนั่งคัตสบายกินข้าวเข้าใจไหมมันก็นั่งชันข้าวกินข้าวธรรมดาอย่างนี้ตามภาษาบ้านนอกตามเรื่องบ้านนอกใช่ไหมวันนั้นเป็นสูตรทอแล้วลูกหาข้าวไว้กินเอาตำลับมาวางไว้ตรงนี้ก็ขัดสมาธิกินเพลินเมานั่นนี่เพลินพอดีสมาธิมันดีเตะเตะตำลับคอมนี่ตกเลยเตะตำลับตกคอมรู้เลยโอ้ยทำไมพ่อยิ่งมาเตะตำลับรู้จะว่าพ่อเผลอไม่ว่านะมันจะเสียเกียรติก็พอเป็นถึงขนาดสูตรทอสำลักเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีองค์พ่อวุ้ยพ่อเดินเป็นใหญ่ทั้งนี้ว่าก็ใช่แล้วลูกพ่อเพราะพ่อเป็นใหญ่แล้วที่ไปอีกอย่างนั้นนะแล้วก็นั่งเอ๊ะเป็นยังไงพ่อที่พิษเปลี่ยนแล้วเกินออกจากนั้นก็ไปถามเสี่ยวเราเนี่ยไปถามเสี่ยวก็ต้องเรียกพ่อเหมือนกันนะถ้าว่าพ่อเสี่ยวเขาเรียกพ่อแหละเหมือนกันเราคนนี้เป็นพ่อของเราคนนั่งเหมือนกับพ่อของเราเราถามพ่ออยู่ในบ้านไม่ทราบเป็นยังไงตั้งแต่ไปเมืองมาแล้วเป็นลักษณะอะไรเหมือนจะเป็นบ้าเป็นบอไปอย่างนั้นเหรอโอ้ยกูเห็นมากูรำคาญกูจะตายเลยว่างั้นนะกูรำคาญมาตั้งแต่เมื่อวานนี่เลยว่ากูจะตายกูก็ขัดไม่ได้กูก็ทำมาอย่างนั้นแหละเพราะว่าถึงบ้านกูจะเอาไม้คานหรือปลาครับผ่ากูหนีมานี่เลยมันพันใจอะไรมาล่ะพ่อโอ้ยนายต้องจำแตงแหน่งให้มันเป็นสูสุดท้อมันเป็นบ้ามาตั้งแต่นู้นแล้ววะโอ้ยเป็นอย่างนั้นเป็นสูสุดท้อแล้วก็พอรู้เรื่องแล้วก็หัวเราะแต่ที่นี่ลูกก็เดี๋ยวเขาเข้าใจแล้วรู้เรื่องสูสุดท้อนี่สูสุดท้อนี่จบแล้วนะมันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่นี่เนี่ยเอากรรมการเนาะ
1: กรรมการไปตามประเทศนะ
0: เลือกคันเดียวแล้วมันทำไมถึงไปเกี่ยวกับสูสุดท้อล่ะเนา
1: ะเนาะไปตามประเทศสังฆราชเป็นเพื่อน
0: เหรออ๋อสังฆราชเป็นเพื่อนกับเรานั่นคือเรื่องนั้นเราจะเป็นสูตรทออะไรกันล่ะเออเอาล่ะเข้าใจสังฆราชเป็นเพื่อนกับเราเพราะฉะนั้นสังฆราชถ้าเป็นสังฆราชเราก็ต้องเป็นสังฆราช
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: วันนี้พระมาฉัน35องค์ขาดไป20องค์เพราะรวมพระวันนี้55องค์ไม่มาฉันซะ20องค์มาฉัน35องค์นี่ท่านพักอาหารของท่านเพื่อทำที่เลิศเลยยิ่งกว่าอาหารเป็นไหนๆเพราะอาหารฉันเมื่อไรก็ได้อิ่มได้เร็วตลอดกำลังวังชา มีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ทำต้องได้บำรุงรักษาอย่างหนักอย่างมากตลอดแล้วทำจึงจะค่อยเจริญขึ้นภายในจิตใจทำเจริญภายในจิตใจใจของผู้บำเพ็ญผู้ฝึกทรมาน

0: นนั้นย่อมมีความสงบทั้งเย็นมีทุกอย่างในใจเพราะใจนี้เป็นแก้วสารพัดนึกทางชั่วนึกไม่มีสิ้นสุดนึกให้จมลงนรกเอเวจีก็ได้นึกแล้วก็ทำก็พูดไปตามความนึกความคิดตามความเสียหายที่คิดนึกขึ้นมาผลก็แสดงเป็นความรุ่มร้อนมากกว่านั้นฟาดนรกแตกได้มีทางความดีก็เหมือนกันเมื่อได้การรับการบำรุงรักษาจิตใจก็ค่อยดีค่อยดีทำหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบเย็นมีจึงเรียกว่าธรรมบางส่วนมากต่อมากเกิดมาจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงจะรู้ตั้งแต่สิ่งที่เพลิดเพลินวิ่นรนกันอยู่ตลอดเวลานั้นเท่านั้นแต่อันนั้นคืออะไรก็ไม่ทราบนั่นน่ะท่านให้นามว่ากิเลสตัวเสริมไฟเสริมไฟไปคิดมากเท่าไหร่อยากได้มากโลภมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจมากเท่านั้นนั่นท่านเรียกว่ากิเลสส่วนธรรมตรงกันข้ามแม้จะเป็นคฤหัสถ์ผู้มีธรรมก็มีความรู้จักประมาณรู้จักผิดถูกชั่วดีคอยระงับดับกายวาจาใจของตนไปตามเหตุการณ์ที่ดีและชั่วนั้นมีเรียกว่าธรรมธรรมอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสนั้นผลักดันออกมาจากใจทำคนให้เสียหายมากต่อมากทีเดียวส่วนธรรมนั้นมีน้อยมากถ้าผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าธรรมเป็นอะไรเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจของสัตว์โลกอยู่จึงแสดงด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองและผู้อื่นนี่ท่านเรียกว่ากิเลสธรรมเป็นความสงบใจเย็นใจเรียกผลของธรรมคือความสงบเย็นใจดังที่ท่านฝึกทรมานอยู่นี้วันนี้ มาฉันเพียง 35 องค์ขาดไป20องค์รวมพระในวัดนี้จำนวน55องค์ท่านที่ขาดไป20องค์ท่านไม่มีปากมีท้องท่านไม่มีความหิวความกระหายเลยเหลือจะมีแต่พวกเรานี่เลยท่านมีเหมือนกันแต่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามมีเครื่องเป็นเครื่องดัดแปลงตลอดเวลาถ้าปล่อยให้ฉันมากมากกิเลสเข้าแทรกพระเราที่มามุ่งมาหาอาสาธรรมบำเพ็ญธรรมแล้วกิเลสเข้าแทรกโดยไม่รู้สึกตัวถ้ากินมากความขี้เกียจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสนั้นความขี้เกียจก็มากทุกอย่างมากขึ้นชื่อว่ากิเลสเพราะงั้นท่านต้องฝึกการอดอาหารนี้ตั้งสติได้ดีช่วยการตั้งสติได้ดีจากการอดอาหารแล้วอดไปหลายวันเท่าไหร่สติจะติดแนบกับตัวเองตลอดไปเพราะฉะนั้นพระท่านจึงได้อดอยู่เสมอทุกข์ก็ทนทรมานเอาเพื่อความดีทั้งหลายท่านมีปากมีท้องมีความหิวความกระหายเช่นเดียวกับเราแต่ท่านมีธรรมในใจที่จะหาผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากความหิวกระหายนี้ก็ยอมรับเอาผลประโยชน์ส่วนใหญ่คือธรรมเพราะฟื้นยากธรรมต้องบำรุงรักษามากในเวลา เริ่มต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรนักนี่ต้องลำบากมากในการบำรุงรักษาใจเมื่อบำรุงรักษามากๆแล้วใจมีกำลังกล้าขึ้นมาใจก็สามารถทำงานโดยลำพังตนเองได้แก้ไขดัดแปลงตนเองชำระกิเลสไปในตัวในตนเองด้วยท่านจึงเรียกว่าความเพียรขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปในตัวถอดถอนกิเลสไปในตัว โดยไม่มีการบังคับบัญชาหากเป็นธรรมชาติของสติปัญญาที่ประคองตัวได้แล้วรักษาตัวได้ทำงานได้โดยไม่มีใครมาสั่งก็ได้นี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติแก้กิเลสไปในตัวไปในตัวนี่เช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัตินั่นแหละหัวใจสัตว์มีแต่กิเลสทำงานโดยอัตโนมัติไม่มีใครบอกใครกล่าวมันรื่นไปของมันเองทีนี้ทำเมื่อเราบำรุงรักษามากๆจนถึงขั้นนี้แล้วก็แบบเดียวกันธรรมะทำงานแก้กิเลสสั่งสมความดีงามขึ้นแต่ตนเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่แหละธรรมมีอำนาจมากเมื่อเราได้รับการบำรุงรักษาเสมอแล้วมีความสุขมากแล้วกิเลสก็มีอำนาจมากเมื่อมีการส่งเสริมความทุกข์ก็มากให้พากันจำไว้นะวันนี้พูดถึงเรื่องการอดข้าวของพระท่านมีปากมีท้องท่านอดอดเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรให้เดินได้คล่องตัวเส้นสติเช่นสติก็คล่องตัวปัญญาก็ออกได้คล่องตัวสติไม่ค่อยเผลออดไปหลายวันเท่าไหร่สติยิ่งติดแนบติดแนบสติติดแนบนั้นคือสติรักษาใจกิเลสจะไม่เกิดนะเวลามีสติดีๆอยู่กิเลสจะมีอยู่ภายในใจมากน้อยออกไม่ได้ถูกกิเลสบังคับเอาไว้โอ้ถูกสติบังคับเอาไว้ท่านจึงต้องบำรุงสติในองค์ประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญมากเพียงเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดสตินี่ทราบไม่ได้จะอะไรเบื้องต้นสติต้องจะบังคับให้มีสติเมื่อถึงขั้นเป็นไปเองแล้วก็เป็นอย่างสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้ไม่มีเผลอเลยเป็นเองเนี่ยธรรมะเมื่อมีกำลังคล้องตัวได้แล้วก็ไม่ต้องอาศัยอะไรไปเองไปเองพุ่งคือเกลือบนหัวใจสัตว์นี่เป็นอัตโนมัติของมันมันหมุนอยู่บนหัวใจของสัตว์ไม่ว่าบุคคลสัตว์หรือสัตว์เกลือมีอยู่ในใจแล้วมันจะหมุนตัวของมันไปโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับบัญชาเรียกว่าได้ล้างเอาไว้มันหมุนของมันมีเกลือเรียกว่าวัฏวนวัฏจักรเกลือพาให้หมุนเป็นอัตโนมัติบนหัวใจสัตว์แต่ละลายละลายอย่างนี้ตลอดมาและตลอดไปถ้ามันมีธรรมเข้าหักห้ามหรือตัดกงกรรมมันเสียมันจะหมุนอย่างนี้ตลอดเหมือนมดไต่ขอบร่องใครไปใส่แต่ขอบร่องมันอยู่ที่เก่าไปวงเลยแต่สามหมุนนี่ไม่ได้ไปชื่อเก่าแล้วมันลงมันขึ้นหากอยู่ในวงวัฏวนวัฏคือหมุนมันจะหมุนก็มันไปโอโซโลเป็นอัตโนมัติอย่างทุกหัวใจสัตว์ถึงพอทำเข้ามาก็เป็นเครื่องแก้กันทำ เริ่มมันเพิ่งทำก็เริ่มหาเครื่องจับเครื่องห้ามแล้วมีมากมีน้อยธรรมะนี่เป็นเครื่องห้ามวัฏจักรให้มันหมุนช้าลงช้าลงตั้งลงตั้งเข้ามาตั้งเข้ามา ในหัวใจของสัตว์เพราะเกลือปลาให้หมุนไม่มีที่สุดก็อยู่ที่หัวใจของสัตว์เวลาธรรมะจะหักห้ามก็อยู่ในหัวใจของสัตว์เกิดจากการสร้างความดีจึงจะค่อยหักห้ามถ้าเร็วนี่ก็ผัดช้าลงมาจะยาวก็ให้สั้นเข้ามา นี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกสติที่หนึ่งหมุนเรื่องสติสติต้องบังคับในขั้นเริ่มแรกต้องบังคับอย่างหนักด้วยเจตนาจริงๆบังคับจริงๆตั้งหน้าตั้งตาบังคับสติไม่ให้เผลอจริงๆก็ยังจะพูดให้บรรดาลูกศิษย์หาของหายฟังเราเป็นมาเองเราพูดได้เต็มปากที่ว่าจิตเสื่อม จริญก็เสื่อมเจริญก็เสื่อมเกิดความสงสัยหาที่ลงตัวไม่ได้ถึงได้ลงตัวแล้วเอาคำบริกรรมเต็มที่ก่อนเราก็เอาคำบริกรรมใดก็แล้วแต่ใจนิสัยชอบแต่สำหรับเราเองมันตั้งแต่วันบวชมามันติดกับพุทโธเลยเอาคำบริกรรมเข้ามาแล้วก็สติติดกับคำบริกรรมไม่เผลอกันคำบริกรรมอยู่กับใจเช่นพุทโธพุทโธสติติดอยู่กับพุทโธไม่เผลอบังคับหนักบังคับจริงๆก็เรียกว่าฝังลึกไม่ลืมเลยละเพราะเอาจริงเอาจังลงตัวแล้วว่าจิตเรานี่เจริญและเสื่อมเจริญเสื่อมคงเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมสติอาจเผลอไปในจุดในระยะนั้นขณะใดก็ตามเวลาใดก็ตามได้เผลอได้หรือคราวนี้เพื่อจะตัดตรงที่ว่ามันเจริญและเสื่อมเจริญเสื่อมซึ่งจะให้เจริญขึ้นเรื่อยๆไม่ให้เสื่อมยาวแบบไหนแล้วมันก็ตลอดร้านนี่พูดแล้วพูดเท่าไรมันก็ไม่ตื่นไม่ชื่นนะมันฝังอยู่ในจิตตลอดร้านไอ้จิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมแหมแบบกองทุกข์หามกองทุกข์เนี่ยมันสุ่มอยู่ภายในหัวอกไม่ลืมขอให้จงมาพูดได้อย่างสดสดร้อนร้อนอยู่ที่ไหนที่ไหนหาความสบายไม่ได้เลยที่เสื่อมเป็นทุกข์มากทีเดียวตั้งแต่เราจิตของเรายังไม่ได้เรื่องเลยก็เหมือนเราท่านๆสุขหรือทุกข์ก็รู้กันธรรมดาก็ไม่เห็นมีอะไรทุกข์มากเมื่อเวลาจิตมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นแน่นขึ้นไปโยนกับจนแปลกประหลาดขึ้นเริ่มเนี่ยแล้วก็เป็นความสุขความสบายภายในใจอยู่ไหนเย็นสบาย เพราะจิตสงบหรือเรียกว่าสมาธิก็ได้รู้สึกไหนสบายทำไมแต่แล้วมาเสื่อมนี่สิเหมือนเราพยายามขนขวายหาเงินมาจนเป็นเรียกว่าเข้าขั้นก็ขั้นเศรษฐีก็ได้เศรษฐีสมาธินะไม่ใช่เศรษฐีปัญญาเศรษฐีวิมุตติหลุดพ้นนะเอาขั้นเศรษฐีเริ่มเป็นเศรษฐีสมาธิก็ได้ทีนี้เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะทำนี้ไม่เคยมีไม่เคยเป็นเวลาเป็นขึ้นมามีขึ้นมาก็ไม่รู้จักวิธีรักษา เหมือนคนที่สู้สุดได้ได้เงินทองเข้าของมาเหมือนว่าจะขึ้นจะหมดไม่เป็นท้ายจ่ายสู้ได้ตนได้คนนั้น อันเราก็ตนตรงนี้จริงๆมีความแน่นหนามั่นคงสบายสบายไอ้กดหลังหนึ่งเราไม่ลืมนะกดหลังนี้มันไปไหนแล้วก็ไม่ทราบท่านยังรู้อยู่ว่าเอามันมาเผาไปต่อหน้าเรานี่มันเครียดแทนทำกฎเหล่านี้ยังไม่เสร็จนี่แหละมันเป็นกังวลอยู่กับกฎมันไม่ได้เข้าสมาธิตามเวลาเวลานี่ก็รู้สึกเพียง เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างฝืดฝืดแล้วทำไมไม่คล่องตัวเอ๊ะเข้ากฎนะคนเราไม่เคยไม่เคยรักษาที่อยู่เวลาเสื่อมมันแสดงขึ้นมาเอ๊ะข้าวคนต่อคนนี่แหละ รีบทำกฎหลังนี้ร้อยปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วออกเสื่อมไปหมดเลยโอ้ที่นี่เป็นไฟนะจิตเป็นไฟเลยพอสมาธิความร่มเย็นนี่ถ้าจากใจไปแล้วมือกับฟืนกับไฟไปอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้เลยพยายามดันเท่าไหร่ดันเท่าไหร่ตั้ง14-15วันนี่ทุกข์เต็มที่นะเหมือนกับว่าใสครอกนี่ขึ้นกลางปวกใสขึ้นไปพอไปถึงมาแล้วอยู่ได้สัก2คืนพอคืนที่3นี่เลื่อนแล้วนะเสื่อมเหมือนครอกที่ลงมาจากกลางปวกผึ่งลงเลยไม่ฟังเสียงใครเวลามันเสื่อมมันเสื่อมอยากไม่ฟังเสียงใครไม่มีแต่กองฟูเราไม่ลืมนะแหมสดๆร้อนๆมากทีเดียว นี่ท่านหลายฟังนะนี่ที่พูดนี่เป็นคติเรื่องก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเราเองก็เป็นมาแล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้มันจะเป็นไปในด้านต่างๆจึงต้องเตือนกันเอาไว้ให้รู้จักวิธีระมัดระวังรักษาสมบัติที่มีมากน้อยให้เก็บให้รักษาอย่าสู้สู้ได้อันนี้ทำก็เหมือนกันต้องพยายามเก็บรักษาเรื่อยๆเรานี่มันเป็นทุกขตาเขียนใจในเวลานั้นเป็นไฟเผาตัวเองมาเป็นเวลา1ปีกับ5เดือนเราไม่ลืมนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดถึงเดือนเมษาปีหน้าเป็นปีกับ5เดือนเป็นไฟเผาโหตลอดอันที่นี่เมื่อข้อเทียบเทียมนะเราเคยมีเงินมีทองเป็นขั้นเศรษฐีเศรษฐีแต่ไปล่มจมจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินจะเนี่ยติดอยู่ในบ้านในเรือนมันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามเงินเหล่านี้จะไม่มีความหมายยิ่งกว่าเงินที่สูญหายไปเป็นจำนวนมากมายนั่นมันไปเสียใจอยู่จุดนั้นนะทีนี้สมาธิของเราก็เหมือนกันเสียใจมากยิ่งกว่าคนไม่เคยมีสมาธิจึงได้หมุนเข้ามาเลยเอามาพิจารณา ที่จิตของเราเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมทำยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป มันจะอาจจะเป็นเพราะเราขาดคำบริกรรมละมั้งนี่ไม่มีคำบริกรรมไม่มีสติจิตแนบอยู่ตลอดแล้วมันอาจเผลอไปจิตทะเลสลายไปสร้างคืนสร้างไฟด้วยกิเลสนั่นแหละเอามาเผาเจ้าของได้จิตจะร้อนจึงเสื่อมได้นะมันจึงต้องพิจารณาจะมาลงจุดนี้ละเรามีข้องใจอยู่จุดนี้เท่านั้นนะแล้วทีนี้เราจะเอาคำบริกรรมให้ติดกับจิตแต่นิสัยเราชอบพุทโธแล้วเอาพุทโธให้ติดกับจิตสติให้ติดกับคำบริกรรมจะไม่ยอมให้เผลอเลย มันจะเป็นยังไงให้เปลี่ยนจะเจริญหรือเสื่อมเราปล่อยหมดเพราะความเจริญความเสื่อมนี่มันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรามากมายคราวนี้เราปล่อยแต่คำว่าพุทโธกับสตินี้จะไม่ปล่อยกันเอาเท่านี้ไม่เอาอะไรเอาจะเจริญก็ให้เจริญจะเสื่อมก็เสื่อมไปปล่อยทั้งนั้นเจริญก็เฉยเสื่อมก็เฉยปล่อยมันแล้วจะเอาแต่อันนี้ไม่เฉยติดปั๊บเลยทีนี้ลงใจละเอาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราพูดตามความจริงนิสัยเราชอบเป็นมีความจริงใจเสมอจริงจังทุกอย่างถ้าลงได้ปักตรงไหนแล้วเอาจริงเอาจังมากอันนี้ก็ปากลงใจแล้วทีนี้เราจะใช้คำบริกรรมพุทโธไม่ให้เผลอเพื่อจะดูจิตตรงนี้จะเสื่อมจะเจริญไปยังไงจะดูอยู่กับคำบริกรรมพุทโธกับสติติดกันนี่แหละมันจะเจริญเสื่อมอย่างไรเราไม่สนใจจะดูจุดนี้จุดเดียวพอลงใจแล้วก็เหมือนนักมวยจะต่อยกันคอยดูฟังสัญญาณเพราะการดังไอ้นั่นก็ซับกันเลยอันนี้ก็ลงใจเรียบร้อยแล้วเอาแล้วหน้าที่หน้าตั้งแต่นี้บัดนี้ต่อไปจะเผลอไม่ได้เลยหน้าวะนี่แหละเหมือนรักมวยจะต่อยกันเพราะว่าเอาหน้าเงินโยนและคันดำเป็นเผลอไม่ได้เลยปักตั้งแต่บัดนั้น เราพูดเป็นวันไปก่อนนะวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกคือสังขารเนี่ยมันเคยคิดมันทำจิตของเราให้เสื่อมเพราะอันนี้เองแต่ก่อนเราไม่รู้มันทีนี้ถูกบีบบังคับจริงๆช่องมันขึ้นมาสังขารสมุทัยกิเลสอวิชชาดันให้เป็นสังขารสมุทัยขึ้นมาที่นี่เราเอาพุทโธซึ่งเป็นด้านธรรมะเป็นสังขารความคิดปรุงเหมือนกันก็ตามแต่ความคิดปรุงอันนี้เป็นความคิดปรุงของธรรมอันนั้นเป็นความคิดปรุงของกิเลสเอาพุทโธนี่ปิดไว้ไม่ให้มันขึ้นปิดไว้เลยทีเดียวมันอยากจะขึ้นอยากจะคิดอะไรนี่เอาพุทโธปิดไม่ยอมให้มันออกเลยสติติดแนบเข้าอีกทีนี้โหเหมือนหัวอกจะแตกนะวันแรกทุกขนาดนั้นนะแต่ยังไงก็ตามถึงจะล้มลุกคู่คานต่อยกันลูกอะความเผลอจะไม่เผลอมันจะเป็นยังไงก็เป็นซัดกันวันนั้นทั้งวันนี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นหัวอกจะแตกคือสังขารมันดันมันจะออกไปชิดนะนี่จึงได้รู้ชัดเจนว่าอ๋อมันออกเท่านี้เองที่ทำให้เราเสื่อมเพราะเหตุนี้เพราะบังคับจริงๆในวันนั้นเต็มวันไม่มีคำว่าเผลอเลยนะบางทีติดแนบตลอดเลยจนกระทั่งหลับตื่นขึ้นมากับพุทโธเข้าอีก วันแรกนี่เหมือนหัวจะแตกนะสังขารสมุทัยมันดันออกมันจะออกมันออกไม่ได้พุทโธตีหัวมันไปวันแรกหนักมากทีเดียวพอวันที่สองค่อยเบาลงหน่อยความดันนี้ไม่หนักเหมือนวันแรกทีนี้พุทโธนี่ไม่มีถอยเร่งตลอดกับสติติดแนบถึงสามวันเต็มๆค่อยเบาลงนะความดันนี่ค่อยเบาลงนี่แหละเพราะว่ากิเลสมีอยู่ในหัวใจเมื่อสติมีอยู่แล้วมันจะออกไปทำงานไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญมากสติติดแนบอยู่กิเลสจะออกไปคิดเรื่องไหนไม่ได้เพราะสติติดอยู่กับคำบริกรรมตีเข้าไปพอจากสามวันสี่วันไปแล้วที่นี่จิตค่อยๆสงบความผลักดันของความคิดนี่เบาลงเบาลงทั้งนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็เรียกว่าแน่ใจว่าเห็นผลเห็นเอากันหนักนี่จนกระทั่งถึงมันเข้าก้าวเข้าสู่ความละเอียดของจิตนั่นเนี่ยเพราะพุทโธนี่แหละสตินี่แหละไม่หยุดไม่ถอยไม่เผลอจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะทั้งวันไม่มีเผลอเลยจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับคำบริกรรมจะติดกันตลอดแม้ที่สุดบิณฑบาตเขาอะไรใส่บาตรไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพุทโธกับคำบริกรรมฉันก็ฉันแต่พุทโธคำบริกรรมไม่ยอมปล่อยกันเลยตลอด พอสักหลายสามวันสี่วันห้าวันหกวันเข้าไปหลายวันเข้าไปทีนี้จิตละเอียดเข้าไปความผลักดันของสังขารสมุทัยไม่ค่อยมีแล้วนะทีนี้นี่จะพุทโธพุทโธทีนี้พอพุทโธหนักเข้าหนักเข้าบำรุงใจบำรุงใจจิตใจก็มีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับนะจนกระทั่งเข้าถึงขั้นละเอียดจริงๆนะทีนี้ นี่ก็น้องก็เจอกับเราเองพอพุทโธละเอียดเข้าไปเลยหมดนะคำว่าพุทโธบริกรรมไม่ออกเลยไม่มีหมดละเอียดเข้าไปละเอียดไปจนกระทั่งหมดนึกพุทโธไม่ได้จะนึกอะไรก็ไม่ได้เวลานั้นจิตหยุดทำงานหมดไม่เหลือแต่ความละเอียดของจิตแล้วเกิดงงขึ้นมาถึงงงก็ไม่ให้เผลออ้าวทำไมมันที่นี่คำบริกรรมเราพุทโธที่พุทโธก็ไม่มีแล้วจะให้ทำไงทั้งนี้มันก็รับทราบกันบางทีว่าเอาคำบริกรรมไม่มีก็ให้อยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นด้วยสติเอาสติติดตรงนั้นไม่มีพุทโธติดก็เอาให้ติดกับความรู้นั้นกำหนดไว้นั่นเลยไม่ยอมให้เผลอตลอดจนกระทั่งมันละเอียดลงไปคือจิตสงบเป็นระยะนะพอได้จังหวะแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมานึกพุทโธได้เอาพุทโธติดปั๊บเข้าอีกเลยนั่นล่ะทีนี้เวลามันสงบเข้าไปที่ดังที่เคยสงบพุทโธไม่มีก็ไม่อันนั้นแหละเพราะเราเข้าใจแล้วทีนี้อยู่กับความรู้เจริญเอียดติดกันเรื่อยๆอย่างนี้จิตก็ขึ้นเรื่อยๆที่ไปถึงขั้นที่มันเจริญแล้วเสื่อมไม่เอาเสื่อมก็เสื่อมไปปล่อยแต่พุทโธกับสติจะไม่ปล่อยก็ติดกันไปเรื่อยๆพอถึงขั้นที่มันเคยขึ้นไปได้สองขืนหรือสามขืนเสื่อมทีนี้เอาเสื่อมปล่อยแต่พุทโธกับสติไม่ปล่อยสุดท้ายไปถึงนั่นแล้วไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยเลยที่นี่ไม่เสื่อมพอมันไม่เสื่อมแล้วก็มาทราบตัวเองอ๋อนี่จิตของเราที่มันเสื่อมเพราะความเผลอสติเนื่องจากไม่มีคำบริกรรมติดแนบอยู่นั่นแหละที่เสื่อมคราวนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลาผิดจึงเสื่อมไม่ได้จากนั้นก็ก้าวเรื่อยนี่ให้จำไว้นะก้าวเรื่อยไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนั้นมาจิตเราไม่เคยเสื่อมอีกเลยเพราะสติติดแนบไม่เสื่อมพอจากนั้นเราก็ก้าวขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะไม่ได้ถอยนะฟาดขึ้นจนกระทั่งนั่งถามลูกถามคำเลยนี่จากนี้นะไปนะตลอดเรื่อยแล้วไม่เคยเสื่อมอีกเลยจึงเป็นเครื่องเตือนใจไว้อย่างหนักสดๆร้อนๆว่าจิตเสื่อมนี่เพราะขาดคำบริกรรมในการตั้งรากฐานเบื้องต้นต้องมีคำบริกรรมติดแล้วสติติดถ้าอันนี้ติดแล้วจะตั้งรากฐานได้ไม่ว่าใครขอให้สติเป็นดีมากน้อยอย่างไรผลจะแสดงขึ้นมา อย่างนี้แหละการภาวนาเราจะเน้นหนักเรื่องสติให้บรรดานักภาวนาทั้งหลายที่เร่ร่อนจิตใจไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์เพราะสติไม่เป็นหลักส ถ้าสติเป็นหลักแล้วจะตั้งได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่จำเอาทุกคนนะติดมันลงไปเลยเพราะมันทุกข์จริงๆนะพอจิตมันก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วจนเหมือนกับว่าขีดเส้นตายให้ตัวเองเลยเพราะมันเข็ดมาเฉพาะปี5เดือนที่แบกความทุกข์ตกนรกทั้งเป็นมันเอาทีนี้ จิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเสื่อมนี้เราต้องตายถ้าเราไม่อยากตายจิตเราจะเสื่อมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะด้วยสติที่เราประคองมานี้จะไม่เผลอซัดกันเลยมันจึงไม่เสื่อมเรื่องราวมันเรื่อยมานี่เป็นคติตัวอย่างแก่บรรดานักภาวนาทั้งหลายสติเป็นพื้นฐานเราไม่ตกวิตกวิจารไปไหนให้ที่ตกวิจารกับสติขาดหรือสติมีถ้าสติขาดก็ความเพียรขาดถ้าสติดีเท่าไหร่จะเป็นความเพียรตลอดนั่งหรือเฉยก็ตามเราต้องมีสติและเป็นความเพียรทั้งนั้นเดินจงกรมท่าใดถ้ามีสติอยู่เป็นท่าความเพียรทั้งหมด ถ้าสติขาดจะเดินจงกรมแล้วไปยืมขาหมาไอ้บุกี้มาอีก2ขา4ขามันวิ่งแข่งไอ้บุกี้มันก็ไม่มีความหมายไอ้ความเพียรแบบนั้นนะเพราะไม่มีสตินั่น ความเพียรแท้อยู่กับสตินะเรื่องปัญญานี่ออกเป็นระยะระยะถึงขั้นปัญญาออกแล้วต้องใสออกปัญญาเมื่อจิตมีความสงบผ่องใสจนแน่นหนามันคงเป็นสมาธิเต็มตัวแล้วมันจะติดสมาธินั่งอยู่ที่ไหนทั้งวันได้สบายไม่มีอะไรกวนใจความคิดปรุงที่มันดันออกมาจากก่อนนั้นกลับเป็นเครื่องรำคาญเป็นเรื่องรำคาญคือมันไม่อยากคิดสู้ความสงบอยู่อย่างนั้นไม่ได้นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแน่นหนามันคงอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดเรื่องอารมณ์ใดทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยากดูอยากได้ยินได้ฟังอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ที่เด่นเรียกว่าเอกกิจเอกธรรมเอกกตารมมีอารมณ์เป็นอันเดียวเท่านั้นจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วก็ติดนะไม่สนใจกับก้าวทางด้านบำรุงปัญญาอะไรเลยจนกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านมาลากออกจากสมาธิก้าวทางด้านปัญญามันถึงก้าวออกจะก้าวออกอย่างรวดเร็วเราเพราะสมาธิดีหากไม่นำออกมาใช้ทางด้านปัญญามันก็เป็นสมาธิวันยังค่ำมาแหละมันไม่เป็นปัญญาให้พอก้าวทางด้านปัญญานี่พุ่งเลยเร็วการสร้างด้านปัญญาเราเรียกว่าเร็วอยู่พอก้าวจากสมาธิจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยอย่างรวดเร็วทีเดียวพอออกทางด้านปัญญาที่นี่มันเห็นโทษของกิเลสของสมาธินะสมาธินี่ว่าแต่ก่อนว่าแสนสบายสบายไม่อยากออกคิดอะไรเลยที่นี่กลับเห็นว่าสมาธิมันนอนตายอยู่เหมือนหมูสมาธิไม่ใช่ไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสนั่นพอไปออกทางด้านปัญญามันเห็นแถวพาวแถวพาวออกถึงขั้นที่ว่าชอบคนชอบคนเรื่อยเลยที่นี่ก็หมุนเลยนี่เห็นคุณค่าของปัญญาในตำหนิสมาธิไม่อยากเข้าสมาธิยังหมุนแต่ทางด้านปัญญามันก็ผ่าโผล่ไปผิดต้องมีการพักสมาธิเวลาพักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนคนทำงานทำการเหน็ดเหนื่อยเวลาเอาพักนอนพักผ่อนรับทานอาหารถึงจะสิ้นเปลืองสมบัติเงินทองก็ตามสิ้นเปลืองเวลาไปก็ตามแต่เพื่อเอากำลังนั้นไปประกอบงานต่อไป อันนี้ทักษะสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสก็ตามแต่พักเพื่อเอากำลังไปฆ่ากิเลสทางด้านปัญญาในการต่อไปนั่นถึง ก้าวอย่างนั้นแหละมันถึงออกเรื่อยเลยทีนี้ถึงขั้นทำออกทำงานตัวเองนะทีนี้ในขั้นนี้มันก็เพลินเข้ามาได้แหละที่พิจารณานี้เรื่องความขี้เกียจจิตข้านมันรู้สึกจะหายหน้าไปแล้วแหละมีแต่ความดื้อดื้อในสมาธิก็ดูดื่มที่ยิ่งออกทางด้านปัญญายิ่งหมุนเลยทีเดียว นี่เรียกว่าได้ล่างเอาไว้ก้าวถึงขั้นปัญญาล่างเอาไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันหมุนของมันนี่แหละที่นี่ทำงานแก้กิเลสโดยลำพังตัวเองตั้งแต่ขั้นปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นขั้นทำมันถอดถอนกิเลสโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับไม่ว่าคำว่าว่าเพียรไม่ต้องเพียรนอกจากว่าเพียรความเพียรเพื่อความพ้นทุก แต่ความเพียรในระหว่างทางที่กำลังดำเนินอยู่นี้ไม่เพียรต้องล้างเอาไว้มันเพลินนั่นนี่เรียกว่าสติปัญญาเรียกว่าทำฆ่ากิเลสที่นี่เวลาถึงขั้นฆ่ากิเลสนี้แล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสหมุนตัวอยู่บนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันทำฆ่ากิเลสก็ฆ่าโดยอัตโนมัติอยู่ไหนฆ่าตลอดไม่ว่าเวลาไหนเวลาไหนมันจะหมุนของมันเพื่อฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยจนกระทั่งก้าวถึงมหาสติมหาปัญญาเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งหมดเป็นเรื่องว่าความละเอียดต่างกันเป็นลำดับถึงขั้นมหามหาปัญญานี้มันซึมไปเลยไม่ได้สับได้ยำสติปัญญาอัตโนมัติยังมีลักษณะสับยำแต่ถึงขั้นสติปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเหมือนว่าซึมไปเลยมันละเอียดเพราะกิเลสละเอียดมันก็เป็นไปตามกันแต่เป็นอัตโนมัติเหมือนกันฆ่ากิเลสจนกระทั่งกิเลสขาดชบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยมหาสติมหาปัญญาที่สุดยอดของมรรคว่างั้นเป็นที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลานั้นระงับไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับเราก็จะมาฆ่าเราที่เหลือขาดตะวันลงต่อหน้าต่อตาที่หัวใจเราแล้วจะไปฆ่าอะไรเรานี่ก็เป็นเรื่องฆ่าที่เหลือเครื่องมือนี่เครื่องฆ่าที่เหลือสติปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องฆ่าที่เหลือในลำดับนั้นพอที่เหลือขาดตะวันลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญานี่ระงับตัวเราเองโดยไม่ต้องบังคับนะเป็นเองนั่นจำเอามันผ่านในหัวใจนี้แล้วพูดได้อย่างเต็มปากไม่มีคำว่าสุทกทานเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนโลกตรัสรู้ปุ๋งขึ้นมาไม่ต้องไปออกใครมาเป็นพยานสอนได้เต็มสามแดนโลกธาตุสาวกทั้งหลายพอปุ๋งขึ้นมานี้ไม่ต้องไปทูลตามพระเจ้าอีกอุบายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะได้ผลประโยชน์และตามนิสัยวาสนาส่วนมากน้อยท่านเป็นท่านเองท่านไม่ไปศึกษากับพระเจ้าอีกแล้วพี่จะมาเป็นอุบายแนะนำสอนก็ดีท่านเป็นท่านขึ้นมาเองอันนี้มันก็แบบเดียวกันมาดีมาปัญญาขาดลงไปเลยไม่มีแล้วที่นี่ก็ไม่สงสัยคือไม่มีเจตนาว่าจะปล่อยเรื่องมหาสติมหาปัญญาไม่ให้ทำงานอย่างนี้อยู่ไม่มีพอกิเลสขาดตะวันปั๊บเครื่องมือฆ่ากิเลสเข้าใจไหมอาวุธนี่มันก็ปล่อยของมันเองเป็นนั่นจากนั้นมาแล้วไม่มีกิเลสตัวใดที่จะให้ฆ่าอีกหมดโดยสิ้นเชิงท่านก็พระอรหันต์ท่านอวุธิจังพรหมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการทำงานที่หนักมากที่สุดยอดของงานก็คือการฆ่ากิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่จะควรทำก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีหยุดนั่นบางงานบาลานพอกิเลสขาดจะว่าลงไปแล้วท่านจึงไม่ได้ทำงานฆ่ากิเลสอีกเลยทำเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ล้มลุกคุกคานมาที่ว่าตั้งสติจนอกจะแตกเอาว่างั้นนะตั้งรากฐานเนี่ยเมื่อจนอกจะแตกแล้วก้าวขึ้นก้าวขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นกิเลสขาดสะบั้นลงไปมหาสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรก็พักตัวไปเหมือนว่าขาดสะบั้นไปตามกันแต่ไม่มีเจตนามันจะขาดหรือไม่ขาดแล้วว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยหักระงับกันเองนั่น ทีนี้บรมสุขไม่ต้องบอก อยู่ในนั้นเสร็จโลกนี้ทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตสัตว์โลกอยู่ที่ไหนกองทุกข์อยู่ที่นั่นทั่วกันทั่วหน้ากันหมด นี่ท่านผู้สิ้นกิเลสท่านมีความสุขทั่วหน้ากันเหมือนกันบรรดาผู้สิ้นกิเลสเหมือนกันหมดสอนโลกด้วยความไม่มีทุกข์โลกมีแต่กองทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟท่านสอนโลกด้วยความไม่มีทุกข์มีแต่ธรรมเมตตาธรรมล้วนๆสอนโลกต่างกันอย่างนี้นะสอนโลกเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ไม่มีท่านสอนโลกด้วยความไม่มีทุกข์ทางใจหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละธรรมประเภทนี้เวลานี้ก็มีอยู่ กับพุทธศาสนาของเราให้นำเอามาปฏิบัติเป็นธรรมสดๆร้อนๆสวาคารธรรมจัดไว้ชอบทุกอย่างแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนที่จะแก้ไขดัดแปลงที่ไหนเป็นสวาคารธรรมจัดไว้ชอบเรียบร้อยขอให้ก้าวเดินตามนี้แล้วจะก้าวไปเรื่อยๆ ความพ้นทุกข์อยู่ในสวดคาถาธรรมหมดแบบแปลนแผนต่างทุกอย่างสอนได้เรียบร้อยแล้วให้ก้าวเดินตามนี้นะความพ้นทุกข์จะติดแน่กันไปแล้วพากันจะตั้งอกตั้งใจเราก็จวนจะตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นห่วงโลกห่วงสารธรรมะนี่เปิดออกมาเรื่อยนะไอ้เรื่องที่เราจะไปคิดถึงแบบโลกนี่เขาโจมตีแล้วนั้นนี่ภาษากองมูดกองพูดสนใจกันมาเยียบไปเลยอ้าวจริงๆมันไม่เคยสนใจนะความจริงมันเต็มอยู่หัวใจแล้วอะไรจะมาเหนือความจริงที่เต็มหัวใจนี้ไปได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมกาฝากถ้าเราหลงมันจะเป็นมหาภัยเผาเราเขาชมเชยสรรเสริญก็ดีถ้าเขาตำหนิดีชินินทาแล้วก็เป็นบ้าไปอีกแบบนึงทำท่านพอแล้วท่านไม่ได้เป็นใครจะชมเชยก็เท่านั้นใครจะตำหนิก็เท่านั้นจึงเทียบกันได้ว่าเหมือนอิฐก้อนหนึ่งน้ำหนัก10กิโลทองคำแท่งหนึ่งน้ำหนัก10กิโลเอาให้คนมาเอาจะเอาอะไรเขาจะคว้าทองคำปั๊บปั๊บทำไมอิฐเขาจะไม่สนใจให้ท่านผู้ที่พอแล้วคือพระอรหันต์ท่านมาเอาไม่เอาทั้งสองมันหนักด้วยกันนั่นอิฐก็หนักทองคำก็หนักไม่เอาแล้วไม่หนักเข้าใจไหมนานนั่นแหละสมมติดีชั่วเป็นสมมติทองคำกับอิฐกับปูนทำจำนิติเตียนกับความจมเฉยเป็นเหมือนทองคำกับอิฐกับปูนไม่เอาทั้งหมดเป็นหลักธรรมชาติพอแล้วไม่เอาอะไรเลยความพอของท่านในจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายพอด้วยความเลิศเลอของท่านนั่นมันต่างกันอีกนะคำว่าพอของพระอรหันต์กับพอของเราไม่เหมือนกันนั่นเห็นพระกันจามเอาละวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละวันนี้มีแต่เทศธรรมะล้วนให้เย็นปากเย็นใจสบายหูทั้งหน่อยจ้ะทุกวันมีตั้งแต่เริ่มสกปรกเรานี่ลำบากมากนะโลกสกปรกหากจำเป็นต้องได้พูดได้จาอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในท่ามกลางโลกอันนี
1: ้วิชากันเทศจุกค
0: ่
1: ะลูกสาววิชากันเทศ
0: ลูกสาวด้วยน่ะ
1: จุกค่ะมาจาก
0: มาเหรอ
1: จ
0: ุ
1: กค่ะ
0: มาเมื่อไหร
1: ่มาเมื่อเช้า
0: เหรอเออพอใจพอใจขอบู
1: ชาคำหลวงขอบูชาคำหลวง
0: วันนี้ก็แค่เดี๋ยวฟังมิจฉาเนื้อนะวันนี้นะแค่แต่เนื้อเท่านั้นลำดับของจิตที่ตั้งรากตั้งฐานก็บอกหมดเลยจนกระทั่งถึงทำฆ่ากิเลสเป็นสุนมัติก็บอกจะต่อกิเลสฆ่าตัดเป็นสุนมัติที่นี่ทำฆ่ากิเลสเป็นสุนมัติได้เช่นเดียวกันก็หมายว่าไงเ
1: ออฮ
0: ะ
1: จะกลับวันนี้
0: จะกลับวันนี้เหรอ
2: ครับ
0: เออวันนี้ละนี่ก็มีคุณมากนะเนี่ยกับโยมแม่เป็นผู้ปฏิบัติต่อโยมแม่จนกระทั่งโยมแม่ตายเราลืมคุณเมื่อไหร่ถึงไม่ได้พบได้ปากก็ตามอันนี้ฝังลึกมากเหมือนกันไม่เหมือนอะไรนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคน

0: ที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
2: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
3: ทุกวัน
2: ทุกวันวันการงานการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชน

0: นันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
3: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10ถึง30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วป ัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุด รวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะ

0: ลุ่มพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและ

0: พายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
6: คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมัตถ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นคำว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำสั่งสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข่นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วท่านนำอาการคือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโสดาสกิทานาคา อรหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมาท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆ นั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงานถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงใดก็ตามกองเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะพึงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความฉลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทำขึ้นมาเป็นลำดับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนเหล่านี้เป็นต้นศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเรียนจดจำมาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัยการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะเอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็ตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาไม่ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับจนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมงไม่มีอิริยาบถที่จิตจะไม่คิดล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบคิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้ยังไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมดา ของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้วสั่งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในจิตใจเนี่ยที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเพียงแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้ง4หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอียาบทเป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชำระท่านจึงสอนให้ระงับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ครวญกระแสของจิตที่คิดออกมาแต่ละสิ่งและอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้กันกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับนักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งๆเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียตลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้วแสดงตัวออกมาโดยอัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดีชั่วนำมารุ่นมาคิดมาวุ่นมาวายอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งที่บางครั้งเราก็คิดหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วย่อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทำการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติของมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทางนี้ทีนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกิดความอิจฉาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ้นเสร็จไปดังพระพุทธเจ้าลูกศรพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละเป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมด้วยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการรักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนสติสตังก็พอมีขึ้น เช่นบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไปถ้าได้โมโหโทโสโกรธแค้นในเขาวันยังค่ำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็ตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรนี่แม้จะระงับดับมันยังไม่ได้นะขณะนั่งก็ตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกำลังของความโกรธมันเคยตัวมันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งที่รู้อยู่ด้วยสตินี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไม่ได้รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็ม 100% วันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่ำแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคน 100% ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นว่าเป็นความผิดของตัวแม้จะระงับไม่ได้นะขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเผลอไปนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้นะขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้นี่แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดให้เขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยนี้ต่อเขาได้หรอกนี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนั่นนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนั่งว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกดันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยั้งรู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งพอแสดงความงุนงิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความงุนงิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของคือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชินเพียงเท่านี้ ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตนเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาใดๆด้วยแล้วนั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรเข้าแทรกสิ่งเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกข์ก็ยอมรับสุขก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตามเนินตามที่ลุ่มที่ดอนการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชฌิมาตรงไหนเดินตามมัชฌิมามัชฌิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบ่อตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหั่นแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสนั่นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดอนจิ๋วสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิตขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้วกิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอ้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยมือปล่อยมือเป็นลำดับลำดับตัวไหนตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามฆ่าตามฟันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระโอวาทคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าคือศาสนธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันนำมาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลที่มีอยู่แต่ครั้งโน้นให้หมดสิ้นไปจากใจกิเลสครั้งโน้นกับครั้งนี้กลัวทำด้วยกันทำครั้งนี้กับทำครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบปรามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีอะไรผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเห็นธรรมกิเลสหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยๆผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบนพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบ่นเว ว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดียวกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันกิเลสมันกลัวด้วยการบ่นมันจิบหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความบ่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเหล่านี้เท่านั้นกิเลสถึงจะกลัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าสุขในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกข์ทั้งในปีใหม่ก็ทุกข์หากตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งกันไปหมดถึงวันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสกสกันยุ่งไปหมดสกสก็มีตัวหนังสือเลยตัวใจไม่สกทไม่สกสส่งความทุกข์นี่มันอยู่ภายในนี่นี่เอาสกสตรงนี้นะอย่าไปสกสวันนั้นปีนี้ยุ่งไปอย่าไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้กันที่ตรงที่ตรงนั้นสกสจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสกสทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทำนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัญญิโกเราไม่ตำหนิติเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงบันเทิงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงมีความหวังด้วยกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลังนี่การอธิบายถึงเรื่องสกสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสกสภายในสกสภายนอกสกสภายในก็ได้แก่ทรงความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำดับมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมดับจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสกสขึ้นภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะท่านั้นเองนั่นนี่เป็นจุดสำคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละยอดของเขา
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

ปากมันอยู่ตอน

นัมมยังธัมมานุสติเนยังกะโรมะเส

0: นะยังบุญยังปัสสุตังหิทัสสัมเบปิอันตรายาเมมาเยสุนตัสเตยัสสะ
1: ตังเอนวาจายวะเจตสังวาธัมเมปุคมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะติกันตุอัตติยันตังกาลันตะเอสังวะริทุมวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุตตินัยยัง

0: ายามปุญญาปัสสุทังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุขัสสะเตชะสา
1: สัมเวทุตมะปะระธรรมยายังนัมโคปิคันธะโรจิตตังภารันตะเวสังโฆภิกขุสังฆี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวัน

วกจะแตกความหูกับเพื่อนมันจะดุดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันลังไรก็มาเหยียบมาย่ำทำลายมันจะมาส่งเสริมอะไรนี่เคยทำมาทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนหมู่เพื่อนและหมู่เพื่อนทำอยู่ทุกวันนี้ผมเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มาท่านก็ว่าท่านนั้นรวมเราไปดูท่านก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเราก็ยึดหลักนั้นมาเพื่อปฏิบัติเต็มด้วยที่กำลังความสามารถของตนดังนั้นหมู่เพื่อนมาเกาะลมเข้ามาเรื่อยตั้งแต่ท่านมาหน้าภาพจากไปนู่นเขาในป่าในเขาอย่างนี้ก็ลุ่มไปตามสุดท้ายก็พันกันตรงไปด้วยกันอย่างที่เห็นนี่เราไม่ใช่เป็นคนนิสัยว่า

ยุ่งอะไรกับใครอยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้หนึ่งสุดทางแบบเต็มไปหมดกินไหนๆก็หลั่งไหลมาตัวเสมอสอนเสมอการที่จะเกิดผลดีขึ้นมามันก็ยิ่งเพิ่มความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตำเห็นตำตาอยู่เรื่อยเหมือนก็ไม่ได้มาศึกษาทั้งๆที่ศึกษาแล้วก็สั่งสอนกันแล้วมันยังเป็นไปอยู่ต่อหน้าต่อตาจะทำยังไงอดอาหารผมก็อดแล้วว่าอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลแม้แต่น้ำร้อนที่เฉยผมก็ไม่ได้ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ได้เคยมาเกี่ยวกับน้ำร้อนน้ำชาอะไรเลยจะมาแต่น้ำตาลกูโก้กาแฟน้ำส้มน้ำหวานนี่เลยวัตถุก่อนก็ไม่มีด้วยไม่สนใจด้วยอันนี้มันเหลือเฟือในวัดนี้ถึงว่าเราอารมณ์โดยอกก็แตกก็นาเดี๋ยวบอกแล้วมันก็ยิ่งลุกลามไปลุกลามไปลุกลามไปมันมาหาอยู่หากินกันมันไม่ได้มาเพื่อทำนี่ที่อกเราจะแตกเราจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อดเท่ากลัวตายอดไปทำไมอดอาหารถ้าจะฉันก็มาฉันที่ควรเดี๋ยวนี้ยังมีองค์ไหนมั่งที่ขนไปเป็นคลังน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟเนยใสเนยข้นอยู่ตามกุฏิแล้วมีกุฏิองค์ไหนบ้างยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ฮะอย่ามาอยู่ให้หนักวัดนี่นะเราไม่สอนหมู่เพื่อนเพื่อน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยสอนเพื่อหัดเพื่อทำจริงๆอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาเอาสิ่งเหล่านี้มาอวดนะสิ่งเหล่านี้มีเต็มไปในแผ่นดินไม่เห็นเป็นของประเสริฐไม่ถือว่าสนังกระฉามีกำมันตะกี้อย่ามาอวดนะพุงอย่ามาอวดลิ้นอย่ามาอวดอย่ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมผู้เจตนาหวังดีมีอยู่อย่าเอามาจีบมาขวางเมื่อไม่สมัครใจให้ไปอย่าให้ได้ไล่กันนะมีองค์แต่เรานักหมู่กับเพื่อนมาอยู่ทำไมเราไม่ได้มาสอนหมู่เพื่อนใส่น้ำอ้อยน้ำตาลนี่นะใส่เรื่องเปล่าเรื่องท้องเราสอนศาสตร์แต่ทำต่างหากมาเองนี่นะใครไม่ได้เชื่อเชิญมาไม่บังคับบัญชามานะมาทำไมกี่ความหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์นักการแนะนำสั่งสอนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าพุงกว่าปากกว่าท้องแล้วเวลานี้นะมันหน้าด้านไปแล้วนะได้พูดแล้วถ้าจะฉันก็มาฉันที่ครัวนี่นะฉันพอเยียวยาเท่านั้นถ้ามันหิวยิ่งกว่านั้นก็มากินไปที่กินข้าวไปไล่ไปก็ข้าวก็มีอยู่แล้วนี่ให้มันขวางทำไมมาอวดทำไมอวดที่เดือดหยาบอย่างนั้นนั่นน่ะยิ่งหยาบขึ้นไปยิ่งกว่าผู้ไม่อดก็อีกสั่งอะไรว่าตามท่านี่ใครจะสั่งอะไรถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้มันแวกแนวไปเก่งยิ่งกว่าครูพอเวลามันได้ออกเหมือนผีตัวหนึ่งมันจะเล่นเมื่อไหร่สะเทือนหัวใจอยู่ไม่หยุดเลยเพราะมันผิดกับเจตนาที่เราสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือความทุ่มเทลงจริงๆแล้วเวลาผลมันตกออกมามันเป็นอย่างนี้เป็นเปรตเป็นผีไปหมดท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมันไม่มีอิ่มมีพอเลยให้คลายบ้างอะไรบ้างโกยไปไว้ที่กุฏินะฮะมาหาอะไรหนีนะอย่าอยู่นะวัดนี้ไม่ประสงค์ทั้งนั้นถ้าเป็นแบบที่ว่านี่อย่าเอามาอวดเราจะอยู่คนเดียวเรานี่ตายก็ไม่ใช่คำกุศลาแหละพูดตรงๆอย่างนี้เราไม่ใช่อวดนะเราจะตายอย่างสบายเราเลยตามนิสัยของเราที่มันอาภัพอยู่คนเดียวตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุนี่การที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ด้วยการถูการไถ่ด้วยความเมตตาสงสารเราก็จะเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นเองยึดหลักยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์แนะนำสั่งสอนมุสาสั่งสอนมากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะมันจะเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ธรรมะภาพไปนั้นลงมาตั้งแต่นัดบันนั้นแม้ทั้งปันยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาผลที่จะพึงได้มันไม่ปรากฏนี่มีแต่เรื่องขีดเรื่องขวางเรื่องทิ่มแทงหูตาใจตลอดเวลามันหวังเอาประโยชน์อะไร

สั่งสอนเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วสอนไปทำไมอยู่เฉยๆมันไม่สบายดีกว่านั้นหรือยังมีอยู่ไหมเนี่ยไล่ไหนพูดมาหลายครั้งแล้วนี่นะมันยังมีอยู่ไหนอยู่ไหมท่าหน้าด้านพุงเท่าภูเขานี่มันยังมีอยู่ไหนเอามาอวดทำอยู่นี่นะต้องไม่กลัวตายที่ถึงจะทำสิ่งใดถ้าเห็นว่าชอบทำแล้วไม่กลัวตายกลัวตายอย่าทำอย่าให้มันขีดขวางหมู่เพื่อนนี่ได้สอนแล้วของในครัวนี่ก็เต็มมันอะไรมันจึงต้องแหวกแนวไปกุฏินู่นเอาไปนู่นไปนู่นอะไรก็สั่งเข้ามากวยเข้ามากวยเข้ามาขโมยเข้ามาลักลอบเข้ามาเหมือนของหนีภาษีนี่เดียวเนี่ยพระเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมันทำไมมันถึงหยาบโลนเข้าไปทุกวันทุกวันสอนนั่นมีความเหลี่ยมเข้าไปอะไรยิ่งเพิ่มความหยาบโลนให้เห็นมาอยู่ให้หนักวัดทำไมมีสอนหมดใช่หมดพุงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปฏิปทาเครื่องดำเนินสอนหมดพุงผลเกิดขึ้นมากน้อยเป็นยังไงทุ่มลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อหมู่เพื่อคณะในความเมตตาสงสารจริงๆแล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโลกามิตรใดๆไม่มีมาเกี่ยวข้องในหัวใจเลยนอกจากเพื่อหัวใจหมู่เพื่อนถ่ายเดียวเท่านั้นทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นจากหัวใจ แต่ที่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยไปร่วงโรยไปแต่ไม่มีที่ยึดที่ถือที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้เจตนาหวังดีผู้ตั้งใจเป็นหลักเป็นธรรมมีอยู่ว่ามุ่งแล้วนี่ไม่ทราบอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นมูลสดมูลแห้งไปหมดแหลกไปตามๆกันหมดแล้วผู้มาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นขี้ก็เลยคลุกเคล้ากันไปกับขี้นั้นไปเลยเพราะพวกนี้สร้างแต่ขี้ไว้ขี้กองเต็มมัดเต็มมาไว้หมดหาที่เหยียบที่ย่างไม่ได้ผู้มาทีหลังก็นึกว่าสถานที่นี้มันมีที่เหยียบที่ย่างตั้งแต่ขี้เท่านั้นไม่มีอะไรก็เหยียบไปตามๆกันก็แหลกไปตามๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือสอนหมดทุกแง่ทุกมุมหลวงปู่บาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทต้องลำบากลำบนก็บอกแล้วเพื่ออัดเพื่อทำต้องลื้อต้องถอนต้องฟาดต้องฟันเข้าไปหนักกับเบาก็ไม่ได้คำนึงนี่เพราะกิเลสมันหยาบมันหนามันทำความลำบากทรมานแก่เราปกติมันก็ทำความทรมานเวลาจะถากจะถางมันออกมันก็ทุกข์ก็ยากก็ลำบากเพราะเรื่องของกิเลสแต่เดียวเท่านั้นเรื่องของธรรมไม่ได้มีอะไรลำบากธรรมเป็นธรรมอยู่แล้วไม่เคยก่อความลำบากลำคาญเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าธรรมประเภทใดเรื่องที่รับความทุกข์ความยากความลำบากต้องฝึกฝนทรมานก็ฝึกทรมานต่อสู้กับกิเลสตัวยากๆนั่นเองก็สอนแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องฆ่ากิเลสเหรอนอกจากมันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีกำลังเหยียบหัวคนเหยียบหัวพาลงไปสดๆร้อนๆจนหน้าด้านกระทั่นไม่เห็นมีอะไรมันจะกลายเป็นพาหน้าด้านไปหมดทั้งวัดนั้นนี่นะพวกท่านมาหวังประโยชน์อะไรหรือมากินมานอนมาขี้นี่เหรอมันพิเศษด้วยเหลือของอันนี้เอามาอวดทำไมมาเหยียบย่ำทำลายทำทำไมเอามาอวดทำทำไมถ้าไม่เคยทำไม่เคยดำเนินมาก็ไม่ว่านั่นนะเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยดำเนินมาเหมือนเป็นข้าเราก็เป็นมาก่อนแล้วการปฏิบัติอย่างไรลำบากลำบนขนาดไหนหรือสะดวกยังไงก็เป็นมาแล้วได้เอาเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาสอนหมู่เพื่อนแต่ว่าอดข้าวก็ได้พูดแล้วถึงขนาดเขาแตกบ้านมาดูเพราะว่าตายแล้วหนึ่งถ้าไม่ตายไม่โมโหโตโสอยู่เหลือไปดูดิหนึ่งถึงขนาดนั้นไม่ได้สนใจเพราะน้ำอ้อยน้ำตาลมันก็ไม่มีแล้วตามปกติของมันน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟจะไปถามให้มันเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยแม้แต่น้ำร้อนน้ำชาก็ไม่แตะไม่เคยสนใจอดจริงๆเอาจริงๆสู้จริงๆมันจะตายจริงก็ไปถันมันได้เพราะเราเป็นปฏิบัติเพื่อเราจะแก้ทำไมจะไม่รู้เรื่องของเราจะเป็นนิจกายปฏิบัติได้
อย่าเอาความสะดวกความสบายอันเรื่องของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาสครูบาอาจารย์ตลอดเพื่อนฝูงที่เจตนาหวังดีมีอยู่มากอย่าเอาของหยาบๆโดนๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอย่าเอามาอวดนะนิสัยเคยชอบสะดวกสบายมันติดสันดานมานี่นิสัยนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลสเวลานี้จะมาแก้อันนั้นไม่ใช่หรือทำไมจึงต้องมาประกาศออกหน้าออกตาขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางครูบาอาจารย์อยู่ได้โดยไม่สะทกสะท้านเลยมันต้องควรนะหรือพระแบบนี้บางท่านจะหวังความวิเศษวิโสจากอะไรถ้าจากอันนี้มันเอาความวิเศษวิโสอะไรให้เอามาอวดผมมั่งสิสั่งนั้นมาสั่งนี้มาถังนั้นมากินถังนี้มากินมันพากรรมฐานยังไงนี่ที่ผมจะโลดสังเวชน่ะเพราะผมไม่เคยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยทำมาแล้วก็ได้นำแบบฉบับครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมไหนมาสอนด้วยนะทำไมเอาเรื่องนี้มันมาจากไหนทำไมมาจากเรื่องของกิเลสเรื่องนิสัยสันดานของคนหยาบช้าละมุกนำมันนั้นมาอวดอวดอวดเพื่อนอวดครูอวดอาจารย์เหยียบย่ำทำลายทำที่ไหนมันจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่อันเดียวนี้นี่ก็เคยได้พูดวันนี้มันดั้งเดิมก็ไม่เคยฉันอะไรน้ำร้อนน้ำชาไม่ยุ่งทั้งนั้นมันก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีแล้วดำเนินมาก็ไม่เคยสนใจกับมันนี่ก็มาอยู่นี่ก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าสิ่งของก็มีมามากอนุโลมไปอนุโลมมันเร็วอนุโลมไปอนุแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้อนุเร็วไปแล้วมันแซงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแซงเร็วที่สุดเลยเลี้ยงร้อยตัวสู้ไม่ได้ถ้าอันไหนที่จะเป็นความเสื่อมความเสียมันแซงเร็วที่สุดเลยถ้าไหนจะดีไม่ยอมไปนี่สอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วมาอยู่กับผมมีกี่ปีกี่เดือนแล้วแต่ละองค์นี่มันปลอมที่ไหนหลักธรรมหลักวินัยที่นำมาสอนมันถึงได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนหลักธรรมหลักวินัยที่สอนให้อรหันต์ให้คนนั้นอันนี้ไปส่งคนนี้ไปส่งมีไหมอย่ามาอดอวดวัดนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าอดให้เห็นให้ผู้นั้นเอาของนั้นไปส่งให้คนนี้เอาของนี้ไปส่งติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ให้ซื้อนั้นมาให้ซื้อนี้มาให้ผมไม่เห็นคุณค่าของเงินยิ่งกว่าท่านทั้งหลายนะใครจะไปก็ไปที่จะโกยไปก็โกยไปสิมันมีเท่าไหร่มากน้อยที่เก็บไว้เพื่อความเป็นธรรมต่อหมู่ต่อเพื่อนรับความสะดวกไม่ได้เก็บไว้เพื่อสังหารเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสังหารผมไม่ได้มาสนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพระเนียนที่ผมรับไว้การสั่งสอนลงที่ถูกจุดนี้สนใจที่จุดนี้ต่างหากผมไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันจะมีมากขนาดไหนไม่เคยสนใจกับมันเลยถ้านำมาใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นธรรมยามาเป็นเครื่องสังหารยาเป็นยาพิษมาเผาผลาญท่านหนึ่งที่ชอบความฟุ้งเฟ้อเหื่อยมันเล็บมันรอดมันแทรกมันแซงมันขโมยไปอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแบบพระหน้าด้านมันไม่ถ้าในวัดนี้เริ่มตั้งแต่ทำสระมาเนี่ยผมได้เห็นความหยาบของพระที่สุดมันฝังใจไม่ได้ลืมเลยนะไม่ทราบเป็นไงเพราะมันฝังลึกมันจะลืมได้ไงเหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนกับถูกกักถูกกันเอาไว้พอเปิดช่องนิดมันแวกแนวกันหน่อยเหมือนกำแพงจะแตกถ้าหน้าด้านสันดานหยาบแล้วมาทำให้หมู่เพื่อนที่ดีเสียไปด้วยเหยียบย่ำทำลายไปด้วยปีนี้ที่เป็นกระปุกเข้าหมู่เพื่อนมาก็มีปีนี้ที่ปีที่แสดงความอกจะแตกให้เห็นก็หมู่กับเพื่อนผมไม่เคยเห็นข้าหน้าด้านอย่างนี้ปกครองมานานแล้วเพิ่งมาเห็นสันดานหยาบไม่พอจากตัวก็หนีไปสิใครบังคับเอาไว้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ไปหมดนี่ก็ไปสิทำไมนิมนต์ใครมาเนี่ยอย่ามาเหยียบย่ำทำลายปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ทำเนินมา
อันนี้มันเป็นความเสียหายมากนี่มันไปเสียไม่เสียหายไปเสียหายแต่ตัวเองจะไปไหนก็ไปเถอะยามาทำหมู่ทำเพื่อนให้เสียหายบรรดาว่าให้เสียหายเก่งก็ไปทำเรื่องเพลงก็เก่งๆนั่นสิไปวาดลวดลายสิสามโลกเขาได้กราบลวดลายที่เก่งกล้าสามารถเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ให้ได้เห็นบ้างสิมันเก่งจริงอ่ะเคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วสอนกันมาสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่เป็นด้วยนิสัยสันดานหน้าด้านมันจะเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นได้ชัดๆทำไมเคยดำเนินมาก็ไม่รู้รู้หมดดำเนินมาแล้วนี่ครับว่ามันนั่นเป็นอย่างนี้พระจะต้องได้ออกจากวัดหมดจริงๆอย่างน้อยจงน้ำอ่อนน้ำตาลนี่ให้หยุดหมดเลยไม่มายุ่งเลยมาสร้างความหนักใจมาสร้างขวากสร้างหนามไว้ทำไมเราไม่เอาขวากเอาหนามสอนหมู่สอนเพื่อนเราอาจเอาธรรมสอนหมู่สอนเพื่อนทำไมจะต้องเอาขวากเอาหนามมาทิ่มแทงหัวอกมาอยู่แบบหน้าด้านจะมาอยู่นะสถานที่นี้ไม่มีสถานที่สอนพระให้หน้าด้านนะใครจะไปก็ไปสิมันยัดธนากันทำไมจะไปหมดนี่ก็ไปสิหลวงตาบัวนี่มันร้องห่มร้องไห้หาหมูเพื่อนดูสิหาหมูเพื่อนหนีไปหมดแล้วมาอยู่แบบนี้เดี๋ยวมาอยู่ให้มันหนักวัดหนักวาหนักหัวใจภูเขาทั้งลูกไม่ได้ไปแบกไม่แต่พระเนรในวันไม่ว่าลูกใดแบกทั้งนั้นเพราะความรับผิดชอบที่เราคนเดียวมันหนักอยู่ตรงนี้สิไม่หนักครอบครูเขาเนี่ยนิสัยสันดานมันเคยมามีเวลามันได้ออกมันก็เตลิดเปิดเปิงไม่มีครูมีอาจารย์เลยถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของยาอดนะอาหารถ้าหากเป็นอย่างนี้ยาอดจะขาดนะจะให้เห็นนะถ้าอดอย่างที่ว่านี่ใครเอาอะไรไปให้อะไรไปให้นี่ยามาอดมันขวางตานะนี่เคยอดมาแล้วอดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ได้หรือทำไมจะมาอดเพื่อปลนปลื้มตัวเองสร้างความลำบากระบนขึ้นแพงหัวใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทำไมนี่ก็ได้เคยได้บอกแล้วว่าได้ทรมานอนุโลมผ่อนผันหมู่เพื่อนจนกระทั่งองค์แค่แตกก่อนหน้านี้นะนี่ได้พูดแล้วพูดแล้วพูดเล่านี่ตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้พูดอยู่แล้วเพราะอนุโลมเต็มที่จริงๆถ้าเลยกว่านี้ไปผมอยู่กับหมู่เพื่อนมาได้นะอกผมจะแตกเนี่ยก็ได้บอกอยู่แล้วมีน้ำท่ำยังมาสร้างความอกแตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่เนี่ยมีเท่าไหร่บ้างใช้เอาอะไรไปให้บ้างฮะตอนฆ่าตอนอะไรให้เอาอะไรไปให้กินนี่คือมันเคยมาแล้วตั้งมันเข็ดมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่กับพระกับเนรกึ่งกั้นกึ่งกั้นกึ่งกั้นมันมาเป็นกับเราเองได้ให้เห็นชัดเจนชัดเจนนี่โอ้ไม่แตกไปทางไหนก็มันเข็ดอยู่แล้วนี่ใครก็จะมาอยู่ใครก็จะมาอยู่ให้เห็นแสดงลวดลายความอยากมาอยู่อันดีงามไม่เห็นบ้างเลยยิ่งตอนกำลังทั้งขาทั้งคาเราสุดตอนนี้แล้ววันยิ่งเห็นเด่นชัดเรื่องชาติเรื่องหนึ่งเหยียบย่ำทำลายวัดวาว่าหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์มีพระเจ้าชู้พระคุณนางที่ไหนมาอยู่ที่นี่ทำทั้งสอนให้เป็นพระเจ้าชู้พระขุนนางนะพระฟุ้งเฟ้อเขินพระเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่เรื่องใช้เรื่องสอยอย่างนั้นเหรอมีไหมท่านสอนไว้ว่าไงอภิจตาสันตุถีท่านว่าไงท่านบอกไหมว่าให้สั่งสมอภิจตาว่ามหิสตาให้มากมีไหมเห็นท่านสอนอภิจตาเนี่ยความมากน้อยส
สันโดษในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่มันแหวกแนวไปหากว้านเอาเข้ามานั้นมันเป็นสันโดษแล้วเหรอบุหรี่ทำไมใช่บุหรี่นอกมันก็ไม่เอามาซื้อมาสูบเนี่ยองค์ไหนซื้อบุหรี่มาสูบนี่มันซื้อมาเผาหัวมันเหรอซื้อมาทำไมมาปฏิบัติเพื่อสูบบุหรี่เหรอเพื่อซื้อบุหรี่เหรอนี่เหลือวิเศษจากนี้เหลือการฉันสร้างความดีจากนี้เหรอมองไม่ทันเลยความเร็วของพระนะเวลามันเต็มขึ้นมาจนอทุอทังเราก็ดียิ่งเราแก่ลงไปคนนี้แล้วก็ยิ่งแย่นะมันก็ยังมาควักตากันกินอยู่นี่ในวัดนี่มันสลดทั้งเวทจะตายไปในวัดนี่หรือว่าเป็นวัดหนึ่งที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วอะไรๆก็เต็มไปหมดเราก็ไม่เคยสนใจว่ามีอะไรถ้าเนรจะรับความสะดวกสบายด้วยความเป็นธรรมไงเราเป็นที่พอใจแล้วเราจึงไม่เคยมาสนใจกับสิ่งนี้แต่เมื่อพระเนรที่จะเสียสังหารตนสดๆร้อนๆมันก็อยู่ไม่ได้สิด้วยสิ่งเหล่านี้น่ะมันกว้านมาสังหารตนเองมันไม่ใช่ความพอดีอยากให้หมู่เพื่อนได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากันนี่เป็นเจตนาสุดซึ้งในหัวใจเราเราพูดได้อย่างเต็มปากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นเครื่องสังหารพระเนนเราก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันอกเราจะแตกวัดนี้ที่เหลือเฟือเราอย่าว่าพอดีพอดีเลยมันเหลือเฟือวัดนี้ขนออกไปทานเท่าไหร่ก็เป็นความชอบธรรมเท่านั้นแหละไอ้ขนเข้ามาสังหารตัวเองที่เพราะความปุ้งเฟ้อเหิมความโลภความโลเลความไม่รู้จักประมาณความเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่สิมันเป็นเรื่องหยาบโลนที่สุดนะไม่อยากได้ยินได้ยินไม่อยากเห็นผู้ปฏิบัติจะมาแสดงตัวเป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนอกจากจะปฏิบัติเพื่อจมลงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมันเข้ากันได้อันนี้ถึงไม่มาปฏิบัติมันก็สร้างมันอยู่แล้วแต่นี้เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อทางจมทั้งเป็นนี่นะยังดูไม่ได้เลยฐานปฏิบัติธรรมไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่ตัดไม่แปลงกดขี่บังคับตนกดขี่บังคับกิเลสที่มันฝังใจมันกดขี่บังคับเรานั้นก็ไม่ทราบจะเดินทางไหนทางผู้เป็นสรณะก็เห็นแล้วตามตำหนักตำหนักใครจะค้านกันได้ลงคอพอคำพีเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระสงฆ์สาวกท่านท่านดำเนินอย่างไรสกุลไหนที่มันได้มาไม่ได้มาเป็นสาวกสาวกของพระพุทธเจ้ามีเหลือสกุลไหนก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดำเนินตามพระองค์หมดทุกสกุลสกุลพระราชามหากษัตริย์นะฟังดูเศรษฐีอุดมปีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดายาจกในพวกคนขอถามเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าทั้งนั้นมาเป็นสาวกของพระเจ้าได้ทั้งนั้นท่านไม่ได้มาเป็นด้วยความโอ้อาสง่าผ่าเผยด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องตามนิสัยสันดานนั่นท่านมาด้วยอัดด้วยธรรมจะต้องมีศีลถูกขนาดไหนอำนาจลักษณะกว้างแคบขนาดไหนถ้าไม่เคยสนใจกับเรื่องนั้นนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นแล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยความลำบากลำบนท่านก็ไม่ได้ท้อใจจนได้เป็นสังฆังสนังกฉามีของพวกเราขึ้นมาถ้าไม่ได้เป็นสังฆังสนังกฉามีมาด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลโคโค่กาแฟเนยใสเนยข้นดังที่พวกเรากว้านเข้ามาเป็นชนะอยู่ทุกวันนี้มันมาสังหารตนสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เยียวยากันไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เยียวยาอะไรทางจงกรมที่นั่งสมาธิภาวนานั่นเป็นสถานที่หายใจของท่านลมหายใจท่านอยู่กับความเพียรท่านมาเองมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเศษของเดนของโลกสมมตินิยมกันของธาตุของขันธ์ที่มันต้องการ
แต่กิเลสมันไปกว้านออกมาเป็นเจ้าตัวการสำคัญขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหัวใจพระในพุงของพระในลิ้นของพระไปเสียแล้วธรรมจะเกิดได้ที่ไหนเมื่อสิ่งนี้มาเป็นใหญ่กว่าแล้วนี่ที่มันจึงทำให้อีกหนาและอาใจอันนี้ดำเนินมาก็แทบล้มแทบตายได้พูดหมดแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่เคยลี้ลับบางทีเหมือนก็จะตายอยู่คนเดียวจริงๆมันทุกข์มันลำบากทั้งขาดขันร่างกายทั้งทรมานจิตใจไม่กินแล้วยังไม่แล้วยังไม่นอนแต่ความเพียรไม่ถอยลมออกหูอื้อไปหมดเหมือนมันไม่ออกจมูกนะไม่ได้คิดว่าจะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติตนอยู่มันเหมือนผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่มันเด็ดก็คือว่าจะเอาให้กิเลสมันพังถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายจนขนาดนี้ไม่ตายยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดามาเป็นธงชัยพระพุทธเจ้าสรุปถึงสามหนพระองค์ไม่เห็นตายวะนี่ยังไม่เห็นสลบนี่ทำไมจะกลัวตายแล้วนี่เนี่ยสอนเจ้าของแต่สลบไม่สลบมันก็รู้กันอยู่นี่ว่ามันไม่สลบทุกขนาดนี้ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าถึงขั้นสลบนี่นะเนี่ยแล้ววัดว่าเราตื่นยังไงได้มันก็มีแก่ใจเมื่อปลุกจากจิตจริงไม่ให้มันท้อถอยอ่อนแอทุกขนาดไหนก็ให้มันรู้ที่ทุกขสัจเป็นของจริงอยู่แล้วไม่เรียนรู้ทุกขสัจจะไปรู้อะไรมันเห็นรอบตัวรอบกายรอบใจนี่เองผู้ปฏิบัติจะไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นประเสริฐสิ่งนั้นดีตัวเลวไม่ได้ดูมันเมื่อไม่เห็นความเลวของตัวก็ความเลวนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างเลยมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยกิเลสเพิ่มหัวใจมันเหมือนทำเพิ่มหัวใจไหมล่ะมีแต่กองฟืนกองไฟไฟนรกยังสู้ไม่ได้มันเผาอยู่ในหัวใจเพราะพิษของกิเลสอาจจะไปก็ไปนะเตือนเข้าพรรษาแล้วนะจะไปหมดก็ไปอย่ามาขวางหัวใจว่ะอยู่คนเดียวตายคนเดียวมันดีกว่าเรื่องความเคลื่อนคนด้วยฟืนด้วยไฟอย่างนี้มันหมดนะหมดภูมิสอนหมู่เพื่อนไม่มีอะไรจะสอนเนี่ยหมดภูมิแล้วมันเกิดความมินหนาลาใจขึ้นมาแทนที่จะรับความภาคภูมิใจสมุขเพื่อนมันเลยกลับได้นี่ขึ้นมาเราปฏิบัติทำความภาคความเปลี่ยนรักใหญ่อยู่ตรงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นเป็นพระงานของพระโดยตรงก็ได้สอนหมดแล้วถืออะไรวิเศษวิโสยิ่งของงานนั้นเครื่องอาศัยไปเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเกียรติจนถึงกับทำให้เจ้าของลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วสั่งเข้ามาไม่อัดไม่อั้นสั่งไม่มาไม่ลืมหมูลืมตาสั่งเข้ามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแท้ไม่ใช่ด้วยอัดด้วยทำนอกจากนั้นยังแบบลบหลบดีดลบหลบซ่อนๆอีกเป็นลักษณะขโมยมาอีกนี่ที่มันหยาบมากนะมีความจำเป็นแล้วเอาให้จิตทุ่มทั้งหมดนี่ผมคิดว่าอะไรหายผมทราบเหตุทราบผลด้วยเถอะต้องการที่สุดเรื่องเหตุเรื่องผลความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนหรือความจำเป็นของหมู่เพื่อนมีมากน้อยอย่างไรนี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะปฏิบัติตามเหตุผลและความจำเป็นนั้นๆเราไม่หึงไม่หวงอะไรทั้งหมดของที่มีอยู่ในวัดหรือนอกวัดซึ่งเป็นสมบัติของวัดเราสงวนแต่พระแต่เนรนี้เท่านั้นที่เป็นหลักใจของเราในหัวใจเป็นอยู่อย่างนั้นนั้นมันจะเกิดจะมีมามากมาน้อยมันไม่เห็นจะเป็นลงกับมันมันก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นพอเป็นไปวันหนึ่งขึ้นที่จะทำให้เป็นความสะดวกแก่การปฏิบัติ
บ้างเท่านั้นไม่ถือเป็นความสะดวกมากจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสังหารตนเด่นเด่นดันดันถึงไม่คนได้เจอในเลยทำไมไปที่ไหนยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมีแต่พระแต่มีแล้วมันจะกลายเป็นขอนสูงไปหมดเกื่อนวัดที่แล้วทำไมพยายามรักษาเพื่อส่วนรวมให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งประชาชนพวกฆราวาสญาติโยมมาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวไม่ให้ใครทำแทนเราพระเนนทั้งหมดก็เป็นหน้าที่เราผู้รับผิดชอบในกิจการใดหรืออะไรที่ควรไม่ควรก็ต้องพิจารณาทั้งสองมันมันประชาชนก็ต้องพิจารณาเองมาขอปลูกกุฏิที่ครัวนั้นก็ให้ได้รับความพิจารณาจากเราเองมาขอปลูกนี้มีมากต่อมากเราก็มาเทียบแล้วกับเหตุผลอัตถังส่วนได้ส่วนเสียเมื่อส่วนเสียจะมีขึ้นส่วนได้จะไม่ปรากฏก็จะฟื้นไปทำไมเนี่ยญาติแล้วคนนี้มาปลูกคนนั้นก็มาปลูกได้คนนี้ก็มาปลูกได้ทั้งวัดอันนี้สายประชาชนกับหลักธรรมหลักวินัยมันเข้ากันได้ไหมตอนนี้สายนั้นมาใช้เหยียบย่ำทำลายไปทั้งวัดนี่จึงให้เป็นวัดของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในวัดสมควรให้ปลูกก็ปลูกไม่สมควรให้ปลูกก็ไม่ปลูกไม่ให้ปลูกปลูกทำไมเท่าที่เราลงให้ทำให้อย่างนี้มันก็มากพอแล้วมากเข้ามากเข้ากลายเป็นโรงหมัดโรงมวยขึ้นมามวยสีปากนะทะเลาะกันในระวังทั้งหมดมันไม่ไปไหนมันจะลงช่องนี้เคยผ่านมาแล้วว่าเที่ยวซะจนแหลกสมาคมรู้จนแหลกทำไมจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ยิ่งฝ่ายผู้หญิงทะเลาะกันเร็วที่สุดไม่เหมือนผู้ชายความเห็นแก่ตัวความชอบอำนาจความมองกันในแง่ร้ายมันเด่นปากก็ไม่มีฝาปิดพร่ำมาเลยถ้ามาคำไหนเข้าใจว่าตัวถูกทั้งนั้นมันจะผิดเป็น 100% มันก็ไม่ได้ว่าผิด 100% แล้วถูก 100% นั่นที่มันทะเลาะกันก็ตรงนั้นถ้าปากมีเหตุมีผลออกมาจากใจที่มีเหตุมีผลไม่อยากมีธรรมนั้นก็เป็นอีกอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฆราวาสมาปกครองวัดมันกลายเป็นอย่างนั้นไปโมกโคโลคณะมันทำลายความเห็นแก่หน้าแก่ตามันทำลายหลักใหญ่คือหลักธรรมวินัยหลักศาสนาเรื่องของบุคคลแต่ละคนละคนเราถือมาเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วแต่ละคนละคนถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมเครื่องส่งเสริมอย่างนี้ไม่บริสุทธิ์ที่มันก็จะหาบกิเลสมากัดกันแหลกไปหมดกิเลสไม่ไว้หน้านะกัดได้ทั้งนั้นกัดด่าไปหมดเลยมันสุนัขบ้าทำมีเหตุมีผลควรหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ดำเนินไปตามนั้นเรียกว่าธรรมนี่เดี๋ยวมันไม่มีเหตุมีผลนี่จะเอาท่าเดียวให้ได้อย่างใจท่าเดียวใจของกิเลสเป็นไงกิเลสครองใจเป็นไงมันไม่เหมือนธรรมครองใจธรรมครองใจมีการดับยั้งชั่งตัวมีเหตุมีผลการแสดงออกก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันที่เรียนมันไม่ได้เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาใช้นอกจากตามหัวใจมันทั้งนั้นหัวใจของกิเลสกิเลสกับหัวใจเรานั่นแหละไปครองเป็นหัวใจมันบีบบี้สีไฟยังไงก็ได้หนึ่งพอได้ยินตามวัดต่างๆครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดด้วยความอินทรียะอาจารย์ให้ฟังก็เป็นผลที่เราคิดไว้แล้วทั้งนั้นก็ไม่ทราบแต่ค้านยังไง
มันเกิดความมินาลาใจเกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่จะไปอยู่ในวัด

สร้างความไม่สงบขึ้นสร้างความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นยุ่งไปหมดนะปีหลังไหนไปสร้างแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ใครไปแตะไม่ได้นะฟังดิกุฏิในวัดก็ไปถือกรรมสิทธิ์เหมือนอย่างอยู่ในโลกอยู่ทางโลกเอามาใช้ในวัดนิสัยของโลกมันใช้ในวัดมันก็ขวางวัดเลยไม่ขวางเลยเพราะวัดมันไม่ได้เหมือนโลกแต่เอานิสัยนั้นมาใช้ของใครก็ล็อกกุญแจล็อกกุญแจเวลาไปห้ามด้วยติดไว้ห้ามด้วยว่าไม่ให้ใครมาดีไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้องนะทำดินิสัยก็มาเป็นของใครของเราเป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นบางทีเราไม่ทำก็เพราะคิดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยทำแล้วเป็นจริงๆถ้าอนุญาตให้เป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอนุญาตให้ทำเราจึงมาอนุญาตใครจะมาขอสร้างขนาดไหนก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหนไม่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออัดคือทำมาอยู่เลยบ้านนี้คนเคยมาอยู่กันมากแล้วไม่มีอะไรเลยไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรมาอยู่เลยบอกนั่นเลยอยู่ได้เขาคับเราก็คับเขาแคบเราก็แคบเขาแน่นเราก็แน่นเขาลำบากเราก็ลำบากมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมาเลยถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำไปอย่างนั้นเราตอบไปงั้นส่งเช็คมาที่จะสร้างหลังนี้ส่งกลับนะเราไม่รับไปเมื่อเราไม่เห็นเหตุผลด้วยส่งมาเป็นล้านๆก็ตามส่งกลับให้หมดเงินล้านมันมีคุณค่ายิ่งกว่าทำเอาตรงนั้นเลยหรือเป็นโมกโขโลกนาถ้าตายนะทิพย์หายหมดนะเคยมีส่งเทศมาที่จะมาขอสร้างทั้งสั่งนี้ตรงกับพร้อมจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบเพราะเคยพูดให้แล้วยังฝืนไม่เฉยผู้ที่ส่งมาก็ฝืนไม่เฉยทั้งที่เราก็ชี้แจงแล้วนี่ยังฝืนส่งมาส่งมาก็ส่งกลับสิแต่นี้ผมไม่พูดผมเพิ่งมาพูดวันนี้มันมาสัมผัสผมก็พูดมันเป็นมาอยู่เรื่อยมาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าเราเห็นทุกคนไม่ทุกคนยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ผ่านไปเราจึงไม่นำมาพูดอะไรเมื่อมาสัมผัสมีเหตุมีเรื่องมีราวมาสัมผัสก็จึงได้นำออกมาพูดที่เถิดอย่างนั้นไม่ได้สำคัญเท่าความลงใจด้วยเหตุด้วยผลกันนะอันนั้นต่างหากที่จะเป็นสิริมงคลไม่ใช่เป็นสิริมงคลเพราะการมาทำมาตามชอบใจและการส่งเงินมาเป็นล้านๆมันเป็นมงคลอะไรหาเหตุผลไม่ได้เอามงคลมาจากไหนความมีเหตุผลความมีหลักเกณฑ์นั่นคือความเป็นมงคลนั่นคือความเป็นของมีคุณค่าคุณค่าอยู่ตรงนั้นต่างหากไม่อยู่กับความเพราะเห็นแก่หน้าแก่ตากันไม่อยู่เพราะเห็นว่าเขาเอาเงินเอาทองมาให้อย่างนั้นกันนี้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็จมเลยศาสนาไปเห็นแก่สิ่งเหล่านั้นศาสนาก็ไม่เป็นตัวของตัวได้ปกครองโลกไม่ได้กลายเป็นโลกมาปกครองศาสนาแหลกไปหมดนะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้จึงไม่ได้ปฏิบัติต่อใครไม่น่าโดยหายผลไม่ได้ผลพร้อมแล้วไม่ว่าใครปฏิบัติได้ทั้งนั้นลงใจได้ทั้งนั้นมันลงอยู่ที่เหตุผลต่างหากไม่เลยลงอยู่กับเพื่อนกับทองกับข้าวของกับเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยฐานะนั้นฐานะนี้ไม่ลงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะทำไม่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำอยู่กับเหตุกับผลคือความถูกต้องมีงามเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหากลงที่จุดนั้นมองไม่เห็นพระเนนเป็นเพื่อนผ่านผ่านหาเหตุหาผลไม่ได้มันสะดุดใจสะดุดใจนะเห็นอยู่ในทางจงกรมเห็นอยู่ที่สมาธิภาวนาเราปลื้มใจภูมิใจสมุทเจตนาที่เราสอนพวกอย่างนั้นแล้วเราก็ดำเนินมาอย่างนั้นด้วยนี่นะไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนผ่านผ่านมีจิตที่เราจำเป็นแล้วว่าทำเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะให้เสร็จให้สิ้นเร็วๆที่ได้ภาวนาสนุกอันนี้มันเป็นน้ำไหลบ่าแม้จะมีสติตั้งหน้าตั้งตาด้วยความมีสติอยู่ในกิจการนั้นทั้งรักษาจิตก็ตามมันก็เป็นน้ำไหลบ่าไม่ได้เป็นไม่เป็นหน่อยเพราะฉะนั้นน้ำก็ทุ่มกันเลยในความเพียรไหลลงช่องเดียวนี่เราอยากเห็นหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่นะ

ไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นที่อันเพื่อนผ่านผ่านแล้วอย่างที่เป็นมาเหล่านี้มันสะดุดตาสะดุดใจคุยโม้กันหาเหตุหาผลไม่ได้บ้าน้ำลายไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวพูดน้อยแต่ต่อยให้มากนะฟัดมันลงไปกับที่เหล็กนี่ถ้าว่าเป็นตัวเป็นตนกิเลสเป็นตัวเป็นตนเรากับกิเลสนี่เป็นคู่แค้นกันจริงๆเลยถึงใจเลยเถอะแต่นี่มันกิเลสมันเป็นนามธรรมถ้าว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลเนี่ยเรากับกิเลสนี่จะเป็นคู่เครียดคู่แค้นกันเลยเถอะเหมือนกับเป็นคู่ผูกกรรมผูกเวรกันอย่างถึงใจเลยเถอะกิเลสไม่พังขึ้นมาอะไรจะถอยไม่ได้ตายก็ตายไปเถอะว่างั้นเพราะมันเคยบีบบังคับหัวใจมาตั้งนานแสนนานไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในชาตินี้ก็เห็นได้ตั้งแต่วันเกิดมาในขณะที่ออกบำเพ็ญที่แรกมันก็เหยียบย่ำทำลายแล้วมันไม่ลืมนั่นนะตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำความภาคความเพียรมันยังฉุดลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนโอ้โหขนาดนี้เหลือบังคับเป็นขนาดนั้นมันยังฉุดลากพัฒนาต่อตากำลังสู้มันไม่ได้นี่แหละเหตุที่จะได้ฝึกทรมานหลายด้านหลายทางนะก็เพราะธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ฝึกกันอย่างนี้มันไม่ได้จะทำยังไงนี่แหละหาวายอดนอนก็ลองดูแต่ปรากฏว่ามันทื่อไปเสียนิสัยไม่ถูกไม่นอนสองคืนสามคืนติดกันนองงเป็นยังไงจิตมันทำไมคึกขนองนักหนามันคึกขนองในมันเองนะไม่ใช่ว่ามันไปคึกขนองเพราะไปลากรูปนั้นรูปนี้อย่างนั้นหรือพวกเหอกับพวกนั้นมันนักเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยเผาอยู่ในหัวใจเจ้าของเนี่ยความคือความเราของจิตนะต้องทีนี้ก็ต้องอะไรหาอุบายฝึกเนี่ยไม่นอนก็ลองดูสองคืนสามคืนที่ติดกันก็ลองดูผลไม่ค่อยปรากฏมันทื่อไปมันไม่แยบคายพลิกใหม่นะอดอาหารลองดูพออดมันก็ปรากฏขึ้นมาเรื่องที่มันความคึกความกระนองอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาทุกคนทุกคนนี่แหละเหตุที่เราจะได้อดอาหารจนกลายเป็นนิสัยก็เพราะเหตุนี้เองความหิวหิวความทุกข์ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์แต่กิเลสมันดัดสันดานเรามันทรมานเรามันบีบบังคับเรามันทุกข์ยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นเอาข้อนี้มาเทียบดูนี่เรียกว่าปฏิปทาเป็นปฏิปทาอดอยากปฏิปทาเราเพราะเลยพินิจพิจารณาหาอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสมันหลายแง่หลายกระทงเหลือเกินก็พอได้เงื่อนมันก็คือเรื่องอดอาหารสำหรับเราเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจะชวนใจมั้ยลงธาตุขันธ์มีกำลังนี้ธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีเราไม่สงสัยเช่นราคะก็เกิดได้เร็วถ้าธาตุขันธ์มีกำลังเพราะมันได้เครื่องมือดีเครื่องมือทันสมัยพออดลงไปอดลงไปยายไม่กำลังคือขนองนั้นก็สงบตัวลงไปเห็นตัวก็ต้องสงบแน่วลงไปมันก็รู้ได้ชัดเลยนี่ละยากก็ทนทีกินพรไม่ให้มันตายกันนั่นแหละฟาดกันไปฟาดกันมาจนจิตมันเข้าสู่สมาธิเป็นความสงบได้จริงแม้ทีนั้นก็ยังต้องได้ไม่ทรมานมากก็ต้องทรมานน้อยอยู่นั่นแหละในการกบการฉันนี่นะไม่ได้ฉันเดินไม่เป็นหน่อยพอฉันเอาตัวนี้ตรวจมันฝืดเครื่องภายในจิตใจคุกขับเวลาดำเนินมันก็ต้องถอยมาอีกถ้าอยู่อย่างในพรรษาหนึ่งๆนี่ผมไม่ได้ฉันงานอิ่มแม้วันเดียวเลยในพรรษาที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่ออยู่กับหมู่เพื่อนมากถ้าอดอาหารมันก็ไม่สะดวกก็เลยต้องใช้แบบผ่อนคือให้มันเท่านี้เช่นยังให้เท่ากำปั้นนี่นะให้วันเท่านั้นหมด
หมดเท่านั้นอิ่มไม่อิ่มไม่สำคัญเพราะเรากำหนดให้เองแล้วเราอดเราไม่ฉันมันยังเหม็นตายแล้วฉันเท่านี้มันจะเป็นลายตายถ้ามันเห็นด้วยนี่วะเรียนธรรมะเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทั้งธาตุทั้งขันธ์และจิตใจทำไมจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจะตายเจ้าของในพรรษาหนึ่งเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากี่ปีในพรรษากินข้าวไม่อิ่มแหละอันนี้ไม่รู้จะไม่ค่อยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแต่เรื่องสมถะทุดงผมเอาทุกพรรษาเลยหมู่เพื่อนจะล้มไปกันล้มไปเถอะเราไม่ให้ล้มยิ่งเข้มงวดกวดขันเจ้าของมากยิ่งขึ้นเห็นหมู่เพื่อนเลวไหลเพราะมันเห็นเลวไหลมาจากนู่นนี่หาความจริงใจไม่ได้ทำยังไงทำให้วิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนทั้งที่เราก็ตะเกียบตะกายต่อสู้กิเลสอย่างหนักเหมือนกันแต่ยังอดคิดเรื่องหมู่เพื่อนว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้นะมาทานตุดงก็เอาแต่เดี๋ยวล้มไปล้มไปสุดท้ายหมดเอ๊ะทำไมถึงยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจเราก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันเนาะข้อทุกทีทุกทีแต่หันไม่มีอิ่มแล้วไม่ต้องออกพรรษาให้อย่างนั้นทุกวันให้เท่านั้นไม่ตายบอกเจ้าของเองไม่ตายเหนื่อยก็สงบจิตก็บังคับได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมันสบายมันไม่ยุ่งวุ่นวายใจตัวภายในนี่มันก็ไม่คึกไม่ขนองทำลายตัวเองอยู่โดยเฉพาะนอกคือตามธรรมดาของจิตก็ไม่คึกขนองนอกทำลายตัวเองโดยเฉพาะมันยังตะกว้านเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาเผาเข้ามาอีกเป็นอารมณ์เผาตัวเองนี่ที่มันใหม่มันลำบากมากกิเลสนี่มันถึงได้ถึงใจนะทุกทรมานนี่เกือบเป็นเกือบตายเวลาเราทำทุกข์มากจริงๆกิเลสเนี่ยทำให้เราทุกข์การฝึกลำบากลำบนก็เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุทั้งนั้นพาให้ทุกข์ทำท่านไม่ได้พาให้ทุกข์ทุกแง่ทุกมุมโดยลำพังมันที่ปีบบังคับเราก็ทุกข์เราต่อสู้กับมันก็ทุกข์นี่แต่เรื่องของกิเลสพาให้ทุกข์ทั้งนั้นทำท่านให้ทุกข์กับแต่เราที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นให้ทุกข์มากน้อยการทรมานกันอย่างหนักก็เป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้กิเลสอย่างหนักไม่ใช่ต่อสู้กับธรรมนะต่อสู้กิเลสพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงนะพื้นฐานของปฏิบัติทางจริงก็คือการอดนั่นแหละทนยากขนาดไหนก็ต้องทนจนกระทั่งจิตมันเป็นเหมือนหินไปเลยเวลาสมาธิเป็นภูมิแล้วมันเป็นเหมือนหินนะมันหนักไม่เงียบคลายเพียงสมาธิเท่านั้นมันสงบแน่วจิตก็รู้ผ่องใสเห็นดวงชัดๆไปเลยเป็นความปลงใสเป็นความสงบในตัวเองภายในตัวเองแม้แต่อยู่ในร่างกายมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันรู้ชัดๆว่าคือจิตนี่คือจิตนี่คือความสว่างของจิตคือความสงบของจิตไม่รู้ได้ชัดๆอยู่ภายในร่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ร่างกายนี่มันหนักไม่มีความแยบคายเพราะไม่ใช่เรื่องปัญญาเป็นความสงบเหมือนกับว่าตีกิเลสเขาจะล่อมตัวเข้ามาปัญญาไม่ได้คลี่คลายออกฟาดออกฟันหั่นแหลกกับกิเลสพอเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินออกไปนั่นแหละจริงกิเลสมันฝังมันตรงอยู่ที่ไหนมันซุกมันซ่อนที่ไหนปัญญาขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาฟาดหั่นแหลกละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยธาตุขันธ์ของเราทุกขนทุกแห่งเป็นเรื่องของกิเลสตัวอุปทานทั้งนั้นเวลาปัญญาที่คลายลงไปที่กลางกันถอดเสี้ยนถอดหนามขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยคุณเห็นคุณค่าของปัญญาประจักษ์ใจอย่างนั้นหนามก็หมุนแล้วทีแต่ความขี้เกียจขี้ข้านความท้อถอยอ่อนแอนี่มันเรารู้แต่ชัดชาติเป็นเรื่องของกิเลสก็เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวจนรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับนอนก็นอนแต่มันไม่หลับเพราะจิตมันทำงานมันต่อสู้กิเลสไม่ถอยนั่งเนี่ยมันก็ต่อสู้แม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนี่นะมันอยู่กับกิเลสต่อสู้กิเลสฟาดมันกับกิเลสมันมาสนใจกับรสกับชาติที่ไหนมันเห็นชัดชัดรู้ชัดชัดอย่างนี้มีปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาแค่ก้าวเดินทำแล้วก้าวเดินทำแล้วแซงเหยียบหัวกิเลสไปแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสค่อยหมอบลงหมอบลง
แต่ก่อนกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำแม้สมาธิสมาธิทำก็เกิดไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบพังทลายไปหมดทุกข์มากทีเดียวจิตหาความสงบไม่ได้นี่ทุกข์แสนสาหัสนี่พอจิตสงบได้ก็ศาสนาก็มีคุณค่าขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าก็ค่อยสนิทใจก็กราบที่เคยนับถือเคยอย่างหนึ่งก็กราบด้วยความถึงใจเป็นลำดับบรรดาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พลิกกันพอกิเลสอ่อนกำลังลงธรรมะก็ยิ่งมีกำลังมากมากสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วรวมพลังกันมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวพุ่งพุ่งพุ่งความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดมีแต่เอาเป็นเอาตายก็สู้ท่าเดียวสุดท้ายก็มาลงที่ว่ากิเลสกับเรานี้ต้องฝ่าได้ฝ่ายหนึ่งตายนั่นกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นเวลามันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นแล้วเห็นคุณของธรรมถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีอยู่สองกันนั้นจะให้อยู่ด้วยกันครองจิตนครด้วยกันทั้งกิเลสทั้งธรรมนี้ไม่ได้เอากิเลสถ้ากิเลสเหนือเราก็ให้กิเลสได้ครองจิตนครนี้อันเราก็บรรลัยแบบนี้ถ้าเราเก่งก็หยิบนี้จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตนครให้ธรรมครองจิตนครมันมีสองเท่านั้นนี่แหละที่มันเด็ดนะมันเด็ดมันเฉียบมันขาดเด็ดยิ่งเข้าไปอีกคือคำว่ากิเลสนี้จะยังเหลืออยู่ภายในใจไม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ว่างเนี่ยต้องพังไม่วันใดวันหนึ่งต้องให้พังแน่ๆมันจะขยับเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันยิ่งเห็นชัดเจนกิเลสตัวไหนมันขาดออกไปด้วยสติปัญญาด้วยอุบายใดอุบายใดมันรู้ไปโดยลำดับตัดนั้นขาดเข้ามาอันนี้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาเรื่อยมันเห็นชัดๆเลยใจนี่นาเห็นอย่างธาตุอย่างขันมันยึดธาตุถือธาตุถือรูปถือกายนี่เวลาพังเข้าไปด้วยอุบายต่างๆตั้งแต่อสุภะอสุพังลงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแตกกระจายไปหมดรอบด้านไปหมดแล้วคำว่าอุปทานความหลงในกายมันก็หมดให้เห็นชัดๆนี่มันรู้ชัดๆภายในใจไม่มีใครบอกก็ตามมันบอกขึ้นกับตัวเองเป็นสันติโกสันติโกสันติโกจนกระทั่งมันหมดความหลงกายความยึดมั่นถือมั่นในกายอุปทานในกายมันหมดมันก็รู้มันหมดก็ไปแล้วชั้นๆเนี่ยที่เรียกตัวสำคัญเนี่ยตัวอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวสำคัญมากที่เรียกกำลังก็มากบีบบังคับเราก็หนักทุกข์ก็มากพอตัวนี้พังไปแล้วมันก็มีแต่ส่วนละเอียดลงไปเป็นนามธรรมหรืออย่างสังขารวิญญาณมันยิบยับยิบยับยิบยับมันจะยิบยับขนาดไหนก็ตามเถอะลงสติปัญญามันได้ยั่งเข้าไปจ่อเข้าไปแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเอาจนรู้ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาไปได้ที่เด็ดตัวใดไม่แหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแหลมคมแหลมคมขนาดนั้นอย่าเข้าใจว่าคนเรานี่จะโง่ตลอดเวลาถึงเวลาฉลาดฉลาดจริงๆมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้มันถ้าเป็นในหลักธรรมชาติของจิตที่มีความรอบคอบหรือคล่องแคล่วในตัวเองมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยทีนี้มันอะไรขาดลงไปขาดมันรู้นี่แม้แต่สัญญาสังขารวิญญาณปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันขาดออกไปมันเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็รู้เวทนาก็มีแต่จิตเวทนาอันละเอียดละเอียดมันก็เป็นคู่กันกับพวกสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกิดมาจากใจอันเดียวกันมันก็เป็นขันมันเป็นอันหนึ่งต่างหากมันเป็นเหมือนกาฝากถ้าเราหลงมันก็ดูดซึมเอาจิตมันแหลกไปเหมือนกันเหมือนกับกาฝาที่อยู่ตามกิ่งไม้มันเกิดขึ้นมามันเป็นกาฝาเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเป็นลำของมันเป็นดอกเป็นใบของมันแต่มันอาศัยอาหารของกิ่งไม้นั้นเลี้ยงลำต้นของมันถ้ากาฝาต้นไหนต้นไม้ต้นไหนมีกาฝามากๆแล้วไม่นานก็ตายอันนี้ที่เรียนมากๆเหยียบลงมันก็แหลก
เหล่านี้อาการทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็น9ฝ่ายสติปัญญาอย่างทราบหมดแล้วตัดกันขาดลงไปตรงนั้นก็ไม่มีเหลือตั้งแต่เชื้อที่มันฝังอยู่ภายในจิตอย่างลึกลับอย่างละเอียดละออมากแต่ก็ไม่เหนือสติปัญญาอันเกรียงไกรนี้ไปได้มันหมุนเข้าไปจนได้เอาจนพังนี่ในที่พูดถึงเรื่องว่าความเจ็บแสบกับกิเลสที่เป็นเหมือนกับเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่เครียดคู่แค้นกันจริงๆมันถึงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเพราะมันทำความทุกข์ความทรมานให้เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็ทราบไปชัดในชาติปัจจุบันนี้เวลามันบีบบังคับเราเอาต่อหน้าต่อตาเลยมันทำไมมันจะไม่เข็ดเมื่อถึงขั้นที่ควรจะเข็ดมันเข็ดสติปัญญามีอย่างทราบลงไปอย่างทราบลงไปสิ่งที่ควรเข็ดต้องเข็ดไม่กล้าพูดว่ากิเลสกับเรานี่มันเป็นอย่างนั้นวางกันเลยเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นเมื่อถึงขั้นมันเป็นกิเลสกับหัวใจเรานี้จะให้ครองกันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังคือกิเลสต้องตายเราสองเราต้องตายมีสองอย่างตอนนี้จะให้อยู่ด้วยกันทั้งสองนี่ไม่ได้ว่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะให้มันพังให้ได้นี่ไม่มีถอยจนกระทั่งหมดลมหายใจขาดดิ้นนั่นแหละสุดวิสัยมันจะคลองขันมันคลองไปลมหายใจยังมีอยู่แล้วยังไงมันก็จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตตรงนี้ทำนั่นแหละคำว่าเราก็ดีมีเท่านั้นหรือเปล่านี่เมื่อมันถึงขนาดแล้วมันจะอ่อนข้อย่อหย่อนได้ยังไงอะไรมันก็เป็นเหมือนไฟไปหมดมันเผาไปเลยเผาไปเลยที่เหลือตัวไหนมันจะมาเต็มเนื้อธรรมวะสุดท้ายก็พังทลายไปหมดหาที่ไหนของวิเศษที่มันวิเศษก็คือกิเลสนั้นมันเป็นเหมือนมูดเหมือนคูดมันไปพอกอยู่บนหัวใจใจมันจึงเป็นใจที่ต่ำช้าเร็วซามไปหาคุณค่าไม่ได้ก็เพราะกิเลสนั่นเองตัวหาคุณค่าไม่ได้ไปครอบอยู่นั้นเมื่อพังสิ่งนี้ออกไปทั้งหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ต้องบอกแล้วของวิเศษอยู่ที่ไหนหาอะไรอะไรวิเศษในโลกนี้ดินมันก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศมันวิเศษวิโสอะไรมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นใครว่ามันวิเศษวิโสไม่มีใครได้ความวิเศษวิโสจากมันแน่มันก็รู้ได้ชัดด้วยครับเมื่อจิตกับธรรมเขาสัมผัสกันไม่ต้องบอกว่าความวิเศษวิโสเป็นยังไงมันรู้จริงวันนั้นมันวิเศษวิโสยังไงมันก็รู้อันนี้วิเศษวิโสยังไงบ้างก็รู้ในหัวใจเราของนี่แหละที่ว่าพูดเห็นคุณมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์ใจประจักษ์ใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจทำไมจะไม่มีกำลังใจต่อผู้กับมันเมื่อความเห็นโทษก็เห็นถึงใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นถึงใจแล้วกำลังมันทั้งสองอย่างก็เป็นเครื่องหนุนให้มีกำลังมากขึ้นมันก็พุ่งนี่มันมีนี่ที่นำมาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนด้วยจิตด้วยใจทอดมาเข้าใจมาสอนลากมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยในจิตมันเห็นอะไรแสดงหูแสดงตามันคิดเพลินมากนะเพราะมันได้สอนเล่นๆแล้วลูกพูดโกงๆด้วยนะว่าไม่ได้สอนแบบด้นเดาด้วยสอนตามความมีความเป็นที่มันปรากฏขึ้นมาทั้งภาคปฏิบัติทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรนำมาสอนทั้งสองเงื่อนทั้งเงื่อนเหตุเงื่อนผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสมัครของตนจะไม่มีอะไรจะสอนสอนหนุ่มสอนเพื่อนแล้วไม่ได้มีในความรู้สึกว่าเราได้ด้นได้เดามาสอนหมู่เพื่อนนะพอออกมานี่นานนี่นานอย่างเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าท้าทายก็ได้ทำทั้งหลายเอหิปัจจโกเอหิปัจจโกประกาศอยู่ในหัวใจเหมือนกับว่าท้าทายนี่ดูสินี่น่ะว่ามันเมื่อเวลาถึงขั้นธรรมของจริงเจ้าของก็ได้เห็นอย่างชัดเจนก็สามารถประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้กันได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเกลียดว่าแค้นอยู่ตรงนี้เกลียดแค้นถึงขนาดนั้นมันพิเรนเพราะมันได้รับความทุกข์ทรมานจากมันนี้มากน้อยถึงไหนมันเต็มอยู่ในหัวใจประจักษ์หัวใจมันได้ถึงขนาดว่าจะครองหัวใจนี้ทั้งสองไม่ได้ทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังสองอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไงก็จะต้องเอากิเลสให้พังในวันใดเวลาหนึ่งจนได้ไม่ถอยแล้วมันจะหนี
ความสามารถไปได้อย่างไร

0: แล้วนอกจากไม่พูดเท่านั้น
1: นั่นพูดเท่านั้น
0: มันมีรายย่ามีขวากการฆ่าที่การก่อความเดือดงานในสามแดนโลกกันไม่มีงานใดยิ่งกว่างานการต่อสู้การฆ่าการก่อความเดือดทุ่มมาทุกอย่างเลยนั่นคือจิตใจก็มอบลงไปเลยทีเดียวยาอยู่ไม่ได้ถึงเวลาที่จะมอบลงเลยทุ่มลงเลยถ้าจิตปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงเลยจะสงวนไว้ไม่ได้ในอื่นก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดงานนี้ถึงวัยละมันเป็นยากจริงๆอย่างที่ว่าคำแล้วก็คำเนี่ยคือพูดอยู่ด้วยเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรหล่อเลยเป็นเพื่อนพันพังแล้วหล่อแหละเราไม่ได้ทำเวลามาเห็นหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนจังพานแล้วร้อยเลยมันถึงขวางตาแทงหัวใจไม่อยากพบอย่างนี้ไม่ขัดก็จริงๆเราถือเรื่องความเพียรนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวมองเห็นพระอยากเห็นพระที่มีความเพียรเราไม่อยากเห็นพระเด่นดันได้ทิ้งท่าที่เด็กเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากพบอยากเห็นเพราะที่เด็กมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วเหยียบหัวพระอยู่แล้วเราจะเห็นวิธีต่อสู้จะเห็นการต่อสู้ของพระเพื่อจะลากคอที่เหลือที่มันอยู่บนหัวลงมาเหยียบมันแหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเลยให้เหลือถือมุติธรรมเต็มหัวใจนั่นอยากพบอยากเห็นอย่างนั้นเพราะอันนี้วิเศษสุดความที่เหลือมันม้วนเสื่อลงจากหัวใจดังนั้นมีอะไรกวนใจนะเมื่อประมวลลงมาทั้งหมดก็ทุกมากทุกน้อยกันมหันต์ทุกข์มาจนกระทั่งถึงทุกอย่างละเอียดมันก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นพาให้ทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตำหนิตัวความจริงมันเลยก็คือกิเลสเท่านั้นนะพอนี่มันได้ม้วนเฉื่อยลงไปแล้วไม่มีอะไรแม้แต่ธาตุขันธ์มันจะแตกเพราะมันอยู่ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทราบก็อยู่ตามความจริงของมันมันไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมันไม่มีความเกิดปวดแสบร้อนภายในจิตใจเลยมันต่างอันต่างจริงอยู่นี่นั่นมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันจะทนได้มันก็ทนของมันทนไม่ได้มันก็ไปของมันผมเนี่ยพูดเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับไฟไม่กอไผ่ไฟจ่อเข้าไปมีส่งเปลวเกิดเมฆเสียงระเบิดถึงตรงปังปังปังปังปังปังมันฟ้าถล่มในขณะที่มันแสดงเต็มที่ทั้งฟืนทั้งเปลวไฟทั้งเสียงของไฟนั้นมันเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีวิญญาณเหมือนกับฟืนก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณเปลวมันก็มีวิญญาณความที่มันระเบิดตุ้มตามตามมันก็เหมือนมีวิญญาณพิจารณาเข้าตามความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยฟืนมันก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟไฟเองก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนเปลวส่งเกิดเมื่อก็ไม่รู้ความหมายตัวเองเสียงระเบิดตุ้มตามตามก็ไม่รู้ความหมายตัวเองก็คือเราที่ยืนดูอยู่นี่เป็นผู้รู้ความหมายทุกอย่างถึงนั้นเขาไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาทุกขเวทนามันบีบบังคับกายขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเนี่ยมันทำให้บีบให้ดิ้นให้อะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกับไฟไม่ก็ไผ่นั่นแหละมันงอมันหงิกมันก็เด่นตกปุ้งปังปุ้งปังเหมือนมือเดินอันนี้ร่างกายมันก็หงิกก็งอกวัดแปลงเหมือนเพราะทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟเผามันอันนี้เป็นหน้าพระอรหันต์เราก็แน่ใจว่าเป็นหน้าเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องส่วนธาตุขันคือมันจะแสดงความหงิกความงอความกระตุกกระตึกไปในแง่ต่างๆเป็นหน้าเหมือนกันเพราะเรื่องของขันขันโลกเป็นหน้าขันนั้นท่านก็เป็นได้อันไหนที่มันที่อยู่ในวิสัยของท่านที่จะบังคับได้ท่านก็บังคับอันไหนมันแค่วิสัยของท่านที่จะบังคับมันก็เป็นไปตามเรื่องของขันล้วนๆมันก็ต้องแสดงได้อันนี้เราไม่ค้านแต่สัมพันธ์จิตนี่สิมันก็เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองทั้งที่อยู่ในขันเป็นตัวสมมติแต่จิตนี่ก็เป็นวิมุตติแล้วมันเข้ากันได้มันประสานกันได้มันทำใจให้กระเทือนได้กระเทือนไม่ได้วางกันเลยนะ

หนูจะกล้าพูดว่าพระอรหันต์ไม่มีทุกขเวทนาไม่มีเวทนาว่ะจะเวทนามาจากไหนเวทนามันก็เป็นสมมติทุกขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเกิดขาเวทนาก็ตามมันเป็นสมมติทั้งมวลเป็นการทุกขังหน้าตาด้วยกันทั้งนั้นคือกิมุตเป็นอันนี้การทุกขังหน้าตาเมื่อไหร่ฮึความจริงก็เป็นอย่างนั้นรู้ก็ดูอย่างนั้นจะทำอะไรให้ท่านกระทบกระเทือนก็เป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วเรียกว่าอกุปะก็เรียกได้แล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หาความรู้ไม่ได้ทำไมของการว่าบางทุกข์เสียงตลอดพระอรหันต์บางองค์ท่านดื่มนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างนอนนิพพานตามเวลาใส่ความขนาดของท่านในวาระสุดท้ายที่ท่านแสดงมาก็ต้องกระเทือนท่านตามต้องการของท่านเพราะจิตของท่านดื่มนิพพานแล้วเวทนาไม่ละเอียดย่ำทำลายจิตใจวันได้ทำไมท่านเสียงไม่ได้ตามมารสายของท่านทำงานส่วนมากมันนอนนิพพานนั่งนิพพานก็จำนวนน้อยแต่มันมากกว่าถ้ายืนก็เดินนิพพานมีน้อยมากกว่าหักปลาปดขึ้นมาหนักท่านเองท่านก็เห็นคันท่านก็เห็นคันในความเป็นของท่านว่ามันไม่ถูกทำไมว่าอรหันต์จะนิพพานนั้นได้เนี่ยท่านมาเห็นคันท่านก็เล่าตามความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแต่มันไม่จริงท่านก็ค้านของท่านเองดิเพราะท่านรู้ผู้เห็นเองมีท่านก็ไม่ค้านท่านก็เล่าตามความจริงท่านฟังแต่เราเองก็หาที่ค้านไม่ได้เหมือนกันยอมรับว่าเป็นเลยอันตรายในท่าใดเรื่องใดอุบัติเหตุเป็นต้นตายที่เรื่องของขันเหมือนเรื่องของขันล้วนตาท่าไหนแบบไหนก็เป็นเรื่องของขันธ์มันล้วนไม่ใช่เรื่องของจิตตวิมุตติไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันมีปัญหาอะไรก็เรื่องธาตุดังขันธ์แตกตายไปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เรื่องของธาตุของขันธ์นั่นคำที่พูดอยู่ทั้งหมดนี้มันก็กังวานอยู่ในหัวใจนั่นทำไมถึงจะคุยเกี่ยวกับยี่เหล่ามาโปะเอาโปะเอาปองจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ออกไปจากสิ่งที่มองดูไม่ได้นั่นเรื่องนี้เดชพาให้ออกไม่ใช่เรื่องทำพาให้ออกอย่างนั้นนี่ที่เราสลดสังเวชสลดสังเวชก็หมอกไปสิ่งที่นำมาสอนก็สอนตุ้งตุ้งทั้งอย่างถึงใจถ้าจะให้ถึงใจมันก็ถึงเพราะเทศด้วยความถึงใจนะไม่ได้เทศแบบหล่อๆเลยแหละก็หมอกไปเทศด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มอัดเต็มทำเต็มหัวใจเจ้าของถามบุตรที่จะเข้าใจนี่ไม่มีในเรื่องความเข้าใจมันคือเรื่องเทวทัตทำลายศาสนาทำลายตัวเองนั่นเองมันน่าจะหลุดทางเลยเรื่องอะไรต้องทำไม่ปรากฏเรื่องอะไร

0: รงนี้น้ำเพิ่มขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวขาดเหลว
1: พระเรามีจำนวนมากหลายองค์งานมันก็มากทำไม่ยุ่งเลยเหมือนกันต่างคนต่างองค์ให้เรื่องภาวนาสติกับจิตอย่าให้ห่างไกลกันผู้ปฏิบัติรายไหนที่มีความจดจ่อหรือมีความเคลื่อนไหวของตัวเองนั่นแหละจะได้ทราบความดีชั่วที่แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นมากยิ่งกว่าสนใจกับเรื่องของตัวที่แสดงออกและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่ลักของการปฏิบัติถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากไม่มีงานชิ้นใดจะลำบากยิ่งกว่างานของจิตที่จะพยายามทราบเรื่องของตัวโดยมากเรามองข้ามจุดสำคัญไปหาความสุขก็หาในจุดที่ไม่ใช่ความสุขมันจึงพบแต่ความทุกข์หาถูกจุดมันก็มีความสุขมีต่างท่านต่างมาในที่ต่างๆจากที่ต่างๆมาอบรมทั้งเก่าทั้ง

โกรธได้สังเกตจากหมู่เพื่อนที่อยู่ก่อนแล้วอย่าทำตามความชอบใจของตนที่เห็นว่าเคยกินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าผิดหรือถูกการสำเนียกศึกษาเคยได้อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้ความฉลาดได้ถ้ามีความจดจ่อเพื่ออยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ทำไมสนใจแม้จะสัมผัสกันอยู่วันดั้งคำก็ไม่เลยเรื่องการจะพยายามตั้งฐานจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจตลอดไปนี่เป็นรู้สึกจะลำบากอยู่บ้างจิตมีฐานถ้าทำให้มีคำว่าฐานนั่นหมายถึงเป็นพื้นถ้าเป็นความสงบก็เป็นพื้นอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นปัญญาก็เป็นพื้นของปัญญาคือคิดอ่านไตรตรองอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าพื้นเป็นพื้นเพจิตที่ยังไม่มีพื้นฐานเวลาสงบก็สงบแต่เวลาถอนขึ้นมาแล้วไม่ปรากฏความสุขแต่จิตที่มีพื้นฐานแล้วต่างกันเวลาสงบลงไปก็เสวยความสุขประเภทที่สงบคือเกิดจากความสงบนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาก็เสวยความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตที่ได้ชำระมานี่เรียกว่าจิตมีพื้นผู้ที่มีได้รับผลที่เป็นสืบเนื่องมาจากสมาธิจนกลายเป็นพื้นฐานของจิตแล้วที่ว่าผู้มีที่ปลงที่วางใจไม่ค่อยจะรุ่มร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะคิดจะอ่านใจตรองอะไรก็พอมีเหตุมีผลจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเอียบทใดก็หรือที่ใดก็ดีก็รู้สึกจะเป็นความสุขไม่ค่อยจะมีทุกข์มารบกวนมีท่านเรียกว่าพื้นฐานของจิตความคิดความปรุงก็คิดได้ปรุงได้แต่ไม่ได้คิดไปในสิ่งที่จะทำความก่อกวนตนเองได้รับความทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาคิดก็คิดไปทางอัตทางธรรมผู้มีความสงบเป็นพื้นฐานของจิตเป็นอย่างนี้ส่วนไม่มีพื้นฐานนั้นเราก็ทราบกันเผลอขนาดเดียวเท่านั้นมันก็คิดไปนอกลู่นอกทางเลยยิ่งเผลอไปมากเท่าไหร่มันก็มีเวลาที่จะสั่งสมความคิดประเภทที่ยุแย่ทำลายตัวเองนั้นตลอดเวลาที่เราเผลอแต่จิตที่มีพื้นฐานไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะเผลอไปบ้างมันก็ไม่คิดอย่างนั้นแม้จะคิดก็มีจำนวนน้อยโดยมากเขาคิดไปทางอัตธรรมไม่พักมันพยายามทำจิตให้มีพื้นฐานอย่าเป็นคนหลอดเนี่ยอย่าเป็นคนง่อนเนี่ยตอนแกให้เป็นคนจริงพระพุทธธรรมะพระพุทธเจ้ามีแต่จริงทั้งนั้นยึดหลักธรรมะเข้ามาเป็นหลักใจต้องให้เป็นผู้มั่นคงอย่าเอานำความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นอุปสรรคขึ้นทันทีหนักก็ถือเป็นงานของเราเบาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำเพื่อความสำเร็จทั้งงานหนักงานเบาจิตถึงคราวจะปลอบโยนก็มีบ้างถึงคราวจะข่มขู่ก็ข่มขู่กันไปจะให้มีแต่ปลอบโยนทีเดียวก็ไม่นะมีจะให้มีแต่ข่มขู่ทีเดียวก็ไม่ถูกมันต้องมีทั้งสองอย่างปะปนกันไปตามการที่เห็นควรหรือจะควรปฏิบัติต่อกรณีใดในเรื่องของตัวเองสิ่งใดจะ

0: ทำความอ่อนแอให้แก่จิตอย่าสนใจคิดถ้าจะคิดก็ให้คิดเรื่องมาแก้ไขกันเราต้องคิดถึงเรื่องความอ่อนแอมีผลอย่างไรบ้างนะถ้าคิดไปอย่างนั้นความขี้เกียจอ่อนแอหรือความท้อแท้มีผลอย่างไรบ้างเมื่อจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เราจะมีผลดีอย่างไรบ้างถ้าเราคล้อยตามสิ่งนี้จะมีความเจริญหรือมีความเสื่อมไปเป็นลำดับเอานำมาเทียบเคียงนั่นแหละนักปฏิบัติต้องมีเหตุผลรักษาตัวอย่างนี้ถ้ามีเครื่องรักษาไปไม่รอดแบบตู้คัมภีร์ไปก็ไปไม่รอดมีความเข้มแข็งอาจหารร่าเริงทุกเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกกับตนเองไม่มีทางที่จะเสียหายซึ่งควรที่จะลดตัวลงให้เป็นไปตามหน้าของตนการปฏิบัติธรรมะต้องทดสอบตัวเองอยู่เสมอวิธีการต่างๆที่เรานำมาใช้ต้องสังเกตผลและวายมายาของกิเลสที่แสดงตัวออกมาเราต้องสังเกตผลที่ปรากฏขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เสมอไม่งั้นจะไม่มีทางหักห้ามไม่มีทางแก้ไขตามความรู้สึกของผมถ้าเราได้ลงตั้งใจจริงๆเราจะพิจารณาอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับทางสมาธิหรือเกี่ยวกับทางด้านปัญญาเราต้องเห็นผลเป็นลำดับนี้หากไม่พิจารณาไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ค่อยได้ผลและไม่ได้ผลผู้กำหนดลมหายใจทั้งเกียรติอยู่เฉพาะลมเท่านั้นมีหน้าที่อันเดียวมันจะไปไหนลมนี้จะเข้ากับออกเท่านั้นเรื่องของลมเราก็ให้ทำความรู้สึกกับความสัมผัสของลมเท่านั้นเรื่องจะเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างไรนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายในเวลาที่นั้นผลกับเหตุไม่หนีจากกันคือไม่แยกจากกันไปไหนถ้าเหตุมีความสืบเนื่องกันผลจะทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเรามีสติเจ็บจ่ออยู่การกำหนดลมก็ดีจะกำหนดคำบริกรรมคำใดก็ดีเราไม่ได้หมายจะเอาลมและคำบริกรรมนั้นแต่เรามุ่งจะให้ทราบเรื่องของจิตถ้ามีเครื่องผูกมัดหรือเครื่องยึดไว้ใจไม่รวมกระแสของตนเข้ามาสู่จิตก็เลยไม่มีทางจะทราบได้ว่าความสงบเป็นยังไงหรือใจอันแท้จริงเป็นยังไงมันไม่เห็นไม่เจอนี่ถือไปหาอุบายมามีเครื่องผูกมัดจิตใจก็เพื่อนี่พอจิตได้ทำหน้าที่อยู่กับงานของตนโดยเฉพาะแล้วความรู้สึกทั้งหมดก็จะพุ่มเทกันลงที่จุดนั้นไม่ปล่อยให้เพื่อนผ่านออกไปดังที่เคยเป็นมาเมื่อกระแสของจิตได้มารวมตัวอยู่นั้นสืบต่อกันไปเป็นลำดับแบบไม่นานเราก็เห็นความสงบเกิดขึ้นแต่เห็นความสงบแล้วเราก็เห็นจุดของความรู้คือใจการกำหนดลมหายใจเรียกอนาปานสติมีความสำคัญอยู่หลายระยะเหมือนกันตอนพอกำหนดลมเข้าไปเข้าไปเข้าไปลมก็ละเอียดละเอียดที่ปรากฏว่าลมหายไปใจหาที่ยึดไม่ได้นี่อย่างลมหายไปทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าลมหายไปนี่ใจไม่มีที่ยึดรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาไอ้นี่ลมหายใจหายไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนลมหายไปแล้วมันจะไม่ตายเลยเกิดความคิดขึ้นมาก็ไปทำลายความสงบที่กำลังจัดแสดงตัวเต็มที่นี่ลมหายใจก็เลยกลับใหม่พอเราไม่เดินตามปกติของหลักธรรมชาติแต่เราปรุงแต่งขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องก็เลยผิดหลักธรรมชาติไปลมก็หายไปที่หายไปแล้วก็กลับมา จะหายไปในหลักธรรมชาติของลมจริงหรือว่าหายไปในความรู้สึกของเราก็ตามทั้งสองนี้อย่างแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้ลมปรากฏตัวขึ้นมาได้ถ้าเราคิดว่าลมหายไปเกิดความสงสัยขึ้นมาลมต้องกลับปรากฏตัวขึ้นมาใจก็หยาบขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ทำลายความสงบได้ทางที่ถูกให้เป็นไปด้วยความราบรื่นลมจะละเอียดก็ให้ทราบตามความละเอียดของลมลมหมดไปก็ให้ทราบเรื่องลมหมดไปใจที่ยังมีอยู่ให้อยู่กับความรู้นั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งลมหมดไปด้วยจิตขาดวรรคขาดตอนจากอารมณ์ใดๆด้วยเหลือแต่หลักธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่สงสัยว่าลมจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามธรรมชาตินี้จะเป็นความแน่วแน่สำหรับตัวเองไม่ได้ไปพวักโพนกับลมที่หายไปแล้วมีความมั่นคงอยู่กับความรู้ทั้งขาดวรรคขาดตอนจากทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาขันธ์ที่มีความเกี่ยวโยงกับจิตในเวลาเช่นนั้นด้วยนี่เป็นจิตที่สงบละเอียดมากและไม่สงสัยในความรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่สงสัยในเรื่องลมว่าหายไปแล้วจะไปอยู่ยังไงหรือจะเป็นจะตายอะไรไม่มีความสงสัยเพราะเวลานั้นจิตไม่แสดงอาการคือขันไม่แสดงออกจากจิตเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแสดงตัวอย่างเด่นชัดอัศจรรย์ขาดมรรคขาดตอนเหลือแต่ความรู้เท่านั้นอนาปานสติประเภทที่ละเอียดเป็นอย่างนี้เพื่อความราบรื่นของทั้งสองประเภทเราอย่าไปกังวลกับลมเมื่อลมได้หายไปให้อยู่กับความสงบหรือให้อยู่กับความรู้จนกว่าจะลมจะปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ได้คาดหมายว่าลมจะปรากฏขึ้นมาให้รู้อยู่อย่างนั้นรู้ประเภทแรกจิตมีกิริยาที่ใช้งานอยู่ได้ใช้งานได้อยู่มีคิดแบบแบบต่างๆรวมหมดไปยังไงจะอยู่กับอะไรนี่ยังคิดได้ขั้นนี้นี่แหละขั้นนี้จะทำให้คนสงสัยแล้วจิตจะถอนขึ้นมาเพราะความสงสัยเป็นตัวเหตุเพราะความสงสัยมันเป็นสังขารประเภทหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาแล้วก็ก่อควรความสงบโดยถืออารมณ์คือถือลมหายใจว่าหมดไปนั้นมาเป็นอารมณ์เพราะก่อควรความสงบอันนี้ให้หนักแน่นยิ่งกว่านั้นไม่ได้หรือมั่นคงยิ่งกว่านั้นไม่ได้ถอนขึ้นมาสิเพราะความถูกต้องเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องประเภทนี้ประเภทที่สองนั้นที่กล่าวแล้วนั้นอันนั้นหมดปัญหาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดขาดแม้ที่สุดกายไม่สาบหายไปไหนถึงขั้นละเอียดจริงๆของอนาปานสติกายก็ไม่มีเลยลมหมดไปกายหายไปด้วยเหลือแต่ความรู้ล้วนจะดูเท่าไรไม่ต้องบังคับให้สอนขึ้นมาดูเท่าไรก็ไม่มีเดือนปีนาทีโมงเข้าไปจับเลยนะจิตจะมีความรู้สึกว่ามีอาการเหน็ดเหนื่อยในส่วนร่างกายมาเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตลงได้ขาดว่าขาดตอนจากเรื่องของขันแล้วจะไม่มีขันใดเข้ามาทำลายหรือก่อกวนจิตดวงนั้นให้รับความไม่สะดวกสบายขึ้นเพราะขันเป็นเหตุแต่จะทรงหลักธรรมชาติของตนไว้อย่างสมบูรณ์ของภูมิสมาธิให้ท่านนั้นนี่แหละพูดถึงเรื่องอนาปานสติผลที่ปรากฏเป็นอย่างนั้น เราจะแยกมาใช้ปัญญาเราต้องแยกในเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วจิตคิดจิตปรุงแต่งได้แล้วที่ว่าสมควรแต่งงานแล้วอ่ะทำลงไปการค้นคว้าดูค้นคว้าดูตัวของเรานี่มันท่องเที่ยวอยู่นี่ไปไหนรอบโลกมันไปมาแล้วมันได้อะไรเที่ยวดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสอะไรต่ออะไรมันเป็นอยู่ทั่วโลกไปที่ไหนมันไม่มีสิ้นสุดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปใจก็เลิดเปิดเติมหาที่ยับยั้งไม่เอาหาให้หาหลักเพื่อเป็นการยับยั้งจิตดูเห็นตามหลักความจริงที่เรียกว่าโลกวิถีดูอาการของกายจะอาการไหนก็เห็นให้ยั่งลงชัดด้วยไตรลักษณ์ถ้าลงไตรลักษณ์ถึงใจแล้วอะไรก็ถึงใจหมดทุกขังว่าทุกขังคำเดียวก็ถึงใจอันนี้จังอนัตตาอะไรมันอยู่ด้วยกันวิ่งถึงกันหมดเราไม่ต้องอันนั้นเป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกข์อันนั้นเป็นอนัตตาอะไรนะเพราะหลักธรรมชาติมันเป็นอันเดียวกันมันพูดแยกเป็นอาการเฉยเรื่องปัญญาน่ะเป็นเรื่องสำคัญสติกับปัญญานี่สำคัญมากผู้ปฏิบัติถ้ามีความสนใจต่อการคิดอ่านใจตรองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เกี่ยวกับเรื่องรักใจรักแล้วจะมีทางถอดถอนกิเลสเป็นลำดับลำดับและโปรดทราบให้ได้ว่าปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทุกประเภทสมาธิเป็นแต่ผู้รวบรวมเข้ามาแต่ปัญญาเป็นผู้ตัดผู้ฟันผู้ทำลายให้ขาดออกไปเป็นลำดับบรรดากิเลสที่มีมากน้อยนั่นขนาดแปลกใจอยู่ถ้าเราพิจารณาให้ถึงความจริงมันหลงของเยี่ยมของปลอมความคิดก็ปลอมกิเลสขาวว่าสวยว่างามว่าเราว่าเขามันปลอมฉะนั้นความจริงเราก็หลงความคิดของเรานี่แหละโดยถือสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นตัวเหตุแต่ขั้นแล้วก็คือความคิดของเรานั่นแหละเป็นผู้หลอกให้หลงนี่มันแก้ยากมันต้องอาศัยหลักทำเข้าแก่คำว่าอาจารย์ตุ๊กของหน้าตาแก้ส่วนที่ว่าเนี่ยความต้องการผิดเหล่านี้ไม่แก้อะไรทำแล้วอันนี้เขาไปแก้มันไม่มีทางออกเห็นไหมรูปพระปฏิกูลเหมือนกันเขาไปแก้นี่ที่ว่าความต้องการว่าสวยว่างามแล้วทีนี้ความสวยความงามมันมีอยู่ที่ไหนดูตามหลักความจริงมันไม่มีอะไรมีถ้าว่าหนังมันงามหนังรองเท้าเรามันเป็นไงงามไหมที่นาดีไหมมันบางขนาดมันหนาเท่ากระดาษก็ได้หรือไอ้สิ่งที่มันหลอกตายแล้วมันก็ไม่ได้หลอกไอ้ที่บางที่เขาว่าสวยงามมันก็มีอะไรอย่างนั้นมันนี่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติมูลเต็มไปหมดรอบทั้งตัวนี่ท่านว่าตาจ่าพระยันโตนี่หนังหุ้มอยู่ที่เสือรอบมีมูลที่ติดอยู่กับหนังหุ้มอยู่ที่เสือรอบเป็นที่เสือรอบเหมือนกันถ้าตามพิจารณาให้มันทันกับเหตุการณ์หรือกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นี่อยู่นั้นมันก็ไม่มีอะไรจะหลงปัญญาต้องอย่างนั้นให้มันทันกับมายาของตนเองที่มันออกไปนี่เมื่อดูนี่แล้วเพราะฉะนั้นแยกอีกพลิกข้างในออกมาข้างนอกมันจะเยิ้มบุตรบุตรโผล่ยิ่งไม่น่าดูเอาถลอกออกหมดทั้งหนังมาให้ถลอกหนังออกหมดเลยค คนไม่มีหนังมันชอบกันไหนมันจะมีหญิงมีชายที่ไหนจะมีแต่แมลงมันบินตามนั่นหลงหนังกันนะไม่หลงอะไรหลงหนังว่าเฉยบางๆมันไม่ได้หนาเท่ากระดาษนะที่เรียกว่าผิวหนังเท่านั้นแหละมันฉาบเท้าให้สำหรับคนโง่พอเลยนั่นเข้าไปนิดก็เห็นแล้วเห็นเรื่องทันทีแล้วยิ่งถ้าหลอกออกหมดทั้งหนังแล้วดูคนเป็นไงเขาดูเราก็จะดูได้ไหมเราดูเขาจะดูได้ไหมมันดูกันไม่ได้ทั้งนั้นแหละนั่นแหละหลักจริงความจริงแล้วมันหลงอะไรนะนั่นน่ะหลงที่ตรงไหนดูไปนั้นปัญญาดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนมันเกิดความช่ำชองในจิตใจดูเพียงพวดพาดพวดพาดพาดผ่านไปใช่ไม่ได้ขัดลงไปกล้าวลงไปรับลงไปปัญญาของเราเอานี่แหละเป็นหินรับดูแล้วดูเล่าจะดูข้างนอกก็ได้ดูข้างในก็ได้ไม่ผิดคำว่ามรรคสมุทัยแล้วจะมีได้ทั้งข้างนอกข้างในหรือจะเอาวัตถุข้างนอกเช่นจะเป็นรูปหญิงรูปชายก็ตามเอาออกมาพิจารณามันไม่ผิดมันเห็นชาติมันก็วิ่งเข้ามาข้างในตรงนั้นมันไม่เห็นนั่นแหละมันที่มันเคลื่อนผ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้ยุ่งไม่มีเวลาสงบตัวได้เลยหาของมีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอที่มันมีที่ไหนของสวยงามมีที่ไหนของจริงของจังของกิรังทวารมีที่ไหนอัตตามีอยู่ที่ไหนมันไม่มีนี่มันหาเองมันต้องยุ่งหาของไม่มีเนี่ยภาวะตัณหาอยากในของไม่มีเราว่างั้นแล้วธรรมะป่าที่ภาวะตัณหาอยากในของไม่มีภาวะตัณหาอยากในของมีนี่เป็นสองขั้นเอาไปขั้นที่สามเอาออกเนื้อออกให้หมดเฉือนเนื้อออกหมดไปสิแล้วถ้ากองไว้กองเนื้อนั้นสวยที่ไหนรักชิ้นไหนชิ้นเนื้อนั้นนั่นออกหมดนะเนื้อในส่วนร่างกายไม่ว่าข้างบนข้างล่างออกให้หมดมันจะมีอะไรเป็นที่กำหนดยินหน้ากำหนดยินดีในชิ้นเนื้อทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นที่ซึ่งเป็นที่จุดหมายแห่งความกำหนัดแล้วเอามาดูเหมือนกันมันจะมีอะไรแปลกนี่เป็นวาระที่เป็นขั้นที่สามรวมทั้งอวัยวะภายในด้วยเอาออกมาหมดมันมีอยู่อะไรที่อยู่ภายในร่างกายเราส่วนภายในที่เกี่ยวกับเป็นสิ่งที่อ่อนเป็นเนื้อสงเคราะห์เข้าในเนื้อได้ถึงตับไตไส้พุงออกมาให้หมดเอามาดูเอาที่นี่คลี่คลายออกไปชิ้นไหนชิ้นส่วนไหนชิ้นไหนชิ้นที่หอมหวนชวนให้ดมนี่นั่นแหละพี่น้ำถึงของจริงในขั้นนี้มันตื่นอะไรเดี๋ยวนี้มันตื่นอันนี้แหละคนเราดูให้มันถึงที่สุดของมันดูแต่เป็นชิ้นเนื้อออกมาดูจนกระทั่งถึงมันค่อยแสดงวิปริตนามธรรมมันแปลสภาพมันแปลทั้งสีสันมันนะแปลทั้งรูปร่างแปลทั้งกลิ่นแปลไปเป็นลำดับดับมันเห็นครับขั้นที่สามรวมกันหมดขั้นที่สี่เอาดูกระดูกดูไปตั้งแต่บนที่สามไม่มีเนื้ออะไรติดอยู่ในมันแล้วมันเป็นไงกระดูกตามก็โบหมดทั้งนั้นแหละมีเส้นเอ็นนัดลึงมันแขนเป็นพวงไปพวงแขนว่าไงพวงแขนพวงขาห้อยเป็นพวงไปดูมันเห็นทุก กระยะกระดูกชิ้นไหนแต่ชิ้นไหนมันติดต่อกันเอาออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปชิ้นนี้น่ารักไหมน่ากำหนักไหมเอาชิ้นนี้มันชิ้นนี้เป็นยังไงแต่จากชิ้นทั้งหลายยังไงกระโหลกที่สาออกมาดูมีพูดให้ถึงคลิกถึงขิงกันมาอย่างนั้นไม่รู้นี่แหละวิธีปฏิบัติทางด้านปัญญาในกระโหลกที่สามีอะไรมั่งเอาคลี่ออกมาอีกกำหนดมีดฟันลงไปดูอมเอามาดูทำให้เห็นชัดมีอะไรอยู่นั้นมันโอ้ยิ่งจะน่ากลัวซะเลยนะจริงมันจะขึ้นเรื่องน่ากลัวนะเรื่องน่ารักมันจะหายไปน่ากลัวซะเลยนะน่าสลดสังเวชนะออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมันทุกชิ้นที่มันรัดลึงกันอยู่ที่ไหนมั่งด้วยเอ็นเช่นเอ็นออกมันเห็นทุกชิ้นทุกชิ้นชิ้นอ้าวชิ้นไหนมีความแตกต่างกันขึ้นเยอะเป็นที่คล้องใจว่าน่ากำหนัดยินดีอันไหนเป็นนิจจังอันไหนเป็นทุกขังอันไหนเป็นสุภาพคือของเสือของนางอันนี้จังอยู่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นทุกครั้งอยู่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นคนโง่ต้องในทุกครั้งน่ะถ้าไปหลงนะหน้าตาเอ้าหายิงห้าชายห้าสามทุกคนห้าร้อยเขาที่ไหนมีในกองอวัยวะทุกกองที่เรามารวมกันไว้นี้หรือแยกเป็นกองหนังกองเนื้อกองกระดูกแยกแล้วเอาดูกระดูกทุกชิ้นชิ้นไหนที่น่ารักกำลังยินดีมีไหมนี่ละบังคับให้มันดูอย่างนี้ละปัญญาเราเป็นผู้บังคับให้จิตมันดูให้ตัวมันหลงมันหุ่มง่ำหุ่มง่ำคำนู้นคำนี้นะมันดูให้มันดูของจริงอย่าคำบอกงั้นสิอย่าไปเที่ยวหาคำเอาดูของจริงนี่แหละนี่ละในอวัยวะไม่ว่าของคนของสัตว์ของหญิงของชายมันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอย่าไปหารูปหาคำเห็นดูของจริงนี่แหละนี่ของจริงเองนะสอนมันอย่างนั้นสิสอนจิตบังคับมันมาดูให้มันเห็นกันนี่หลังงานที่จะถอดถอนตนจนเห็นทุกชิ้นประจักษ์กับปัญญาแล้วจิตมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็ตามด้วยความเพลิดเพลินของมันมันจะสงบตัวเข้ามาทีเดียวเพราะมันห่อเหินเดินฟ้าไปด้วยความประเสริฐมันเหาะเหินไปเพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องฉุดลากมันไปคืออารมณ์อันหนึ่งหลอกมันไปฉุดลากมันออกไปอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จริงนั้นอย่างที่เราแยกออกมาแล้วนั่นผู้นี้มันเป็นเฉยๆหลงอารมณ์ของตัวเองแล้วสอนตัวเองให้มันรู้เรื่องตามหลักความจริงแล้วมันจะเอาอะไรมาหลอกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอย่างนี้พอมันรู้เรื่องแล้วจิตมันจะต้องเบาทันทีหมดความกังวลวุ่นวายเข้ามาเป็นลำดับเป็นลำดับเพราะกังวลกับสิ่งเหล่านี้ยุ่งกับยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพลินกับเพลินกับสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วทุกสิ่งที่มันเป็นความกดทวงจิตใจมันก็ต้องถอนตัวออกมาถอนตัวนะเอาครั้งนี้แล้วเอาพิจารณาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นจนเป็นที่ยอมรับกันเมื่อพอตัวแล้วมันยอมรับกันเองหลักความจริงจะฝืนไปไม่ได้จิตจะมีความอาถรรพ์ต่อสิ่งที่เคยกลัวสิ่งที่เคยระวังมีรูปเป็นต้นนี่เรื่องปัญญาที่ยังไงเอาแยกตัวเองออกไปอีกเทียบกันเขาถ้าสมมติเราพิจารณาภายนอกเป็นอย่างนั้นนะเอาตัวเองลงไปอีกพี่นาแบบนั้นมันเหมือนกันไม่มีอะไรผิดกันว่าเฉยๆว่าหญิงว่าชายว่าเอาเฉยๆด้วยความเสร็จสรรปั้นดองในหลักธรรมชาติจริงมันไม่มีถ้าว่าหนังก็หนังเหมือนกันหมดว่าเนื้อก็เนื้อว่าธาตุมันก็ธาตุเหมือนกันหมดนอกจากมันเสร็จสรรปั้นดองหลอกตัวเองเท่านั้นไม่มียังไม่เป็นธาตุนั่นเองมีขั้นพิจารณากายพิจารณาคือนั่นแล้วคือนั่นแล้วซ้ำๆซากๆอยู่นั่นจนมันเป็นที่เข้าใจกันเมื่อมันพอตัวแล้วมันเป็นอีกแง่หนึ่งเหมือนกับเรารับทานอาหารพอแล้วจะบังคับให้รับทานต่อไปไม่ได้มีเมื่อพิจารณาพอแล้วจิตก็ถอดถอนตัวจากอุปทานในสิ่งแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างเด่นชัดจะพิจารณากันอีกไม่ได้มันก็รู้เองสิ่งส่วนไหนที่มันยังดูดดื่มที่ยังข้อข้องใจยังเป็นข้อข้องใจอยู่ ซึ่งมีความละเอียดยิ่งกว่านี้มันก็ตามมันไปเหมือนกับไฟไปเชื้อเอาไฟไหม้เข้าไปปัญญามันลุกลามไปลุกลามไปแซงซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปตรงไหนมันยังคล่องปัญญาจะต้องสอดเข้าไปอยู่นั่นจนเป็นที่พอใจเช่นเดียวกันอีกกับนี่ส่วนละเอียดก็พอกันปล่อยอีกรูปขันธ์มันรู้แล้วมันก็ปล่อยได้อย่างนั้นนามขันธ์มีอะไรบ้างมันถ้ามันพิจารณารู้ด้วยกันรู้อย่างเดียวกันนี้เรื่องทางปัญญาแล้วมันจะทนถือไว้ไม่ได้เหมือนกันปล่อยอีกเข้าไปปล่อยเข้าไปเป็นลำดับถ้าจะพูดถึงเรื่องความละเอียดเข้าไปอีกละเอียดสุดยอดของสมมติก็เหมือนยาพิษที่สิงอยู่ภายในจิตเช่นเดียวกับยาพิษที่สิงอยู่ในวัตถุต่างๆไม่มองเห็นตัวแต่พิษจะแสดงตัวสำหรับผู้ไปเกี่ยวข้องนำมารับทานหรือมาอะไรก็แล้วแต่พิษนั้นจะแสดงตัวออกมาทั้งๆที่มองไม่เห็นเนี่ยที่ท่านเรียกว่าที่เรียกอันละเอียดสุดยอดท่านให้ชื่อว่าอวิชชาอะไรเป็นอวิชชาถ้าไม่ใช่นี่เป็นอวิชชามันไม่เห็นรูปมันไม่เป็นอวิชชาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่ใช่อวิชชาไม่ใช่วิชชาตัวอวิชชาจริงก็คือผู้ตัวใจที่หลงนี่แหละวิชชาคือปัญญาที่พิจารณาเข้าไปให้รู้เรื่องของตัวเองเป็นลำดับเข้าไปถึงหลักฐานตปะธรรมความรุ่มร้อนสำหรับแผดเผากิเลสมันก็เผาเข้าไปหาจิตนี้พิษภัยที่มันเลือกแสงซึมซาบอยู่ภายในจิตมันก็ถูกกลั่นกรองขับไล่ออกหมดด้วยอำนาจของตปะธรรมคือปัญญาอันแหลมคมไล่ขี้กันออกหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นั่นนะอุปทานที่ไหนอีกอุปทานในรูปมันก็หมดเพราะอำนาจของปัญญาอย่างที่ว่านี้อุปทานในขันเอาขันไหนมันจะทนปัญญาไปได้สี่ขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาปัญญาไล่เข้าไปจนรู้รากฐานของมันที่มันเกิดขึ้นมาทั้งตัวของมันที่แสดงออกถืออันไหนอีกไม่มีเอาทั้งยาพิษที่มันฝังอยู่ในหัวใจจริงๆไล่เข้าไปจนไม่มีอะไรเหลือถูกขับไล่ด้วยอำนาจของตปะธรรมคือปัญญาจัดจ่ายหมดเหลือแต่ธาตุล้วนๆที่บริสุทธิ์เอาที่นี่ถือที่นี่ถืออะไรแล้วถือมั่นอะไรที่นี่ธาตุล้วนแล้วจะถือกันไปทำไมมีอะไรบกพร่องที่จะให้ถือมีอะไรสงวนควรนักควรสงวนที่จะให้ถือความรักมันก็เป็นกิเลสความสงวนก็เป็นผลของจากความรักมันเป็นเรื่องที่เด็ดต่อแขนงเมื่อพอตัวแล้วอะไรก็ไม่มีที่จะไปเสริมให้เป็นที่เด็ดขึ้นมาอีกนั่นปัญญาใส่เข้าไปอย่างนั้นอันนี้จังทุกขาตามเมื่อหมดสิทธิสมุนแล้วใจรักที่ว่านี้ก็หมดถ้าสมมุติยังมีอยู่ตามใดสมมุติคำว่าสมมุติในตอนนี้ในท่านนี้หมายถึงกิเลสนั่นเองเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีส่วนละเอียดแค่ไหนนั่นแหละที่ว่าสมมุติมีส่วนละเอียดแค่นั้นอะไรรักจะต้องตามมันไปถึงใจตอนนั้นเมื่อส่วนละเอียดนี้หมดไปแล้วใจรักก็หมดปัญหาเพราะเป็นเครื่องแก้หรือเป็นทางเดินหมดปัญหาถ้าเราจะพูดว่าเหลืออยู่ก็เป็นธาตุรู้ธาตุที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์คือธาตุรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปเกื้อปนประกาศสอนโลกก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นมีเหตุมีผลมีรสมีชาตินั่นแหละธาตุรู้นั่นออกมาจากธาตุรู้นั่นแหละธรรมะจริงอันนั้นจริงพอแล้วธรรมะที่แสดงมาก็จริงจะเป็นขั้นใดภูมิใดในบรรดาธรรมะจริงไปหมดเพราะทำหลักเดิมของธรรมชาตินั้นเป็นของจริงอย่างตายตัวไม่มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่แม้แต่นิด อุปทานก็มีอยู่3ถือกายรูปขันธ์นามขันธ์ถือจิตมีอยู่3เท่านั้นแหละอุปทานเท่าที่ปฏิบัติมาเต็มความสามารถเรียนบรรดาท่านผู้ฟังหลายอย่างเปิดเผยผมจะมีเลยนั้นมีไม่เห็นปฏิบัติมาไม่มีอะไรเลยหนีจากนี้ไปสิ่งที่ทำความก่อควรก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขันของตัวเองเท่านั้นพูดง่ายๆภายนอกไม่ต้องพูดหยาบมากยิ่งกว่านี้ขันกับรูปขันเป็นส่วนหยาบอีกธรรมะติดอันนี้พิจารณาถึงที่กันแล้วมันก็ปล่อยของมันได้นามขันธ์เมื่อถึงที่ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วก็ปล่อยได้จิตเมื่อพิจารณาถึงที่แล้วก็ปล่อยกันได้นั่นจะไปพิจารณาอะไรอีกไม่มีทางที่จะพิจารณามันพอตัวเรื่องเวทนามีไหมจิตเมื่อขอทุกข์ได้แล้วธรรมชาติโดยสิ้นเวทนามันเป็นสมมุติอันหนึ่งเวทนามันก็เป็นเวทนาขันธ์ธรรมชาติโดยสิ้นแล้วจะเอาเวทนามาจากที่ไหนภาวะสุขก็เป็นปรมังสุขขังเสียสุขในหลักธรรมชาติไม่จัดไม่เรียกว่าเวทนาเพราะเวทนามันเป็นอนิจจาทั้งนั้นไม่เที่ยงทั้งนั้นถ้าชื่อว่าเวทนาอันนั้นไม่ใช่เวทนาเพราะเป็นธรรมชาติอยู่กับหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเปลี่ยนไปทั้งนั้นสุขเลยสมมุติพูดง่ายๆนะปรมังไม่ใช่ยิ่งกว่าสมมุติยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเลยสมมุติมันจึงไม่มีอะไรจะไปเทียบเทียบอีกปรมังสุขขังนี้ไม่ใช่จะเปลี่ยนตัวเองไม่มีทางจะเปลี่ยนเพราะความรู้สึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนื่องจากเป็นหลักที่ตายตัวแล้วเป็นธรรมชาติที่ตายตัวแล้วเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นสิ่งแล้วจึงไม่มีเวทนาถ้าไม่มีอนิจจาอยู่ในนั้นจะไปเวทนาไปแทรกเข้าได้ไหมแทรกเข้าไปก็ต้องเป็นเวทนาอนิจจาที่ตั้งใจจริงๆเป็นอย่างนั้นล่ะปัญญาเนี่ยสำคัญค้นลงไปพิจารณาลงไปจิตมันอยู่กับกายอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอะไรให้จิตอยู่กับนั้นให้ความรู้สึกอยู่กับนั้นปัญญาอยู่กับนั้นวิ่งอยู่กับนั้นมันต้องรู้จะผ่านไปไม่ได้หลักธรรมะเป็นเหมือนกับทำนกใหญ่กั้นนะหรือเหมือนกับฝั่งมหาสมุทรเลยฝังไปไม่หลับไม่ว่าแต่น้ำธรรมดาอ้าวมหาสมุทรมันก็ยังเลยไปไม่หลับมหาสมุทรมันจะเลยธรรมะไปได้ยังไงเนี่ยช่วยเสริมเต็มสติกำลังหนึ่งช่วยที่ตั้งใจมาปฏิบัติให้ได้ยินรู้นั้นรู้นี้เรื่องการปฏิบัติไม่ค่อยมีทำกันยังไงปฏิบัติมันเป็นน้ำท่วมทุ่มไปหนักมีคุณนั้นมากเลยนู่นมีคุณภาพมากปริมาณรู้ทั้งวันคิดทั้งวันแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำตัวให้พ้นมันเป็นความรู้ท่วมทุ่มมากเลยน้ำท่วมทุ่มอารมณ์มากคิดก็มากมันก็เลยข้ามโลกหรือข้ามอะไรอะไรเป็นโลกถ้าไม่ใช่เรื่องของขันนี่เป็นโลกจะอะไรมาเป็นโลกข้ามโลกข้ามจริงรู้โลกก็รู้จริงโลกก็วิถีรู้แจ้งความจริงซึ่งมีอยู่ในตัวเองไม่มีอะไรจะเป็นโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรปัญหาไม่เห็นนักไม่เห็นในสายไม่ใช่ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาดูประเทศนั้นประเทศนี้ไปหลายเมืองหลายบ้านอะไรก็ยิ่งเป็นโลกวิถีไม่ใช่อย่างนั้นรู้แจ้งโลกวิถีในตัวเองรู้แจ้งในธาตุในขันธ์เห็นตามหลักความจริงของมันเท่านั้น พอรู้นี่แล้วโลกธาตุนี้มันเหมือนกันหมดนั่นมันจะมีอะไรมาแตกต่างกันพอจะให้สงสัยนั่นที่ว่าโลกก็มีผูกรู้ไปหมดถ้ารู้อันนี้แล้วรู้ขันนี้แล้วรู้ไปหมดทุกขัน
1: ลอง

คำว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไม่ว่าพระองค์ใดสอนด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนโลกไม่มีคำว่าด้นเดาสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วพร้อมทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆจึงสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเลยที่ให้นามว่าสวักขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนั้นจึงเหมาะสมเต็มส่วนลำดับจากพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วผลก็ปรากฏโดยลำดับลำดามีพระสาวกเป็นผู้รู้ตามเห็นตามสติกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่ลึกซึ้งหรือละเอียดเหมือนพุทธวิสัยก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นได้โดยสมบูรณ์เต็มกำลังหรือตามกำลังของพระสาวกที่ได้รู้ได้เห็นตามไม่มีที่คัดค้านพระพุทธเจ้าท่านต่อมาโดยลำดับก็ค่อยเลือนลางจางไปสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีสิ่งที่เป็นบาปก็เหมือนไม่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญเหมือนไม่เป็นบุญสิ่งที่จริงเหมือนไม่จริงแต่สิ่งที่ปลอมเหมือนจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งของปลอมกลับกลายขึ้นมาเป็นของจริงให้ผู้เกี่ยวข้องก็คือสัตว์โลกได้สนใจใคร่ต่อการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยความชอบใจด้วยมานี่ผิดกันอย่างนี้คือผิดกันไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆบรรดาของจริงเพราะใจที่จะรับทราบในของจริงทั้งหลายถูกปิดบังหุ้มห่อเอาไว้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งกลายเป็นความปิดบังอย่างหนาแน่นประหนึ่งว่าหลับหูหลับตาพูดหลับหูหลับตาดูไม่ได้ลืมตาดูพูดออกมาคำใดจึงมักเป็นไปตามความอยากอันเป็นเรื่องของข้าศึกแห่งธรรมที่เรียกว่าอาธรรมไปเสียเป็นส่วนมากนี่จึงลำบากทั้งผู้จะนำมาสอนก็ไม่ทราบว่าได้ความรู้ความเห็นลึกตื้นหยาบละเอียดเพียงใดที่จะนำมาสั่งสอนซึ่งกันและกันผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้สนใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนครั้งพุทธกาลเรื่องจึงเป็นเรื่องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆสุดท้ายศาสนธรรมก็สักแต่ว่าชื่อมีในตำราก็มีอย่างนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจความสนใจมีน้อยความไม่สนใจมีมากนี่พูดถึงเรื่องชาวพุทธเราและต่อไปเมื่อชินชาเข้าไปมากๆต่อสิ่งต่ำทรามทั้งหลายก็เลยไม่สนใจต่อสิ่งที่ทรงแสดงไว้ในตำรับตำราไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีผลประโยชน์ในทางที่ดีและเป็นพิษเป็นภัยต่อการกระทำของตนโลกจึงนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันคำว่าโลกนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันเราอย่าไปหมายแต่คนอื่นโดยถ่ายเดียว
ต้องบวกเราเข้าเป็นรายๆเข้าไปมันจึงได้มากว่าเป็นโลกถ้าไม่ได้บวกเราเข้าก็บกพร่องเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อเราจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีน้ำหนักไม่มีอะไรเกินเพราะทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบลอยๆหรือแบบคำบอกเล่าเหมือนเราทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นเพียงลอยๆไปเท่านั้นไม่เหมือนกับผู้ที่ไปเห็นมาด้วยตัวเองหรือไปประสบพบมาด้วยตัวของตัวเองแล้วพูดได้อย่างจะแจ้งหรือพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมกับกำลังใจที่พูดด้วยความรู้ความเห็นนั่นจริงๆเนี่ยผิดกันที่ตรงนี้พระสาวกก็เหมือนกันท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแล้วการมาพูดในข้อธรรมแง่ใดจึงพูดอย่างเน้นหนักพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดอย่างอาถรรพ์พูดด้วยพลังของจิตที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆผู้ฟังย่อมจะซึ้งภายในจิตใจผิดกันที่ตรงนี้เราฟังตามคำบอกเล่ากับฟังตามที่ผู้ที่รู้ที่เห็นมาพูดให้เราฟังนั้นมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์และออกจากสาวกทั้งหลายที่ท่านแสดงเองนั้นจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวผิดกับที่เราศึกษาเราเรียนตามตำรับตำราหรือผู้มาแนะนำสั่งสอนเราก็เรียนมาจากตำรับตำราและปฏิบัติแบบรุ่นเดาๆแล้วก็นำมาสั่งสอนมุขประหนึ่งว่าลูกๆคำๆในการสั่งสอนหรือนำคำบอกเล่ามาสอนผู้ฟังจริงไม่ได้ถึงใจแต่ส่วนที่จะทำจิตใจของเราให้กำเริบสืบสารหรือให้ร่มจมลงไปนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องลอยๆเหมือนทำที่เป็นยาแก้กิเลสตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังจมจริงๆมีน้ำหนักมาตลอดไม่เคยมีความจืดจางในตัวของมันเลยนี่แหละมันลำบากอยู่ที่ตรงนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นผู้ตั้งใจจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามก็ยังต้องลำบากในการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นและสอนไว้แล้วจริงๆผิดกันอยู่มากจึงเป็นครูอาจารย์ที่หายากมากผู้จะเสาะแสวงหาได้ในครูอาจารย์อย่างที่กล่าวมานี้นับว่ายากมากที่สุดยากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วๆไปแม้ที่สุดที่ข้อมือคนคอคนเนี่ยมันยังไม่พวกสิ่งเหล่านี้แต่เราไปหาครูหาอาจารย์ผู้ที่ทรงคุณท่าแห่งธรรมด้วยความรู้ความเห็นเต็มหัวใจจริงๆมาสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้รู้สึกจะหายากมากทีเดียวเนื้อยิ่งค่อยร่อยหลอลงไปทุกวันทุกวันนี่แหละทำให้จิตใจของผู้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ย่อหย่อนอ่อนข้อลงไปปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเข้าเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ภายในจิตใจและการแสดงออกด้วยความทุกข์ความลำบากทั้งนั้นโลกจึงหาความสงบร่มเย็นในกิริยาท่าทางนับแต่ภายในจิตตลอดถึงร่างส่วนร่างกายออกมานี้ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานระบายออกต่อกันนี่มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นจะไม่มีได้ยังไง

ไม่มีกิริยาของจิตที่จะสอดแสดงหาความถูกต้องดีงามนั้นเข้ามาบรรจุภายในจิตใจของตนเลยจึงหาความสุขเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนหรือเป็นเครื่องสนองความหวังมันไม่มีมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานแล้วอยู่ก็อยู่ด้วยหาความแน่นอนไม่ได้อยู่แบบเลื่อนเลื่อนลอยลอยไปแบบเลื่อนเลื่อนลอยลอยกิริยาแห่งความเป็นอยู่แม้จะชีวิตลมหายใจมีอยู่ก็ตามแต่ใจหาหลักเกณฑ์ที่ยึดเป็นที่แน่นอนไม่ได้ย่อมแสดงความลวนเลยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์จะไม่เกิดได้ยังไงทุกข์จะไม่มีไม่มีได้ยังไงก็เพราะกิริยาการที่เป็นเหล่านี้เป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นภายในจิตใจเพื่อกระจายออกสู่กันและกันให้รับความร่มเย็นด้วยกันเลยนี่ละเรื่องของโลกกว้างแสนกว้างเราอย่าไปมองดินฟ้าอากาศจักรวาลกี่จักรวาลหมื่นแสนจักรวาลเราอย่าไปมองให้มองดูหัวใจของสัตว์ของบุคคลที่เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งความสุขและความทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นของสำคัญด้วยเหตุนี้เองศาสนธรรมจึงประกาศลงที่ตรงนี้ไม่สอนดินฟ้าอากาศไม่สอนจักรวาลใดๆว่าเป็นผู้จะรับอัตรับธรรมเป็นผู้จะรับความสุขความเจริญและจะเป็นผู้ชำระสาสางสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายได้นอกจากใจของสัตว์โลกแต่ละหลายหลายเท่านั้นธรรมะจึงมุ่งลงไปในจุดนั้นเนี่ยดินฟ้าอากาศไปสอนเขาทำไมโลกกว้างแสนกว้างมีความหมายอะไรกับตัวเขาเขาไม่มีความหมายอะไรกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ว่าสุขจึงไม่ปรากฏกับเขาเองเพราะเขามีความหมายอยู่แล้วสิ่งที่เสาะแสวงหาหรือสิ่งที่กอบโวยความหมายสิ่งที่เป็นเจ้าเรื่องหรือเจ้าแห่งความหมายจริงๆมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาถ้าไม่มีเครื่องแนะนำพร่ำสอนให้เป็นทางดำเนินที่ถูกต้องดีงามเพื่อใจจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นแล้วใจก็จะสั่งสมตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ตนกี่กับกี่กันก็เป็นดังที่เป็นอยู่เวลานี้หาเวลาที่จะสว่างสางซาไปไม่ได้เลยเพราะอะไรก็เพราะมีแต่การสั่งสมสิ่งที่จะให้หนาแน่นลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานและความร่มจมทั้งนั้นเนื่องจากไม่มีทางเดินแต่ทางของกิเลสนั้นไม่บอกมันก็คล่องตัวมันแล้วมันก็พาเดินในทางนั้นหลับหูหลับตาเดินก็ถูกไม่ต้องลืมตาละธรรมชาติอันนี้กิริยาการใดแสดงออกมาเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นที่ครอบงำอยู่ทำให้เคลื่อนไหวไปมาในอากัปกิริยาใดๆเพราะฉะนั้นไปสู่ภพใดภูมิใดจึงเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้พาไปนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นยังไงบ้างกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกแนวทางอันถูกต้องดีงามแล้วกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อสัตว์โลกเองออกด้วยการสดับตรับฟังคำสอนของท่านเรามีคำสอนของท่านเป็นเครื่องชี้แนวทางและเป็นเครื่องประกอบดำเนินตามกลับไม่มีเลยกระเสือกกระสนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเลื่อยมาดังที่เป็นมานี้อันไหนดีนะเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเวลานี้กอดคัมภีร์กอดธรรมะกอดเข็มทิศทางเดินที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องอยู่ที่หัวใจเราอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ได้พยายามตักตวงเอาเสียในเวลานี้เราจะเอาอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยเพื่อสนองความหวังของเราตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงอนาคตจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเบรกห้ามล้อให้ยุติการหมุนเวียนในวัฏจักรนี้นอกนั้นไม่มีเราจะคอยเอาความอยากความทะเยอทะยานให้มันพายุติแล้วอย่าหวังเพราะมันเคยพาอย่างเป็นอย่างนี้มาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องพายุตินั้นไม่มีต้องหมุนไปเย็นมาหมุนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่ว่าสูงสูงก็เพราะอาศัยอำนาจแห่งธรรมที่เข้าแทรกจึงสูงได้นอกจากนั้นก็ต่ำลงไปตัดเสียให้ไม่มีเหลือ

ภายในจิตใจเลยนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างความหวังไว้ในหัวใจของเราอย่างเต็มที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆเลยตายวันไหนก็ตายเถอะแตกวันไหนก็แตกเถอะเพราะความรู้นี้รอบหมดแล้วตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วและเราก็ดำเนินถูกต้องสมบูรณ์แล้วเราสงสัยอะไรแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงมาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ตามเพราะว่าคำสอนนั้นคือพระองค์คือเป็นธรรมชาติบันไดอันสำคัญที่ทรงหยิบยื่นให้แล้วใครจะยึดก็ยึดใครจะถือก็ถือถ้าอยากจะให้หลุดพ้นไปโดยลำดับให้มีความหมายแก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ยุติในการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นฟืนเป็นไฟภายในภพในชาติอันมีดวงใจเป็นผู้รับเคราะห์อันสำคัญนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาการเทศนาว่าการผมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้สอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความไม่สงสัยผมพูดโกงๆผมไม่สงสัยตอนที่สงสัยก็บอกว่าสงสัยเวลาไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่สงสัยทำไมจึงไม่สงสัยเหมือนเราก้าวเข้ามาสู่วัดป่าบันตานี้เห็นวัดป่าบันตานแล้วเราสงสัยอะไรที่นี่แต่ก่อนเราไม่สงสัยเมื่อเข้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่เราต้องการได้เห็นแล้วเราสงสัยอะไรอีกนี่บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติตามพระว่าของพระเจ้าแล้วจะหนีไปไหนถ้าเราจะเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระว่านี้แล้วจะไปไหนถ้าไม่เข้าไปสู่ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนั่นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นที่มั่นใจในการปฏิบัติตัวเองต่อความดีงามทั้งหลายจะเป็นการสร้างความสมหวังให้แก่ตัวไปโดยลำดับอันเรื่องความทุกข์ความยากเพราะกิเลสมันหลอกลวงว่าการประกอบความเพียรทุกๆยากนั้นมันเคยหลอกเรามาเท่าไหร่แล้วเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือก็การประกอบความเพียรหรือจิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นน้อยหรือร่มเย็นยากปัญญาไม่ค่อยเกิดก็เพราะอะไรเป็นผู้ปิดบังปัญญาไว้เพราะอะไรเป็นผู้กีดกันจิตไม่ให้สงบไว้นั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นตัวไหนจะเป็นอะไรผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่ได้มาบ่นถึงเรื่องว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมจิตเป็นทุกข์ท่านไม่เคยมาบ่นก็เพราะสิ่งที่ทำให้บ่นนั้นมันสิ้นซากไปจากใจแล้วท่านจะเอาอะไรมาบ่นนี่เอาอันนี้เข้าไปเทียบกันสิอะไรมายากท่านไม่ได้ยากคำว่ายากก็เป็นเรื่องของสมมติที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ตกแต่งให้เท่านั้นเราก็ยึดเอามาผันศีรษะคือหัวใจเราเท่านั้นเราจึงก้าวไม่ออกการก้าวไม่ออกมีแต่จมอยู่กับวัฏจักรมีกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงนี้มันดีแล้วเหรออันนี้ก็เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนฟาดมันลงไปให้มันขาดสะบั้นมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วเป็นยังไงให้เห็นในตัวของเราเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่านรกมีจริงให้มันเห็นอยู่ในหัวใจเรานี่เป็นไรเราจะสงสัยไปไหนนรกก่อนนรกเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วว่ามีจริงพระอุปโภคเห็นแล้วของไม่มีจะเห็นได้ยังไงรู้ได้ยังไงนำมาสอนได้ยังไงเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ด้นเดานี่บาปบุญนรกใครเป็นคนสัมผัสสัมพันธ์แบกบาปหาบกรรมอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่สัตว์โลกไม่ใช่พวกเราท่านนี้เป็นใครแล้วยังไม่เชื่ออยู่หรือว่าบาปมันไม่บาปคืออะไรความเศร้าหมองมืดตื้อก้าวไปไหนก็มีแต่เหยียบความเหยียบหนามนั่นเห็นไหมมันปิดบังไว้โทษทางบาปความสมองคืออะไรก็คือกองทุกข์เหยียบหนามเป็นทุกข์หมายนั่นเราจะก้าวไปตรงไหนไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายมีแต่โดนทุกข์มันเป็นของดีไหมนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกลวงหัวใจของโลกมันหลอกอย่างนี้ธรรมพระพุทธเจ้าทรงแก้ทรงถอดทรงถอนอยู่ตลอดเวลาแล้วผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้องค์ข้างหน้าที่จะมาตัดกระลูกก็ตัดแบบเดียวกันเอาอะไรมาผิดแปลกกันเพราะมาสอนสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสก็มีอยู่ในหัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราสอนวิธีแก้กิเลสก็สอนแบบเดียวกันกับท่านผู้ที่สอนไปแล้วได้ผลเต็มที่พอพระทัยคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนโลก
ถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานได้นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดคำสอนแบบเดียวกันแก้แบบเดียวกันแก้กิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเอาแบบไหนมาแก้กิเลสเป็นแบบแนวจากพระพุทธเจ้ามีที่ไหนแบบแนวของพระพุทธเจ้าก็มีแต่แบบกิเลสนั่นที่มันเคยหลอกลวงมาพาแบบแนวมามากต่อมากแล้วเราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนเอามาแก้เจ้าของสิเอาสร้างปัญหาขึ้นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาที่แก้ตัวเองไม่ใช่ปัญหาผูกมัดเราเป็นปัญหาที่จะแก้ที่คลายออกให้เห็นเหตุเห็นผลถ้ามันเห็นประจักษ์สิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเต็มพระทัยแท้ๆในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่ได้เอามาหลอกโลกนี่นะปฏิบัติลงไปให้มันเห็นจะชัดภายในจิตใจนี่เป็นไรของมีอยู่ทำไมมันจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปิดบังสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นทั้งนั้นทำไมมันจะไม่เห็นถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นมันต้องเห็นไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญกิเลสประเภทใดที่มันเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราอยู่เวลานี้เราไม่เห็นมันก็ธรรมะทั้งปวงนี้สอนเพื่อใจเห็นกิเลสเพื่อใจละกิเลสเพื่อให้ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทำไมจะเห็นไม่ได้ฆ่าไม่ได้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าด้วยวิธีใดทำข้อใดทำหรืออันใดมาแก้มาฆ่ากิเลสก็เป็นเรื่องของธรรมที่ทรงสอนไว้ด้วยความเห็นผลมาแล้วนี่ทั้งนั้นท่านเอาอะไรมาสอนนี่ก็มีเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสดๆร้อนๆท่านเรียกว่าอากาลิโกฟังจะว่าธรรมมันเป็นอากาลิโกสอนสิ่งใดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีอยู่แล้วไม่มีคำว่าคือไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าหมดสิ้นไปแล้วเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างและสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นสิ่งที่ควรละสอนให้ละสิ่งที่ควรบำเพ็ญสอนให้บำเพ็ญไม่ล้าสมัยสอนให้ละได้ผู้ตั้งใจจะละผู้บำเพ็ญก็บำเพ็ญได้จนกระทั่งสมบูรณ์ถ้าไม่ให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปย่ำทำลายความเพียรนั้นเสียนะท่านก็สอนว่าอย่างนี้แล้วนี่ธรรมะของพระเจ้าเลยมีถึงแต่ตัวหนังสือแล้วนะเวลานี้เห็นอยู่ก็ไม่ปฏิบัติตามจะทำยังไงแล้วใครก็อยากได้รับความสุขความเจริญใครก็อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานจะไม่สนใจกับทางสวรรค์ทางนิพพานสิ่งที่ไม่สนใจที่จะไปนั้นมันประกอบหรือมันทำอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจของตัวเองเพราะอำนาจกิเลสมันบีบบังคับให้ทำราคะเป็นยังไงความกำหนัดยินดีมันเคยมีประจำโลกจำสังสารจำใจท่านประจำกับใจท่านใจเรามานานเท่าไหร่แล้วมันทำไมจึงไม่คืบทำไมจึงไม่ล้าสมัยทำไมจึงทำให้ติดให้พันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะติดพันกันอีกตลอดไปมันมีเวลาจิตจางที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เราก็เคยเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงไม่ยอมละยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษตามพระองค์ท่านธรรมะนั้นเลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ราคะตัณหาก็ดีความโลภความโกรธความหลงก็ดีปีแต่ของต่ำซามกว่าธรรมทั้งนั้นธรรมเป็นกำจัดปากเปล่าหรือธรรมตำหนิทั้งนั้นทำไมเราจึงเห็นว่าเป็นของดีของดีอยู่ตลอดเวลาและสั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งที่แจ้งทั้งที่ลับทั้งอัตโนมัติทั้งจงใจเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะหาความสุขความเจริญความเลิศเลอมาจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเลิศเลอให้ใครทั้งนั้นนอกจากถ้าตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานไปที่ไหนถามมันสิเราจะไปถามกันนอกถามในวงวันนี่ก็ถามดูหัวใจดูก็ถามสิมันเป็นยังไงขณะหนึ่งมันเย็นไหมมันมีแต่ความรุ่มความร้อนมีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นมากี่ครั้งกี่ขนกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแล้วใจดวงนี้ทำไมไม่เห็นโทษของมันดิ้นเรื่องไม่เป็นท่าดิ้นหักขวากหาหนามมาเสียบแทงตัวเองนั่นมันดิ้นมาสักเท่าไหร่ดิ้นหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองมันดิ้นมาเท่าไหร่แล้วมีตั้งแต่กิริยาแห่งฟืนแห่งไฟทั้งนั้นเรายังไม่เข็ดไม่หลับหรือเหลือให้มันดิ้นทางธรรมะผันกันกับหัวกิเลสให้มันขาดสะบั้นลงไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดิ้นเหมือนเป็นไรนั่นท่านสอนอย่างนั้นนะนี่ก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนมันสอนอย่างอาจฐานผู้หนึ่งว่างนี่นะไม่สะทกสะท้านก็มันเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่เอาอะไรมาสะทกสะท้านไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเมื่อเห็นอยู่แล้วจะให้ว่าไงอีกถ้าเราไม่เอาแล้วก็มันก็สุดหัวใจมันไม่ถึงใจแล้วมันก็หมดเท่านั้นนี่แหละเป็นเครื่องถึงใจก็มีแต่นั้นแหละมันจะถึงทุกข์พาให้ถึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าทำไม่ถึงใจความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะถึงใจได้ใจก็ผ่านพ้นไปไม่ได้แล้วพวกเราจะทำยังไงตั้งปัญหาถามเจ้าของสิอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นยังไงมีใครเลือดประเสริฐกว่ากันคนในโลกนี้ซึ่งเป็นครั้งกิเลสปีบบังคับอยู่หัวใจด้วยกันทุกคนทุกคนทุกรายทุกรายใครเลิศเอามาเทียบกันสิ
ามาเป็นคู่แข่งกันนี่สิแข่งตั้งแต่ฟืนแต่ไฟนะเผากันตลอดเวลาแต่แล้วก็เอาลมเอาแรงมาพูดว่าดีว่าเด่นว่าเลิศว่าประเสริฐนั้นดีอันนี้เสกสรรปัญญามีแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้คืออะไรคือกิเลสหลอกคนถ้าทำแล้วไม่หลอกอย่างนั้นเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นเรายกตัวอย่างตั้งแต่เพียงขั้นสมาธินี้ก็รู้ก็เป็นแล้วสมาธิเป็นยังไงเมื่อเป็นในใจแล้วมันไม่ได้ไปมีแต่ลมแต่แรงเป็นจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงสงบจริงเย็นจริงๆนะสมาธิขั้นใดละเอียดขนาดไหนเห็นอยู่กับใจรู้อยู่กับใจอัศจรรย์อยู่กับใจนี่มันเป็นลมแรงที่ไหนนี่แหละทำเป็นอย่างนี้แล้วท่านหลอกโลกที่ไหนล่ะก็ท่านเป็นแล้วท่านถึงมาสอนโลกเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเอาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปจนกระทั่งถึงขั้นที่หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นหลักธรรมะเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาต่อต้านกับปัญญาประเภทนั้นได้เลยก็พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่จิตนี้เป็นลมเป็นแรงที่ไหนลมแรงที่ไหนเป็นอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตเห็นที่จิตการละกิเลสละได้ที่จิตหลุดพ้นหลุดที่จิตประเสริฐเลิศเลอประเสริฐอยู่ที่จิตเห็นชัดๆอยู่นี่เป็นลมแรงที่ไหนธรรมไม่ใช่ลมๆแรงๆไม่ใช่โกหกโลกสิ่งที่โกหกก็พูดแล้วอธรรมนั่นคือความโกหกมันโกหกตลอดเวลาเรายังไม่จืดไม่จางยังติดพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอิ่มพอเลยจะทำยังไงยังไม่เบื่อหรือการเกิดตายในโลกนี้มากี่กับกี่กันแล้วประมวลมาใจดวงนี้ใจดวงนี้แหละดวงหาประมาณไม่ได้ทั้งเกิดทั้งตายท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมไม่มีคำว่าต้นมีคำว่าปลายพรรณนาไม่ได้เลยเพราะความหมุนเวียนเกิดตายอยู่นี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมมาเป็นเครื่องแก้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะเบื่อหัวใจคนแล้วปล่อยให้ไปสวรรค์นิพพานแล้วหลุดพ้นจากทุกข์เลยไม่มีวันถ้าไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องถอดถอนแล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่แหละถ้าเราไม่มันก็หยิบยิ้มย่องต่อพระโอวาทของสองพระพุทธเจ้าและวาสนาของตัวที่ได้มาบวชเป็นพระเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นพระนี้เราจะไปหวังเอาอะไรนี่ลาภเกิดเฉพาะหน้าแล้วนะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภลาภคือความเป็นมนุษย์เราได้เป็นแล้วเนี่ยและนอกจากนั้นเรายังได้เป็นพระอีกในประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเอาฟาดลงไปสิเราเคยเป็นเคยตายกับกิเลสเป็นมามากตายมามากแล้วมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนเอาเป็นกับตายกับธรรมนี่ลงสิฉลาดลงไปเห็นไหมเห็นความประเสริฐเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนพูดเราพูดเป็นสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจของผู้เป็นนั่นเองเมื่อได้เป็นเต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนเรื่องของสมมุติที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะตาก็เพียงแต่สัมผัสแต่ทางรูปเพียงเท่านั้นแยบเท่านั้นนั่นแหละกิริยาสมมุติที่มันรับกันคืออวัยวะของเรานี่เป็นสมมุติอันหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นสมมุติอันหนึ่งแต่ละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมมติอันหนึ่งแต่ละอย่างเป็นเครื่องมือของใจแล้วก็สัมผัสกันเพียงยิบแยบแล้วดับไปเพียงเท่านั้นแล้วนี่เสียที่สูอะไรฟาดใจให้มันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วนั่นแหละอันนี้แหละอันเหนือโลกอันไม่มีใครรู้ได้กล่าวถึงได้ถ้าไม่เป็นถ้าลงเป็นแล้วไม่กล่าวก็รู้ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไม่บอกว่าประเสริฐก็ประเสริฐถ้าลงได้สิ่งทำความนั่งหนาได้ดุลอยประจักษ์ใจแล้วธรรมะก็สดๆร้อนๆที่ท่านสอนไว้นะไม่ผิดไม่เพี้ยนที่ตรงไหนเลยนะแต่การปฏิบัติของเรานี่สิเอาแต่กิเลสไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาแทนศาสนธรรมของพระเจ้าไปเสียนี่สิที่สำคัญมันจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะหาความหวังที่ไหนได้เราไม่ได้สร้างความหวังอันถูกต้องดีงามไว้แก่หัวใจเลยจะมีความหวังเป็นเครื่องตอบสนองเราได้ยังไงเรารีบสร้างสิเอาให้ดีเอาให้จริงสิยากก็ยากเถอะยากการสร้างความดีปีติยินดีก็ยิ้มไปเป็นไรเอาตายด้วยความสร้างการสร้างความดีเอาตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาก็ได้ถ้าลงตายด้วยความดีแล้วดีทั้งนั้นแหละเอาให้มันจริงจังผู้ปฏิบัติหมดข้าวแล้วนะครูบาอาจารย์วิตกมันอดไม่ได้นะเพราะคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนเห็นได้จึงต้องคิดถึงหมู่ก่อนก็คิดถึงเจ้าของมาแล้วนี่ไปยังไงเจ้าของกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาครูหาอาจารย์เพื่อหลุดความหลุดพ้นเท่านั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างใดเราเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยเพราะฉะนั้นการสอดแสดงหาครูหาอาจารย์จึงสอดแสดงแม้เราจะค
ีนี้ทีเหลี่ยงโง่เขาบอกปัญญาขนาดใดก็ตามเราจะหาตั้งแต่ยอดครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างแม่นยำอย่างถูกต้องไม่มีสงสัยเลยนี่มันก็กระวนกระวายสิเรื่องความทุกข์ความลำบากในการสอบแสวงหาครูอาจารย์นี้ยากมาเฉลื่อนนะที่จะสอนเราครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราด้วยความถูกต้องแม่นยำไปที่ตายใจตรงได้นั่นน่ะในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเอกเราหาที่ข้ามมาได้ในสมัยปัจจุบันนะท่านผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มามากขนาดไหนเราคิดดูสิท่านแม่นยำขนาดไหนการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นของท่านไม่คาดเคลื่อนจากสาวกทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยเป็นระดับเดียวกันธรรมะระดับเดียวกันตาที่ปฏิบัติระดับเดียวกันการสอนระดับเดียวกันผู้ปฏิบัติตามท่านจึงได้สร้างความดีขึ้นเต็มหัวใจตัวเองกลายเป็นลูกศิษย์ที่มีครูแล้วเห็นไหมลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีมากไหมใครจะชากว่าเราจะพูดเป็นแบบคู่แข่งใครหามาคู่แข่งมาเป็นคู่แข่งที่สมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้มีกระเพาะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นเวลาอยู่เฉยก็เหมือนมีดอยู่ในปากเหมือนโง่ที่สุดเวลาพูดธรรมะกับท่านที่ทางด้านปฏิบัตินี่โอ้โหจะแสดงอาการความสง่างามขึ้นมาแผ่วแผ่วแผ่วแผ่วแล้วก็ขึ้นก้าวถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นมาแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความรู้ที่เป็นพื้นภายในจิตใจแล้วเหมือนกับมีดที่คมปิ๊บที่จะพันอยู่ในฝักถอดออกมานี่กราดเป็นที่ไหนขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่แหละจิตใจที่เป็นจิตใจที่คมในฝักเป็นอย่างนั้นพูดตรงไหนถูกหมดก็ท่านรู้หมดแล้วแต่จะให้ท่านพูดผิดไปตรงไหนพูดถึงเรื่องสมาธิท่านก็ผ่านมาแล้วด้วยวิธีการใดท่านนำวิธีการนั้นมาสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดถึงผลเป็นยังไงท่านก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันถึงกระทั่งถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้นท่านทรงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะโชคทานในการสอนได้ยังไงท่านไม่ใช่โชคทานเพราะท่านรู้ท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยกเทิดทูนธรรมะของพระเจ้าไว้บนเสียงก้าตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมบนหัวใจแล้วมอบถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยนั่นท่านถวายได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมพอเห็นแดนประเสริฐอ๋อประเสริฐอย่างนี้เหรอนั่นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ไม่ประเสริฐมันคุกเข้ากันมากี่กับกี่กันแล้วในหัวใจดวงนี้เราเคยครองกันมาเราเคยพัวพันกันมาเคยเผาเราขนาดไหนมาแล้วรู้ด้วยกันทุกคนเมื่อได้ผ่านอันนี้ออกไปดงหนาป่าทึบมีแต่ฟืนแต่ไฟนี้ออกไปถึงความสว่างกระจ่างแจ้งเลิศเลอแล้วทำไมจะไม่อัศจรรย์ธรรมพุทธเจ้าเพราะธรรมแท้ๆเป็นผู้พาให้หลุดพ้นจากสิ่งจองจำหรือฟืนไฟทั้งหลายแล้วเนี่ยสำคัญอยู่ตรงนี้ใจดวงนี้เราเอาให้ดีนะไม่ตายไม่เคยตายละยันได้เลยเชียวเรียนเข้าไปเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้เรื่องความจริงของใจแต่เพียงแต่เราเรียนในภาคปริยัติเฉยๆนั้นเรียนเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยละไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันหมดไม่ตำหนิติเตียนใครละเพราะมันไม่รู้มีแต่คำบอกเล่ากันเฉยความจริงมันไม่มีมันก็ต้องสงสัยแต่ที่เวลาปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงความจริงความจริงจนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนแล้วสงสัยที่ไหนนั่นฟังสิเต็มหัวใจไม่มีทางสงสัยในจิตเวลามันเต็มไปด้วยความมืดหนาป่าเถื่อนเราก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราถึงจะโง่แสนโง่มันก็รู้อยู่นี่จะว่าเป็นแต่เพียงหาทางออกมาได้เท่านั้นเวลาแก้ไปสิ่งที่พัวพันสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงจิตใจของเรานี่มันค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปความภาคเพียรสติปัญญาค่อยแทรกเข้าไปได้แทรกเข้าไปตีกระจายออกตีกระจายออกอันนี้เรื่องภพชาติมันย่นเข้ามามากน้อยเพียงไรมันก็เห็นอยู่ในหัวใจนี่ต่อก่อนมีแต่ภพแต่ชาติจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยมันก็รู้เวลาตัดเข้ามาก็รู้จนกระทั่งตัดขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นต่อกันแล้วคราวนี้อกุปปเมวิมุตติความหลุดพ้นนี้ไม่มีทางกำเริบแล้วมันเห็นชัดละแล้วหมายความว่าความเกิดความตายนี่ไม่มีอีกแล้วในจิตดวงนี้นั่นมันก็รู้ได้ชัดชัดดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตสูตรนัตถิดานิปุณัพพโวความเป็นคืออะไรความเป็นอย่างนี้ได้แก่ความเกิดแก่หรือตายที่หาผามของทุกข์ไปแล้วไม่มีอีกแล้วนั่นก็จิตดวงนั้นเองอุทานตัวเองเพราะเคยแบกเคยหามมาแล้วเมื่อสลัดปัดทิ้งออกหมดก็ต้องออกอุทานอีกแบบหนึ่งสิบัดคราวนี้อุทานว่าพ้นแล้วจากกองทุกข์ทั้งหลายมหันตทุกข์นั่นท่านหมดท่านยุติได้แล้วทีนี้อยู่ก็อยู่ไปสิผมเคยพูดเสมอว่า
ความเป็นความตายพระหลานถ้าไม่มีน้ำหนักต่างกันเลยนี่ถ้าไม่เอาประโยชน์ของโลกเข้าไปเทียบเคียงแล้วตายวันไหนท่านก็ตายได้สบายสบายอยู่ได้ตายได้สบายสบายเพราะไม่มีอะไรหนักใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติความมีมุดหลุดพ้นนั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงไม่เกี่ยวเมื่อถึงขั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวทำยังไงก็ไม่เกี่ยวเหมือนอย่างว่ากิเลสท่านสิ้นไปนะเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วไม่ว่าราคะไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงอันใดก็ตามเมื่อสิ้นไปแล้วหาที่จะหาสิเมื่อมันหายังเจออยู่ที่จะว่าสิ้นยังไงหาไม่เจอที่เรียกว่าสิ้นคือสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วจะหาเจอได้ไงนั่นล่ะท่านว่าท่านสิ้นท่านสิ้นอย่างนั้นแล้วนี่ภพชาติมันติดตามมาจากกิเลสเมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วภพชาติมันเอาอะไรมาเกิดเห็นแต่ชาติอยู่ในหัวใจดวงนั้นดวงที่เคยพัวพันอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายมากี่กับกี่กันเวลามันสลัดกันออกก็เห็นชัดๆอย่างนี้ธรรมะพุทธเจ้าที่ว่าสันติโกสันติโกประกาศท้าทายอยู่ตลอดในธรรมศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเอาที่ผู้ปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นความจริงจางไปจางไปไปที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนรกิริยาการแสดงออกมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนรเราทำยังไงหัวพระปฏิบัติซะด้วยหัวพระกรรมฐานซะด้วยพระทั้งหลายเราก็ไม่ว่าพระกรรมฐานเราสิตั้งหน้าต่อสู้ขึ้นไปให้เขาเตะเขาต่อยเอาซะจนเหมือนกระสอบกิเลสมันต่อยเอาอย่างนั้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่ทราบไปไหนนี่กิเลสไปถลุงหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเป็นเครื่องมือของทำไม่มีเลยจะว่าไงแล้วมันจะไม่ถลุงยังไงก็เมื่อขนาดนั้นแล้วศรัทธาก็เชื่อตามสิ่งกิเลสพามันพาให้เชื่อนั่นเสียวิริยะก็เพียรไปตามความเชื่อนั้นเสียสติก็จดต่อเนื่องกันไปกันในเรื่องความชั่วช้าละโมกนั่นเสียปัญญาก็หาอุบายความเฉลียวฉลาดศึกษามามากน้อยเพียงไรมันก็ทุ่มลงไปในจุดเดียวนั่นเสียว่าไงคำว่าสมาธิก็เป็นสมาธินั่นแหละคือมุ่งมั่นต่อความที่จะเอาที่จะสร้างความชั่วมุ่งมั่นในสิ่งชั่วละช้าละโมกที่ตนต้องการนั้นให้ได้มันก็เป็นปัญญาเสียท่านจึงว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมันจึงมีเป็นคู่กันไปคู่กันไปศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเป็นคู่กันได้ถ้าใจไต่เต้าไปตามอัตตธรรมสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องดำเนินของธรรมถ้าจิตมันหมุนไปทางกิเลสก็เชื่อไปทางกิเลสมันก็หมุนไปตามกันหมดนั่นทางอะไรมันอยู่ไหนอยู่หัวใจเราด้วยกันทั้งนั้นขณะนี้มันขยันเดี๋ยวขณะต่อไปมันขี้เกียจนั่นเห็นไหมมันพลิกได้ขณะเดียวเท่านั้นในหัวใจเรานี่แหละกิเลสกับธรรมมันอยู่ในฉากเดียวกันให้เห็นดูสิว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเลิศแล้วเลิศยังไงพระสาวกท่านว่าอรหันต์นะท่านเลิศยังไงมันเห็นในหัวใจเจ้าของหัวใจนี่เป็นผู้ที่จะรับธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อันใดเช่นเดียวกับมันรับกิเลสนั่นแหละแต่ก่อนก็เป็นภาชนะกิเลสเหมือนการพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายใจดวงนั้นน่ะเวลามาชำระซักฟอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่กลายเป็นเรื่องทรงธรรมทั้งแท่งเลยนี่ไม่ต้องบอกก็เลิศไม่ว่าก็เลิศไม่ว่าเลิศก็เลิศนั่นไม่มีละคำว่าลมๆแรงๆเสียสันปั้นยอเฉยไปเป็นความจริงล้วนๆเต็มหัวใจผมเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมพระป่วยโหสลดเหมือนกันนะนี่เลยจริงๆพูดออกมาอย่างจะว่าบ้าก็ตามว่าอาถรรพ์ก็ตามเวลาเราจะตายอย่ามาทำเราอย่างนั้นเป็นอันขาดนะอะไรต่ออะไรระยงระยางเต็มจมูกมันทนอยู่ได้จะทนทนไม่ได้จะไปอย่าเอาอะไรมาทรมานนะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งทรมานที่สุดยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติกำจัดกิเลสให้มันหมดไปจากใจแล้วสิ่งนี้มันจำเป็นอะไรว่างั้นเลยนะมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของอยู่แล้วสงสัยอะไรลวดลายของความบริสุทธิ์ของใจมันเป็นยังไงลวดลายของสมมติมันเป็นยังไงมันรู้กันหมดแล้วนี่จะเอามาบีบบังคับกันยังไงไม่สงสัยว่าท่านจะเสียท่าเสียทีเรื่องสติปัญญาเป็นกิริยาที่อันหนึ่งเป็นสมมุติเครื่องใช้เท่านั้นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ขึ้นกับอะไรโรคไข้ไข้เจ็บมันจะเป็นขนาดไหนแบบใดก็ตามมันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติไม่ได้นั่นฟังสิท่านจึงไม่ควรให้ท่านทรมานจะเป็นผู้ใดก็ตามโอ้ย
ดูแล้วทุเรศนะเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนเสมอเวลาเป็นหนักก็บอกว่ายาหยุดนะให้หยุดว่างั้นเลยนะแล้วใครจะมาแตะต้องกายนะอย่ามาแตะจะทำหน้าที่วาระสุดท้ายพูดง่ายๆว่าเอาไว้ลวดมาให้เต็มที่ในหัวใจโยของนี่ใช่ไหมว่างั้นก็ได้นี่สิเพราะไม่สะทกสะท้านในเรื่องเหล่านี้นี่นะกลัวก็ไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าดูตามความจริงไปตามความจริงไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มันอะไรสมมติก็รู้กันรู้สมมติเรียนมาเรียนสมมติปฏิบัติก็ปฏิบัติให้รู้สมมติหากว่ามันรู้กันแล้วมันจะสงสัยกันอะไรจะหลงกันอะไรนั่นมันเห็นจะใช้งานที่นักปฏิบัติไปเห็นโอ้ทุเรศสะดุดใจกึกเลยเอาไปเห็นเอาไปทรมานอะไรมารู้มันจะไปไม่รอดแล้วหรือธาตุขันธ์อยู่เหลือก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยเลยไม่มีคำสะทกสะท้านความว่าสะทกสะท้านขอให้มันถึงขั้นนั้นเถอะนะลายใดก็ตามหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นล้านลายก็จะไม่มีแม้ลายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นความตายตัวเองแล้วจะมาสะทกสะท้านกับเรื่องความเป็นความตายอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นความจริงด้วยกันแล้วเอาละเด็ดตอนนี้พอที่ไปที่ไปก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเท่ากับนี้รู้สึกจะเสียงจะดังไปเพี้ยนคว่ำไปจึงมีอะไรนิดนิดผมเวลาเทศไปงั้นจะไปล้างมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องเพราะเราไม่ได้ตั้งท่าทางที่จะให้เป็นมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติเป็นพอดีพอดีของตัวเองเวลานั้นแต่ชาตินี่เร็วเสียงเบาหรือหนักอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นบังคับไม่ได้นะทีนี้มันก็มากระเทือนเมื่อมันเข้มข้นก็ถ้ากรรมฐานเราจะตายแบบนั้นไม่เหมาะเลยนะผมพูดจริงอ่ะมันถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่อยากยุ่งอะไรเลยเราจะตายโดยหลักธรรมชาติของเราแล้วยิ่งอย่างทุกวันนี้ด้วยแล้วเราพูดตรงๆนะอย่าเป็นอันขาดนะกับเราว่างเลยอย่าเอาอะไรมายุ่งเรานี่ไม่ลุงผู้ขาวท่านปัดปุ๊บหรือพออันนี้เข้ามาจะมาท่านปัดท่านเทียบเต็มที่แล้วท่านปัดเลยเพราะอะไรเท่านั้นก็ถึงใจแล้วเรื่องขันระหว่างคุณไงมันอยู่ได้แล้วเราอยู่มันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเลยเพราะธรรมชาตินั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วมีปัญหาอะไรท่านผู้ท่านสิ้นปัญหาสิ้นอย่างนั้นสิ้นจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องเป็นเรื่องความเป็นความตายจะเป็นอากัปกิริยาใดก็ตามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติของท่านเลยมันคนละโลกคุณนะมันเห็นรู้กับเจ้าของจะไม่สาวจะเอาอะไรไปสงสัยเรื่องเป็นเรื่องตายมันโรคทั่วไปก็เป็นอีกอย่างโอ้มันคุกค้าค้ากันไม่รู้ใครอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนเราทิ้งเนื้อทิ้งตัวหาจะตีสตังไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอันเดียวกันท่านผู้เป็นคนละสัตว์ละส่วนท่านยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือเป็นหลักธรรมชาติคนละสัตว์ละส่วนอย่างนี้มันก็เป็นมาถึงขั้นที่ว่า 99% ทั้ง2ชนิดนั่นแหละนี่น้องที่เคยพูดที่ว่าถ่ายท้องอยู่น้องผือก็นั่ง 99% ให้เห็นชัดเจนไอ้นี่ก็เหมือนกันโรคหัวใจที่มันตอนที่ว่าที่เล่าให้หมู่เพื่อนฟังว่ามันจะไปจริงถึงกับไม่กล้านอนเลยที่เรายังจะมันพอจะเยียวยากันได้ก็เยียวยากันไปไม่กล้านอนนอนมันจะเป็นเวลานั้นเวลานอนทำไงนะมันก็รู้เองไม่พูดให้ใครฟังมันก็รู้ในเจ้าของเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านอยู่บ้านผู้ท่านถึงบังคับให้ไปเดี๋ยวนี้ต้องอย่ารอนะเอาผมไว้ทำไมอย่ารอนะรอไม่ได้นะเพราะท่านรู้ท่านนั่นท่านบังคับเอาไว้ถึงจุดท้ายคืนนั้นท่านไม่ยอมนอนเลยคือพอตื่นเช้ามาก็ไปท่านไม่ยอมนอนว่าผมอยู่ในมุ้งกับท่านนี่จะสงสัยไปไหนอ่ะถ้าไม่นอนผมก็ไม่นอนท่านไม่ยอมเอานั่งหันหน้าทางคนเหล่านี้ผมลืมอะไรท่านใส่ปัญหาให้รู้เรื่องของเราปัญหาขนาดนั้นก็ยังครูบาอาจารย์ก็มีหลายองค์นี่ไปปรึกษาองค์ไหนท่านก็มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเราก็เป็นผู้น้อยระยะนั้นผมก็แค่16พรรษานี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีมากมายก็เราก็ต้องฟังเสียงท่านด้วยแต่ที่ผู้เที่ยวเข็นบังคับบัญชาท่านเที่ยวตลอดเวลาอยู่ในมุ้งใครมาได้ยินกับเราล่ะ
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อยู่ข้างนอกนู่นผมที่เป็นผู้รับฟังตลอดเวลาจากท่านมันจะนอนใจได้ยังไงเอาผมไปเดี๋ยวนี้อย่ารอนะอย่ารอนะอันนี้มันวิ่งย้อนหลังนะเวลามาเป็นในเรานี่ก็วิ่งอ้อหออย่างนี้เองนี่เองนั่นอย่างนั้นน่ะมันวิ่งถึงกันเองนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะคือท่านนอนเวลาท่านหลับเราก็เปรียบเทียบที่ว่าเหมือนแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนที่นักมวยเวลานอนหลับเดี๋ยวเข้าค้อนมาตีมันมีอะไรต่อสู้เขามีท่าต่อสู้อะไรมาทายทิ้งกระป๋องเนี่ยถ้าเวลาขึ้นเวทีแล้วเอาต่อยกันดูสินั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะมีเวลาเป็นในเวลาหลับนั่นนะไปได้จริงๆไม่สงสัยไม่เห็นนี่เองเราจึงไม่กล้านอนบางคืนกลางวันมันไม่กล้านอนนี่มันรู้อยู่ชัดๆอยู่ว่าไงตัวเท่าหนูก็ตามก็มันรู้จะให้ว่าไงอีกมันรู้จริงๆนี่เป็นเพียงว่าจะพูดออกมาได้ตามที่รู้หรือไม่เท่านั้นเองหนักเบามากน้อยเท่าไหร่มันพูดได้แค่พอที่จะพูดได้สิ่งที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นรู้อยู่ชัดๆอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้จะว่าไงมีก็ 99% นั่นเองนั่นมันรู้ชัดโอ้โหเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเราเคยพูดเพียงว่าโรคหัวใจนี่เป็นแค่98ก็บอกไม่ถึง99เหมือนค่าที่อย่างน้องผือเราว่าแต่ก่อนโบราณมาเป็นจริงๆมันก็รู้ได้ชัดอ๋อนะคำว่า98มันคือมันปล่อยเข้าไปหมดเท่านั้นแต่มันตรงนี้ไม่ปล่อยเป็นทุกขเวทนาอย่างละเอียดจิตที่ภายในของหัวใจนะกลางเนี่ยจะเป็นกับอะไรก็ตามแต่มันเป็นอันนี้มันยังไม่ปล่อยตอนนั้นปล่อยเข้ามาหมดแล้วมาอยู่นี้ยังไม่ปล่อยเนี่ย98พอปล่อยนิพพานมันกับ99พอ100ก็คือหยุดดีดออกเท่านั้นเองก็เป็น100นี้จิตยังไม่ออกเป็นเพียงว่าปล่อยความรับผิดชอบหมดร่างกายก็เหมือนต้นไม้ต้นฟืนแต่ความรู้ยังเป็นตัวของตัวอยู่ภายในนั้นไม่ได้ยังไม่ออกก็เรียกว่า99ขยับนั่นก็ 100% เรื่องของโรคหัวใจนี่มันก็เป็นได้ถึงขนาดนั้นอะไรก็ตามถ้าเราวันเป็นแล้วมันก็ยอมกับคนเรายอมได้ยอมทั้งนั้นเนี่ยไม่ทราบจะฝืนความจริงไปไหนอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบังคับให้ไปสักคนไปเดี๋ยวนี้แล้วอย่ารอนั่นคืนสุดท้ายนั่นใหม่ท่านเอาอย่างหนักจริงนะเอาผมไม่ทำใหม่ผมไม่อะไรอย่ารอนะพูดขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวของท่านไม่ได้บอกท่านมีแต่ว่าเอาผมไม่ทำใหม่รอนะรีบเอาไปนะรีบเอาไปนะว่านี่นะนี่จะบอกว่าให้รีบเอาไปนะผมไม่หวังจะมาตายที่นี่นะนั่นนี่ไม่ใช่สกุลนะนั่นดูเวลามาเป็นเราเข้ามันก็ยอมรับอ๋อคือมันล้างกันไว้เนี่ยเมื่อมันหมดกำลังแม่ทวีเจ้ายังนิพพานว่างี้แล้วพวกเรานี่เพียงตัวเท่าหนูมันทำไมมันจะไม่ตายเมื่อล้างสุดความสามารถแล้วก็ปล่อยเท่านั้นสินี่เวลานี้มันยังไม่ขุดความสามารถให้รีบเอาไปเสียนี่ความหมายว่างั้นพระหนาแน่นทุกวันทุกวันเราก็ยิ่งนักมันมากก็ยังเห็นนี่แหละยั่วเยอะยั่วเยอะยังไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรความว่าปฏิบัติดูกันนะอย่าให้เด็ดหนักใจนะทำอะไรให้ดูกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติเรื่องโยมอย่าไปสนใจนะเรื่องของเรามีให้เราทำหน้าที่ของเราไปอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปคุ้นกับใครต่อใครไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของเราจะไปยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าเป็นขานะเห็นไล่ออกจากวัดเลยนะผมพูดกงนะมันขวางตาเย็นๆจงประจบประแจงนั่นด้วยแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนั่นเนี่ยหัวขาดเป็นขนาดนั้นนะมันสะดุดเรื่องมันอะไรกับตานี่เหลือเกินนะแบบนั้นมันเคยเบื่อมาพอแล้วประจบประแจงเนี่ยแข็งเนี่ยขาอย่าให้เห็นเป็นอย่าให้มีเป็นขาในวัดนี้ทำที่เราจะปฏิบัติเป็นคือเพื่ออะไรเป็นอะไรนั่นสิสำคัญตรงนั้น

การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นมุดหลุดพ้นนั่นก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดคะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ธรรมท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาคะเคล้ากันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันธ์ของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยขีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บังความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปท่าไปปกคลุมไว้เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข้า
ข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอินทรมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ๆซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันทั้งห้านี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทำอย่างไรให้ท่านติดจะทำอย่างไรให้ท่านยึดทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุ่มล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาที่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์นี้จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตถานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียห่มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันอันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัฏจักรวัฏจิตมีสินค้าเกลื่อนอยู่ด้วยอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเอาถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นมองดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อัตแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี้พูดถึงเรื่องว่าวัตจิตสมบัติของวัตจิตวัตยักษ์คือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคุกเข้ากันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นย่อขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นความดีพื้นนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไรเ
ก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลักสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออาการิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีแยะเนี่ยเพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูทำนั้นทั้งที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้าเคลือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันยั่งค่ำเพลินคิดวันยั่งค่ำไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราคำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสอันนี้ไม่เคยมีคำว่าชราคำค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งที่ท่านพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันใหแหลกเหลวแหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑ์ไม่ได้เช่นให้ภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธนี้ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลัดตัดกิเลสสลัดตัดทิ้งลงไปเสียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติอันเป็นเรื่องของสติธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสทำงานและฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่ารบกับกิเลสนั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบได้จิตของเราจึงหาความสงบไม่ได้เพราะคำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นแหละตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะ
ให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองนะถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่ว่าเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเถลอถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวสงบตัวเข้ามา แล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้เนี่ยทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาทุ่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏ
เป็นความสงบเย็นใจเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัย

หน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั้นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดๆชัดๆจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาจึงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารทอนก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักเขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี่ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่แหละสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้และวันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะจิตคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเพียรเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยว่าศาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่อยากทำจนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติก็ตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่ได้รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้

มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันหนังนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความสุกเอาเผากินไม่ใช่ความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่ดังที่เคยพูดในท่ามกลางอกนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในท่ามกลางอกนี่แหละนี่แหละเลยเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำซะจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในท่ามกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากท่ามกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดีโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั่นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจึงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้วเราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากเพื่อความมีต้นทุนเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำบากเพราะการตะเกียกตะกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันยอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่
เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวที่ว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละอออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญา ที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงระดับสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือพวกที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่ให้มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักไสให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนในตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาจะกล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากลำบากและดีไม่ดีแล้วก็ไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสกีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่เหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดยังไงนะรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานของเลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไม่เอมอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึง
วกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะรับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและกรรมกรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่ละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี้อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรเกิดฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยจากนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์พระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วน่ะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทพบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่นี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินพรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุอยู่3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงแล้วจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลสที่มันปิดมันบางหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันดังนั้นเรื่องไม่ให้รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้รู้นั่นเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นนิสัยเสมอกันท่านว่านัตติเซยโยวปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลส
นี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดุดพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายก็มันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานจะขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมยานวันคืนตรัสรู้เดือน6เพ็ญนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณของเรามันเคยตายมานี้จนนับมาได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพิจารณาดูสัตว์ตัวโลกในอันดับที่2คือมัชฌิมยามเวลาได้บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เรียงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้ปีกับปีกันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้นี่มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพระเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนด้วยวิธีการใดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปเนี่ยจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั่นไปอีกจะว่ายังไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกร้องให้ต้องมีเจือใจให้ต้องสงสารอยู่งั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิกจะขวนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจมีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี่มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์นี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนั้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะกิวานมันติดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมนะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอพากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรนี่
ตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่เลยให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าเดี๋ยวพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันธ์นี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่เป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองนี่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปสิหมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งสกปรกครบรุงรังอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม่ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันถึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับประชาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับประชาผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นประชาผีดิบหรือเรายังมาเสกสรรตัญญาตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นพุงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งในหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่รับทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนั่นฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดในก่อนๆนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้ก็ไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเมื่อเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงทีนี้อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านก็กล่าวไว้พระพัชรบิดังพิกเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าไว้นั้นน่ะท่านทั้งที่อยู่ในหลักวิชาปริยัน3ประโยคนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคุกเข้ากันก็เป็นกลายเป็นกิเลสเป็นจัดจิตใจที่เศร้าหมองไปนั่นน่ะท่านไม่ได้บอกในสภาวะจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติน่ะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรนั่นนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวัดจอมกษัตริย์วัตจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขณะที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น
ขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัตถิกนี้เพราะไม่รู้นี่เนื่องว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลิศของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพออกพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังเถอะไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี่เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำว่ามหาสติมหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี่ก็ตามแต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยาบหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเช่นอวิชชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัฏจักรก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมติของอวิชชาจึงไปรวมอยู่ที่ความผ่องใสอันนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นแหละเมื่อสติปัญมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอนั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความป่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความผ่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนใจได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาสติมหาปัญญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงนั่นอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสคือจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งเพื่อเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพออันนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำจิตให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นแหละสำหรับเป็นอัฐานะที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอัฐานะของจิตเอากิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนแต่ก่อนไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้งยอแล้วก็หายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งกันอยู่ในโลกสมมติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมติอันนี้เป็นโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี่เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังเนี่ยตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงบุรุษพ้นนี่คือตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดมรรคผลนิพพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับเอาสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดไงวิมุตติหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันนะ
มันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมมันเห็นอย่างนั้นเลยอันนี้มันไปคว้าตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่คว้าไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองขี้ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้นั้นทำไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้าของมันซะหมดไปซื้อไม่ซื้อก็ตามฉันขึ้นชื่อว่าของกิเลสแล้วคว้ามับคว้ามับคว้ามับไปหมดทำไม่เหลือเลยทำไม่หมดเหลือมองนั่นสิเนี่ยเวลามันหนามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวออกมาแล้วปิดได้ยังไงนะกิเลสมีเท่าไรสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไรก็เป็นภัยนี่จะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ไหนทำที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นที่ประจักษ์อยู่ภายในใจก็พังกันละสินั่นอะไรนั่นสินักปฏิบัติอย่าให้อย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนทำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนแห่งพระโพธิผานนี่เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้นะที่ว่าสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจะแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างไรตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติอย่าเลาะเลาะนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีคิดดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดเจ็บตายนั้นก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วพากันตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติเอาละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควร

สิ่งใดก็ตามถ้าเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวไปอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยสนิทแม้จะเชื่อก็เจือไปด้วยความสงสัยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยของคนของสัตว์โลกไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าใครจะยินก็ตามไม่ยินก็ตามธรรมย่อมเป็นของจริงเสมอไปแต่คนที่เชื่อถือจากการได้ยินได้ฟังนี่จากการบอกเล่าย่อมจะลดความเชื่อลงเป็นธรรมดาแม้ที่สุดตั้งแต่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำลามาอย่างประจักษ์ตาก็ยังยึดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้ก็เพราะความสงสัยนั่นแหละเข้าไปแทรกสิงเข้าไปแย่งชิงเพื่อประโยชน์ของมันอยู่เป็นลำดับลำดาในบรรดาที่ทำที่ได้ดินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาความเชื่อในธรรมที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่พ้นความสงสัยที่จะแบ่งกินจนได้แหละคำว่าสงสัยก็หมายถึงผลลบนั่นเองไม่ใช่เป็นผลบวกแก่ผู้ที่สงสัยจึงต้องอาศัยการได้เห็นได้ยินด้วยตาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเรานี่มันชัดเจนดังผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าประจักษ์ตาได้ยินได้ฟังพระโอวาทต่อพระพักของพระองค์หนึ่งนี่เป็นที่หายสงสัยทั้งพระรูปพระโฉมพระอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกตลอดถึงศัพท์สำเนียงการแสดงอัตถธรรมต่างๆเป็นที่แน่ใจเพราะเห็นด้วยตาตนเองด้วยได้ยินด้วยหูตนเองด้วยแล้วเป็นธรรมของจริงเต็มส่วนด้วยผู้ฟังจึงมรรคสำเร็จหรือสำเร็จมรรคผลนิพพานรวดเร็วกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากตำรับตำลาถ้าเทียบส่วนมากส่วนน้อยก็เรียกว่าส่วนที่ได้ยินได้ฟังจากพระองค์เองนั้นมีจำนวนมากมีผลมากยิ่งกว่าที่เราได้ศึกษาเราเรียนธรรมดาซึ่งไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงตามตำรับตำลาเท่านั้นนี่แหละความผิดกันการศึกษาเราเรียนมาแล้วจำจนถึงติดปากติดใจก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความเรียนความจำมานั้นตัวเองก็ไม่แน่ใจนี่สิจนกว่าได้ไปเห็นครูเห็นอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินท่านพาปฏิบัติถ้าเป็นสมัยที่เลยพุทธกาลมาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกอรหันต์อรหันต์มากมายเหมือนแต่ก่อนก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินนี่พอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ถ้าเป็นทั้งพุทธกาลแล้วก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีทรงแสดงและแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังนั้นย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกทั้งผู้ฟังก็ได้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในการสดับตรับฟังด้วยความเชื่อความเคารพเลื่อมใสจริงๆจากอัตถธรรมที่แสดงให้ถึงใจนี่ความแปลกต่างกันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าที่จะตรัสลงมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ตามตำนานเป็นอย่างนั้นว่า
พุทธบริษัทหรือสัตว์โลกที่อยู่ในภูมิอุคติตันอยู่วิปจิตันอยู่คือภูมิที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่จำนวนมากในระยะที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นนี่เป็นเครื่องบวกกันเข้าจึงพร้อมพร้อมอะไรก็พร้อมพระพุทธเจ้าก็ศาสดาเต็มองค์ธรรมก็เต็มพระทัยมีแต่ของจริงล้วนๆสาวกจึงได้บรรลุอย่างรวดเร็วและเป็นสาวกเต็มองค์อีกเช่นเดียวกันในการสั่งสอนประชาชนพระเนนทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอากัปกิริยาการแสดงออกทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกเป็นอัดเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นผู้ฟังจึงได้ผลเป็นที่พอใจนานมาก็มันก็ค่อยจางไปจางไปก็เหมือนอย่างผลไม้ที่รุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามในต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นหัวปีมันก็ดีรุ่นรองลงมาก็ยังพอดียังพอใช้พอเป็นประโยชน์พอรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วก็มักจะเหลวไหลทั้งที่เป็นผลไม้เช่นเดียวกันกับที่เป็นมาแล้วแต่มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคุณภาพเหมือนผลไม้ที่เป็นรุ่นแรกรุ่นสองนี่เวไนสัตว์ก็เช่นเดียวกันเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนอยู่นั้นเป็นรุ่นที่ว่าพร้อมแล้วท่านนานมาก็ค่อยหมดไปค่อยจางไปยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยบรรดาผู้มีปณิสัยมีน้อยมากเนี่ยงั้นการแนะนำสั่งสอนก็ผู้มาแนะนำสั่งสอนก็มีจำนวนน้อยมากอีกเช่นเดียวกันที่จะสอนให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมถูกต้องตามหลักความจริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินและสอนกันมาหักผิดกันไปอย่างนั้นนี่ก็ศาสนาก็กล้าเขาจะ 3,000 แล้ว 2,500 กว่าปีก็ครึ่งศาสนาเราเทียบดูสิทำไมไปกลางปีไปแล้วเป็นยังไงผลหัวปีต้นปีจนกระทั่งกลางปีแล้วปลายปีไปเป็นยังไงถ้าคุณฟ้าเป็นฝนก็จะหมดไปนี่เป็นลักษณะที่ว่าคำว่าเรียวแหลมส่วนความจริงนั้นไม่เคยเรียวแหลมแต่อุปนิสัยของสัตว์โลกนั่นมันมีเดิมน้ำต่ำสูงแล้วคอยเรียวแหลมไปตามโดยลำดับบรรดามาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติอัตธรรมถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆก็รู้สึกว่ามีน้อยดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละอันนี้หลอกกันไม่ได้ต้มกันไม่ได้เป็นความจัดความจริงที่ต่างคนต่างก็ได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างการปฏิบัติของพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเกี่ยวกับอัตธรรมศีลธรรมทั้งหลายนั้นกับตำรับตำราเข้ากันได้ไหมตรงกันไหมทั้งที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละกิเลสมันมีตัวดื้อด้านสันดาน3มันก็แหวกแนวของมันไปจนได้ถ้าหากไม่เห็นไม่มีตำรับตำราดูเลยมันก็เป็นอีกอย่างแต่นี้ทั้งที่รู้เห็นอยู่มันก็ฝืนไปจนได้ฝืนความถูกต้องดีงามไปจนได้นี่แหละที่มันฝืนออกจากทางคือทางมรรคทางผลก็เมื่อฝืนออกจากทางที่ถูกต้องดีงามเข้าสู่ทางที่ผิดแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามเอามรรคเอาผลนิพพานมาจากไหนอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ถูกทางนี่ถึงอันนี้เราผู้ปฏิบัติจึงพึงคำนึงเสมออย่าได้ลดละเรื่องความสังเกตปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ท่านสอนไว้ในตำรับตำราก็ดีจากครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาก็ดียึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เมื่อเจ้าของก็เห็นว่าเป็นความถูกต้องแล้วและครูอาจารย์นั้นท่านก็สอนและดำเนินด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมแล้วค
ผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรฝืนอย่างยิ่งการฝืนก็คือการรับทานของแสลงนั่นเองมันต้องผิดแสลงกับโรคจนได้และทำให้โรคกำเริบไม่สงสัยความผิดจากอัตธรรมก็ทำให้ธรรมในหัวใจของเจ้าของกำเริบหรือเสื่อมตามลงไปมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะแสดงความรุนแรงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกกิเลสมันแสดงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลก็ต้องแสดงขึ้นตามๆกันห้ามไม่ได้เมื่อเหตุมันพาให้เป็นไปแล้วนี่ปัจจุบันนี้เราคิดดูสิไม่กี่ปีมานี้ครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปเท่าไหร่แล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายทั้งนั้นก็ผ่านไปดังที่เห็นกันอยู่นี้ถึงไม่ควรนอนใจสำหรับผู้ที่กำลังตั้งใจอบรมศึกษาอยู่พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วก็ทราบกันอย่างชัดๆไม่ควรที่จะไปชินชากับมันการรับเพื่อนสูงไว้ก็รับเพื่อให้ได้ศึกษาอบรมนั่นเองผู้ที่อยู่เป็นเวลาหลายๆปีก็มีอยู่ที่นี่มันไม่ทราบว่าความประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นก้างขวางคอหูเพื่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่ได้แน่ใจนะหรือเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่ก็ได้หลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางมากเข้าไปยิ่งเป็นผีตัวใหญ่ในวัดนี้เราก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันเมื่อทางจิตใจมันไม่เป็นไปมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าแหวกแนวพาให้เป็นไปได้อย่าให้เห็นอย่าให้ได้พบนะพูดเตือนไว้เสมอไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งการทนทุกข์ทรมานในการรับหมู่รับเพื่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเราไม่มีความประสงค์อย่างยิ่งกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ขอจึงขออย่าให้พบให้เห็นให้ต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสอย่าเสียดายความถือทิฏฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดตนมีฐานะหรือตนมีอายุพรรษาอาวุโสอะไรเหล่านี้ตลอดถึงยศศักดิ์สมบัติบริวารอย่ามาอวดกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกพระที่มาบวชฉลาดสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอย่าไปคว้าเอาสิ่งโสกโปกโสมมอันเป็นเดนแล้วนั้นมาทำลายตนและทำลายเพื่อนฝูงในวงพระศาสนาเสียหายไปตามให้รับความกระทบกระเทือนและสั่งละสายไปเพราะสิ่งเลวทรามนี้เข้าไปทำลายให้พากันระมัดระวังให้มากอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราเพราะเป็นวงที่ละเอียดมากไม่มีอะไรเกินวงปฏิบัติแหละปริยัติผมก็เคยได้เรียนอยู่กับคณะปริยัติผมก็เคยได้อยู่จะพูดว่าเข้านอกออกในก็เรายอมรับได้เต็มหัวใจเพราะเราเคยเป็นจริงทางด้านปริยัติเราก็เข้าได้เรียนไม่ว่าวัดราชวัดหลวงไปหมดเข้าไปทั้งนั้นแหละอยู่ได้ศึกษาทางด้านปฏิบัติเราก็ได้ออกมาดังที่เห็นนี่เนื้อการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันในระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้ต่างกันอยู่มากปริยัติไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่าขั้นนั้นภูมินั้นยังไม่จัดว่าเป็นขั้นละเอียดขั้นเอาจริงเอาจังขั้นเข้าได้เข้าเข็มขั้นเอาเป็นเอาตายแต่การปฏิบัตินี้เป็นขั้นที่เอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มเอาเป็นเอาตายระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติโดยแท้จึงไม่ควรให้สิ่งใดที่ตนก็ทราบตนก็เข้าใจว่าเป็นกิเลสแล้วนำมาแสดงเหยียบย่ำทำลายหัวใจตนและกระจายไปกระทบกระเทือนแก่ตาหูจิตใจเพื่อนฝูงให้รับความกระทบกระเทือนอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะ
ภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสทุกประเภทไม่ได้ไว้หน้ามันเลยแต่ทำไมจึงต้องให้มันมาออกแสดงฤทธิ์เดชอยู่บนเวทีแห่งภาคปฏิบัติหรือแห่งเวทีของสงครามระหว่างมันกับธรรมเรานี่นอกจากจะเอาให้มันบรรลัยลงไปอะไรก็ตามเมื่อแสดงความงุนหงิดขึ้นมาภายในใจให้ทราบว่าตัวงุนหงิดนั่นแหละตัวจะก่อข้าศึกขึ้นมาเวลานี้ได้ก่อขึ้นแล้วภายในหัวใจตัวเราเองได้ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏแล้วภายในใจเราเราอย่าระบายความฟืนไฟที่อยู่ในหัวใจนี้ออกไปเผาคนอื่นเพราะเท่าที่เผาเราในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่กระจายไปที่อื่นก็ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของดีคือกิเลสโดยแท้เป็นไฟของกิเลสโดยแท้โทสัจฉินานะฟังสิความไม่พอใจความโกรธความฉุนเขียวเหล่านี้ท่านเรียกว่าโทสัจฉินาไฟคือโทสะมันแสดงขึ้นแล้วอย่าให้มันได้มีอำนาจแผงลิฟออกไปจากจุดนั้นจากใจดวงนั้นให้พยายามห้ามหันมันลงทันทีให้เห็นโทษแห่งความโกรธของตนยิ่งกว่าจะเห็นโทษของคนอื่นตำหนิคนอื่นโกรธให้คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องความผิดในตัวเองโดยแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของผู้อื่นบางทีเขาดีอยู่เราไปเป็นความสำคัญขึ้นมาแล้วไม่พอใจในเขาอย่างนี้มันก็ผิดในตัวของเราเองแม้เขาก็ผิดแต่เราก็แสดงความผิดขึ้นเผาเราอีกแล้วกระทบกระเทือนกันอีกก็ยิ่งผิดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีเลยเอาเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ไม่สมชื่อสมนามว่าทั้งสองนี้มาปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่ละเอียดมากเป็นภาคที่ใช้สติปัญญาเอามากมายยิ่งกว่าภาคใดๆถ้าไม่ใช้สติปัญญาสังเกตจอดรู้อยู่กับต้นเหตุคือใจแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำและได้ฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปตามดังที่ทำเช่นว่าเป็นเครื่องฆ่ากิเลสนั่นเลยแต่จะกลายเป็นเรื่องคุ้ยเกี่ยหากิเลสมาเผาเราโดยแต่เดียวเท่านั้นเพราะสติไม่มีถ้าสติก็เป็นสติเรื่องของกิเลสไปเสียเป็นศาสตราวุธของกิเลสเสียไม่ใช่สติธรรมเป็นสติของกิเลสปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมเป็นปัญญาของกิเลสนั้นก็นำมาทำลายตัวเองได้แล้วอยากเข้าใจว่าคำว่าปัญญาโลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาพระเจ้าทรงสอนแล้วถ้าเราจะแยกออกมาใช้ธรรมดานี่ก็คือว่าปัญญาฝ่ายธรรมกับปัญญาฝ่ายโลกนั้นต่างกันปัญญาฝ่ายธรรมมีความสอดส่องมองดูสิ่งที่เป็นภัยเมื่อทราบอย่างไรแล้วระงับดับกันสลัดปัดทิ้งกันทันทีทันใดถึงจะไม่ได้นะทันทีใดก็พยายามเอาจนเต็มเหนี่ยวไม่ทอดทุระนั่นเรียกว่าปัญญาเพื่อความแก้ความไขความถอดความถอนสิ่งไม่ดีของตนจริงๆสติสอดรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยชินหรือไม่ชินชากับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากใจและฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้จนจะสมมาปฏิบัติไม่ใช่เดินจงกรมหยอกแล้วก็ว่าตัวทำความเพียรเดินนั้นมันเดินเป็นลักษณะบ้าเดินก็ได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนบ้าเดินผิดแปลกอะไรนั่งก็เหมือนกันเป็นหัวตออย่างนั้นความรู้สติไม่ได้ควบคุมมีแต่นั่งเฉยๆเดินเฉยๆกิริยาความเพียรคือสติไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยจะเรียกว่าเป็นความเพียรได้อย่างไรไม่เรียกไม่ผิดอะไรกับโลกเขาที่เขาไม่ได้ทำความภาคเพียรนี่แหละธรรมะต่างกันต่างตรงนี้เองระหว่างผู้ประกอบความภาคเพียรและระหว่างของสติโลของโลกปัญญาของโลกกับสติของธรรมปัญญาของธรรมมันต่างกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าโลกจะไม่มีสติโลกมีเหมือนกันปัญญาเขามีเหมือนกันแต่มันเป็นภัยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสจึงต้องเป็นภัยถ้าสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วจะไม่เป็นภัยแก่ตนเองนี่แหละสติปัญญาประเภทเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่แก้ความเป็นภัยของตัวได้โดยลำดับลำดาความฉลาดแหลมคมใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ผ่าน
การต่อสู้กับความฉลาดแหลมคมของกิเลสให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเอาจนกระทั่งถึงขั้นมันบันไหลไปแล้วเราอย่าด่วนคุยว่าเราฉลาดจะเรียนมาจบโลกไหนไตรเพศใดก็ตามปริญญาใดก็ตามมันเป็นปริญญาของกิเลสยื่นความเสกสรรปัญญาหลอกให้เท่านั้นก็เช่นเดียวกับเราเขาโยนข้าวให้สุนัขกินนั่นเองจะผิดกันอะไรความฉลาดใดที่ได้หลุดพ้นหรือได้ทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุคือกิเลสนี่แล้วทำนั่นแหละสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนึกเพียงไกลโดยแท้ไม่สงสัยเจ้าของก็ไม่สงสัยแม้จะไม่เสร็จสรรปัญญาตัวเองก็ทราบชัดเจนอยู่ว่าไม่สงสัยว่าเป็นความฉลาดโดยแท้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองจิตที่เป็นภัยต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เพราะอะไรไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญานะมันฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดในเรื่องของโลกไม่ฉลาดในเรื่องก่อไฟเผาตัวฉลาดไปเป็นตามแถวของกิเลสมันก็ต้องเสาะหาตั้งแต่ความไม่ดีนั่นแหละใส่ตัวเองแล้วใส่คนอื่นยุ่งไปหมดถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกแล้วมีแต่กิเลสล้วนๆอย่าเข้าใจว่าจะทำโลกให้ทั้งโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเลยดังนั้นโลกกับธรรมจึงต้องอยู่ด้วยกันมาโดยลำดับลำดาเราจะเสกสรรปัญญาว่าธรรมมีไม่มีก็ตามธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันหรือบรรเทากันยังมียังพอมีโลกถึงอยู่กันได้ถ้าการสมัยใดจิตเป็นโลกล้วนๆไม่มีธรรมภายในจิตใจเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นโรคภัยหรือเป็นโรคภัยไม่มีหยุดมียาไม่มีหมอรักษาเลยคอยแต่วันตายเท่านั้นนี่แหละเรื่องกิเลสจึงแหลมคมมากทีเดียวละเอียดละออมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสามแดนโลกธาตุนี้จึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงใครจะว่าฉลาดขนาด

จึงต่ำช้าหาหลักคุณค่าไม่ได้มานานแสนนานแล้วด้วยอำนาจแห่งความต่ำช้าเร็วทำนั่นแหละมันครอบไว้ไม่มีทางออกได้เลยแต่เมื่อทำได้โผล่ขึ้นภายในจิตใจแล้วผุดตัวขึ้นมาได้ดีดออกมาได้จนกลายเป็นผู้เหนือกิเลสเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นสติปัญญาที่เหนือโลกเหนือกิเลสอาสวะทั้งหลายทำลายมันจนสิ้นซากภายในจิตใจได้นั่นถึงจัดว่าฉลาดถ้าจะจัดนะแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดท่านไม่ไปสำคัญมันหมายกับกิริยาการเหล่านั้นแหละท่านอยู่ตามความเป็นจริงปราดทั้งหลายเป็นเช่นนั้นท่านจึงไม่ตื่นเต้นใครจะมาสนับสนุนก็ตามมานินทาก็ตามน้ำหนักในทั้งสองอย่างนี้จึงเท่ากันถ้าเทียบก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วจะเอาน้ำอะไรมาเทก็ล้นออกหมดไม่ค้างนี่จิตที่เต็มอัดเต็มธรรมแล้วก็เหมือนกันทำเต็มหัวใจแล้วก็ไม่รับทั้งคำสรรเสริญความนินทาหากเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางจะไม่รับตั้งท่าตั้งทางจะสลัดไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันยังเป็นท่าต่อสู้หลักธรรมชาติของจิตของธรรมแท้จะไม่มีคำว่าตั้งท่าต่อสู้หากเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองอย่างนั้นดีผ่านมาก็เพียงรับทราบก็หายไปในหลักธรรมชาติของมันชั่วก็เหมือนกันนินทาสนเสริญมาก็ตกไปพร้อมๆกันท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่าอันนี้น่าคิดอยู่มากเพราะอันนี้อยู่ในหลักธรรมบทเปลี่ยนสามประโยคนี้ต้องผ่านธรรมบทนี้อันนี้จะพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าเปลือกตนคือกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์ตั้งย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานและตกไปในทันทีทันใดเช่นเดียวกับน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วติ้งตกไปเช่นนั้นเหมือนกันโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ตั้งใจจะสลัดน้ำใจก็ไม่ตั้งใจจะสลัดกิเลสเพราะปรากฏขึ้นหักดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเช่นนั้นถ้าจะแยกออกมาพูดอีกประเภทหนึ่งก็เมื่อกิเลสมันสิ้นแล้วจริงๆแล้วกิเลสอะไรที่จะมาตกในใจของพระอรหันต์แล้วถึงได้ปิ้งตกไปอย่างนั้นล่ะนั่นนี่หมายถึงว่าฐานของจิตจริงๆแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แต่คำว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งเหนือจิตพระอรหันต์นั้นก็คือหมายถึงว่าขันธ์ที่แสดงออกมาแยบๆชั่วขณะขณะซึ่งเคยเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกิเลสมาดั้งเดิมนั่นแหละมันแสดงออกมาในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เป็นกิริยาของขันท่านเอามาพูดเฉยๆให้เพื่อให้เข้าใจพอปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกันกับขณะที่สังขารหรือเป็นต้นนะความปรุงคิดเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับว่าเปลือกตมคือกิเลสตกในจิตของพระอรหันต์ย่อมทิ้งตกไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องสลัดปัดทิ้งมันเลยมันเป็นของมันเองนี่ก็คือว่าอาการสมมุติอยู่ในขันนั่นแหละจะเป็นกิเลสที่ไหนมาจากไหนไม่มีเพราะคำว่ากิเลสแท้ๆนั้นได้แก่อวิชชาปัญญาสังขารนั้นได้พังลงไปแล้วตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดได้บรรลุอวิชชาปัญญาสังขารจะพังไปเหมือนกันหมดไม่มีอวิชชาตัวใดจะถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยังเหลืออยู่พอให้เป็นกิเลสได้ตั้งอยู่บนจิตพระราหไม่มีอันนี้จึงว่ากิเลสอันนี้ท่านเทียบพอยกขึ้นมาเทียบได้ก็คือว่ากิเลสในขันเท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ขันแสดงตัวยับยับยับยับเพียงนั้นพอให้จิตรับทราบรับทราบเนี่ยระดับไปละไปเพราะคำว่าจิตนั้นไม่ใช่หัวต่อรับทราบดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบถ้าว่ามีไม่มีพื้นถ้าว่ามีกิเลสมีอยู่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วจะติดจะยินดีจะยินร้ายแต่พื้นฐานของจิตจริงๆนั้นบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีจึงไม่ได้รับความยินร้ายเป็นเพียงมารับทราบดีชั่วสิ่งที่น่ารักน่าชังรับทราบดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่แหละท่านว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งอยู่ในจิตพระอรหันต์ย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานทิ้งตกไปในทันทีทันใดหมายถึงอันนี้มีในคัมภีร์แล้วก็ได้คิดแต่ก่อนพระอรหันต์นี่มาสิ้นกิเลสแล้วทำไมจึงต้อง

0: ิเลสเปลือกตมคือกิเลสมันตั้งอยู่ในจิตพระอรหันต์แล้วยุ่งกิ้งตกไปอย่างนี้ล่ะนี่แล้วก็เวลามาพิจารณาหลังจากนั่นเมื่อเด็กเข้าในทางผ่านทางด้านปฏิบัติแล้วก็ทำให้เด็กคิดเรื่องเหล่านี้แหละก็มายอมรับกันตรงนี้โดยไม่สงสัยยอมรับว่าคำว่ากิเลสคือเปลือกตมคือกิเลสจะเป็นอะไรไปถ้าไม่คิดแค่กิริยาของขันที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยแต่สัมผัสในขณะนั้นขณะนั้นดับไปเองดับไปเองไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องในสลัดเนี่ยเช่นเดียวกับน้ำที่ท่านว่าน้ำกลิ้งลงบนใบบัวตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปต่างอันต่างไม่ได้ตั้งใจกันใบบัวก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ถึงทราบน้ำไม่ได้ตั้งใจสลัดแต่มันเป็นหลักธรรมชาติมันอย่างนั้นเนี่ยท่านเทียบเอาไว้กับอันหนึ่งที่ท่านแสดงไว้นี่ก็ในธรรมมบทนั้นเหมือนกันว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายจิตเดิมแท้มันเป็นอภัสสะประพัสสอนท่านว่างี้แต่เพราะกิเลสที่จรมาที่ทำให้จิตเศร้าหมองนี่ตรงนี้ก็มีในวงปริยัติเถียงกันซะตาดำตาแดงไอ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเถียงเขาก็ไม่เรื่องอะไรอะไรก็เอาหลับตามาเถียงกันไม่ใช่ลืมตาเถียงกันเถียงวันยังค่ำมันจะไปหาสงสัยกันยังไงนั่นก็ต่างคนต่างหลับตามาเถียงกันเท่านั้นแหละ แต่เวลาผ่านทางด้านปฏิบัตินี้มันก็เข้าใจมันเองไม่มีใครถามไม่มีใครบอกก็ตามมันน่ะเข้าใจอย่างจิตพระพุทธสอนจิตพระพุทธสอนของจิตธรรมดานั้นก็หมายถึงอวิชชาสงบตัวนั่นมันมีอยู่สองภาคนะคำว่าจิตผ่องใสจิตสงบจิตอวิชชาพักตัวอวิชชาไม่มีเครื่องมือออกหากินไม่มีทางออกหากินไม่มีเครื่องมือใช้ต้องเหมือนอย่างเข้าปฏิสนธิวิญญาณใหม่จิตสงบตอนนั้นก็เป็นจิตเดิมผ่องใสคือสงบอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่ใช่ผ่องใสด้วยการได้ขัดได้เกาอะไรหรอกหมายเอาถึงความสงบของจิตเวลานั้นยังไม่ได้ใช้กิริยาคือไม่มีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่แก่กล้าหรือว่าไงเพราะเพียงปฏิสนธิเท่านั้นก็ยังไม่ใช้งานอะไรไม่ได้นี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดนี่นะก็คือกิตวิชานี่ผ่องใสแท้อันนี้นะมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นที่การปฏิบัติมันถึงไม่ได้สงสัยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่เห็นก็ตามเราเห็นคนเดียวเราก็หายสงสัยคนเดียวนั่นแหละเรายกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่าบ้านตาดนี่ใครไม่เคยเห็นเลยทั่วประเทศไทยเราไม่เห็นคนเดียวเราจะสงสัยได้ยังไงว่าวัดป่าบ้านตาดไม่มีได้หรือก็ต้องยอมรับว่ามีทันทีเลยเนี่ยรายเดียวเราก็ชัดไม่ต้องไปหาถามผู้ใดที่เขาไม่รู้ไม่เห็นพอจะมาเป็นสักขีพยานเราได้ให้มันเสียเวลาแหละตาเรามันเคยใช้มาเท่าไหร่หูเคยใช้มาเท่าไหร่ใจเราเคยใช้มาเท่าไหร่ดูมาดูภาพเดียวเท่านั้นเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพระพัฒน์สอนพระพัฒน์สอนอันนี้เราแน่ใจว่าท่านหมายถึงธรรมชาติอันนี้เพื่อไม่ให้ภิกษุทั้งหลายติดก็สอนภิกษุทั้งหลายแท้ๆนี่จะไปสอนอะไรถึงโน้นจิตอะไรอวิชชาไอ้จิตของธรรมดาธรรมดาที่มันจมตักอยู่นู่นไปพูดหามันถามพูดมันทำไมตั้งแต่ธรรมะในบางแง่มีคนถามพระองค์ยังบอกว่าเป็นอจินไตยไม่ทรงรับสั่งอะไรเลยดูที่จิตนี้เดิมแท้ๆเป็นยังไงมายังไงนี่อันนี้เป็นอจินไตยต่อไปทำไมเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ท่านจึงยกเรื่องขึ้นมาเหมือนกับหนามยอกเท้าเราจะไปถามสกุลหนามอยู่จนกระทั่งถึงฝ่าเท้ามันเน่าเฟะไปหมดนั่นเหรอนั่นกับการรีบถอนน้ำออกจากเท้าบ่งน้ำออกจากเท้าอันไหนดีกันนะการบ่งน้ำรีบบ่งน้ำออกจากเท้านั่นแหละเป็นฐานะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าที่จะไปถามสกุลน้ำว่ามาจากสกุลอะไรๆซึ่งทำความเสียหายจากตนเองก่อนแล้วเกิดประโยชน์อะไรนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตเดิมมันมาจากไหนจากไหนจิตที่แรกมันจะเป็นจิตเป็นมาไงนี่พุทธเจ้าไม่บอกว่าเป็นอจินไตยอย่าไปถามให้แก้ตรงที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านบอกนี่แหละแล้วนี่ตรงที่เป็นประโยชน์ก็คือแก้จิตตรงนี้อ่ะเช่นพระพัฒน์สอนนี่สอนที่สูงทั้งหลายท่านจะไปสอนอะไรจิตไอ้นู้นจิตทิ้นนอกเขตนอกแดนนอกเหตุนอกผลนอกบัญชีท่านจะไปสอนทำไมนี่เป็นความแน่ใจของเราเพราะท่านไม่ได้บรรยายไปว่าจิตประเภทนั้นประเภทนี้ท่านบอกแต่พระพัฒน์สอนเฉยแล้วนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปก็ไปเจอเอาอย่างนั้นจิตพระพัฒน์สอนนี่คือจิตอวิชชาพระพัฒน์สอนตาหูจมูกลิ้นกาย หมดถูกตัดไปหมดแล้วตาก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูได้สักแต่ว่าได้ยินไม่สามารถที่จะซูมทราบเอาความดีความชั่วความรักความชังเข้าไปฝังในจิตใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยนะเนี่ยทางเดินของอวิชชามันออกไม่ได้พูดง่ายๆเพราะถูกตัดไปหมดแล้วดังที่เคยเทศแล้วนั้นจากนั้นก็ย่นเข้าไปถึงกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันนั้นเมื่อเราพิจารณารอบแล้วมันก็เป็นอาการนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นนี่แล้วก็รู้เท่าชัดเจนด้วยว่าสิ่งนี้เป็นอาการไม่ประสานกันกับใจเลยนี่รู้ได้ชัดไม่มีใครบอกก็ตามเจ้าของรู้คนเดียวก็หายสงสัยนี่เช่นเดียวกับเรามาเห็นวัตตาบันตาเนี่ยหายสงสัยคนกี่ล้านคนไม่เคยเห็นก็ตามเราไม่เห็นเพียงคนเดียวก็หายสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันจิตถ้าปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าทรงสอนแล้วไม่สงสัยเมื่อไปเจอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้มีแต่ความปองใสความปองใสที่จิตชำระได้ความปองใสที่ตัดขาดจากความเยื่อใยทั้งหลายและความเกี่ยวกับความระยงระยางกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายออกได้หมดโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เหลือแต่ความปองใสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นไม่ติดไม่ต่อไม่สูบกันไม่ประสานกันกับตารูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ประสานกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ไม่ประสานกันหากอยู่ด้วยกันหากรู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เพียงเท่านี้ก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันระหว่างจิตกับขันธ์เหล่านี้ท่านจึงบอกว่าขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมวดแปลให้มันตรงกลงก็คือว่ากองนั่นเองอ่ะมันเป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งอันนั้นใจนี้เป็นอันหนึ่งพอตัดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของการพิจารณามันหมดไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ขาดจากกันให้เห็นชัดๆซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะขาดจากกันได้ไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้เท่ากันได้อย่างนั้นมันก็รู้เท่าได้ใช่ว่าไงมันเป็นของมันเองมันปล่อยของมันเองมันไม่ยึดโดยหลักธรรมชาติรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันยึดมันเป็นเดียวกันก็คือเรื่องจิตวิชามันไม่ทราบนั่นนี่ที่ตามสำคัญนี่และละเอียดสุดที่สุดถึงว่าอวิชชาคือจอมกษัตริย์วัฏจักรเป็นสิ่งที่แหลมคมละเอียดมากที่สุดไม่มีอะไรเกินเราว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันว่าเป็นความละเอียดมันไม่ได้ละเอียดแต่จิตของเรามันหยาบมันถึงรู้ไม่ได้แต่พอได้ฝึกจิตเข้าไปมันก็รู้เข้าไปโดยกระทั่งถึงอาการของขันห้าอย่าว่าแต่รูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายประสานกันเลยแม้แต่ขันห้ากับจิตมันยังไม่ประสานนี่ว่าเมื่อมันรู้จริงๆอย่างนั้นแต่จิตกับอวิชชานี่มันประสานกันเราไม่รู้นะนี่สำคัญมากที่สุดนี่แหละที่ประพัดสอนเห็นได้ชัดทีเดียวนี่ประพัดสอนที่เคยถกกันแต่ก่อนแต่ปริยัติมานะถ้าจิตถ้ามันผ่องใสจริงแล้วมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันไม่ใช่บริสุทธิ์นี่เนี่ยมันก็มีที่ตอบกันพับทันทีเลยตอนผ่องใสนี่มันผ่องใสก็เห็นได้ชัดแต่มันไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์คืออวิชชาพังลงไปเท่านั้นมันก็จิตเป็นบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่ไม่ควรจะเกิดแล้วทีนี้ไม่เกิดมันว่าแต่ไม่ควรไม่เกิดร้อยทั้ง 100% ยันกันได้เลยเจ้าของนั่นแหละจะยันเองเจ้าของนั่นแหละเป็นนักเกิดเจ้าของนั่นแหละเป็นนักสืบต่อกับเรื่องพบเรื่องชาติทั้งหลายตัวนั้นเรารู้ชัดๆแต่ว่าถึงขั้นมันปล่อยมันวางมันตัดมันขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดมันเห็นชัดๆอยู่นั่นน่ะเนี่ยนั่นแหละที่นี่จิตบริสุทธิ์นี่ไม่เกิดอันนั้นมันจิตผ่องใสนั่นน่ะมันผิดกันพอเข้าภาคปฏิบัติแล้วมันยอมรับเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นท่านพระพัฒน์สอนมันก็เป็นอย่างนี้เองว่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันยังไม่บริสุทธิ์นี่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคำว่าพระพุทธสอนมันไม่มีเนี่ยความผ่องใสไม่มีนะมันบริสุทธิ์มันต่างกันคำว่าผ่องใสกับคำบริสุทธิ์เนี่ยมันต่างกันให้รู้โดยเจ้าของนั่นแหละมันชัดเจนดีนี่ภาคปฏิบัติเอาที่ทุกวันนี้ก็เอาที่ปฏิบัติที่นี่เป็นสดๆร้อนๆนี่มีอดีตอนาคตที่ไหนมันคือล้าสมัยที่ไหนใจเราแท้ๆเนี่ยเรารับผิดชอบใจของเราแท้ๆวิธีปฏิบัติก็แก้กันตรงที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้วะตั้งใจพูดปฏิบัติลงไปเลยถ้ามันรู้มันเห็นเนี่ยมันจะได้หายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาตินี่เป็นยังไงเป็นประโยคใหญ่หลวงไหมเป็นสาเหตุอันใหญ่โตไหมคือมหาเหตุนั่นเองนั่นความเกิดจะเป็นอะไรไปก่อกองทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดไปจากความเกิดนี่ทั้งนั้นทีเดียวสัตว์โลกนี่ได้รับความทุกข์ความทรมาน ไม่เกิดไปซะก่อนมันจะเอาอะไรไปเป็นความทุกข์ความทรมานเกิดไหนก็เกิดเถอะถ้าลงว่าเกิดก็ร่วงความทุกข์ต้องติดแนบไปตามพบหยาบพบละเอียดไม่สงสัยพบละเอียดก็ต้องมีความทุกข์อันละเอียดอยู่นั่นพบหยาบก็มีความทุกข์อันหยาบเราก็ทราบกันแล้วตรงนี้ถ้าพบละเอียดเช่นอย่างไปเกิดเป็นอินเป็นผมตรงนี้ก็พบละเอียดก็เป็นทุกข์ละเอียดนั่นเพราะกิเลสมันยังครองอยู่กิเลสครองที่ตรงไหนก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นจะกิเลสส่วนละเอียดก็ทำทุกข์ให้ละเอียดแก่สัตว์โลกนี่จนกระทั่งกิเลสพังเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่มันถึงจะไม่เกิดและไม่มีทุกข์เรื่องของจิตนั่นฉันจึงกล้าพูดว่าเวทนาสามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยฟังซิทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีอยู่ในเพียงขันธ์เท่านั้นรูปขันธ์นี้เท่านั้นไม่สามารถที่เข้าสู่จิตของพระอรหันต์ได้เลยในเวทนาทั้งสามนี้จิตเวทนาจึงไม่มีนั่นฟังซิเอาอะไรมามีฮะก็ไม่ประสานกับอะไรแล้วธรรมชาตินั้นพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาว่าไปทำไมอนิจจ์ทุกขังอนัตตาน่ะฟังสิมันก็เป็นโลกล้วนๆเห็นชัดๆอยู่เป็นอันหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงเรานี่เป็นสมมุติมันเห็นชัดๆเลยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหมดกังวลท่านนะหมดภาระตั้งแต่ขณะที่จิตได้ผ่านพ้นภาระมหาเหตุอันใหญ่หลวงนี้ไปได้แล้วเท่านั้นก็รับผิดชอบอยู่เพียงขันอันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ขันอันนี้แหละเป็นภาระฮาเวปัญจขันธาไปอีกแง่หนึ่งในเบื้องต้นภาระฮาเวปัญจขันธาทั้งความรับผิดชอบในขันด้วยทั้งความยึดถือขันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยหนักสองประเภทนี่พอจิตได้สลัดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานออกจากตัวอวิชชาหลงนี่เสียอย่างเดียวฉะนั้นก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเท่านั้นความรับผิดชอบไม่เฉยท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้แบกไม่ได้หามมีความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของขันธ์ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ก็เรียกว่าภาระเวปัญจขันธ์ไปในแง่นึงคือแบกความรับผิดชอบนั่นแหละเอาไว้ถึงไม่แบกอุปทานก็ตามต้องมีความรับผิดชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี้ก็เป็นเรื่องที่รับทราบกันอยู่โดยดีอยู่ดีเพราะอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รับทราบกันต้องกระเพื่อมกันอยู่ธรรมดารับทราบแต่พอได้ปล่อยนี้ออกหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นที่บรมสุขบรมสุขถามมาที่ไหนดูหัวใจเจ้าของที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นก็รู้แล้วจะไปถามหานิพพานที่ไหนจะไม่ใช่บ้านิพพานวะแล้วนิพพานวัดผ่าศูนย์กลางยาวทั้งนั้นยาวนี้ลึกนั้นนี่มันบ้าทั้งนั้นแหละฮะแล้วผ่าศูนย์กลางที่ไหนดูในหัวใจเลยของที่มันบริสุทธิ์แล้วมันมีศูนย์กลางที่ตรงไหนฮะศูนย์ขอบที่ตรงไหนศูนย์กลางที่ตรงไหนวัดผ่าตรงไหนไปถึงตรงไหนถ้าไม่ใช่บ้าฮะแล้วมันเห็นจะชัดสิยันได้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้3แดนโลกธาตุเป็นยังไงใครไปค้านพระพุทธเจ้าได้มีไหมนั่นแหละความจริงที่เห็นแล้วถึงพูดออกมาเอาอะไรมาค้านกันอย่างต่างคนต่างเห็นด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันพระอรหันต์ต่างคนต่างรู้จิตดวงนี้ด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันมันค้านก็ค้านแต่พวกตาบอดหูหนวกค้านทั้งที่เถียงวันนั้นค้านแต่ตาไม่ลืมมึงสิมันไม่เห็นนี่จะว่าไงพระธรรมบรมสุขบรมสุขแสนสบายเลยอยู่นั่นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นท่านถึงว่าหายกังวลจะเคยทุกข์เคยลำบากมาด้วยการเกิดเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติก็ตามพอถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วจะว่าตัดขาดตัดสะพานกันแล้วกับเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมาหมดเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีใครมาบอกก็ตามขอให้จิตตรงนี้ได้เป็นตัวเองเถอะกันบ้างที่กล่าวว่าวัดต่อวันตาใครไม่เคยเห็นก็ตามกี่ร้อยกี่พันคนกี่ล้านคนก็ตามเราเห็นคนเดียวก็ไม่สงสัยแล้วนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านที่ว่าก็สันติโกสันติโกละเอียดมากนะคำว่าสันติโกละเอียดที่สุดเลยสุดยอดพังนั่นเลยนี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุดเลยเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่ว่าเป็นศาสนามาดั้งเดิมตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นั้นนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของศาสดาที่สอนศาสนาแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์โดยแท้ไม่มีข้อสงสัยไม่มีทางสงสัยนี่แหละเป็นศาสนาแท้หรือผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยสร้างบารมีอสร้างลงไปเป็นบารมีโดยแท้ เพราะเป็นพื้นเพอันดีอันถูกต้องดีงามแล้วไม่ผิดไม่พลาดนี่ศาสนาของคนสิ้นกิเลสเป็นเช่นนี้ส่วนศาสนาของคนมีกิเลสเราไม่ต้องพูดก็เหมือนเราท่านนี้แหละมันเป็นยังไงคนมีกิเลสรู้อะไรเห็นอะไรมันแจ้งไหมมันชัดไหมนั่นมันสิ้นกิเลสสักอย่างเดียวรู้เห็นมันก็ชัดเท่านั้นเองมันต่างกันความรู้อันเก่านี่แหละเวลามันรู้ทั้งที่มีกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอมันรู้ด้วยความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใจดวงนี้แหละพูดไม่ถูกแต่หากรู้ว่ามันต่างกันยังไงนี่แล้วเราจะแก้จากจิตที่มันเคยเป็นมาเนี่ยบ่อเกิดจากเจ็บตายบ่อความทุกข์ความทรมานมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละพาไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่แต่มันไม่ยอมตายนะจิตดวงนี้มันไม่ยอมตายไม่ยอมคิดหายมันเข้าร่างนั้นร่างนี้ไปตามหน้าแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีแง่หนักเบาขนาดไหนคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันอยู่เฉยๆได้ยังไงมันต้องได้สร้างกรรมทำกรรมกรรมการทำกรรมสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะรู้ตนว่าสร้างมาสร้างก็ตามแต่หลักธรรมชาติมันก็เป็นการสร้างนั่นแหละใช่ป่ะเนี่ยเป็นบาปเป็นบุญคือเป็นสุขเป็นทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรไม่จำเป็นต้องมีเจตนาทุกประการทุกประเภทไปมันก็เป็นของมันอยู่นั่นจึงเรียกว่าหลักกรรมลบไม่ได้นี่แหละสัตว์ทั้งหลายไปเกิดไม่เพียงเกิดเฉยๆตามหลักอวิชชาพาให้เกิดนะมันยังเกิดไปด้วยตามแขนงของวิบากกรรมอยู่ด้วยใครสร้างกรรมดีคนนั้นจะไปเกิดที่ดีใครสร้างกรรมชั่วช้าละมกไว้มากคนนั้นก็เกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในที่ชั่วช้าละมกได้รับความทุกข์ความทรมานมากนั่นฟังสินี่แหละหลักธรรมชาติแท้ๆใครแก้ไม่ได้เพราะเป็นหลักความจริงไม่มีใครจะมาแก้ได้นอกจากสอนให้เป็นไปตามนั่นเท่านั้นยังนรกมีอย่างนี้ใครจะไปลบล้างนรกได้หรอพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้มากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วองค์ไหนที่มีความสามารถที่จะไปลบล้างนรกได้เพราะลบล้างมาได้นั่นเองท่านจึงสอนวิธีปีกวิธีแวะอย่าไปอย่าทำนี้จะไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้สิ่งที่ทำลายได้ไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะต้องไปทำลายให้หมดอันใดขึ้นที่ว่าจะเป็นความทุกข์ความลำบากแก่สัตว์โลกแล้วจะไปทำลายให้หมดให้สัตว์โลกได้อยู่แสนสบายสมกับว่ามหาการมีโกนาโถหิตาสัพปานิโมพระองค์มีความเมตตาสงสารแก่โลกทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่สุดหาประมาณไม่ได้ถ้ามันสมมานี่ถ้าหากว่าพระองค์แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสามารถทำลายนรกได้นะอันนี้มันทำไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องหลีกสอนให้หลีกถ้าสิ่งไหนที่มันลบมันล้างได้เช่นกิเลสนี้ก็สอนให้ลบให้ล้างให้แก้ให้ถอนให้ถอนนี่ก็บอกอย่างนั้นเห็นไหมล่ะอันนี้ให้สอนให้แก้ให้ถอนให้ถอนให้ลบให้ล้างเรื่องความเกิดตายนี่เป็นความทุกข์จะไม่ให้เกิดได้ไหมเนี่ยได้สอนวิธีไม่ให้เกิดนั่นท่านก็สอนดังที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้กิเลสนั่นตัวเป็นตัวเชื้อพาให้เกิดก็รู้กันอยู่ถอนกิเลสออกหมดเชื้อพาให้เกิดไม่มีก็นิพพานนังปรมังสุขขังเท่านั้นเอง
1: สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนำมาสอนโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่ลึกลับเอามากจริงๆนะเกินกว่าที่จะเชื่อถือพูดง่ายๆนะเพราะไม่ใช่ภูมิที่จะไปเชื่อถืออย่างนั้นได้นี่แหละที่พระองค์ทรงทอดพระทัยไม่ใช่อะไรนะแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นไม่พระจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเวลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วว่าโอ้โหทั้งความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งทั้งหลายรอบด้านที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นวิสัยของพุทธะพระองค์จะทรงรู้ทรงเห็นรู้ไปหมดโลกวิถีนี่อย่างท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระราชสุญญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอโลโกอุดอโลโกอุดปาริมีนี่ฟังดูกี่ชั้นพูดมานั้นญาณังอุดปาริก็ชั้นหนึ่งละเอียดมากที่สุดนี่ปัญญาอุดปาริเป็นอีกอย่างวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาณิอาโลโกอุดปาณิสว่างไปหมดโล่งไปหมดว่างเวิ้งว่างไปหมดเลยอาโลโกอุดปาณิก็ยังอะไรยานอะไรในนั้นทั้งสิบอย่างก็เหมือนกันใครจะไปรู้เราถ้าหนูแต่เราถ้าหนูเพียงเท่าหนูตัวหนึ่งนี้มันก็ยังแปลกประหลาดอัศจรรย์กี่ดวงนี่
0: เข้าใจป่าวที่เทศนี้วันนี้เข้าใจป่าวล่ะเข้าใจเหรือนั่นนะเทศภาคปฏิบัติเทศเรื่องจิตเทศอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาเอานะเทศปริยัติเป็นอย่างหนึ่งเทศปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งผมก็เรียนอุโกงผมเทศได้ทางปริยัติผมก็เทศได้เพราะผมเคยเทศอยู่แล้วเนื่องจากเราก็เคยเรียนปริยัติอยู่แล้วเทศปฏิบัติก็อย่างที่เห็นนี่แหละแต่อะไรก็ตามมันไม่สนิทใจเหมือนเทศภาคปฏิบัติ
1: ำหรับนักปฏิบัติแล้วจะประเทศปริยัติให้ฟังนี่ไม่ได้เข้ากันไม่เลยภาคปฏิบัติมันถึงใจถึงใจถึงใจถึงใจนะครับพระที่มาศึกษาอบรมปฏิบัติแล้วก็อย่าขยายกันนะมากเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรอ่ะเราคิดไม่ใช่เราไม่คิดที่เราพูดอย่างนี้เราคิดแล้วเราถึงพูดมากๆไม่ดีเลยต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็พยายามไม่ให้มีงานมีการเพื่อจะให้ได้ภาวนากันถึงไม่ค่อยให้พาสร้างนู่นสร้างนี่ยุ่งเดี๋ยววุ่นวายทำอะไรก็เป็นปีกปีกย่อยไปอย่างนั้นไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ยุ่งไปทั่วทั้งวัดนะเพราะผมถือเรื่องการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานชิ้นเอาเป็นเอาตายจริงไม่เหมือนงานอื่นที่ทำไปชั่วการเวลาด้วยความจำเป็นเล็กน้อยเท่านั้นก็ให้หยุดงานนี้เป็นงานสำคัญงานรื้อภพรื้อชาติรื้อมหันตทุกข์ออกจากหัวใจไม่ใช่งานธรรมดาผู้วิเศษวิเศษคือผู้ที่ทำงานนี้สำเร็จนี่นะวุฒิตังพรหมจรรย์อย่างนะเสร็จมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือเสร็จกิจในพระศาสนากิจของพระศาสนาคืออะไรก็คือจิตตภาวนาเสร็จมันบอกอยู่สบายที่นี่แสนสบายจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคำว่าอดีตอนาคตทั้งที่จิตมันเคยยุ่งกับอดีตอนาคตมาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยุ่งกับเรื่องคิดนั้นคิดนี้ยุ่งอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรกี่ปาฐะมันกว้านมากคิดเผาจะฝังต่อเวลาโดยที่ว่าจริงเหล่านั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนจริงหรือไม่จริงมันความคิดมันไม่ได้คำหนึ่งนะว่าความคิดเหล่านี้ผิดจริงหรือไม่จริงแต่มันก็เคลิ้มไปตามความคิดเจ้าของนี่เป็นอย่างนั้นนะมันลำบากขนาดที่จะลื้อออกสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเมื่อมันสิ่งที่พาหมุนพาวุ่นวายออกจากใจแล้วใจมันก็ไม่วุ่นที่นี่นะเคยคิดมาอย่างนี้เท่าไหร่มันก็ร้อยทั้งร้อยมันตรงลงเลยร้อยทั้งร้อยเลยระหว่างมันคิดร้อยทั้งร้อยอ้าวตรงลงร้อยทั้งร้อยถ้ายังเหลือก็จะเหลืออยู่ความปรุงประจำขันเท่านั้นเยียบเยียบนิดหน่อยเนี่ยมันไม่เป็นอะไรอันนี้คิดเยียบเยียบเท่านั้นมันเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องเอาราวกับเราอะไรให้เราไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันหางจิ้งจกขาดนะว่ามันดิ้นของมันอยู่ธรรมชาติของมันเหมือนกับหางจิ้งจกขาดดิ้นอยู่นั่นไม่มีความหมายหรือว่าไม่หลงมันแล้วมันจะมีความหมายแล้วไม่อยู่ภาษาของมันถ้าไปหลงแล้วมันก็ไปพิษอีกแล้วนี่เจ้าของวาดหลอกเจ้าของมันมีอะไรหลงอารมณ์เจ้าของเหมือนบ้าแล้วมันผ่านนี้ไปทีมันก็รู้เองว่ามันไม่เหมือนบ้าจะเหมือนอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าก็ไม่รู้เจ้าของว่าเป็นบ้าหรอสิให้มันผ่านไปนี่นี่มันก็รู้ว่าบ้าปรุงอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนปรุงนั้นปรุงนี้ปรุงอะไรโอ้โหเรื่องมันล่วงไปตั้งกับตั้งกันพอได้ยินที่ไหนก็กว้านออกมามาปรุงสดๆร้อนๆมาเผาเจ้าของเป็นบ้าเลยนี่พวกบ้าบ้าความคิดความปรุงหลอกเจ้าของมันฟาดจิตให้มันกิเลสอยู่ในจิตมันพังทลายไปมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนของจิตแท้ๆเป็นยังไงที่นี่นั่นมันต่างกันไหมครับที่มันเป็นบ้าอยู่แต่ก่อนมันไม่ต่างจะเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้าเดี๋ยวนี้มันดีหรือไม่ดีมันก็รู้เองเนี่ยคิดหลอกเจ้าของปรุงหลอกเจ้าของอดีตล่วงมากี่ปีกี่เดือนแล้วมันไปอุ่นมาแล้วเรื่องนั้นอยู่ไหนไปปรุงขึ้นมาอยู่ในภายในใจล่อขึ้นภายในใจนี่อนาคตก็นั่นแหละอยู่ไหนก็ไม่รู้อนาคตยังไม่มาถึงเอามาปรุงยุ่งของเพราะมันมีตัวพาให้เป็นฉากลึกๆมันมีอยู่นั่นมันก็ผลักดันมาการขบการฉันในสังรวมตาสังรวมในบาทตาเวลาฉันอาหารนี่ตาเมื่อมองไปที่ไหนที่ไหนนั่นความไม่มีสติและเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาตรเป็นอันมากทีเดียว นี่เราจึงเคยเตือนเพราะมองดูแป๊บๆมันขวางตานะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาปัตตสินีปินนปาตังมันก็มีทั้งสองภาคเรื่องนี้ปัตตสินีปินนปาตังอันหนึ่งเป็นภาครับบินธบาตอย่างนี้นะปัตตกเนศสร้างมีติพิฆาตกันอย่างคือรับบาตรทำความสัญญาอยู่ในบาตรในขณะที่รับบาตรนะปัตตสินีปินนปาตังเนี่ยคือจิตสร้างมีติพิฆาตกันเวลาฉันอาหารให้ทำความสำคัญอยู่ในบาตรตาก็มองไปเถอะไปถึงมองดูเห็นหมู่เพื่อนมาทำให้ขวางตายนี่โอ้ดูไม่ได้นะผมเห็นอยู่นี่เราก็ไม่เคยทำความเข้าใจเจ้าของตั้งแต่วันฉันในบาทมานะว่าทำเอาจริงเอาจังทำความเข้าใจเจ้าของก็ไปฉันมือมองดูงั้นดูนี่ทั้งเคี้ยวทั้งกลืนหาสติสตังไม่ได้โอ้หายเคี้ยวศักดิ์ศรีกรรมฐานอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นอย่างมากก็เหลวความเลื่อนลอยดูในนั้นนิบาตปัตตทันยีทำความเข้าใจทำความสำคัญในบาตทั้งรวมในบาตหันจะให้มันได้ยินเสียงดังทุกๆจิ๊บๆให้ระมัดระวังกิริยาอาการของการกดฟังฉันใน26ข้อจะชี้วัดท่านก็บอกไว้แล้ว26ข้อเท่าไหร่บีท่าดูป่าผมก็ลืมมาแหละเพราะมันนานมันสอนหมดการขบการใช้การสารการขับการถ่ายโอ้สอนละเอียดละออมากพระวินัยละเอียดมากเดียวถ้าเราดำเนินตามพระวินัยแล้วจะมีที่ต้องติที่ไหนพลาดเรานี่แหละความสวยงามทั้งนั้นเนี่ยอาทิตย์โลกเขาต้องติเพื่อนฝูงในต้องติแสดงหูแสดงตาเพราะความไม่ปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยนั่นเองมันเลยไม่น่าดูเดี๋ยวมันทำให้เห็นนะมาอย่างไรพระมันเดินมาอย่างไรมาจากนู่นมันเดินสวนมาตอนค่ำตอนเขาเด็กก็ออกไปพอดีเป็นจังหวะที่เราออกมานี่พอดีอยากให้เห็นนะพระวัดนี้นะงั้นในครัวเราจะไม่เข้าไปใครจะเข้าไปไม่ได้นะให้เข้าไปเฉพาะผู้ที่เราสั่งไว้เท่านั้นยุ่มย่ำไม่ได้นะจริงๆเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเรายิ่งคิดยิ่งตกมากเก่งกับสิ่งที่ไม่ควรอวดนะยังไม่กล้าในสิ่งไม่ควรกล้านะแม่พระพุทธเจ้าเองบอกว่าอรัตนะอนันดะอันตันไม่เห็นไม่ดูที่เลยอานนท์ดีนั่นฟังสินี่เป็นใครรับสั่งพระพุทธเจ้าแทนฟังสิใครจะเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะทำไมพระองค์รับสั่งนั้นพระอานนท์ทูลถามเวลาตรวจจันทิพานองค์จันทิพานวิธีปฏิบัติต่อสตรีเพศปฏิบัติยังไงรับสั่งอย่างนั้นเลยเจ้าแสดงว่าไม่คุ้นเลยฟังสิอรัตนะอนันดะขึ้นต้นไม่เห็นไม่ดูให้เลยอานนท์ดีถ้าเหตุจำเป็นที่เห็นมีถ้าจำเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีทำไงอย่าพูดนะฟังสิมีแต่เด็กๆทั้งนั้นนะสำคัญมากเลยเอาน่าคิดมากที่สุดถ้าจำเป็นที่จะพูดจะให้ปฏิบัติยังไงพระเจ้าข้านั่นพระนุ่งก็ฉลาดให้มีสติให้เป็นไปตามคำอะไรลิศนาตรงอะไรหรือกิเลสตัณหาให้มีสติคือตั้งท่าตลอดในขณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเพศอันนี้มาจึงจะมากาฐานเห็นไม่ได้นะวะผมมาอยู่หลายปีแล้วก็เห็นมีวิทยาแสดงว่ามันแตกต่างจากเดิมนะเราก็พยายามสอนเต็มไม่เต็มหน่อยเต็มที่ที่เรามีความสามารถนิฐานะของเราผู้สอนนี้ก็ไม่ขยับจากเดิมอย่างว่าผู้มารับฟังจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเป็นยังไงมากไปมันเหลวไหลอืดอาดก็อืดอาดดูไม่ได้มันขวางตาทุกวันนี้ก็จะลูกตาก็จะแตกแล้วนะมองดูมันเป็นอยู่ในนั้นแหละไม่ทราบมันเป็นยังไงยิ่งสับยิ่งปนกันมาใหม่นี่หน้าใหม่เรื่อยยิ่งไปใหญ่นะเอาละนี่นะเรื่องนั้นนั่งนานเมื่อปวดนี่มันผมปวดตรงนี้มันเลย

มาธิเดินจงกรมภาวนาถือสิ่งใดในโลกขนาดนี้เป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการสงบจิตใจของตนความสงบผ่องใสเพราะว่าปฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทุกองค์รวมลงในหัวข้อ3ประการอัสสัปปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกระสู้สัมปทาการยังจิตใจของตนให้มีความฉลาดการชำระจิตใจของตนให้มีความสะดวกสบายยังกุศลให้ถึงพร้อมกับหมายถึงยังความฉลาดให้ถึงพร้อมอยู่กุศลกุศลก็แปลว่าความฉลาดสัจจะปโยรัปปนังชำระจิตของตนให้ก่องแผ่ไปถึงขั้นบริสุทธิ์เอตังพุทธานุสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าหัวข้อใหญ่ๆพระโอวาทรวมลงใน3บทนี้มันเป็นหลักใหญ่ดังนั้นท่านก็บอกเป็นปริยายไปอันตวาโดการไม่กล่าวร้ายคนอื่นอนุปคาโตไม่ทำลายสัตว์และบุคคลอื่นปาติโมกข์จะสร้างอารมณ์สร้างรวมในสิกขาบทที่9เรียกว่าปาติโมกข์นั่นอัตตนิตาจะผัดตัดนิ่งหรือจับประมาณในการขบการใช้การถันการใช้การสอยปัจจัยสี่คำว่าหรือจับประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัชฌิมานั่นแหละปัญจจะปัญญาปัญญาอยู่ที่นอนที่นั่งอันสงบอาทิตย์เตจะอาโยโภนย่ำเขาอีกทำจิตให้เป็นอาทิตย์ว่ายอดเยี่ยมมีเอตังวุฒาชาตินังอีกเหมือนกันมีแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกส่วนท้ายปฏิโมกข์อีกส่วนหนึ่งจึงต้องหนักนั่นในข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าจับแต่ว่าอ่านไปเฉยๆจำได้ติดตาติดคอแล้วก็ว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแท้เป็นเพียงความจำวิธีการหรือจำที่ของธรรมนั้นๆมาไว้เพื่อดำเนินตามให้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้จากการศึกษาเรียนความแคบหรือมากหรือน้อยเท่าไหร่เรียกว่าปริยัติการศึกษาเรียนทั้งนั้นปฏิบัติการศึกษาเรียนจำชื่อจำเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการสั่งสมความดีการสั่งสมธรรมคือมากมีสีสมาธิปัญญาเป็นสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดำเนินตามเราปฏิบัติจริงปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทะความรู้แจ้งแทงตลอดสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการที่ท่านอบรมสั่งสอนซึ่งเราได้ศึกษาจากตำหนักตำราหรือครูอาจารย์เฉพาะอย่างที่จากอุปชายะมันก็เป็นปริยัตินะการศึกษาเกษาลงมานะคะทางตาตัดโยเป็นต้นนี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานงานของเรามีอะไรเหนืองานสำคัญงานหรือพบหรือชาหรือวัฏสงสารหรือชีวิตปัญหาออกจากใจต้องรื้อด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะชีวิตปัญหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนอยู่ตามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32เป็นที่หลบซ่อนของชีวิตได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องคลี่คลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้
เห็นตามเป็นจริงของมันกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอุบายของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายออกเปิดเผยออกหรือถอนสิ่งที่ปกหรือที่หลบซ่อนของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆออกโดยลำดับนี่ภาคปฏิบัติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้งานอันนี้เป็นงานละเอียดละอองานติดต่อสืบเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนหน้าการงานเมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ทำตามฤดูกาลตามล่ำเวลาทำตอนเช้าเลิกตอนเย็นอย่างนี้มีเป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ที่เกิดปัญหาสละที่เรียกว่างานของธรรมเพื่อความเป็นธรรมแก่เราถึงเราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีล่ำเวลามีฤดูกาลถึงแค่การกับเริ่มทำงานตั้งแต่เท่านั้นโมงไปเลิกเท่านั้นโมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำไร่ทำนาก็ทำตามฤดูกาลทำรั้วทำสวนก็เหมือนกันงานของโลกเขามีเวลาเวลาเครื่องกำหนดให้ทำงานและเลือกงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ละเอียดละออที่เป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดว่าหนักแต่ไม่ได้หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิ่งหนาและอาใจงานนี้เป็นงานละเอียดเพราะที่เล็กละเอียดมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเลี้ยงเสียตลอดที่ถือที่ใส่ไว้เท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติดกับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานอยู่เสมอยืนก็ให้ทำงานกับอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสถึงจะพิจารณาผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือทั่วสารพันร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอนแยกแยะคลี่คลายให้หลายสังหลายคมหลายแง่หลายหนจึงเรียกว่าปัญญาจะทำแบบทื่อๆไปเลยไม่ได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสของจิตเข้ามาให้ได้เพื่อความสงบด้วยสติโดยการภาวนาในธรรมบทใดก็ตามดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสของจิตเมื่อรวมตัวเข้ามาสู่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้องสายแสเร่ร่อนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่างไม่ทำงานของจิตคือความคิดปรุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิทเสียเท่านั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีปรุงฝันนั้นฝันนี้ยุ่งไปอีกนะมีล้วนแล้วตั้งแต่งานของจิตเพราะฉะนั้นผู้จะทำการรื้อฟื้นอัตธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจคือนิโรธธรรมถ้าปรากฏขึ้นจึงต้องพยายามส่งเสริมหรืออบรมมรรคธรรมให้มีกำลังสติก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคการประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมรรคสถานที่ที่เรื่องที่เราทำงานหรือสิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเชื้อสายลงมาเป็นต้นก็เรียกว่างานเรียกว่างานเรียกว่ามรรคมรรคมีอยู่ทุกมรรคทุกตอนถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าจิตปราศจากสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อน
่อนกำลังแล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของกิเลสซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกการหน้าการบังคับบัญชาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดกิเลสอาสวะทุกข์กับทุกข์เป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวสำคัญดึงดูดจิตใจของเราให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปจนได้กับโลกนี้ตายก็ตายเพราะกิเลสเกิดก็เกิดเพราะกิเลสทุกข์ก็ทุกข์เพราะกิเลสวุ่นวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีแต่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นสมุฏฐานสำคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังลงให้เพียงพอกันที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลำดับได้มีความสืบต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นภายในตัวความระลึกรู้เรียกว่าสติความระลึกรู้สืบต่อเป็นลำดับกับงานที่ตนทำหรือกำกับจิตให้จิตทำงานไปโดนความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำดับนั่นการเรียกว่าสติหรือว่าการทำงานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบหรือเรียกว่ามรรคงานนี้เป็นงานผิด กับโลกทั้งหลายยังไม่มีล่ำเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจด้วยแล้วการงานที่ทำนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนตะเกียบตะกายไปจนได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกบึนไปอย่างนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความเพียรหรือวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกประเภทมีพลังมากขึ้นอย่าลืมเราอยากให้เรื่องของโลกใดๆที่เราเคยผ่านเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดซึ่งน่าจะหายสงสัยแล้วอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นในลักษณะความเสียดายยังเสียดายมันอยู่มันก็ต้องได้ฉุดได้ลากออกจากความเสียดายนั่นแหละความดึงดูดของโลกเป็นนั้นโลกก็หมายถึงกิเลสนี่แหละสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องหมายเอาสิ่งอื่นใดเพราะกิเลสมันเป็นสมมติเครื่องฉุดลากจิตใจลงอยู่โดยลำดับไม่มีเวลาเว้นเวลาพักผ่อนเดือนตัวเลยที่ดีเราทำงานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนเดือนตัวแต่ที่เหลือไม่มีการพักมันทำงานทั้งมันอยู่อย่างนั้นการบำเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความติดต่อความอุตสาห์พยายามฉันทะท่านบอกไว้แล้วในอิทธิบาทคือพื้นเพแห่งความสำเร็จปุณณะวิราฐานแห่งความสำเร็จในหลังงานใดถ้าเรามีอิทธิบาทแล้วย่อมสำเร็จเป็นขั้นตอนๆไปได้ฉันท้าให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหลุดพ้นของตนวิริยะเพียรอย่าลดละในเอียบทต่างๆตลอดถึงความคิดความตุ้มใดๆพยายามตามสอดแทรกรู้ความคิดความตุ่มของตนมากเป็นไปในเนี่ยใดส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสเกือบจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้ามีสติกิเลสมันก็หดตัวบ้างพอเผลอสติมันก็ต่อยเราทันทีจิตตะท่านว่าเอาใจฝักใฝ่คืออยากให้ความรู้สึกคือใจกับสติทั้งทางเหินจากความเพียรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความพ้นทุกข์มีความติดต่อต่อเนื่องกันโดยลำดับมีเรียกว่างานของเราแท้ วิมังสาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการถอดถอนที่
หรือผ่าฐานที่ทุกข์กับทุกข์ให้เตียงโล่งออกจากจิตใจจะได้มีใจได้มีความสง่าผ่าเผยมีความโปร่งใสมีความโปร่งอาจมีความรู้ความเชื่อผ่านพอที่จะต่อสู้กับกิเลสได้เป็นลำดับกำดาไปจิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำพังจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สึกดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้แนบนำเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจึงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยถ้าไม่มีสิ่งอย่างนี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติซะจริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องผูกสติเป็นของสำคัญระลึกรู้ว่าผิดว่าถูกชั่วดีไม่มีภาณาจารย์แล้วเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบ้าที่เดินงวกงานๆอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดๆไปตามภาษีภาษาของตนนั่นแหละคนที่มีแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตุกไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและมันมีความไข้ครวญถ้าเป็นความแยกขันแง่ต่างๆเกี่ยวกับการไปการมาการทำอะไรก็ตามนี่คือสติคนไม่มีสติคือขาดเอาเสียจริงๆเมื่อสติขาดจากตัวไปเสียจริงๆแล้วคอยเรียกหลอกคนบ้าใจมันรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนี่แต่ทำไปตามความอยากของกิเลสซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยากนั่งที่ไหนก็นั่งอยากเดินที่ไหนก็เดินอยากนอนที่ไหนก็นอนความสกปรกโสมมอะไรๆไม่รู้ทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นสกปรกของสกปรกหรือสะอาดอะไรไม่เหนียวเรียกว่าคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยๆมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกปรกว่าสะอาดว่าควรหรือไม่ควรเช่นไปนั่งถนนสี่แยกเราไปเห็นแล้วที่อุดรไปเห็นชัดๆนั่งจับนั่งหยิบนี่เอานั่งใส่นี่เอานี่ใส่นั่นดูกลางสี่แยกเลยทีเดียวรถวิ่งขวักขวายกลัวจะไปชนมันหลบมันโอ้โหจะตายเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราเวลานำมาคิดทั้งหลายเวลาเหมือนมีที่เกิดความรู้เท่านั้นกับที่เหลือเป็นผู้ควบคุมโดยสายเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องสอดแทรกพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเราหนักมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทของคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วไปหรือสามัญชนทั่วไปแต่สติอันนี้เราใช้งานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนที่ดุจปัญหาอาสวะตามความมุ่งหมายของเราได้จึงต้องอาศัยสติที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิธีเป็นไปได้ในทางสำลักถอดถอนกิเลสหรือในความตั้งท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบทธรรมบทบาทก็ตามมีสติควบคุมให้จิตทำงานอยู่กับบทธรรมนั้นๆทีนี้เมื่อมีสติคอยกำกับรักษาอยู่กิเลสก็ไม่มีอำนาจที่จะฉุดลากจิตไปต่อหน้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาสติของสติท่านเรียกว่าความสงบสงบก็ต้องสงบได้ด้วยสติเราต้องการจะใช้อุบายความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องใช้จริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์ของเราหรือธาตุขันธ์ของผู้ใดจัดไปก็ตามเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมไม่บกพร่องในโลกอันนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุทัยมีเกลื่อนโลกเป็นสหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพ
พราะมีตั้งแต่เรื่องกองทุกกองสมุทัยที่เป็นเรื่องหัวใจจักซึ่งมีอยู่ทั่วโลกจักแต่ละประเภทมีมากมายมันมีทุกมีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเหนือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกข์นะก็บอกอยู่แล้วจะหาความสุขที่ไหนมีจึงต้องได้คิดให้มีสัจจะสองประเภทซึ่งเป็นคู่ปรับกันนี้เป็นเครื่องแก้กันคือมรรคได้เจออุบายแห่งความภาคเพียรพิจารณาให้เห็นชัดเจนมันมีอะไรในร่างกายของเรานี้ปีนาให้เห็นตามความจริงยาปีนเกลียวกับธรรมการปีนเกลียวกับธรรมก็คือความเป็นข้าศึกต่อธรรมเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นข้าศึกสำเนาดุเบื้องบนเบื้องล่างตั้งขวางสถานกลางเบื้องบนกับศีรษะเบื้องล่างก็พื้นฐานกำหนดลงไปมีกองอายุสัตว์เท่าตัวของเราเนี่ยฝ่ายรูปแล้วดูเข้าไปข้างหลังมีอะไรมีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเกี่ยวโยงกันไปด้วยเส้นด้วยเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องขับพาไว้ภายในมีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอกมีเท่านี้นิดเดียวเท่านั้นปัญญาก็แข็งไม่ทะลุจะเรียกปรโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายกิเลสตัณหาอาสวะเป็นไหนไหนเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความยากคายของกิเลสมันเหนือธรรมคำว่าเหนือธรรมคือว่าเหนือธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกำลังธรรมได้แก่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลสจะหลุดลอยไปด้วยพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงคอยแทรกอยู่ทั้งๆที่เราจะพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตากิเลสมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งหน้าแล้วนั่นทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของเราของเขาเห็นมองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเต็มไปหมดในกองปฏิกูลโสโครกป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี่คือความฝืนทำของจิตใจให้เป็นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบังคับจิตใจให้ทำงานในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงเห็นสาลมานะขาทันตาประตูเวลาเห็นจริงๆแล้วมันสะดุดสังเวชจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นแล้วผมเคยเป็นมาแล้วเวลามันเห็นมันโอ้โหเกิดความโกรธสังเวชน้ำตาร่วงผูโอ้โหทำไมนี้จึงเพิ่งมาเพิ่งเห็นวันนี้กายมีมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็พิจารณาภาวนามาตั้งแต่วันบวชเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อจะเห็นเมื่อเห็นกายตามที่ท่านสั่งสอนแต่ทำไมมันไม่เห็นเพิ่งมาเห็นในวันนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาในวันนี้ทั้งที่มันเกิดมากี่ปีกี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีกี่เดือนแล้วทำไมจึงไม่เห็นน่ะมันเกิดความเกลียดสังเวชมองเห็นมันเยิ้มนี่พอจอกไปเห็นก็อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นกระดาษซึมไปปัญญามันสอดมันแทรกมันซึมไปที่ตรงไหนชัดเจนเกิดความเกลียดสังเวชไปทุกแง่ทุกมุมทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความโกรธสังเวชได้หรอกจากนั้นมันก็พอกำหนดให้มันแสดงอาการสลายตัวทำ
ลงไปโดยลำดับมันก็เห็นได้ชัดสลายลงไปสลายลงไปเวลาตายแล้วเป็นยังไง

ันก็นับเข้าได้อย่างแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันถึงจะไม่สะดุดสังเวชขนาดนั้นมันก็มีผลไปคนละทางเพราะความเห็นมันคือเปลือกจากการประเดิมหมดผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารู้พิจารณาเห็นนั่นแหละด้วยปัญญาเวลาเราใช้ให้ท้ายอย่างนั้นพิจารณาบังคับอย่าให้มันหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณากายใดก็ตามอัตตาวาปหิตาวากายเยสายานุสีหารติพิจารณากายนอกก็กายในก็ดีเห็นกายในกายส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายนี่เห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้เห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันในของกายทั้งหลายส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายนี้เห็นกายในกายนะฮะเห็นข้างนอกก็ดูข้างนอกเทียบเทียงภายในเทียบเทียงทั้งภายในทั้งภายนอกก็บอกไว้สองอย่างชัดเจนสติปัฏฐานนี่คือทางดำเนินเพื่อความถอดถอนที่เด็ดตัณหาอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้อย่าไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่หอบกันไปหอบกันมาหอบกันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายแสนกังวลอยู่กับร่างกายนี้ตามหลักธรรมชาติของมันนอกจากนั้นแล้วยังไปยึดไปถือว่ามันเป็นนามเป็นของเราก็ยิ่งเพิ่มภาระคืออุปทานนี้ทำให้หนักตึงจะยกไม่ขึ้นเองจะยกความเพียรเข้าไม่ขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียไปหมดเพราะกำลังใจไม่มีมีแค่กิเลสพระพุทธเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวนี้แถวสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยเป็นทางเดินทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จุดไหนก็ให้แยกแยะความทุกข์นั้นออกจากหรือเทียบเทียงกับสถานที่กับวัตถุที่มันกำลังเป็นทุกข์นั้นแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกขเวทนาเป็นอันหนึ่งต่างหากมันไม่เฉยนี้ไม่ใช่กายไม่ใช่หนังไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เล็บไม่ใช่ฟันอันนี้จะเป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างดีแม้ขณะที่ทุกข์กำลังโหมตัวเข้ามาภายในร่างกายร่างกายก็มีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วไม่รู้ความหมายในตนเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นด้วยแม้แต่ทุกข์ก็ไม่รู้ความหมายของทุกข์ด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความจริงของตนเท่านั้นปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เราแยกออกได้ดูทุกข์ดูทุกข์เป็นยังไงเกิดมาจากที่ไหนที่ไหนว่าเป็นทุกข์แทรกเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปอย่าถอยหลังกระดูกเป็นทุกข์เวลานี้กระดูกกำลังจะแตกมันเจ็บมันปวดด้วยล้าไปหมดภายในกระดูกส่วนนั้นส่วนนั้นจดจ่อลงไปจ่อจิตลงไปอันไหนเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตายแล้วกระดูกมีมั้ยอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโกรนกวาดก็ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วมีมั้ยมันไม่มีหนังเนื้อเองกระดูกแต่ละสัดส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตนดูโดยลำพังของตนไม่มีความหมายตัวเองนอกจากจิตเป็นผู้เป็นหมายให้เท่านั้นเป็นหมายแล้วก็หลงความหมายหลงตื่นเงาของตัวเองนั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์นั้นเป็นเรานี่เป็นของเรามาทุกข์กับกายสัมผัสสัมพันธ์นี้ถ้าเข้าไปหนึ่งมันเดียวกันแล้วจิตก็พัวพันเนาะมันก็ต้องหอบทุกข์ขึ้นมาอย่างหนักเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาแบบนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพ

ธรรมอันหนึ่งหรือสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นน่ะกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความที่มันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์เป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุออกมาจากกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นให้สัญญามาเป็นเครื่องมือจับจองที่นั่นที่นี่สำคัญที่นั่นที่นี่ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นนั้นว่าเป็นนี่กำหนดลงไปย้อนเข้ามาดูใจใจนี้เหลือเป็นทุกข์แยกดูใจเห็นมีตั้งแต่ความรู้เท่านั้นไปเลยไม่ปรากฏว่าเป็นทุกข์ที่ไหนทุกข์มันก็เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นความจริงของมันเจตผู้รู้สิ่งนี้ก็เป็นความจริงตัวเองเมื่อแยกเห็นชัดเจนแล้วเรื่องความทุกข์กับใจมันก็ไม่เข้าประสานกันความทุกข์กับกายก็ไม่กำเริบถึงจะกำเริบขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจได้เลยเพราะจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเท่าทันพออยู่อย่างสะดวกสบายเหนือการพิจารณาอย่างนี้เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นต่อเป็นมุมจริงๆนั่นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคนเราไม่มีความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกลายเป็นกรอบเป็นมุมหักผิดหักคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเครื่องรอดพ้นไปได้มีเคยเป็นแล้วไม่ใช่เอามาพูดแบบต้นๆเดาๆให้หมู่เพื่อนฟังเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นจึงสามารถอุทานขึ้นภายในจิตใจจางอาถรรพ์โอ้โหความโง่คนเรานี่มันใช่มันจะโง่อยู่ตลอดเวลาเวลาถึงชาจนตัวจริงๆเช่นขนาดนี้เนี่ยนี่เราได้ความเฉลียวฉลาดปลดเครื่องสิ่งทั้งหลายเรานี่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมของเราเพราะความเป็นเกาะมีทุกมันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกับกระดูกหรืออวัยวะทุกส่วนจะแตกกระจายทลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์หนักมากขนาดไหนแต่ขณะนั้นสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยผู้เกี่ยวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนเข้าใจตามความจริงแล้วทุกทั้งหลายมันก็หาความกำเริบต่อไปอีกไม่ได้แม้มันจะกำเริบต่อไปอีกเช่นถึงมาราชตายมันก็กำเริบตามเรื่องของธาตุของขันต่างหากของทุกของกายต่างหากจิตไม่ได้กำเริบจิตมีความคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่โดยลำพังตัวเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะโทษทางต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความจริงอันหนึ่งก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกันทุกข์เป็นไปมากน้อยอยู่ทนไม่ไหวจะไปหรือไปก็ไปเราเรียนเริ่มเกิดเจ็บตายนี่เรียนมาตั้งแต่วันเริ่มแรกปฏิบัติดีแล้วเมื่อสักขีพยานปรากฏขึ้นมาเราจะหลบหลีกจิตตัวไปไหนทำไมจะเอามือเขียนเอาปืนลบล่ะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจริงถึงขนาดที่รู้จริงจริงแล้วหลงมันอะไรกันถ้ามันเป็นที่ของมันแล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าหาอะไรกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมติทั้งนั้นเป็นจิตเป็นธรรมดามันก็ต้องกล้าต้องกลัวในขั้นที่กล้ามันก็ต้องกล้าเรื่องของปัญญานี่เป็นมรรคมันกล้าหาญต่อทุกขเวทนาไม่หยุดไม่ถอยสู้มันจนตายวิถีการเดินของมรรคย่อมมีความกล้าแต่เมื่อผ่านจากนั้นไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีเพราะมันพ้นแดนความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นแดนตกกติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไปสิงไปเพิ่มไปเติมหรือจะตัดออกกำลังจะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาหาอุบายคิดก็ซอกแทรกคิดแทรกคิดวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ดีสองสามวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีเมื่อพิจารณาไปเรื่อย
สติปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแตกแขนงไปเรื่อยแตกแขนงไปเรื่อยจนซ่านไปหมดทั่วสารพังร่างกายแล้วยังซ่านไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเทียบเทียมได้ทุกสัตว์ทุกส่วนอัตตาวาภิภาวารู้แจ้งของจริงไปหมดตาเป็นโลกวิถูรู้แจ้งภายในตัวแล้วยังรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วสงสารมันเป็นแดนสมมติเหมือนกันหลงกันที่ตรงไหนนะอำนาจของปัญญาให้ท้ายพากันขมักขมิ้นอย่าพากันนอนกายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสงัดหากที่การงานอะไรผมพยายามเสมอให้มีเพื่อนรับความสะดวกสบายให้ทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านรวมเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เนื่องจากที่เหลือปีบังคับจนหาทางออกไม่ได้อยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่ความบีบบังคับของกิเลสภายในหัวใจเราจึงช่วยใจของเราด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่จะรอดพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายลงได้คำว่าบรรเทาความทุกข์ก็คือบรรเทาสมุทัยนั่นเองแต่สมุทัยไม่บรรเทาไม่เบาลงได้ทุกข์ทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมุทัยจึงมีของสำคัญท่านกล่าวว่าในธรรมจักรกับโพธิสูตรท่านพูดย่อๆว่าการอังการมาตัณหาเพราะตัณหาวิภวะตัณหานั้นที่ราคะสังขารตัณหาที่มีน่ามาย่อๆคือเอาแต่หัวข้อจากความใหญ่ๆการมาตัณหาคือความรักความใคร่เนี่ยไปครับแตกแขนงไปสักกี่ร้อยกี่พันแขนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่ท่านกล่าวนั้นเราอยากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในกัมภีร์นะกามตัณหาตัวเป็นกามตัณหาจริงไม่ดีในกัมภีร์อยู่ในใจของเรานั่นเป็นชื่อของกามตัณหาชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมธรรมภายนอกเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินธรรมภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เย็นขอเย็นจดจำเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตปฏิบัติภายในจิตทำงานไว้ย่อยๆอย่างนั้นตักตัวอย่างมีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียรแล้วไม่ได้ทำงานร่างกายมันหนักให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกำลังเพิ่มถ้านั่งมากมันก็ทำให้เจ็บนั่งปวดนี่เอียวดไม่เสมอไม่ดีการเดินเดินนั่งนอนให้เสมอถ้าออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินจนเมื่อยจนแล้วนี่แหละคือทำงานทำงานภายในจิตด้วยเป็นอนามัยทางร่างกายด้วยจิตใจอาการของเราก็ยืดเส้นดีดสายสะดวกสบายเลือกลมเดินสบายสะดวกอย่างเพราะพาเดินพานั่งพานอนพายืนระยะพรรษา3เดือนนี้ถ้าการเล่นความภาคความเพียรอย่าเป็นกังวลกับสิ่งใดน้ำปัจจัยเพื่อทางก็ยังจะเป็นเหลือเผื่อสมาทานทุดงเพื่ออยากจะได้น้อยๆฉันน้อยๆภาวนาให้ดีภาวนาดีๆมันกลับกลายเป็นยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดีถ่ายบาปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นมาตั้งแต่ในบ้านถ่ายในบ้านแล้วยังมาแล้วมากลางทุ่งนาแล้วมาถ่ายอีกทีนึงมาที่ใส่บาปถ่ายอีกเราจะได้น้อยๆก็กลับเป็นได้ยิ่งได้มากขึ้นกว่าปกติธรรมดาสิอันนั้นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรัทธาเขาตามเพียรใส่มาเขาว่าเราใครขยันได้บุญได้กุศลขวศูนย์บุญส่งกุศลกำลังปฏิบัติของเราเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวในอาหารปัจจัยทั้งหลายจึงมีความสนิทติดใจอยู่กับธรรมถือธรรมเป็นหลักพึ่งเป็นตายความอดความอิ่มความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลกที่เต็มไปด้วยให้จังทุกขังอนัตตาเป็นรุ่นบันดาลหาความสมั่งเสมอไม่ได้อย่าไปเป็นกังวลกับมันสิ่งที่เราจะต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความภาคเพียรภายในจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปรู้ปฏิบัติผมเคยทำเพื่อนมาทานผู้ดมข้อนี้การรับอาหารตามมามีมาเป็นประจำนะตั้งแต่ผมนำมือเพื่อนดำเนินอย่างนั้นเรื่อยมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดำเนินอย่างนั้นเพื่อให้มือเพื่อนได้หลักได้เกณฑ์รู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นำ
ป็นผู้นำผมมาทำไปตามบัญชีภาษาผมมันที่จะไปฉลองศรัทธาที่คนมาให้มันเร็วที่สุดนะมนุษย์เราแต่ลงเราลงไม่ฉลองศรัทธาเราใครก็ท่านฉลองให้เราไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่งลงทันทีจิตใจของโลกเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมสะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้นมันกลับไปยาวไปมาเอาจริงให้จังอย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเรื่องเวลากับเรื่องใดก็ตามดูตั้งแต่หัวใจที่มันดิ้นมันดีดติดตลอดเวลาเนี่ยมันทำงานของมันมันผิดเรื่องสมุทัยนะเป็นส่วนมากที่ติดใจกำหนดบังคับบัญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความพักเพียรให้มีหลายแง่หลายในโดยบาของปัญญาของเราบางทีเช่นเราภาวนาไปมีแต่คำบริกรรมบทเดียวนั้นมันทำให้จิตชื่อเดียวนั้นกันนะให้คลิกจิตคลิกไปคลิกมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันติดชื่อกันแล้วนั่นมันไม่เป็นท่าเนี่ยคลิกหาเงื่อนที่มันจะสืบต่อที่มันจะหยุดจนได้ด้วยปัญญาของเรามีเคยทำเป็นมาแล้ว

0: พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโปรดให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้ชิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอย่าให้เป็นทำนองนิทานอิโตอิศกที่นำมาสอนเด็กซึ่งนักเรียนสมัยก่อนรู้สึกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรากับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้นมีอยู่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเลยแต่นี้ถ้ามันมีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เข้าสุกข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเกี่ยเลยไปในแปลงหนึ่งแล้วก็สรุปเนื้อความแห่งนิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นอะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเล่าเป็นข้าวสุกข้าวสารอันนี้เป็นไปตามประเภทและจริตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวข้อเทียบเคียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสำหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยอาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นความนิยมในรสอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แจ้ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ของเราผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วอันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปรียบสัตว์อยู่ไม่ใช่น้อยคือสัตว์เขาเห็นเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาจริงแม้เขาจะไปทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเพชรพลอยนั้นแต่ข้าวสุกข้าวสารนั้นเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทที่นิยมข้าวสุกข้าวสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกำเนิดของเขาสิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสำเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมาแต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิดกันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่วทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลกแม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ต่างดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิมนุษย์ของเราผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่มือที่ดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได้คำว่าเพชรพลอยในสถานที่นี้ก็หมายถึงความดีส่วนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นธรรมชาติก่อเรื่อง ให้บุคคลได้รับความผิดพลาดและความทุกข์ความลำบากแก่ตนเองมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไหนๆมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอีกเช่นนี้เป็นเวลานานมันนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ผู้มีความรู้สึกดีชั่วจะมีความสนใจใยดีและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษซึ่งควรจะทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวแต่ถ้าเทียบไปทางไก่แล้วว่าเป็นข้าวสุกข้าวสารแต่นั่นเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์สำหรับไก่ได้แต่สิ่งที่ชั่วช้าลามกทั้งหลายอันมนุษย์ทั้งหลายติเตียนนี่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์แต่ผู้ที่เห็นเพชรพลอยซึ่งเป็นของดีนั้นว่ากลายเป็นของเก๋แต่เห็นสิ่งที่เก๋ๆ เหล่านี้ว่าเป็นของดีมีท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่เสียเปรียบสัตว์มากมายถ้าจะพูดถึงเรื่องความฉลาดแล้วมนุษย์เราโง่กว่าสัตว์ตอนนี้พูดถึงนักบวชแล้วเราก็โง่กว่ากิเลสตัณหาอาสวะซึ่งรวมแล้วเรียกว่าสิ่งก่อเหตุจะทำให้เราชั่วเราเสียเปรียบตลอดเวลาทั้งที่อาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดแยบคายมากเป็นอุบายที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเมื่อผู้สนใจไปประพฤติปฏิบัติตามนำไปประพฤติปฏิบัติแต่กลับตรงกันข้ามรายไปเสียว่าเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สู้สิ่งที่โลกตำหนิกันว่าไม่ดีนั่นไม่ได้เพราะเราก็ตำหนิว่าไม่ดีแต่ก็อดที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีให้แสดงผลเดือดร้อนแก่ตนไม่ได้คำว่าธรรมะถ้าเทียบทางด้านวัตถุก็คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในที่โลกนิยมกันก็คือพวกเพชรพวกพลอยเป็นต้นเรากล้าเข้ามาสู่วงหรือสู่กองแห่งเพชรพลอยได้แก่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าควรจะพยายามตักตวงเอาให้เต็มสติกำลังของเราในเวลาที่เรามีโอกาสเช่นนี้หากว่าได้ผ่านโอกาสนี้ไปแล้วเราจะหาโอกาสที่ไหนอันเป็นความแน่นอนเหมือนอย่างเวลาปัจจุบันนี้ไม่มีความแน่นอนความรับประกันไม่ได้มีจากที่อื่นนอกจากมีอยู่กับโอกาสที่กำลังให้อยู่เราอยู่เวลานี้เท่านั้น 1. ความเป็นผู้มีชีวิตรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีชีวิตอยู่สมรรถภาพคือความสามารถความรู้ความฉลาดทั้งด้านกำลังทั้งด้านความคิดสติปัญญาของเรามีพอที่จะเป็นเครื่องมือเสาะแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าดังกล่าวนี้ได้ตามกำลังของเราของเวลานี้เป็นเวลาที่เราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธมามกะหมายถึงพระพุทธเจ้าธรรมมกะสังฆมามกะพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าของเรานี่คือเพชรพลอยอันล้นค่า3. โรคภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคอื่นๆที่จะมาขัดขวางการดำเนินเพื่อสิ่งที่มีคุณค่านี้ก็ไม่มีหากจะมีบ้างก็เป็นธรรมนาที่อยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคภายในตัวของเราของท่านด้วยกันจะผ่านอันนี้ไปโดยไม่ให้มีเลยนั้นเป็นไปไม่ได้นี่เรา ข้อมูลด้วยโอกาสทั้งสามนี่แล้วเราจะหาความแน่นอนจากที่ไหนให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกในการที่จะสอบแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเราในชาติที่มีความแน่นอนคือชาติมนุษย์นี่เป็นชาติที่รับรองในคุณสมบัติและหรือเป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมสำหรับจะรับรองการปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระโพธิสัตว์ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้แล้วเราจะหาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเราเอาความแน่นอนจากความเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากอะไรเราจะหาความแน่นอนในวันนี้ไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากวันใดเราถ้าเราหาความแน่นอนไม่ได้ในเดือนนี้ปีนี้เราจะหาความแน่นอนมาจากเดือนใดปีใดซึ่งรวมแล้วก็มีมืดกับแจ้งอันเดียวกันและเราเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในศูนย์กลางแห่งความมืดกับแจ้งและในศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราเท่านั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะเป็นความแน่นอนให้เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถเพราะไม่ได้ยินที่ใดไม่เห็นที่ใดว่านอกจากอัตภาพมนุษย์นี้ไปแล้วจะเป็นที่เหมาะสมที่สุดในการบำเพ็ญคุณงามความดีและคนตายแล้วจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการประพฤติคุณงามความดีหนังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็มีความแน่นอนอยู่ในสามข้อซึ่งรวมอยู่กับตัวของเรามีแล้วอย่างสมบูรณ์เท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาของดีจริงและเห็นของดีมีคุณค่าจริงแต่เทียบกับว่าเพชรมาพลอยเป็นของทรงคุณค่าไว้ตลอดมาแล้วสามารถยังสมบัติที่มีคุณค่ามากนี้ให้มาเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระองค์ได้แจกจ่ายแก่พุทธบริษัทไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ไม่หมดสิ้นจนป่านนี้นี่ถ้าว่าของไม่มากของไม่มีคุณค่าเหตุใดจะสามารถยังผู้บำเพ็ญให้ถึงความเป็นผู้มีคุณค่ามากนะและจะแจกจ่ายให้บุคคลอื่นได้ทั่วถึงและเป็นของที่ทรงคุณภาพตลอดมาจนถึงบัดนี้ต้องจืดจางไปหากเป็นของไม่จริงนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เราได้พยายามวินิจฉัยตนเองแค่ไหนเวลานี้หรือเรายังเห็นว่าชาติหน้าพบหน้าอัตภาพหน้าเดือนหน้าปีหน้ายังดีกว่าขณะนี้เวลานี้ชาตินี้เดือนปีนี้เดือนนี้ไปอีกถ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ที่ว่าคนหาความแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ใส่ตัวเองไม่ได้และหาความแน่นอนจากหลักธรรมะไม่ได้อยู่เหมือนกันเพราะหลักธรรมะแสดงความจริงลงที่กายวาจาใจของมนุษย์เราเพราะนี้เป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติในความเป็นมนุษย์นี่แหละถึงความเป็นพระพุทธเจ้าคือบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็ปรากฏขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอวัยวะนี้เหมือนอย่างดอกบัวที่แย้มบานออกมาในท่ามกลางน้ำความรู้สึกของเราโดยมากที่เป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งปวงนั้นจะมีความรู้สึกในเพชรพลอยคือธรรมะนี้น้อยที่สุดแต่จะคิดไปในสิ่งที่หาสาระแก่นสารไม่ได้และให้โทษแก่ตัว
1: ทุกๆขณะที่คิดที่ทำที่พูดนั้นมากกว่านี้เป็นไหนๆในอิริยาบถเพราะนิสัยของจิตเคยได้เดินตามทางสายนี้มาแล้วเป็นเวลานานนี่แหละที่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่จิตกลับชอบและสอบแสวงจึงได้พบแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาภายในใจทุกวันนั่งยืนเดินนอนประสบพบตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะในหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วจะมีการเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวเพลินก็เพลินเกินตัวกลัวก็กลัวเสียจนไม่มีหลักกล้าก็กล้าจนน่าเกลียดกล้าจนน่าเบื่อคือคนปราศจากหลักเหตุผลย่อมเป็นคนไม่พอดีเสมอไปไม่ว่าจะแสดงออกมาทางมารยาทคือทางกายทางวาจาและคิดออกมาทางใจจะไม่มีความพอดีแฝงออกมาในบุคคลผู้เช่นนั้นเลยแล้วเราจะหาความพอดีเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของเราได้ที่ไหนเมื่อทั้งวันทั้งคืนก็มีการคุยเคียหาแต่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและเผาผลาญตนเองทั้งนั้นเราจะไปตำหนิอะไรว่าไม่ดีแล้วเราจะไปชมอะไรว่าดีหลักธรรมะเป็นความจริงทรงคุณภาพอยู่แล้วโดยสมบูรณ์หากว่าเราได้แอบแฝงจิตซึมซาบเข้ากับหลักธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีหลักรสชาติแห่งธรรมก็จะแทรกสิงแทรกสิงเข้าที่ดวงใจพอให้มีเวลาปรงวางลงบ้างบรรดาภาระซึ่งเคยกดทวงจิตใจมาด้วยความรู้จักประมาณของตนภาระเหล่านี้จะได้เบาลงบ้างและจะได้เห็นทั้งคุณแห่งสิ่งที่มีคุณค่าและเห็นทั้งโทษในสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นคุณมาแต่ก่อนเป็นลำดับและจะมีช่องทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองจากสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีนั้นและมีทางที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีให้มีกำลังมากขึ้นในอิริยาบถทั้งสี่ของเราก็จะมีที่ปลงที่วางภาระซึ่งเคยกดทวงจิตใจกลายเป็นคนเบาในอิริยาบถทั่วๆไปภายในจิตใจของตนไปเรื่อยๆจนสามารถปลดเปลื้องภาระออกได้หมดในอิริยาบถทั้งสี่จะไม่มีอิริยาบถใดมีภาระกดทวงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรจะร้อนโลกไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลรวมกันแล้วท่านเรียกว่าโลกใครจะร้อนใครจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ผู้ไม่ได้สั่งสมสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจะเป็นผู้เย็นภายในตัวเสมอในอิริยาบถทั้งปวงแม้จะเข้าไปแทรกแซงดุกับคนหรือสัตว์จำนวนมากๆซึ่งเต็มไปด้วยความเดือดร้อนแต่ตัวเองจะเป็นผู้มีความเยือกเย็นภายในจิตใจอยู่ในบุคคลและสัตว์จำพวกนั้นจะไม่มีอะไรซึมซาบเข้ามาและจะไม่มีความเดือดร้อนบุญมาของใครของสัตว์ตัวใดซึ่งเขากำลังเสวยอยู่ซึมซาบเข้ามาถึงจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพราะเราไม่มีสาเหตุไปในทางนั้นเนื่องจากได้ถูกกำจัดปัดเป่าออกไปหมดแล้วเหลือแต่ความดีเด่นไปที่ไหนก็สบาย นี่คนมีเพชรมีพลอยประดับใจคือหลักธรรมะเป็นอย่างนั้นเวลานี้เรากำลังเสาะแสวงหาเพชรพลอยอันเป็นหลักธรรมะซึ่งทรงคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องประดับใจประดับกายประดับวาจาทรงเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าอย่างนั้นเสมอไปอย่าให้ความรู้สึกอันนี้ได้เสื่อมคลายลงไปจิตจะกลับกลายไปยึดเหนี่ยวในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเป็นทางแล้วนำสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นเข้ามาฝังภายในจิตใจของตัวเองจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าดูที่ไหนก็ไม่เป็นท่าเป็นคนล้มละลายความหมายในชีวิตไม่ก็ไม่มีความหมายในความเป็นอยู่ในอิริยาบถหนึ่งๆก็ไม่มีว่าอิริยาบถใดจะเป็นที่รื่นเริงบันเทิงจิตใจสะดวกสบายพบใดชาติใดจะเป็นที่สะดวกสบายจะเกิดไม่เป็นคนหมดความหมายทั้งพบทั้งชาติหมดความหมายทั้งอนาคตที่จะเป็นมาข้างหน้าเพราะปัจจุบันไม่มีความหมายแล้วในบุคคลล้มละลายนั้นเราต้องการคนประเภทไหนเราเป็นผู้มีความสามารถจะเลือกเฟ้นตนเองได้เพราะหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องเจรนัยหรือเครื่องมือที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนประสงค์เป็นชั้นๆขึ้นไปมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องขาดเลยนอกจากจะขาดเหลือจะสำหรับตัวของเราผู้ที่จะบำเพ็ญไปตามหลักธรรมที่พี่บอกแนวทางไว้เท่านั้นที่ได้นำนิทานไก่แก้มาอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบก็เพื่อจะให้ทราบว่าเรานี่เขาในลักษณะอะไรถ้าว่าเขาในลักษณะไก่แจ้เขายังมีผลที่จะยังชีวิตของเขาให้ได้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งได้ด้วยเข้าสุขเข้าสารแม้เขาจะไม่เห็นเพชรพลอยว่าเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่เสียประโยชน์ในชีวิตของเขาที่เป็นปริมาณแต่เราไม่เห็นเพชรพลอยเป็นประโยชน์ด้วยและทำความเดือดร้อนแก่ตนขาดทุนปนปี้ไปทุกวันทุกวันด้วยเนี่ยหนีตอนนี้จะเร็วกว่าจะเร็วได้ในตอนนี้คนเราถ้าไม่เห็นตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนหมดราคาเห็นสิ่งอื่นๆนอกจากหลักใหญ่คือตัวของเรานี่ว่าเป็นของมีคุณค่าคนนั้นเป็นคนหลงโลกเทินก็ลืมตัวจนไม่รู้จักประมาณไม่ดูฐานะไม่ดูความรู้วิชาของตัวไม่ดูวัยของตัวไม่ดูสถานที่การบุคคลไม่รู้จักมีแต่เพลินท่าเดียวเพลินจนลืมตายขอให้ได้อย่างใจชอบก็แล้วกันจะขอไปสักถึงวันตายก็ตามจะให้ได้อย่างใจชอบนั้นจะไม่มีนอกจากจะเป็นไปเหมือนอย่างไฟได้เชื้อมีเชื้อเท่าไหร่ก็ไหม้ไปจนไม่มีอะไรเหลือแหลกเหลวป่นปี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีมากมีน้อยความเพลิดเพลินเกินจนเกินตัวเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาหาขณะหรือเวลาที่จะยับยั้งตัวเองไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสังหารให้กลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายถ้าปราศจากหลักธรรมะแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มีหลักธรรมะก็เหมือนอย่างม้าที่มีบังเหียนมีรถที่มีเบรกควรจะรอก็ได้เพราะเครื่องของรถมีสมบูรณ์ที่จะควรให้เร่งควรให้รอหรือควรให้หยุดผู้ขับขี่รถจะต้องเป็นคนรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์ซึ่งควรจะเร่งควรจะ รอหรือควรจะหยุดผู้ปฏิบัติต่อตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะมีเร่งไปนี้จนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้และไม่คำนึงถึงว่าการเร่งนั้นมีผลประโยชน์อะไรบ้างเร่งไปเพื่ออะไรการนั่งร่างรออะไรมีเหตุผลอย่างไรบ้างการหยุดเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรบ้างผู้ปฏิบัติต่อตนเองต้องทราบหมดในเหตุการณ์ทั้งสามนี้ซึ่งควรจะปฏิบัติต่อเหตุการณ์ใดให้พอเหมาะสมกับประสบการณ์ที่จะมาปรากฏแก่ตัวเองนี่ชื่อว่าผู้จะเป็นผู้ดำรงตนไปได้โดยราบรื่นแม้จะเป็นคนไม่ฉลาดมากนักก็เป็นคนมีหลักจะเป็นคนไม่มั่งมีก็เป็นคนไม่เสียหลักหากจะเป็นคนจนก็มีคนรักคนสงสารผิดกันกับบุคคลที่มั่งมีไปเที่ยวโดยไปจะหากอบโคยของเข้ามาไม่ได้โดยซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนเจ็บใจของคนอื่นคนประเภทนี้จะมีมากเท่าไหร่ก็ที่ว่าทำความเดือดร้อนแก่โลกเขามากเท่านั้นแล้วตนจะหาความสุขที่ไหนจากการเอาความเดือดร้อนไปทิ้งให้คนอื่นความไม่มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้แม้จะมั่งมีสีสุขตามโลกนิยมก็ตามแต่ว่าโลกเขาไม่นิยมในความมั่งมีเพราะการขูดรีดการกดขี่บังคับการคดการโกงของคนอื่นมาเพื่อความมั่งมีสีสุขแต่ความมั่งมีสีสุขซึ่งโลกนิยมหรือธรรมะเห็นชอบด้วยนั้นเกิดขึ้นจากการประกอบการงานที่ชอบได้มาด้วยสัมมาอาชีพโลกก็เย็นมีคนฉลาดมากคนโง่ก็ได้อาศัยมีคนมั่งมีมากคนจนก็ได้อาศัยหากตรงกันข้ามแล้วมีมากเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกแห่งทุกคนเรื่องความเป็นผู้ปราศจากหลักธรรมะเครื่องยับยั้งยอมจะทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นได้อย่างที่หวังเรื่องความเพลิดเพลินนั้นมีอยู่ประจำใจความเศร้าโศกก็มีความดีใจเสียใจชื่อว่าคนสามัญที่มีกิเลสแล้วจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเจ้าเรือนแต่ถึงจะมีก็ตามก็จะให้เลยความงามแห่งพลเมืองดีไปก็โลกก็ชมเราผู้จะเป็นสารถีขับตัวเองเช่นเดียวกับเขาขับรถเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรงามทั้งข้างนอกงามทั้งข้างในสุขทั้งใจไม่เป็นความเดือดร้อนจัดเลยต้องให้ใกล้คิดกับเข็มทิศคือธรรมะเสมออย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยานอยากเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราจนทำใจให้รั่วทำใจให้เหลวทำตัวของเราให้เสียเพราะความที่เห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าตัวเองก็แล้วกันหากเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าใจแล้วใจจะต้องกลายเป็นบ่อยของสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเราจะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติใกล้ไกลมากน้อย หามาเพื่อเป็นความสุขความสบายทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ไม่ได้หามาเพื่อเป็นการย่ำยีจิตใจของเราให้ชอกช้ำหรือเสียไปสมชื่อว่าเราเป็นผู้ฉลาดรักษาตัวในหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจริงๆโปรดได้คำนึงถึงความคิดปรุงของตนเองว่าความคิดประเภทใดจะเป็นการเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาสังหารตนเองให้ระมัดระวังเข้มงวดตรวจขันทางเข้าออกของกิเลสตัณหาอาสวะนั้นก็คือขันห้านี่แหละขันห้าไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเข้าออกของกิเลสตัณหารูปเป็นเครื่องมือได้คนทำชั่วทำดีได้เพราะกายเวทนาก็เป็นทางเดินของดีและชั่วได้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราทำความเดือดร้อนไม่รู้จากการพิจารณาเรื่องทุกข์ก็กลายเป็นการเสริมสมุทัยให้มีกำลังนี่กลายเป็นความชั่วหนักขึ้นไปอีกเพิ่มพูนขึ้นไปก็ได้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างหากเราจะเสริมให้คิดให้จำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์วันยั่งค่ำวันยั่งค่ำจะได้แต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากองในหัวใจเสวยผลเป็นความเดือดร้อนท่าเดียวสิ่งเหล่านี้คิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่ลงไปล่วงไหลลงไปฝังอยู่ที่ใจใจเป็นผู้เสวยผลจึงได้รับความเดือดร้อนหากใจเป็นผู้ฉลาดแยกขันธ์ห้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นคุณแก่จิตใจของเราให้เลือกเป็นทางเดินของตนเองอย่าเห็นแต่ว่าเป็นทางแล้วก็โดยเห็นแต่จะคิดชอบคิดอะไรก็คิดชอบทำอะไรก็ทำไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักฐานนั่นเป็นความเสียหายแก่ตนทั้งนั้นในโอกาสที่ดีเยี่ยมดังที่เราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเช่นเป็นโอกาสที่หายากสำหรับท่านผู้ยุ่งด้วยธุระต่างๆแต่เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับเราโปรดให้ถือหลักของพระนี้เป็นหลักประกันตัวการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทิ้งร่องรอยของพระไปร่องรอยของพระเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสาวกเป็นลำดับมาถึงเราท่านดำเนินอย่างไรอย่าเอาความขี้เกียจมักง่ายเข้ามาเป็นทางเดินจะกลายเป็นหนามกั้นทางไปไม่หรอกความอยากจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนให้ถือความอยากนั้นเป็นเป้าหมายที่พิจารณาแก้ไขกันลงให้ได้ด้วยหลักธรรมะความอยากจะไม่สามารถจะสั่งสมตัวเองขึ้นจนถึงกับผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ไขความอยากนั้นผ่านพ้นไปได้แต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยหลักธรรมะที่มีความเพียรเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนไม่ต้องสงสัยนี่แหละหลักทางดำเนินของพระพระคือเป็นเพศที่อดทนหิวก็ตามอิ่มก็ตามขาดตกบกพร่องในเครื่องบริการใช้สอยก็ตามร้อนบ้างหนาวบ้างก็ตามไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องดำเนินของพระทางธรรมะที่ท่านสอนไว้อย่างไรนั่นแลเป็นทางของพระที่จะตั้งหน้าเดินโดยไม่ถอยหลังชีวิตจิตใจของเราฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมไม่เคยเห็นในประเทศไทยเราว่าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยเพศของพระนี้ ได้ขาดตกบกพร่องที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ทุกอย่างจนกระทั่งถึงอาหารการถึงครบถ้วนและถึงกับล้มหายตายไปเพราะความอดอยากขาดแคลนอย่างนี้ไม่เคยกลับนอกจากจะทำตัวของเราให้เห็นฟุ้งขจรไปทุกแห่งทุกผลซึ่งใครๆก็ไม่ปรารถนาที่จะมองอันนี้เป็นไปได้เพราะของที่ชั่วไม่ว่าใครๆย่อมไม่อยากเดียวเลยแม้แต่ติดกับตัวก็ยังต้องล้างทิ้งที่ไหนจะไปคว้าที่อื่นมาครอบพูนตัวเองไม่มีในนิสัยของมนุษย์เราที่รู้จักดีชั่วจะไปสนใจติดพันกับสิ่งนี้เป็นผู้มีความกังวลน้อยจะอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นความกังวลในความอดหรือความอิ่มความมีมากมีน้อยเพราะเรื่องของโลกเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ไหนแต่ไรมาแม้แต่น้ำมหาสมุทรก็ยังมีขึ้นลงอยู่น้ำในห้วยหนองคลองบึงก็ยังมีขาดเฉื่อยเหมือนกันไปหมดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะสมบูรณ์อยู่ตลอดไปมีความบกพร่องรุ่มๆดอนๆเหมือนกันไปหมดไหนเราผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้จะเอาอะไรเป็นทางเดินของพระเราอดก็ยอมรับอิ่มก็ยอมรับขาดตกบกพร่องเห็นตามสภาพความจริงของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งภายในตัวของเราและสิ่งเกี่ยวข้องแล้วดำเนินไปด้วยความรู้สึกตัววางตัวให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องหิวที่มาเกี่ยวข้องวางตัวลงให้ถูกต้องกับจิตแห่งความหิวโดยหลักธรรมะแล้วจะไม่กระวนกระวายไม่ระส่ำระสายไม่ดิ้นรนเป็นคนสม่ำเสมอถึงอิ่มก็ไม่เพลิดเพลินจนลืมตัวมีมามากมาน้อยไม่ตื่นเต้นไม่หดหู่เพราะวางตัวโดยหลักธรรมะให้ถูกต้องกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วตามปกติจะเอาอะไรมาตื่นเต้นไม่มีเรื่องของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติต้องเป็นคนสม่ำเสมอไม่ได้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีอะไรดีหมดเพราะเกิดขึ้นมาด้วยความชอบธรรมอยู่ไปอย่างสบายใช้ไปอย่างสบายหายกังวลขบฉันไปอย่างสบายหายความยุ่งเหยิงกับอาหารการบริโภคไม่เป็นผู้ก่อกังวลให้แก่ลิ้นแก่ปากและศรัทธาญาติโยมได้รับความหนักใจนี่คือรูปของพระธรรมหาคตดำเนินมาอย่างนี้เมื่อตนก็เห็นอย่างนี้ตามหลักธรรมะและปฏิบัติอย่างนี้ตนก็วางตนกับสิ่งทั้งหลายได้ด้วยความสม่ำเสมอแล้วจะสอนคนให้เป็นผู้ดีไม่ได้ไม่มีถ้าหากว่าตนก็เป็นลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอล้มลุกคลุกคลานจะสอนคนให้มีหลักมีเกณฑ์ให้เป็นคนเฉลียวฉลาดนั้นจะเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนเก้จะสอนคนให้ดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนให้ฉลาดไม่ได้เราเป็นคนจนๆคนขี้เกียจขี้คร้านจะสอนคนให้มั่งมีและขยันหมั่นเพียรเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของผู้ที่จะมารับการสั่งสอนเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระซึ่งพาดำเนินมาก่อนแล้วพระองค์ทรงดำเนินอย่างสิ่งใดพระองค์ไม่สามารถไม่นำมาสอนโลกสิ่งที่สอนโลกได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าสามารถได้เนี่ยทุกอย่างที่นำมาสอนเราจะนำออกสอนใครๆก็ตามผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพยายามสอนตัวของเราให้ได้ถ้าเราสอนตัวได้แล้วแสดงว่าเราก็มีสมบัติพอแจกจ่ายเราหามาได้แต่เราจะนำสมบัติไปแจกจ่ายคนอื่นนั้นเราจะเอาอะไรไปแจกจ่ายเขาไม่มีทางขอให้พากันพิจารณาสมบัติอันล้นค่าคือเพชรพลอยดังที่ได้กล่าวมานี้คือความรู้สึกได้จากใจของเราตรงนี้จงพยายามดัดแปลงให้ดีกลั่นกรองให้ดีวันหนึ่งวันหนึ่งให้กลั่นกรองอยู่เสมออย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าใจตรงนี้ใจตรงนี้จะกลายเป็นโมฆะ เร็วไปหมดแล้ววิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปตามสิ่งต่างๆจนไม่รู้จักยับยั้งตายทิ้งเปล่าๆนั่นในอาสาเห็นการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอให้ทุกๆท่านได้บำเพ็ญเป็นเต็มสติกำลังความสามารถแต่เห็นผลประจักษ์ใจในวันหนึ่งแน่จึงขอยุติเพียงเท่านี้

ในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ก็มีภิกษุบริษัทเป็นผู้นำเป็นคติตัวอย่างเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทพุทธบริษัทนอกนั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทในครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนธรรมก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลอันเลิศเต็มพระทัยนำธรรมะทรงนำธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกผู้ได้สดับรับฟังจากพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงตามจนถึงได้ขั้นเป็นที่สุดที่บุคคลขึ้นมาจากนั้นก็เรียกชื่อเรียกนามว่าเป็นสาวกอรหัตอรหันต์แม้แต่คารวาสก็ยังบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์ได้แต่รวมเข้าแล้วก็เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่ชาวพุทธด้วยกันมีพวกภิกษุมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสำคัญให้ความอบอุ่นแก่ตนแล้วก็ให้ความอุ่นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันมีบริษัททั้งหลายคืออุปาสกอุบาสิกาจะเป็นข้าราชการชั้นใดก็ตามถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกคือชาวพุทธอุบาสิกาก็เป็นลูกต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่านเหล่านี้อยู่ด้วยความอบอุ่นแม้จะห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ยังมีพระสงฆ์สาวกผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติ

่วนวงเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายนั้นเป็นประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความอบอุ่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่คือผลของการปฏิบัติดีที่ท่านแสดงไว้ในสังฆคคุณของพระพุทธของบรรดาสาวกทั้งหลายคือสุปฏิปันโนนะเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมคือต่อธรรมต่อวินัยต่อมรรคผลนิพพานคำว่าปฏิบัติดีก็เมื่อพูดให้ตรงกันกับสิ่งที่เป็นค่าสืบกันก็คือไม่ได้ปฏิบัติแบบชั่วเร็วซ้ำคือไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางอันใดนับแต่ภายในจิตใจออกมาเป็นเจตนาที่ดีความคิดที่ดีการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติดีทั้งนั้นอันเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุก็คือตรงตามหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเนื้อสั่งสอนไว้อย่างใดก็ปฏิบัติตรงแนวตามนั้นด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมไม่หลบหลีกแวะด้วยกุลมายาของกิเลสซึ่งเข้ามักจะแทรกธรรมอยู่เสมอมาท่านเหล่านั้นปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมโดยถ่ายเดียวญาณะปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงจริงไม่ปฏิบัติแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีหรือเป็นไปตามจารีตประเพณีที่พากันทำมาหรือปู่ย่าตายายพาทำมาอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนสุดความสามารถที่จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายได้จริงๆสามีกิปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่น่ากราบไหว้บูชานั่นเองนี่ละเหตุที่ท่านดำเนินมาเพียง4ข้อนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ปีกแวะในข้อใดข้อหนึ่งเสียเท่านั้นท่านจึงได้คุณนันนามว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกของพระภูมิภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นแล้วก็สามารถได้รับผลเป็นที่พอใจจนกลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาในอันดับจากตนที่รู้ที่เห็นแล้วในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ผิดความดีทั้งหลายถ้าเป็นน้ำก็สะอาดสุดสะอาดสำหรับชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายคำว่าโลกหรือว่าสิ่งสกปรกความไม่ดีทั้งหลายจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาให้เป็นความชั่วให้เป็นความสกปรกถ้าไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาทำโลกให้สกปรกพอที่จะนำศาสนธรรมหรือศาสนามาชะมาล้างดังพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นก็คือมานำน้ำที่บริสุทธิ์นั้นมาล้างโลกล้างสงสารที่สกปรกโสมมตามความสามารถของผู้ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าโปรดสัตว์นั่นเองถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ก่อความชั่วช้าลามกให้เป็นเรื่องสกปรกให้เป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็คือกิเลสเท่านั้นเป็นต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสร้างความชั่วด้วยการ

บีบถูกบังคับด้วยการกดขี่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ละประเภทประเภทให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างกรรมต่างๆกันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมชั่วที่เรียกว่าสกปรกนั่นแหละศาสนธรรมที่มาชะล้างก็คือมาบอกมาสั่งมาสอนในแง่ที่ผิดทั้งหลายซึ่งเคยผิดมาแล้วให้รู้ความผิดนั้นแล้วชี้แนวทางที่ถูกให้ดำเนินนั่นที่เรียกว่าน้ำที่สะอาดคืออัตธรรมมาชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์และระบาดสัตว์กระจายออกไปตามความประพฤติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์มีกิเลสคนมีกิเลสค้าเข้ากันจะต้องเป็นเรื่องสกปรกแม้แต่โดยลำพังที่อยู่เพียงตัวเองเท่านั้นก็ยังสกปรกอยู่ในภายในใจภายในความประพฤติเมื่อกระจายออกไปสู่สังคมมากกว้างแคบเพียงไรสิ่งเหล่านี้จะต้องต่างคนต่างลายหรือต่างก็กระจายออกหากันซึ่งมีแต่ความชั่วช้าลามกและผิดทุกข์ขึ้นมาให้รับความลำบากถึงขั้นทรมานและนอกจากนั้นก็ยังเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษเข้ามาอีกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆทั้งนั้นเป็นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างความสกปรกขึ้นมาถึงกับต้องมีศาสนธรรมมาชะมาล้างถ้าสะอาดอยู่แล้วก็จะล้างกันทำไมเมื่อสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มีทุกข์แม้แต่ใจของเราที่ครองขันอยู่นี้ใจของท่านผู้สะอาดหมดจดเต็มที่คือใจที่บริสุทธิ์แล้วทุกทางใจท่านไม่มีจึงไม่มีอะไรจะไปชะไปล้างเนื่องจากใจไม่สกปรกใจสะอาดสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องชะล้างกันมีแต่เพียงธาตุเพียงขันที่จำเป็นจะต้องมีความทุกข์ความลำบากตามเรื่องของเขาคนมีกิเลสก็เป็นทุกข์ได้คนสิ้นกิเลสก็เป็นทุกข์ได้บรรดาขันธ์นั้นมันมีความเสมอภาคกันด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีกิเลสคนสิ้นกิเลสย่อมมีความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันนั่นไม่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือตัวเหตุผู้ผลิตขึ้นมาสิ่งเช่นอย่างให้เกิดขึ้นมานี้ต่างหากคืออะไรพาให้เกิดเนี่ยท่านก็บอกแล้วเราทั้งหลายก็ทราบแล้วนั่นน่ะก็คนนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเกิดในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งถึงว่าสัตว์ไม่ว่าชนิดใดต้องได้รับความทุกข์ทั่วหน้ากันเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยตามวาระของตนของตนหรือตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาหนักมากน้อยเพียงไรที่ตนสร้างมานี้เท่านั้นและรวมแล้วก็เป็นสาเหตุมาจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจึงต้องได้มีธรรมมีศาสนธรรมมาชะมาล้างเช่นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์นี้ก็เท่ากับได้น้ำมาชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมและความทุกข์ความทรมานแห่งใจสัตว์ทั้งหลายให้มีความบรรเทาเบาบางจนถึงกับว่าให้ได้หลุดพ้นจากความสกปรกโสมมและพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงในทางใจผู้ที่ประพฤติตัวไม่ดีเหลวแหลกแบกแนวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อได้รับอัดรับธรรมแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเพื่อความประพฤติดีประพฤติชอบและละสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นเรื่องสกปรกทั้งหลายนั้นไปโดยลำดับลำดับคนคนแต่ละรายละแต่ละคนละคนแต่ละรายละรายก็ต่างคนต่างชำระล้างตัวเองก็กลายเป็นคนสะอาดขึ้นมาใจถึงจะไม่สะอาดยังไม่สะอาดเต็มที่ก็เริ่มสะอาดเพราะได้รับการชะล้างจากอัตจากธรรม
ใจที่เป็นเรื่องใหญ่ในร่างกายของแต่ละร่างและคนเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีย่อมจะนำเครื่องมือคือวาจาหรือร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่นำร่างกายอันเป็นเครื่องมือนี้ไปก่อความเสียหายให้เป็นความรกรุงรังสกปรกโสโครกแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาแบกมาหามทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนดังแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยรับน้ำอัดน้ำทำนั้นน่ะมีล่ะพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์ทำให้โลกได้รับความร่มเย็นและความสะอาดสะอ้านไปทั่วดินแดนอย่าว่าแต่แดนมนุษย์นี่เลยเทวบุตรเทวดาอินพรหมก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่แหละด้วยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่พระองค์จึงเป็นเรื่องโลกธาตุหวั่นไหวไม่หวั่นไหวยังไงพระพุทธเจ้าทรงธรรมะของพระเจ้านี้กระเทือนไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีโลกธาตุใดที่ธรรมของพระเจ้าจะไม่เข้าถึงไม่ชะไม่ล้างนั่นนี่แหละอำนาจแห่งธรรมเป็นเช่นนั้นแล้วเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงพวกเราชำระความสกปรกนี้มาโดยลำดับในบรรดาธรรมทั้งหลายแต่ขั้นต่อมาเรื่องความสกปรกโสมมธรรมชาติที่ผิดความสกปรกโสมมนี้มันมีหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะห่างจากอัตจากธรรมห่างจากผู้แนะนำสั่งสอนสดๆร้อนๆเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านก็มีผู้มาสอนก็เป็นเพียงเราๆท่านๆเป็นพระก็พระที่ไม่เข้าอกเข้าใจในภาคปฏิบัติและเป็นผู้ไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานสอนกันก็เป็นแบบที่ว่าคนมีกิเลสสอนคนมีกิเลสนำความจดความจำที่ได้มาจากคำสอนอันเป็นตำรับตำราที่ถูกต้องดีงามแต่จิตไม่ได้ถูกต้องดีงามก็เพราะก็อดที่จะคาดเคลื่อนไปไม่ได้การสอนก็ต้องรูปคำงูป่าจึงไม่เป็นไม่ค่อยมีผลเป็นที่พอใจเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสัตว์โลกในครั้งนั้นขั้นต่อมาก็จิตใจก็ยิ่งเหินห่างจืดจางไปจากอัตจากธรรมประหนึ่งว่าธรรมนั้นเป็นเพียงลัทธิธรรมนั้นเป็นเพียงตำหลักตำราที่เขียนหลอกลวงกันไว้เป็นสิ่งที่คลึกที่ล้าสมัยไปเสียด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกมันสันมันดิ้นต้อนหลอกลวงมันลบหลู่ดูหมิ่นโดยที่นำจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าลบหลู่ดูหมิ่นหรือลบล้างศาสนาให้สิ้นไปจากความเชื่อความนับถือของสัตว์โลกแต่สิ่งที่จะต้องจมดิ่งหรือสิ่งที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดานั้นก็คือผลแห่งการเสี่ยมสอนแห่งการต้มตุ๋นกลด้วยกลอุบายของมันนั่นแหละที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความหลงงมงายยึดถือมากขึ้นและธรรมะก็ยิ่งห่างเหินไปจากจิตใจสุดท้ายธรรมะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีในจิตใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงแม้ศาสนาจะมีก็เป็นเพียงตำราเท่านั้นสิ่งที่มีก็คือให้ทำไปตามความชอบใจความชอบใจนั้นเป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสให้พาให้ชอบใจพาให้ดีใจพาให้ยินดีที่จะสร้างที่จะทำที่จะแสวงหากิริยาการทุกด้านที่ออกมาจากใจล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาของที่กิเลสที่ผลักดันออกมาเพื่อทำความชั่วช้าเสียหายทำความชั่วช้าลามกแล้วขนทุกตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เข้ามาสู่จิตใจดวงนั้นโดยกิเลสซึ่งเป็นผู้เสี่ยมผู้สอนเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้ไปรับเคราะห์รับกรรมกับสัตว์ลายนั้นๆเลยนี่จึงเป็นกรรมของสัตว์เอามากมายที่ถูกต้มถูกตุ๋นมาตลอด
นี่ก็ศาสนาของพระพุทธเจ้าล่วงมา 2,500 ปีนี้ไม่ว่าเราว่าท่านต่างคนต่างมีหูมีตาต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์กับกิริยาอาการแห่งความประพฤติของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายวัดฝ่ายบ้านเป็นอย่างไรบ้างก็พอจะทราบได้ว่ากิริยาที่ทำเหล่านี้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากตำรับตำราที่ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องไปโดยลำดับลำดาความรู้อยู่เห็นอยู่ก็ไม่ทำตามไม่อยากทำในสิ่งนั้นเสียแต่อยากทำในสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อตนเองด้วยความพอใจไปเสียเช่นนี้เป็นต้นนี่แหละที่ว่าศาสนาค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปดูตัวเองอย่าไปดูที่อื่นทำเหล่านี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วย้ำแล้วย้ำเล่าเพื่อเป็นที่เข้าใจให้ระมัดระวังภายในจิตใจของตัวเองอย่าเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมไปได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตใจของเราแต่ละท่านละท่านเฉพาะอย่างยิ่งพระนักบวชนักปฏิบัติดังเราท่านนี้เสื่อมจิตใจเสื่อมไปความประพฤติเสื่อมไปความภาคความเพียรเสื่อมไปขนทุกข์เข้ามาในลำดับเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละท่านว่าศาสนาเสื่อมให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นตำรับตำรามีไว้สำหรับความดีของมนุษย์แก้ทุกข์ให้มนุษย์ไม่ใช่ตำรับตำราที่เป็นสวดคารธรรมนั้นจะมาพอกพูนความทุกข์ความทรมานให้แก่สัตว์แม้นิดหนึ่งไม่ปรากฏเลยไม่ว่าตำราใดพระไตรปิฎกใดไม่ปรากฏว่าทำได้ทำสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมคือกิเลสนั่นเลยแต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสมันจะเอาเราเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกจึงไม่อยากประพฤติประกอบคุณงามความดีเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาถ้าจะทำความดีนี่เหล็กมันเป็นความชั่วอุบายของมันฉลาดแหลมคมก็กระซิบกระซาบว่าลำบากลำบนแต่การอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานเท่าไรรับความทุกข์จนถึงขั้นมหันตทุกข์นั้นไม่ระลึกได้เสียระลึกได้แค่ทุกข์เพราะการหยิบเพราะการฝ่าฝืนกิเลสเพื่อทำความดีนี้แต่การฝ่าฝืนกิเลสนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราฝ่าฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันเชื่อมสอนให้เห็นว่าธรรมนั้นเป็นผู้ให้ธรรมเป็นกองทุกข์กองโทษแต่การสร้างธรรมการประกอบความดีเป็นทุกข์ไปเสียความจริงการประกอบความดีนั้นมันเป็นสุขแต่การต่อสู้หรือสิ่งกีดขวางคือกิเลสนี้มันต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของกิเลสที่มีมากน้อยแต่นี้ก็กิเลสไม่ให้เราทราบไม่ให้เรารู้เสียปิดหูปิดตาปิดใจไว้หมดไม่ให้คิดให้คิดเรื่องที่จะเปิดทางให้กิเลสเข้าทำลายธรรมความดีงามก็คือทำลายตัวของเราจากความดีงามนั่นแหละถูกมันปิดกั้นไว้เสียเออแต่ทางที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันให้เราคิดเราทำเราเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของโลกให้หมายถึงหัวใจเราจึงหนักแน่นไปในทางที่ต่ำช้าเร็วช้าโดยลำดับลำดาการจะสร้างคุณงามความดีมีแต่ความลำบากลำบนมีแต่สิ่งที่กีดที่ขวางเหมือนกับว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่กีดที่ขวางธรรมนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรต่อมนุษย์ทั้งหลายไปเสียโดยไม่คิดว่ากิเลสทั้งร้อยทั้งพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวหลอกลวงเป็นภูมิให้ธรรมการฝืนความชั่วไปทำความดีนั้นจึงต้องเป็นทุกข์ไม่ได้ให้คิดนี่เสียเรื่องของกิเลสจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำเหล่านี้ใครๆจะพูดล่ะพิจารณาสิต้องปฏิบัติให้มันรู้มันเห็นก็มันจะพูดได้เองถ้าไม่รู้พูดไม่ได้
จะเอาอะไรมาพูดต้องรู้ต้องเห็นถึงจะพูดได้เพราะกิเลสมันละเอียดขนาดนั้นขนาดที่ว่าดูกับเราเรามองไม่เห็นเรารู้ไม่ได้ระลึกไม่ถึงนั่นฟังสิเพราะกิเลสมันลึกกว่ามันละเอียดกว่าความรู้ความเป็นของเราที่จะอาจเอื้อมสอดแทรกรู้ตามมันได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยอัตธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดหรือเป็นกล้องที่ทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยหรือว่าเหนือกิเลสจึงสามารถที่จะสอดส่องมองทะลุเข้าไปเห็นกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนเป็นประเภทเป็นเพศหนาบะประเภทหนาบางของกิเลสโดยลำดับลำดาชำระเข้าไปล้างเข้าไปโดยลำดับเห็นเข้าไปรู้เข้าไปด้วยอัตด้วยธรรมจนกระทั่งละเอียดสุดปัญญาสติปัญญาธรรมยิ่งละเอียดเหนือนั้นเหนือนั้นก็ต้องมองไปเห็นหมดทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นกองกลมายาของกิเลสที่มันทำลายสัตว์ด้วยกลอุบายใดบ้างล่ะนั่นนี่แหละสำคัญตรงนี้เราอยากจะพูดให้เต็มปากเลยทั้งที่ตัวเท่ากระจ้อนกระแตนี้ว่าเรื่องของกิเลสแล้วถ้าไม่ลงในภาคปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจึงมาสั่งสอนได้จากจิตตภาวนาอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะทราบจะรู้เห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของกิเลสไม่เหลือนี้ได้เลยก็จะเป็นวัฏวนอยู่นี้ตลอดไปวกไปเยือนมาวกไปเยือนมาด้วยความหูหนวกตาบอดทางจิตใจอยู่เช่นนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าการนับเหมือนกับนักมวยที่เขาต่อยกันจนถึงขั้นสลบไปแล้วไปนับมันอะไรมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรคนสลบหรือคนตายแล้วนั้นนี่ก็เหมือนกันมันตายตัวถึงขนาดนั้นเพราะกิเลสทุบกิเลสต่อยจนถึงอย่างน้อยขั้นสลบมากกว่านั้นเหมือนว่าตายจมไปเลยทั้งที่จิตนั้นไม่ชิบหายแต่ก็จมไปด้วยอำนาจแห่งกรรมบีบบังคับไม่รู้สึกตัวเลยนั่นมันก็จะหมุนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกำจัดมันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงทะลุปูปร่งไปหมดแล้วยังไงก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นไม่มีทางละได้เลยมีแต่ทางจมไปตามอุกลมายาหรืออุบายของมันโดยถ่ายเดียวเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายระลึกและจำไว้ให้ดีในคำอันนี้แล้วให้หนักแน่นในภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาให้เหนียวแน่นแก่นที่สุดเพราะความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรของเรานี้แม้จะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ได้เท่าเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ที่เคยเป็นมาในวัฏวนอันนี้ตลอดกันทั้งมหันตทุกข์ไม่ทุกข์ธรรมดาและมหันตทุกข์จนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยมากขนาดไหนในเราคนเดียวนี้นี่พี่นายอันนั้นทุกข์มากยิ่งกว่าความภาคเพียรของเราที่จะฝืนกิเลสด้วยความทุกข์อันนี้หรือด้วยความฝืนกิเลสนี้เพื่ออัดเพื่อทำเอาทุกข์ขนาดไหนทุกข์เพียงเราจะหวังให้พ้นในชาตินี้เอาทุกข์ในชาตินี้ด้วยความเพียรเพื่อยังอัดยังทำเข้าสู่ใจเป็นธรรมสมบัติหรือสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพพานสมบัติเอาทุกข์ไปเป็นอะไรไปตั้งแต่เขาทำการทำงานทำไร่ทำนาทำกิจการต่างๆเขายังต้องมีทุกข์ติดตามไปด้วยกันทั้งนั้นบางงานบางอย่างถึงเป็นถึงตายก็ยังมีเรานี่ยังไงก็ไม่ตายสติปัญญาให้ใช้ตลอดเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายกับความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมอย่าให้ทุกข์มาทับถมเราเฉยๆโดยหาเหตุผลไม่ได้ให้ทุกข์ด้วยการพิจารณาเป็นสัจธรรมทุกข์นี้จะไม่ทุกข์ผู้ปฏิบัติต่อธรรมประเภทสัจธรรมนี้จะเป็นผู้เพลินในธรรมทั้งหลายในเวลารู้เวลาเห็นกันหรือเข้าถึงตัวสัจธรรมจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกข์อันนี้จะเป็นภัยต่อเรา
ป็นที่ขยับขยแยงในขณะที่เป็นขึ้นมาจากการประกอบความเพียรนั้นพอให้เกิดความเฉียดหลักถ้าอย่างนั้นเป็นทุกข์ของที่เกิดขึ้นจากสมุทัยความคิดเช่นนี้เป็นความคิดสมุทัยที่จะเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากขึ้นจนถึงขั้นเฉียดหลักแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่จะให้รู้เห็นกันด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรียกว่ามรรคแต่ละอย่างละอย่างพิจารณาจนเข้าถึงกันแล้วความทุกข์อันนี้จะเป็นทุกขสัตว์แล้วผู้พิจารณาก็จะมีความเพลินในการพิจารณาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเพลินยังไงมันเข้าถึงขั้นชุลมุนจนถึงแยกกันออกเป็นคนละสัตว์ละส่วนทุกข์ก็เป็นทุกข์กายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตทั้งสามนี้แต่ก่อนประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนไฟกับฟืนหรือเชื่อไฟเมื่อแยกออกแล้วฟืนก็เป็นฟืนไฟเป็นไฟเราก็เป็นเราไม่เดือดร้อนนั่นนี่ก็เหมือนกันแต่ทุกมากทุกน้อยอย่าไปคิดมาให้เสียผลเสียประโยชน์เพราะเป็นกลอุบายของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันให้ประมวลถึงเรื่องความทุกข์ที่เราเป็นมาพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกไม่ผิดเราไม่รู้ก็ตามให้พึงเชื่อท่านผู้ฉลาดที่ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วนำมาสั่งสอนโลกว่าการเกิดตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในความมากมายมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเสมอไม่มีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่แบกกองทุกข์เรื่อยมาด้วยความเกิดความตายด้วยวิบากกรรมต่างๆที่ตนสร้างไปในตัวในตัวแห่งภพชาตินั้นๆ ทุกนี้ทุกมากทุกยืนนานมานานแสนนานถ้าแก้มาได้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วก็จะต้องแบกกันไปอย่างนี้เป็นกันไปดังที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั้นเหมือนกันนั่นฟังสิหนักไหมความทุกข์ที่แบกมามากน้อยนี้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่ใจหายผู้เชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วที่จะแบกทุกข์ต่อไปข้างหน้านั้นก็ทำไมจะไม่ใจหายล่ะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนถ้าหากว่าเราพูดอย่างภาษาตลาดให้ฟังอย่างถึงใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนด้วยความใจหายอยากให้พ้นอยากให้หลุดอยากให้ผ่านไปได้สดสดร้อนร้อนไม่แม้นาทีหนึ่งก็ไม่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในกองฟืนกองไฟในหม้อน้ำร้อนนั่นเลยจึงสอนอย่างถูกต้องแม่นยำสอนอย่างเต็มเน็ตเต็มหน่วยสอนด้วยพลังของจิตพลังของความเมตตาซึ่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ที่ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยแล้วทุกอย่างการสอนธรรมไม่มีใครที่จะสอนด้วยความหนักแน่นแม่นยำและพระเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประหนึ่งว่าหน้าใจหายหรือว่าใจหายเหมือนพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเลยฟังเลยพระสาวกก็ลองลงมากันเป็นลำดับการสั่งสอนท่านเพราะท่านการสั่งสอนโลกก็เป็นเช่นนั้นเพราะท่านก็ได้ตะบันกันกับกิเลสสมุทัยและทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่กันกับสมุทัยนี้มาหนักขนาดไหนมากขนาดไหนประจักษ์ใจขนาดไหนด้วยการแก้การถอนนี่ก็คือมากท่านทราบทั้งคุณและโทษโดยสมบูรณ์ในหัวใจของท่านแล้วทำไมท่านจะสอนโลกด้วยความอ่อนแอสอนพอเป็นพิธีสอนพอให้กิเลสหัวเราะเยาะได้ล่ะท่านจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้องสอนให้เต็มภูมิประหนึ่งว่าใจหายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนด้วยความเมตตาเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่มหาประมาณไม่ได้เลยว่าจะหลุดจากพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงว่ามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่อยู่ในจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในฟืนในไฟจมอยู่ในกองทุกข์อันตรายมหันตทุกข์ตลอดเวลามองไปเมื่อไรก็เห็นอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะว่างถ้าจะเราจะพูดสายตาไม่มีเวลาที่จะว่างจากสายตาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีกองทุกข์ไม่ได้ผ่านสายตานี้เลยไม่มีนอกจากไม่อยากถึงกับไม่อยากมองเพราะสลดสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาจมอย่างนี้เพราะความประมาทเพราะความไม่รู้ของตนเองมาทำบาปมาทำกองทุกข์ให้ตนเอง
หรือมาทรมานตนเองมาบีบบังคับตนเองอย่างนี้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูถึงขนาดนั้นนั่นละการสอนโลกจึงสอนถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องความเผ็ดร้อนก็เผ็ดที่สุดร้อนที่สุดชุดลากอย่างเต็มพระไถ่ไม่มีอะไรที่จะออมแรงเรื่องพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มกำลังฉุดลากเต็มพระกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละตามแต่สัตว์ทั้งหลายรายใดรายใดที่จะพอเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดพระองค์ก็ทรงทราบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเราพิจารณาสิคำว่าสัตว์โลกมีใครบ้างถ้ามานับตัวของเราแล้วเราเป็นอะไรไม่เป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์อะไรเปรตผีก็เคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์เปรตสัตว์ผีก็เคยปันเป็นมาแล้วเวลานี้เราก็เป็นสัตว์โลกรายหนึ่งเช่นเดียวกันเราไม่คำนึงบ้างหรือว่าความทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีอยู่กับเราหรือมีอยู่กับเราปัญหาตั้งเข้าไปถามเจ้าของสินักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นเข้าไปหาเหตุหาผลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเจอมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเราได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นหาทุกข์มหามตทุกข์ไม่มีใครแข่งใครได้ก็คือเรื่องจมอยู่ในวัฏฏะเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมนี่แหละแล้วทำไมความเพียรของเราจะไปย่อหย่อนอ่อนข้อกลัวแต่จะเป็นจะตายจะทุกข์จะลำบากเพียงเล็กๆน้อยๆด้วยการประกอบความเพียรเท่านี้นี้มันเกินไปให้กิเลสกล่อมมาเสียจนหลับสนิทในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความทุกข์ไม่สมควรอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้มีเหตุมีผลด้วยความเชี่ยวชาญจะเลี้ยวฉลาดไม่มีเกินไม่มีใครเกินพุทธเจ้าเลยเราให้นำมาคิดในเรื่องเหล่านี้นี่แหละพิจารณาขอให้ทุกท่านพิจารณาเอามาชั่งน้ำหนักกันในเรื่องความทุกข์ของการประกอบความภาคเพียรและนี่เราพูดถึงเรื่องการเป็นมาแล้วที่จะเป็นไปข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันเรายังจะทนต่อไปอยู่เหรอเรายังจะสามารถอาถรรพ์อยู่หรือว่าจะต้องแบกทุกข์ไปเช่นเดียวกับที่เป็นมันทุกข์ในปัจจุบันเพียงเท่านี้เรากลัวแต่ทุกข์ในอนาคตที่จะถึงขั้นมหันตทุกข์ซึ่งเคยเป็นมาเหมือนอดีตนั่นจะเป็นอย่างนั้นเราไม่คิดเราไม่กลัวหรือเอามาคิดนี่แหละนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นการปลุกจิตปลุกใจนี่คืออัตคือธรรมคือมรรคที่จะทำใหเราเข็ดเราหลาบให้ขี้เกียจขี้ค้านพ่อถอยแดดเป็นแต่เรื่องของกิเลสมันกล่อมสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่รู้ให้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้เอาให้ดีเอาให้จริงการปฏิบัติตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องความจมของสัตว์พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจงสั่งสอนอย่างเต็มพระทัยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาได้45พระพรรษานอกนั้นถ้าเมตตายังไม่ลดละยังต้องประทานพระโอวาทคือสวดคาถาธรรมไว้อีกไปถึง 5,000 ปีสอนประทานไว้เพื่อใครก็ประทานไว้เพื่อสัตว์โลกสัตว์โลกรายไหนถ้าไม่หมายถึงตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างนี้จะหมายถึงใครเอาเรามีกำลังบังชามีความรู้ความฉลาดขนาดไหนทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสไม่เสียหายไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ขยับลงไปในการประกอบความภาคเพียรให้ทำความเจ็ดหลาบแก่ตัวเองที่เป็นมาแล้วก็ดีที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ดีคือจิตดวงนี้มันไม่ตายนั่นเองถึงจะทุกข์ทรมานขนาดไหนมหันต์ทุกข์ขนาดไหนเวลานั้นก็ต้องยอมรับแต่ให้เราคิดว่าอย่างเราเอาไฟมาจี้ตัวของเราเนี่ยไม่ถึงขั้นตายแหละเพียงถึงเพียงเจ็บแสบร้อนเวลาไฟขี้เท่านั้นเราจะทนได้ไหมเราพอทนไหมเพียงชั่วโมงหนึ่งชีวิตของเรานี้มีเป็นหลายปี50 60 70ปี80ปียืนนานขนาดไหนไม่ถึงตายแต่เราจะทนความทุกข์เพียง5นาทีที่ถูกไฟขี้นี้เราทนได้ไหมพิจารณาสินี่แหละการไปตกนรกบกไหม้ถึงใจจะไม่ชิบหายใจไม่ตายก็ตามแต่การทนทุกข์ทรมานซึ่งเทียบกันกับไฟถูกไฟจี้นั้นเป็นอย่างไรพิจารณาสิใครจะไปยอมเสียตัวถึงขนาดนั้นต้องปัดออกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่จะเผาเราความทุกข์มันไม่ตายมันทุกข์นั่นสิมันลำบากก
กว่าคนตายคนตายแล้วมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่คนที่มันทุกข์ไม่ตายนั่นสิทรมานขนาดไหนนั่นแหละใจที่มันไม่ตายนั่นแหละมันถูกทรมานอยู่ถึงขนาดนั้นพี่นาสิมันทุกข์ขนาดไหนเราควรที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออแล้วเป็นการเสริมกำลังความภาคเพียรสติปัญญาศรัทธาเราให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นจะได้หลุดจะได้พ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปจากสิ่งจองจำทั้งหลายนี่แล้วจะหาอะไรเทียบไม่ได้แล้วนั่นละที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษของกิเลสเพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือกว่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรเสมอแล้วธรรมท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรเหนือกิเลสเครื่องผูกพันเครื่องมัดสัตว์ทั้งหลายเครื่องทรมานสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็นับอยู่ในจำนวนที่ได้เคยถูกเคยทรมานจากธรรมชาตินี้มาแล้วจึงได้เห็นโทษอย่างถึงพระทัยและประกาศกังวานแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยอัดด้วยธรรมพอที่จะไปได้ก็ให้ไปให้ทันกับพระองค์ฉุดไปลากไปในเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ยังควรที่จะเป็นไปตามได้อยู่ก็คาดบันไดเอาไว้ได้แก่ศาสนธรรมคำสอนให้อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามนั้นว่าอย่างนั้นความหมายแล้วจะไม่ไปไหนทางสายนี้ตรงเข้าสู่ความสงบเย็นใจตรงเข้าสู่ความสิ้นทุกข์โดยการทั้งปวงทั้งนั้นล่ะพิจารณาอยู่นี่การปฏิบัติจะเป็นผู้สามารถรู้เรื่องของกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ถ้าว่าเราจะพูดเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นโคตรเป็นแท้แล้วไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสโคตรแท้ของกิเลสประเภทใดจะประมวลเข้ามาดูหน้ามันได้หมดในภาคปฏิบัติและสังหารกันในด้านในจิตตภาวนานี้ทั้งนั้นแล้วเรียกว่าล้างป่าช้ากันที่นั้นไม่เกิดอีกถ้าลงกิเลสได้สิ้นไปจากหัวใจแล้วไม่เกิดอีกนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าเราจะประมวลมาเห็นนี้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเราเองก็มองไม่เห็นนอกจากศาสนาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นเครื่องชะล้างกิเลสเป็นเครื่องล้างป่าช้าคือความเกิดตายให้สิ้นไปจากจิตใจดวงนี้แล้วไม่ต้องหมุนนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงนี้ที่พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นนิพพานดินน้ำลมไฟไม่ใช่นิพพานทุกสิ่งทุกอย่างในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ผู้ที่เสวยบรมสุขคือใจนี้เท่านั้นเป็นผู้เสวยความสุขเป็นนิพพานนี่ท่านให้ชื่อว่านิพพานนิพพานไม่นิพพานก็ตามเถอะนั่นเป็นชื่อขอให้ทำใจของเราให้บริสุทธิ์โดยประจักษ์ไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องไปถามใครเป็นสันติโกเต็มหัวใจนี้ก็พอแล้วจะว่านิพพานไม่นิพพานไม่สำคัญแต่นี้ขยายคำออกไปตามท่านแสดงไว้ในภูมิของศาสดาท่านสอนไว้อย่างกว้างขวางละเอียดละออมากให้เหมาะสมกับภูมิของสัตว์โลกที่จะเดินตามซึ่งมีนิสัยต่างๆกันกว้างแคบอย่าละเอียดลึกตื้นฉลาดแหลมคมอย่าให้จนตรอกจนมุมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้ให้เป็นเหมือนกับว่านกบินบนอากาศไปที่ไหนไม่มีคำว่าอากาศสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีทางบินไม่มีทางเดินอย่างนี้ไม่ให้มีบินไปไหนบินได้ทั้งนั้นถ้าไม่กลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยปีกขาดไปนี่ก็เหมือนกันความรู้ความสามารถของใครก็ตามขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทที่รู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีติดมีข้องว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีภูมิเรามีภูมิมากกว่าอย่างนี้ไม่เคยมีนี่แหละธรรมพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่านิพพานนิพพานนั่นก็เหมือนกันนี่เป็นชื่ออันหนึ่งเพื่อให้ทราบโลกมีสมมุติธรรมมีมุติก็ต้องตั้งชื่อให้มีสมมุติขึ้นไว้เมื่อเข้าถึงแล้วก็หายสงสัยเองนี่หลักการปฏิบัติความพ้นทุกข์เราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นแถวทางเดินเพื่อความหลุดพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้เป็นที่มั่นใจเป็นที่หนักแน่นฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ทรงให้ดำเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินให้บำเพ็ญด้วยความขยันหมั่นเพียร
ให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรให้พินิจพิจารณาเรื่องสมาธิไม่มีเอาให้มีทำไมจะมีไม่ได้ทำนี้ทำเพื่อสอนจิตให้เป็นสมาธิแท้ๆทำนี้สอนจิตเพื่อให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับปัญญาของกิเลสแท้ๆทำนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจโดยแท้ไม่ใช่ธรรมที่กิเลสจะมาเหยียบย่ำทำลายหรือเหยียบหัวขยี้หัวอยู่เปล่าธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยมีนอกจากผู้ทรงธรรมนั้นเท่านั้นจะไม่เป็นท่าแล้วกิเลสย่ำยีตีแหลกเอาเสียหมดเครื่องมือเตรียมที่จะเอาไปสังหารกิเลสกลับให้กิเลสมาสังหารตัวเสียเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาตัวหรือความไม่เอาไหนตัวเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นเรื่องธรรมแล้วไม่สงสัยเป็นอาวุธที่ทันสมัยท่านเรียกว่าธรรมอาวุธทันสมัยมาตั้งแต่กาลไหนแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้มีกี่ล้านล้านล้านล้านพระองค์มีแต่ตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมฉะนั้นขอให้เป็นที่มั่นใจเอาให้จริงให้จังประพฤติปฏิบัติตัวด้วยความเข้มงวดกวดขันด้วยความเข้มข้นแล้วกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่จะขาดจะหลุดลอยไปได้ไม่เหลือเพราะอำนาจแห่งธรรมอาวุธคือเครื่องมือสังหารนี้ถ้าเป็นน้ำก็ไม่พ้นจากน้ำนี้จะทำให้สะอาดได้เนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั่นนี่ก็เคยพูดเสมอนั่นหากเป็นไปในธาตุในขันธ์ในจิตใจนี่แหละเพราะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโลกกับสงสารอยู่ตลอดเวลาทำไมจะอดคิดไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งพระเนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่านี้อะไรอะไรก็ต้องเข้าจุดนี้ก่อนเข้าจุดนี้ก่อนเรื่องความคิดความอ่านอะไรก็ดีมักจะคิดเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองนี้ก่อนก็คือพระเนนที่มาศึกษาอบรมเป็นยังไงเรื่องความภาคความเพียรเป็นยังไงเรื่องจิตใจสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจิตใจมันจดจ่ออยู่ทั้งอยู่ตรงนี้เรื่องการปฏิบัตินี้ยิ่งร่อยหลอเข้าไปร่อยหลอเข้าไปเราก็ยิ่งจะเป็นรายหนึ่งแห่งความร่อยหลอแล้วก็ยิ่งใช้ไม่ได้เลยเราคนหนึ่งเป็นผู้จะทรงไว้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรตลอดถึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลวิมุตติหลุดพ้นนั่นมันถึงจะถูกใครขาดแล้วก็ตามบกพร่องก็ตามเราจะให้บกพร่องนี่เป็นความถูกต้องนี่อันนั้นล่อยหลอคนนั้นล่อยหลอเราก็เป็นคนล่อยหลอบวกกันเข้าไปมันเกินไปสลดสังเวชนะผมผู้สั่งสอนหมู่เพื่อนมานานสั่งสอนจนหมดไส้หมดภูมิธาตุขันก็โอนลงอ่อนลงจะเทศจะสอนแต่ละครั้งละคราวต้องได้คิดจะอ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้เองไม่ใช่อันใดนะก่อนอื่นก่อนใดเวลาเวลาที่เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรบ้างประมวลเข้ามาแล้วก็มาสู่ธาตุขันธ์ว่าธาตุขันธ์ในเวลานี้จะพอเป็นพอไปนั้นพอแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้มากน้อยเพียงไรต้องได้คิดเมื่อเห็นว่าพอจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องประชุมอบรมแนะนำสั่งสอนขอให้เพื่อนได้เห็นอกเห็นใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ได้ทรงมากทรงผลธรรมะของพระเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนแน่ตายก็คอขาดก็ขาดแต่ความเชื่อว่าสดสดร้อนร้อนแห่งธรรมของพระเจ้านี้ไม่มีถอนไม่มีบกบางแม้นิดหนึ่งเลยเชื่อขนาดนั้นเราเชื่อธรรมของพระเจ้าจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรยุติเพียงแค่นี้

ในสมัยพุทธกาลท่านเที่ยวหลงซ่อนอยู่ในป่าหาความสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างท่านก็เสาะแสวงหาที่วิเวกสงัดอันเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความเพียรโดยความสะดวกเรียกความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในของสาวกท่านผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาจะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นแม้จะคิดภายในใจก็คิดเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะพูดออกมาทางวาจาเกี่ยวกับการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเส้นบรรทัดดัดกายวาจาให้เป็นไปตามแถวแห่งสันเลขาธรรมนั้นๆคำว่าสันเลขาธรรมแปลว่าธรรมเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้สะอาดผ่องใสเป็นลำดับรวมแล้วมีอยู่10ข้อด้วยกันคือศีลกถาสนทนากันเรื่องการจะปฏิบัติในศีลของตนเพื่อความบริสุทธิ์แต่เบื้องต้นเป็นยกอภิชฌาธรรมขึ้นเป็นผู้มีความมักน้อยเช่นเดียวกับนกที่มีกับเฉพาะปีกกับหางเท่านั้นจะบินไปทางไหนเป็นความสะดวกไม่พลุงพลังจะมีมากก็ยินดีเพียงน้อยพอดีกับเพศแห่งสำนักซึ่งเป็นเพศไม่พลุงพลังสมกับเป็นเพศที่ขอทานเขากินประจำวันสันโดษคือความยินดีที่ถัดมาจากอภิชฌตายินดีเท่าที่เครื่องอาศัยจะเป็นสมณะบริโภคไม่ก่อความกังวลใส่ตนเองอสังคคณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้เดียวในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนวิเวกตาพวกหาความสงัดวิเวกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นธรรมะเครื่องฝังอยู่จิตใจของสาวกผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาแม้จะกล่าวในทางศีลก็กล่าวเพื่อหาอุบายวิธีที่จะรักษาศีลของตนให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดและสนใจในสมาธิเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจระมัดระวังจิตใจไม่ให้คุกเคล้าหรือละคนปนเปื้อกับอารมณ์ที่จะเป็นค่าศึกต่อใจมีเรียกว่าความสงบภายในเรียกว่าอสังคคณิกาไม่ละคนภายในนอกจากไม่ละคนปนเปกับคนทั้งฝ่ายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตภายนอกแล้วยังพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ให้ละคนปนเปกับอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อตนเองวิเวกตานอกจากมีความสงัดภายนอกที่หาได้เป็นที่เหมาะสมแล้วยังมุ่งต่อความสงัดภายในทำใจให้ปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนมีจัดเป็นความสงบภายในใจก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นชั้นๆเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นในด้านปฏิบัติก็เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องธรรม
ซึ่งเป็นข้อข้องใจภายในเมื่อได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วและหายสงสัยภายในใจของตนแล้วต่อจากนั้นก็เข้าหาที่สงบวิเวกตามเคยประกอบความภาคความเพียรติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่กำหนดว่าเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้มีจิตกับสติสัมพันธ์กันกับความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถทั้งสี่ไม่ขาดวรรคขาดตอนเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าทุกๆครั้งและได้รับความเข้าอกเข้าใจเป็นลำดับทางศีลก็เป็นไปเพราะความบริสุทธิ์สมาธิก็นับวันจะก้าวขึ้นสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นชั้นๆปัญญาเมื่อได้ท้ายความพินิจพิจารณาตามโอกาสอันควรและสถานที่อันเหมาะสมเช่นนั้นแล้วยอมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวเองที่แสดงอยู่ทุกๆขณะภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจให้ปรากฏเป็นความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่องของปัญญาจะวิพากษ์วิจารณ์ตามสภาพที่มาสัมผัสและสิ่งที่รับสัมผัสคือใจตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นเป็นไปในทางดีหรือชั่วเป็นไปในทางจะถอดถอนกิเลสหรือจะเป็นทางจะสั่งสมกิเลสขึ้นพอกพูนภายในใจบรรดาสาวกทั้งหลายย่อมตามสอดส่องมองดูเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงตามรักษาเด็กย่อมเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านและนอกบ้านจะไปสู่สถานที่ใดๆมีพี่เลี้ยงตามระมัดระวังรักษาเด็กเด็กก็นับวันจะมีความเจริญเติบโตขึ้นปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆที่จะมาทำลายเด็กนั้นลักษณะของจิตที่รับการหล่อเลี้ยงรักษาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขและเยือกเย็นต่อตนเองเสมอและมีอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของตนออกได้เป็นชั้นๆเมื่อความเพียรได้เป็นไปอยู่ตามที่กล่าวมานี้เรื่องการละสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ย่อมเป็นไปอยู่เช่นเดียวกันละทีละเล็กละน้อยละวันละเล็กละน้อยถอดถอนไปวันละเล็กละน้อยทุกเวลาทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนกิเลสจะสั่งสมตัวมาจากที่ไหนเพราะไม่มีโอกาสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาเหตุที่สิ่งที่เป็นข้าศึกไม่มีโอกาสจะสั่งสมตัวขึ้นมาให้เป็นเครื่องรังควานหัวใจก็เนื่องจากว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้เป็นผู้เลี้ยงตามรักษาใจดวงนั้นอยู่เสมอใจดวงนั้นยอมจะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะอาศัยเครื่องบำรุงรักษามีวันจะก้าวหน้าขึ้นสู่ภูมิแห่งธรรมขั้นสูงเป็นลำดับจนถึงขั้นตรัสรู้ที่เราทั้งหลายได้ยินกันทั่วๆไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นในเวลานั้นๆมีอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นองค์ชนะอันประเสริฐของพวกเรา
ให้นำมาพิจารณาว่าเหตุใดพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงถึงความแตกต่างจากพวกเราแตกต่างกันเพราะเหตุใดแตกต่างกันเพราะความปฏิบัติความสนใจเรื่องธรรมเป็นธรรมที่สม่ำเสมอไม่เคยลำเอียงต่อผู้ใดตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อการดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ลำเอียงแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดเช่นเดียวกันมีส่วนจะต้องได้รับผลเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันถูกต้องของตนโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นธรรมมัชฌิมาปฏิปทาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอนั้นจึงตรงกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตลอดเวลาด้วยนี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินเช่นนี้ผลที่ปรากฏจึงรู้สึกว่าเป็นที่เจริญจิตเจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลและพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมาต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาเครื่องดำเนินและวิธีดำเนินการดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมจะปรากฏเช่นเดียวกันเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็ปรากฏชื่อลีนามอยู่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในทางความภาคความเพียรหาที่เวทสงัดเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะภายในใจของท่านตลอดมาผลที่ปรากฏออกไปสู่ภายนอกโลกก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกหนว่าท่านอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญปรากฏชื่อลีนามมานี่เป็นคุณสมบัติที่ออกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านพุ่งขจรออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบันส่วนในองค์ของท่านแท้ตามที่ได้ไปศึกษาจากกับท่านในโอกาสอันควรก็สมกับชื่อเสียงที่ปรากฏชื่อลีนามออกในที่ทั่วไปในความรู้สึกของอาตมาภาพเองก็ไม่มีอันใดจะสงสัยท่านว่าท่านอยากจะค้างอยู่ในภพใดภูมิใดที่จะเป็นเหตุให้เย็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารเช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ทั่วไปเพราะหลักธรรมที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรและผลที่ท่านได้ปฏิบัติจากหลักธรรมนั้นท่านก็ไม่เคยปิดบังเปิดเผยให้บรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้ฟังอย่างถึงจิตถึงใจเพื่อจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของสาธุศิษย์ทั้งหลายให้มีความเอิบอิ่มในผลที่ท่านได้รับแล้วอย่างไรแล้วมาเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจของตนเพื่อจะได้บำเพ็ญความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรผลจะพึงได้รับเพื่อจะเป็นเช่นท่านบ้างพระคุณท่านทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้ชอบในความสงัดนี้ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครๆแม้ที่สุดกับพระท่านไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่เพราะเหตุ
แห่งกิตติสัตว์กิตติคุณที่ฟุ้งกระจรออกจากความดีเด่นของท่านในสมัยปัจจุบันเป็นเหตุให้ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความใคร่สนใจต่อการศึกษาอบรมจากท่านอย่างใกล้ชิดก็เป็นเหตุจะไปเกี่ยวข้องติดต่อกับท่านไปขอศึกษาปรารภและอยู่อาศัยกับท่านท่านผู้มีธรรมคุณธรรมขนาดนั้นแล้วก็ย่อมจะปราศจากหรือปฏิเสธความเมตตาไม่ได้จำเป็นก็ต้องสงเคราะห์บรรดา

แก่หูแก่ตาของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าใจคิดในขณะนั้นอย่างเปิดเผยคือขณะจะมรณภาพก็มรณภาพด้วยความสงบเยือกเย็นเช่นท่านพระอาจารย์สาวถึงมรณการจวนตัวเข้ามาท่านอยากจะมรณภาพที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสอยู่แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยต่างท่านก็ต่างร้องขอท่านอาราธนาท่านให้มามรณภาพที่ฝั่งเราเรียกว่าเมืองไทยนั้นเมื่อลูกศิษย์มีจำนวนมากองค์ของท่านมีเพียงองค์เดียวก็สู้คนหมู่มากไม่ได้จำเป็นก็ต้องยอมจำนนความทอดทุระในชีวิตจิตใจและตั้งใจจะปรุงสังขารลงในนครจำปาสักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไปจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของคนหมู่มากและเจตนาที่หวังดีของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยอมลงเรือข้ามมาฝั่งไทยเราพอมาถึงวัดสิริอมาตย์เขาก็หามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นคือหามจากเรือฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปวัดสิริอมาตย์พอก้าวเข้าไปถึงวัดตรงท่านลงในลานวัดนั้นเท่านั้นก็กราบเรียนท่านว่าบัดนี้ถึงสถานที่วัดสิริอมาตย์ในเมืองไทยของเราแล้วท่านอาจารย์ทั้งที่ท่านก็นอนหลับตาพยายามพยุงท่าพยุงขันของท่านตลอดมาท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่าถึงสถานที่แล้วหรือบรรดาพระทั้งหลายก็กราบเรียนท่านว่าถึงแล้วท่านก็ตอบท่านก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นพยุงผมลุกขึ้นพระทั้งหลายก็พยุงท่านลุกขึ้นจากที่นอนแล้วท่านก็กราบถึงครั้งที่สามแล้วก็ไปในขณะนั้นเลยไม่รออยู่เป็นเวลานานอะไรในขณะที่ไปก็ไปด้วยความสงบเงียบไปด้วยความองอาจกล้าหาญในลักษณะม้าอาชาไหนไม่มีความท่านพึงหวั่นไหวต่อความล้มความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะแต่นักปราชญ์ท่านถือเป็นคติธรรมดาที่มาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายเรื่องสติปัญญาซึ่งเรียนมาจากหลักธรรมะคำสอนของพระโพธิสัตว์ก็เรียนมาเพื่อรู้ตามหลักความจริงก็เมื่อเรื่องการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงแล้วนักปราชญ์ท่านจะหวั่นไหวที่ตรงไหนฉะนั้นท่านที่เป็นนักปราชญ์ในขั้นนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการไปการมาการเกิดการตายการสลายพักพรากจากสัตว์แต่สังขารทั้งของท่านและของคนอื่นดังนั้นท่านจึงไปด้วยสุขะโตเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่บรรดาสานุสิตทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่ท่านวาดภาพอันดีเยี่ยมให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตลอดมาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นในอันดับต่อมาเวลาท่านเริ่มป่วยจำได้แต่เพียงว่าเดือน4ขึ้น14ค่ำพศ92เป็นวันท่านเริ่มป่วยที่แรกท่านได้เล่าให้ฟังเมื่ออาตมาพาไปเที่ยวมาจากอำเภอวาริชภูมิมาถึงเข้าในวันค่ำหนึ่ง

บอกว่าผมก็ได้เริ่มป่วยมาตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำแล้วพอท่านเริ่มป่วยในคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนมีบรรดาลูกศิษย์ไปถวายยาให้ท่านฉันท่านก็ฉันให้มั่งมาคราวนี้ท่านปฏิเสธยาเสียทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยนี้ไม่มีหวังอันใดจากหยกยาที่จะนำมารักษาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แล้วใครจะรดน้ำพรวนดินเต็มสติกำลังความสามารถของตนขนาดไหนก็ตามต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่นั้นจะไม่มีวันกลับมาผลิดอกออกใบต่อไปได้อีกเลยเพียงแต่ว่ายังยืนต้นอยู่เท่านั้นไม่ทราบว่าจะล้มวันไหนเดือนใดลักษณะของธาตุขันธ์ที่แก่ชราภาพแล้วย่อมเป็นลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยุกยาจึงไม่เป็นผลอันใดกับโรคประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่าแม้ท่านจะปฏิเสธหรือห้ามเรื่องยุกยาไม่ให้เกี่ยวข้องกับท่านแต่ก็ทนเจตนาของบรรดาลูกศิษย์ซึ่งมีจำนวนมากไม่ไหวเหมือนกันคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็จะฉีดคนนั้นก็จะให้ฉันต่อไม่ต่อท่านก็ทนไม่ไหวก็ปล่อยตามเรื่องจะถูกหรือผิดท่านไม่เคยตอบให้ใครทราบหรือให้ใครฟังทั้งนั้นว่ายานี้ถูกไหมท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ตอบไม่ถูกท่านก็ไม่ตอบฉีดก็แล้วแต่จะฉีดยัดเข้าไปใส่มือท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเมื่อถามแล้วไม่ตอบนี่เป็นของสำคัญเมื่อป่วยจวนตัวเข้าจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาผมไว้วัดป่าหนองผือนี้เห็นจะไม่ได้ผมน่ะตายเพียงคนเดียวแต่ว่าหมูหมาเป็ดไก่สัตว์จำนวนไม่น้อยที่จะตายเพราะเหตุแห่งผมนี้เพราะฉะนั้นขอให้ผมได้ออกจากสถานที่นี้เพื่อให้อภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นการดีมากท่านว่าเอาผมไปโน้นจังหวัดสกลนครเพราะสถานที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วแม้ผมจะตายหรือไม่ตายเรื่องสัตว์ก็เป็นตามธรรมดาของประเพณีทางตลาดเขาทำกันอยู่ตลอดมาคงจะเป็นการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้เป็นจำนวนไม่น้อยท่านก็ว่าอย่างนี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องยอมตามความเห็นของท่านแล้วหามท่านออกมาใส่ตะแคร่แล้วหามออกมาท่านมาพักอยู่ที่อำเภอพรรณนานิคมเรียกว่าวัดบ้านผู่ท่านก็เคยเตือนเสมอว่าทำไมเอาผมมาพักไว้ที่นี่ล่ะผมบอกว่าจะไปสกลที่นี่ไม่ใช่สกลท่านเมื่อท่านจวนตัวเข้าจริงๆแล้วใน3คืนสุดท้ายท่านไม่พักนอนเลยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่นอนยังต้องบังคับว่าให้เอาผมไปในคืนวันนี้ให้ได้อย่าเอาไว้เป็นอันขาดนอกจากนั้นก็เป็นแต่คืนนอกนั้นก็เป็นแต่เพียงว่าให้พาผมไปสกลนครแต่คืนสุดท้ายนี้บอกว่าให้เอาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จะเอาไว้ไม่ได้แม้ที่สุดท่านนั่งภาวนาท่านก็ให้หันหน้าไปทางสกลนครเพื่อเป็นปัญหาอันสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้คิดถึงเรื่องคำพูดและอาการที่ท่านนั่งอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนจำเป็นถึงตอนเช้าจะมีเรื่องอะไรตอนนี้ก็ไม่ปรากฏชัดถ้าเอิญให้บรรดาลูกศิษย์ชาจังหวัดสกลนครเอารถยนต์มารับท่าน3คันก่อนจะขึ้นรถยนต์หมอเขาก็ฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็นอนหลับไปถึงสกลนครตอนตีหนึ่ง
ริ่มตื่นจากหลับนั้นพอตื่นแล้วก็จากนั้นไปก็เริ่มจะทำหน้าที่มรณภาพของท่านจนถึงตีสองกับ23นาทีก็เป็นวาระสุดท้ายก่อนจะถึงวาระสุดท้ายนั้นท่านนอนตะแคงข้างขวาแต่พระก็เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเพราะท่านนอนอยู่เป็นเวลาสักเกือบ2ชั่วโมงแล้วนอนในท่าตะแคงข้างขวาโดยเอาหมอนหนุนข้างหลังไว้พระเลยไปดึงหมอนออกจากข้างหลังท่านก็เลยกลายเป็นนอนหงายแล้วท่านก็พยายามขยับตัวจะนอนตะแคงข้างขวาอีกที่พระครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปแล้วท่านก็ค่อยขยับขยับเมื่อท่านขยับเข้าไปรู้สึกว่าอาการของท่านเพลียมากก็เลยหยุดไว้ทีนี้อาการนอนของท่านจะว่านอนหงายก็ไม่ใช่จะว่านอนตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นอาการที่เพียงเอียงๆอยู่เท่านั้นแล้วมรณการก็ตวนเข้ามาจวนเข้ามาบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าแตะต้องร่างกายท่านเลยปล่อยไว้ตามสภาพแห่งความสงบของท่านที่เคยมีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมตลอดจนกระทั่งถึงมรณการเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถึงขั้นสุดท้ายบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่นั่นเป็นจำนวนไม่น้อยที่นั่งล้อมท่านอยู่เป็นสองชั้นชั้นในก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชั้นนอกออกมาก็เป็นพระที่มีพรรษาลดหลั่นกันลงมาจากนั้นไปก็มีพระมีเนรมากมายขณะที่ท่านจะสิ้นจริงๆไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นในขณะใดนาทีใดเพราะความละเอียดแห่งลมของท่านละเอียดเป็นลำดับลำดับจนไม่ปรากฏเลยว่าได้หมดลมไปนาทีใดนั่งรอสังเกตสิ่งนั้นเป็นเวลานานไม่เห็นมีอาการกระดิกพลิกแพลงในอวัยวะส่วนใดท่านตะคุณธรรมเจดีท่านจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านหมดแล้วเลยก็เลยไปดูนาฬิกาพอดีตี2นาฬิกากับ23นาทีก็เลยถือเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านแต่ความจริงแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมรณภาพก่อนนั้นไปสักกี่นาทีเพราะไม่เคยแสดงอากัปกิริยาอย่างไรให้คนที่นั่งอยู่นั่นเป็นจำนวนมากได้เห็นแน่แต่ขณะเดียวนี่ก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพยิ่งนักในชีวิตนี่ก็รู้สึกว่ามีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นอาการความเรียบร้อยเรียบร้อยจนกระทั่งถึงว่าไม่ทราบขณะที่ท่านมรณภาพเลยและก่อนท่านจะมรณภาพมาเป็นเวลาตั้ง3ปีก็เคยพูดล่วงหน้าไว้เสมอในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นวันอุโบสถบ้างเป็นวันประชุมธรรมดาบ้างโดยให้อุบายตักเตือนสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจว่าใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้รีบตั้งใจเสียขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี้หากว่ามีข้อข้องใจอันใดขึ้นมาจะได้ช่วยแก้ไขกันให้ทันท่วงทีผมจะไม่นานไม่เลย80นะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพียงว่าเรื่องร่างกายนี้ไม่เคยเชื่อฟังอำนาจวาสนาของผู้ใดทั้งนั้นเมื่อถึงการแล้วต้องตายด้วยกันทุกหลายนี่ท่านสอนนะสำหรับผมแล้วจะไม่เลย80นี่ท่านเคยพูดหลายครั้งในที่ชุมนุมภิกษุบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านที่กล่าวมาทั้งนี้เพื่อให้เป็นคติตัวอย่าง
ของเราผู้เกิดนะสุดท้ายภายหลังอันผู้ดีหรือความดีเท่านั้นเราก็เริ่มจะเป็นคนดีเข้าไปเป็นลำดับยิ่งได้นำข้อวัดปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงอย่างไรไว้มาประพฤติปฏิบัติในตัวของเราผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ผิดคาดผิดหมายจากหลักแห่งข้อปฏิบัติจริงของตนมีเรื่องข้างพุทธกาลจนกระทั่งมาสมัยปัจจุบันนี้ก็เห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดอยู่เช่นแม้ที่สุดเวลาท่านมรณภาพแล้วทั้งท่านพระอาจารย์เต๋าท่านพระอาจารย์มั่นก็ยังแสดงความอัศจรรย์ไว้ในอัฐิของท่านอีกด้วยคืออัฐิของท่านพระอาจารย์เต๋าก็ดีอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดีที่ถูกเผาจนเป็นตุนนิตุนไปหมดเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับแจกจากองค์ของท่านไปก็กลายเป็นธาตุขึ้นมาเช่นเดียวกันกับธาตุของพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลนั้นโดยปรากฏเป็นเม็ดเป็นเม็ดเช่นเดียวกับเม็ดข้าวโพดแล้วมีความก็อย่างเก่าเบาลักษณะขนาดใหญ่หรือเล็กเท่ากับเม็ดข้าวโพดเป็นจำนวนมากถ้าจะเล็กกว่าเล็กกว่านั้นเล็กน้อยถ้าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่านั้นอีกเล็กน้อยส่วนจำนวนมากเท่ากับเม็ดข้าวโพดและค่อยขยายตัวเข้าไปขึ้นไปเป็นลำดับที่แรกก็เม็ดเล็กๆท่านต่อมาก็จะงอกหรือยังไงก็พิจารณายากอยู่ขยายโตขึ้นเป็นลำดับๆจนกระทั่งเม็ดเล็กๆจนกระทั่งถึงเท่าเม็ดข้าวโพดก็มีค่อยขยายตัวออกเป็นอย่างนั้นในประวัติท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าอัฐิที่จะสามารถกลายเป็นธาตุได้นี้นอกจากอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีอัฐิของใครจะสามารถกลายเป็นธาตุได้ก็เมื่อได้เห็นอัฐิของท่านกลายเป็นธาตุเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นสักขีพยานในวาระสุดท้ายจากการได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาอย่างถึงจิตถึงใจแล้วยังเป็นเหตุให้ถึงจิตถึงใจในเรื่องอัฐิของท่านเป็นสักขีพยานอีกด้วยปัญหาเรื่องอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นธาตุจึงฟุ้งขจรไปทุกแห่งทุกคนบางคนก็มีความสงสัยถึงกับมาถามอัตนาภาพก็ว่าอัฐิของพระอรหันต์ก็ดีอัฐิของปุถุชนคนธรรมดาก็ดีก็เป็นอัฐิของธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งอัฐิก็เป็นธาตุดินเช่นเดียวกันเหตุใดอัฐิของปุถุชนจึงไม่อาจจะกลายเป็นธาตุได้ส่วนอัฐิของพระอรหันต์เหตุใดจึงกลายเป็นธาตุได้มีความแตกต่างกันอย่างนั้นบ้างก็เรียนให้ท่านผู้ถามปัญหานั้นทราบเพียงย่อๆว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับใจเป็นของสำคัญใจแม้จะเป็นใจอันเดียวเช่นเดียวกันก็ตามแต่ใจหรือจิตนี้ผิดกันที่จิตของพระอรหันต์นั้นเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตของเราเป็นปุถุชนจิตไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าครองอยู่ในร่างใดจิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจจะกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นเจ้าเรือนเช่นจิตพระอรหันต์ท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ธาตุขันธ์ของท่านเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วอาจสามารถจะมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ตามส่วนของตนไปได้ฉะนั้นอัตถิของพระอรหันต์จึงกลายเป็นธาตุได้แต่อัตถิของปุถุชนจิตก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสธาตุจะกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องเป็นธาตุธรรมดาสามัญเราของคนมีกิเลสอยู่ดีๆวันนี้ได้อธิบายถึงหนึ่งประวัติของพระพุทธเจ้าสาวกและส
าวกตลอดถึงครูบาอาจารย์ว่าท่านพยายามดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกได้พาดำเนินมาจึงปรากฏองค์เป็นที่เรื่องดีและบือไปทุกแห่งทุกคนกิตติศักดิ์กิตติคุณฟุ้งขจรให้คนทั้งหลายได้ยินได้เห็นที่ไหนก็ปรากฏเป็นความทราบซึ้งถึงจิตถึงใจเกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในพระศาสนามีแก่จิตแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านผู้ดีเกิดมาหรือปรากฏในโลกเพียงจำนวนน้อยแต่ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายและกว้างขวางเช่นพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีคนดีศักดิ์สิทธิ์พิเศษเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ก็สามารถเสกสรรคนธรรมดาให้กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมากลายเป็นสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังสอนประชาชนพลเมืองให้กลายเป็นพลเมืองดีถึงไตรสรณคมได้อีกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสามารถจะยังผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสติกำลังความสามารถของตนให้ถึงสุคติอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติจากนั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานสมบัติล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับความเสกสรรจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นพระโอวาทที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรแล้วจึงควรจะทราบว่าเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างโน้นและข้างนี้มีความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับมากน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนบำเพ็ญมากน้อยเท่าไหร่ความสุขความเจริญจะเป็นไปในท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านพุทธบุตรท่านผู้มีความสนใจต่อพระโอวาทศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจงน้อมสมบัติอันเป็นของพระองค์ท่านคือพระโอวาทนั้นเข้ามาใกล้คิดสนิทกับกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะค่อยเป็นผู้มีสง่าราศีขึ้นทั้งด้านความประพฤติและด้านจิตใจตลอดถึงผลคือความสุขความเจริญจะเป็นไปในเราทั้งหลายทั้งภพนี้และภพหน้าโดยในธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรเวลาขอยุติลง

คราวสละที่จะต่อสู้กันจริงๆกับกิเลสประเภทนี้นะประเภทที่ดื้อด้านที่สุดเราจะต้องใช้เครื่องมือมัชฌิมาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ด้วยการหนักมือเต็มที่ทนก็ทนเต็มที่ทนจนตายสติปัญญามีเท่าไรทุ่มกันลงอย่างเต็มที่เอาตายเป็นตัวประกันหรือเป็นเดิมพันกิเลสประเภทนี้จะทำอย่างอื่นไม่ได้ถึงคราวหนักต้องหนักเอาชีวิตเข้าว่ากันเลยแล้วไม่คำนึงถึงความตายยิ่งกว่าความจริงที่ให้รู้ให้เห็นกิเลสจะหลุดลอยไปเพื่อรู้ความจริงทั้งหลายอันนี้ต้องมีความหนักมากขึ้นกว่าชีวิตนี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเมื่อกิเลสประเภทนี้ค่อยลดหย่อนตัวลงไปเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เหมาะกับกิเลสที่รองกันลงไปก็มีเป็นลำดับลำดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วจะไปใช้กีฬาใช้สติปัญญาอย่างแผะผ่าผลโลดเต้นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนดังม้าที่ควรจะการใช้กบแล้วจะไปถากด้วยขวานก็ไม่ได้เพราะไม่เหมาะกันจะทำให้ม้านั้นเสียการแก้กิเลสประเภทละเอียดก็ต้องสติปัญญาที่เหมาะสมกันคือสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมไปอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำสึกนั่นเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามัชฌิมาทั้งหมดให้พากันเข้าใจทางภาคปฏิบัติความจริงของภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อันใดก็ตามถ้าเราได้ทำเองได้รู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลแล้วหาความสงสัยไม่ได้และเป็นที่แน่ใจตัวเองไปโดยลำดับเมื่อแน่ใจตัวเองแล้วทำไมจะไม่แน่ใจในการสอนคนอื่นให้เข้าใจตามนั้นได้ล่ะนางพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ยังไม่เคยประกาศพระองค์ว่าเป็นบรมศาสดาเมื่อได้ทรงบำเพ็ญโดยด้วยพระองค์เองทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มเทลงอย่างเต็มที่จนถึงฝ่ายผลอันสมบูรณ์รู้ประจักษ์ด้วยพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลในธรรมทุกขั้นในกิเลสทุกประเภทและจึงได้ประกาศตนเป็นศาสดาและสั่งสอนโลกตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเรียกว่าเป็นสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้วด้วยความรู้ชอบเห็นจริงเป็นนิยานิรธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกับพระองค์ท่านได้ทรงนำกิเลสทั้งหลายออกจากพระทัยเดิมจนถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธได้นะทำไมพระองค์จึงมีความกล้าหาญชาญชัยในการประทานอุวาทแก่สรรโลกเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทรงด้นเดาสอนโลกนี่ความรู้เห็นด้วยตนเองจึงเป็นความแน่ใจในการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิเลสและอาจทำประเภทใดหรือไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถ้าได้ผ่านแล้วด้วยตนเองจะสามารถพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่กระทบกระทั่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดใครทั้งสิ้นนั่นแหละท่านว่าธรรมเป็นเวสารัชตรณธรรมคือธรรมที่ยังบุคคลให้กล้าหาญประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประเภทสำคัญเราทั้งหลายดำเนินทุกวันนี้เป็นอย่างไรมัชฌิมาของพวกเราคืออะไรไม่ใช่มัชฌิมาของเราพวกเรามันเป็นเทวทัตทำลายศาสนธรรมซึ่งเป็นการทำลายตัวเองไปโดยลำดับอยู่หรือเวลานี้ซึ่งไม่รู้มาเห็นในสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้การประกอบความเพียรทำอย่างไรความเพียรเดินจงกรมมีสติสตังติดแนบอยู่กับงานของตนหรือไม่หรือส่งและเหเร่ร่อนไปทางไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องของอัดของธรรมมีแต่ก้าวเดินเฉยๆด้วยเท้าเหมือนกับสุนัขเขาเดินตามถนนหนทางถ้าอย่างนั้นก็ไม่เลยจากสัตว์ไปกิริยาแห่งการก้าวเดินของเราแล้วไม่ดีหรือไม่ยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่เขาเดินธรรมดาด้วยตามความมีแข้งมีขาของสัตว์ของคนการเดินทำความเพียรก็ต้องหมายถึงเรื่องจิต
กับสติควบคุมในหน้าที่ของตนที่กำลังทำอยู่นั้นเราพิจารณาธรรมบทใดเราพิจารณาธรรมแง่ใดหรือเรานำธรรมบทใดมาบริกรรมภาวนาเรามีความพังเผลอไหมจิตของเราทะเลสลายไปไหนไหมถ้าทะเลสลายก็แสดงว่าจิตเลื่อนลอยกำลังใจหรือความสนใจต่องานของตนมีน้อยจึงไม่สามารถจะปกครองหรือคุมงานของตนได้ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำบัตรไลก็อย่างว่ามันไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรนั้นแท้จริงหมายถึงสติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามขอให้มีสติอยู่กับตัวนี่เป็นพื้นสำคัญจากนั้นก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกับงานที่ตนกำลังทำหรืออย่างน้อยก็มีสัมปชัญญะคำว่าสติเมื่อสืบเนื่องกันโดยลำดับไม่ยอมให้พลั้งเผลอด้วยการบังคับไว้นี้เรียกว่าสัมปชัญญะความไม่พลั้งเผลอโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะการอบรมมาจนช่ำชองแล้วนั่นเรียกว่ามหาสติมีความแตกต่างกันอย่างนี้เราพูดทางภาคปฏิบัติเวลาจะไปหาดูทางปริยัตินั้นรู้สึกจะไม่มีคือแบบที่ว่านี้นี่เลยสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าอย่างนั้นความจริงสัมปชัญญะนั้นไปจากสติความระลึกได้ที่พยายามอยู่ตลอดไปสติก็เลยสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเมื่อมีกำลังมากจนสามารถเป็นไปโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาให้ตั้งสติสตังแต่อย่างไรแต่สติก็ทราบอยู่ทุกระยะโดยอัตโนมัติของตนอันนี้เรียกว่ามหาสติปัญญาก็ต้องอาศัยการบังคับให้คิดให้ค้นให้พิจารณาด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันไปโดยมีสติเป็นผู้กำกับงานเหมือนกันสติเป็นธรรมจำเป็นมากที่จะต้องปราศจากไม่ได้ไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติต้องตามแนบไปเรื่อยๆเป็นผู้คุมงานเมื่อพิจารณาเห็นประจักษ์ในสิ่งใดมันเป็นขั้นเริ่มแรกเพราะให้เกิดความแปลกประหลาดหรือเกิดความซึ้งในใจว่าเป็นอย่างธรรมท่านว่าจริงๆเช่นทุกขังโอ้ความทุกข์นี้เป็นของจริงตามหลักท่านกล่าวไว้ในอริยสัจสี่ว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงนี่เป็นความจำได้ของเราที่เรียนมาหรือได้ยินได้ฟังจนชินปากชินหูชินใจแต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปจนทราบความจริงของทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็เข้าถึงหนองอ้อในขั้นเริ่มแรกว่าอ้อนะคำว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นความจริงเป็นอย่างนี้เหรอนะทีนี้เมื่อเข้าถึงทุกข์เป็นความจริงแล้วระหว่างทุกข์กับจิตก็ไม่กระทบกระเทือนกันจึงเรียกว่าความจริงถ้ายังมีการกระทบกระเทือนกันอยู่ความจริงยังไม่สมบูรณ์นี่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราต้องพาคิดไม่คิดไม่ได้โดยลำพังสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาจะตามมาเองนั้นอันนี้เป็นความคาดคิดของบุคคลของผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยอาศัยหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นซึ่งไม่ทราบความหมายอย่างแท้จริงของหลักธรรมนั้นๆเลยจึงมีความหมายไปว่าที่ระปริภาวิโตเป็นสมาธิหัพโลโอติมหานิสังโซสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพราโอติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรวมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุตติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นหลัก
ธรรมแต่ผู้พิจารณาตีความหมายผิดไปจากหลักธรรมเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าใจจึงไม่ตรงตามความจริงของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมไว้นี้ด้วยภาคปฏิบัติซึ่งพระองค์ผ่านมาแล้วเรามีแต่เรียนแต่ชื่อแต่นามของธรรมเฉยๆไม่ได้สัมผัสกับความจริงจากการปฏิบัติจึงตีความหมายไปที่ผิดถูกๆได้สมาธิที่ศีลอบรมแล้วนั่นก็หมายถึงศีลของเราดีอยู่แล้วเมื่อคิดไปทางด้านศีลก็ไม่เกิดความร้อนเนื้อร้อนใจตั้งหน้าทำสมาธิให้มีความสงบตอนนี้ศีลอยู่ด้วยดีหากว่าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิมันก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าลิงเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิจึงต้องอาศัยวิธีการต่างๆดังที่เคยทราบกันแล้วกรรมฐาน40ห้องเพื่ออะไรเพื่อจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้หยิบยกเอาตามความถนัดของตนในบทใดอาการใดก็ตามแห่งกรรมฐานทั้ง40บทนั้นจะเอาบทใดก็ได้มีความหมายว่าอย่างนั้นแล้วนำมาบริกรรมภาวนาภายในจิตด้วยความมีสติเอาจริงเอาจังในขณะที่ทำอย่าให้สติเผลอไปที่อื่นที่ใดในตั้งหน้าตั้งตาทำไม่ถือกิจอื่นงานใดสำคัญยิ่งกว่างานนี้ในขณะที่บริกรรมภาวนานั้นก็ให้ทำความรู้สึกในตัวเองว่าเหมือนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยมีตั้งแต่ความรู้กับทำบริกรรมที่สัมผัสกันอยู่เพียงยับนี่เท่านั้นเราอยากคิดว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นความคิดที่ถูกผลักดันออกมาจากกิเลสให้วาดภาพหรือตรงแต่งขึ้นมารบกวนงานของตนให้เสียไปแล้วจะไม่เกิดความสงบแต่อย่างไรเมื่อจิตแยบออกไปตรงออกไปข้างนอกก็ต้องมีความหมายขึ้นมาทันทีความหมายนั่นแลเป็นเครื่องกวนกันให้ใจได้คิดใจได้วุ่นกับความหมายนั้นใจมีความรู้สึกกับความหมายนั้นสืบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่องนั้นและเรื่องนี้ต่อกันไปงานของตัวที่ให้มีความรู้สึกอยู่กับงานด้วยสติเลยไม่ปรากฏอย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิหรืออย่างสู่ความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ทำเพื่อผลเป็นที่พึงใจเราจึงทำความเข้าใจกับตนเองไว้เสมอว่าโลกนี้จะมีอยู่กี่โลกก็ตามกว้างแคบขนาดไหนสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้มีอะไรบ้างก็ตามในขณะที่ทำจิตตภาวนานั้นทำความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมของตนสมมุติว่าผู้บริกรรมทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ด้วยความมีสติรักษาอยู่เท่านั้นเหมือนกับโลกไม่มีเลยมีเพียงนั้นเท่านั้นถ้าผู้ใดทำความเข้าใจตนอย่างนี้แล้วจิตที่จะคิดตรงออกไปเรื่องภายนอกก็รู้กันได้ทันไม่ยอมให้คิดความผลักดันของจิตที่จะคิดตรงออกมาย่อมทราบด้วยสติถ้าเรามีสติอยู่กับตัวต้องทราบนี่เคยปฏิบัติมาแล้วใครจะโกหกไม่ได้มันเป็นความผลักดันออกมาเหมือนอย่างตามันผุดน้ำมันผุดยักยักถ้าเราเผลอมันก็ติดต่อกันไปเรื่อยถ้าไม่เผลอมันก็เป็นลักษณะเหมือนหนุนขึ้นมาจับตุ่มพอเราทราบแล้วมันก็หยุดแล้วก็หนุนขึ้นมาเหมือนจับตุ่มยักแล้วดับทันทีแต่หากมันจับตุ่มมีความขับดันออกมาเพื่อจับตุ่มและมีกำลังมากก็ให้เร่งคำบริกรรมของตนให้หนักมือเข้าและตั้งความสนใจให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ชนะความจับตรงอันนั้นความปรุงในคำบริกรรมนี้เป็นธรรมแต่ความคิดปรุงของจิตที่สอดแทรกขึ้นมาในขณะที่เราทำบริกรรมภาวนานั้นเป็นเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่าให้ความปรุงเรื่องของกิเลสนั้นขึ้นมาแทรกขึ้นมาทำลายธรรมความปรุงของธรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นทำเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอันใด
แม้ที่สุดร่างกายของตัวเองก็ไม่สนใจสนใจเฉพาะคำบริกรรมคือสมมติว่าพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นจิตต้องรวมต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นอย่าคาดข้อสำคัญอย่างหนึ่งคืออย่าคาดผลที่จะปรากฏขึ้นจากการภาวนาของตนจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุอยู่แล้วผลจะเป็นที่นี่เองโดยเราไม่ต้องตกแต่งเพราะความตกแต่งก็คือการทำบริกรรมนั่นเป็นการตกแต่งผลอยู่แล้วคืออย่างนี้ผู้กำหนดอันใดก็ตามให้พึงทำในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ว่าขั้นเริ่มแรกแห่งความสงบด้วยทำบริกรรมหรือขั้นที่มีความสงบไปโดยลำดับแล้วให้พึงทำความเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับโลกไม่มีนี่เป็นข้อสำคัญถ้าเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตจะมีความสงบและสงบแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่สงสัยถึงกำหนดลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นไม่ได้คิดว่าลมออกไปที่ไหนเข้าไปถึงไหนให้ทราบแต่ความสัมผัสของลมโลกอันนี้ไม่มีอันใดเลยมีตั้งแต่ความสัมผัสระหว่างลมกับความรู้ที่รับทราบกันแยกหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอันนี้ก็สงบง่ายๆให้ระวังความรู้สัญญาสำคัญมากจะคอยมาสอดแทรกหมายนั่นหมายนี่ทำลายงานของเราให้เสียไปอันนี้สำคัญอยู่มากทีเดียวนี่เคยปฏิบัติมาพุทโธก็เคยปฏิบัติอานาปานสติก็เคยปฏิบัติเคยทำเพราะทำตามจังหวะเบื้องต้นคำบริกรรมพุทโธนี่เป็นนิสัยติดสันดานจริงๆขั้นต่อมาเมื่อมีช่องมีทางมีหลักมีเกณฑ์แล้วในโอกาสเหมาะสมที่ควรจะกำหนดอานาปานสติให้เพื่อให้รู้เรื่องของอานาปานสติเราก็ทำของเราทำไปจนกระทั่งถึงหมดลมจริงๆเราก็ทำหมดจริงๆไม่มีเหลือในความรู้สึกหมดหมดจนกระทั่งตายไปเลยแล้วนอกจากหมดแล้วยังทราบอีกในจุดที่จะทำให้เป็นมารหรือเป็นอุปสรรคแก่ผู้บำเพ็ญอนาปานสติคือพอลมหมดไปแล้วนั้นเนื่องจากจิตไม่เคยเป็นเนื่องจากจิตไม่เคยบำเพ็ญจึงไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าเหตุผลกลไกจะเป็นประการใดบ้างเลยเกิดความตกใจในขณะที่ลมหมดไปในความรู้สึกนั้นว่าเอ๊ะนี่จะไม่ตายหรือนี่ลมหมดไปแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการเขย่าจิตให้กระเพื่อมตัวขึ้นกลับคืนมาลมก็ปรากฏมาเสียเพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ผ่านไปได้ตามความสะดวกความเป็นจริงของจิตของลมแล้วลมจะหายไปไหนก็หายไปเถอะนั่นเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเราภาวนาเวลานี้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเป็นเพชฌฆาตอนาปานสติไม่ใช่เพชไม่ใช่เพชฌฆาตคำบริกรรมประเภทต่างๆไม่ใช่เพชฌฆาตแม้ลมจะดับไปก็ดับไปเถอะเวลาเราหลับไปไม่เห็นคำหนึ่งลมจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเราถึงได้ทราบว่าลมมันหายหรือไม่หายตอนนั้นเราไม่เห็นคำหนึ่งนี่เราก็จะไม่คำหนึ่งลมเราจะคำหนึ่งตั้งแต่เรื่องธรรมเนี่ยเดียวเท่านั้นคือจิตโดยเฉพาะลมจะหายไปไหนก็หายอย่างเท่านี้ก็ผ่านไปได้โล่งไปหมดเลยมีอธิบายให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจยังมีอยู่มากวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะภาวนาในแง่ใดเช่นอานาปานสติเป็นสำคัญเวลาลมหมดไปสร้างอุปสรรคขึ้นแก่ตนด้วยความกลัวตายนั่นแหละความกลัวตายนี่เหลือเกินมันเป็นนิสัยสันดานของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันไม่ต้องไปเรียนกันที่ไหนแม้แต่สัตว์เขาก็รู้กลัวตายเมื่อลมหมดไปในความรู้สึกเท่านั้นก็กลัวตายจึงสร้างอุปสรรคให้ตนเองเสียไปได้แค่นั้นก็หยุดไปได้แค่นั้นก็หยุดไม่เลยถ้าปัญหานี้ยังแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่าถึงลมจะหมดก็หมดไปเถอะเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วไม่ตายเท่านั้นก็ผ่านไปได้ตามความสะดวกสบายตามหลักธรรมชาติของการภาวนานี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิที่ให้เกิดปัญญาต้องใช้ความใคร่ครวญความพิจารณา
มีการบังคับบัญชากันในปัญญาขั้นเริ่มแรกเช่นเดียวกับสมาธิขั้นเริ่มแรกต้องมีการบังคับบัญชากันอย่างหนักจนกว่าจิตจะมีความสงบร่มเย็นกลายเป็นสมาธิและสร้างฐานของตนขึ้นมาด้วยความมั่นคงได้ฉะนั้นก็เริ่มปัญญาการพิจารณาปัญญาก็ต้องพิจารณาด้วยความบังคับเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะตามมาเองนั่นเป็นความเข้าใจผิดส่วนมากคิดกันอย่างนั้นเพราะคิดเอาไม่ใช่เป็นด้วยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติรู้เห็นด้วยการปฏิบัติถ้าในภาคปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นสมาธิจะมีอยู่มากน้อยถ้าไม่ใช้ปัญญาเลยก็เป็นแต่สมาธิอยู่อย่างนั้นเองนั้นจึงต้องใช้ปัญญาให้เป็นปัญญาโดยอาศัยสมาธิซึ่งมีความอิ่มตัวอยู่แล้วด้วยความสงบไม่หิวโหยกับอารมณ์ไม่สายแสบไปนั่นไปนี่เวลาเราบังคับให้ทำงานอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่ละเหี้ยได้หรอกเพราะความหิวโหยบังคับเนื่องจากสมาธิคือความสงบใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่แหละที่ท่านว่าสมาธิอบรมปัญญาคืออบรมเนี่ยคือหมายเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ได้ทำงานด้วยความสะดวกปุ่นง่ายๆว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเลยนั่นพิจารณาอะไรมันมากเป็นสัญญาไปเสียท่านเป็นสัญญาอารมณ์เพราะความหิวโหยของจิตพาให้คิดให้ได้รอดออกจากหลักของปัญญาไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเลยไม่ได้เรื่องนั่นเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจะแยกไม่ออกใครจะเดินลัดเดินตัดไปไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครเหนือศาสดาอันนี้เป็นพระศาสดาเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้แล้วด้วยทรงเห็นรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงไม่ควรไปเอามาสนใจเรื่องที่ว่าตัดลัดเอาเลยเดินนิพพานล้วนๆซึ่งได้ยินอยู่มากมายล่ะนี่มีเกลือนนี่กรรมฐานเด่นมันเก่งกว่าครูคำว่าสมาธิก็ได้แต่ความสงบใจความสงบใจนั้นก็คือความมีพื้นฐานของจิตเมื่อสงบไปมากๆก็เป็นพื้นฐานมีความแน่นหนามั่นคงเป็นความสงบในพื้นฐานของตัวอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วจะทำหน้าที่การงานอะไรในการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะอสุภะอสุพังเป็นไปได้ทั้งนั้นอสุภะก็ได้ทั้งภายนอกได้ทั้งภายในดังที่ท่านสอนนิยมปัจฉารูปใดที่มันเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจมันมีความปฏิภาคมีความยินดีเป็นอารมณ์มาสัมผัสใจอยู่เสมอมากวนใจเสมอนั่นแหละให้เอารูปอันนั้นนำมาพิจารณาที่คายจนเห็นชัดเจนแล้วอารมณ์ที่มากวนใจเกี่ยวกับรูปนั้นนั้นก็หายไปแล้วเอาจากนั้นเข้ามาพิจารณาตัวเองถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาเทียบเทียมนั้นได้ทุกสัดทุกส่วนหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจเมื่อเข้าใจซึ้งเต็มที่แล้วปลอดทั้งเรื่องนอกภาคนอกภาคในรูปนอกรูปในอสุภะนอกอสุภะในปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงนี่ไม่ไปไปทางอสุภะก็ไม่ไปเวลาพอตัวแล้วสุภะก็ไม่ไปอสุภะก็ไม่ไปผ่านออกช่องกลางนั้นเลยนี่นี่เรียกว่ามัชฌิมาตามเรื่องของจิตมัชฌิมาหนึ่งคือเครื่องดำเนินมัชฌิมาที่ผ่านก็ได้เพราะการดำเนินถูกทางนี้เรียกว่ามัชฌิมาของจิตจนกระทั่งถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์แล้วไม่เอียงรักเอียงชังไม่เอียงไปทางดีทางชั่วเสมอตัวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนในสมุดนี่มัชฌิมาในหลักธรรมชาติแล้วกล่าวในเบื้องต้นเนี่ยกล่าวเรื่องมัชฌิมาอันนาทั้งหลายคงจะเข้าใจมัชฌิมานั้นตามขั้นของกิเลสกิเลสยาพอมัชฌิมาอย่างหนักเครื่องมือหนักใส่กันกิเลสค่อยเบาบางไปเครื่องมือก็ค่อยเบาบางไปการพิจารณาก็อย่างนั้นเหมือนกันในขั้นสมาธิกิเลสมันหนาก็ต้องใช้ข้อบังคับคำบริกรรมอย่างที่ว่าตั้งท่าตั้งทางเหมือนจะเข้าสู่สงครามเอาเป็นตายจริงสติกับคำบริกรรมให้มันติดกันแนบไปเลยไม่ยอมให้มีโอกาสพอความคิดตรงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแทรกออกมาได้เลยนี้จิตก็สงบได้นี่ก็ใช้มัชฌิมาแบบนี้ถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันขั้นที่ผ่านพ้นที่สุดก็ขั้นพิจารณาร่างกายเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุภังปัญญาผ่านพ้นจนบางทียังกระเทือนตัวเองเหมือนกับตัวไหวไปเหมือนกันเราเคยทำมาแล้วจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางลงตามสภาพ
ทั้งสุภะทั้งอสุภะไม่ยึดทั้งสองฝ่ายเดินผ่านในถ้ำกลางนั้นอย่างความแค้นอย่างความด้วยความปลอดภัยและเข้าใจได้อย่างชัดเจนทั้งสองภาคนะนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเองบางครั้งให้พิจารณาอย่ารอให้สมาธิมาผิดขึ้นให้เป็นปัญญาอย่างเดียวจะหมดหวังไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่องสมาธิจะมาผิดปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นปัญญาต้องปัญญาเป็นผู้ผลิตความเฉลียวจะหนักขึ้นใส่ตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงจิตได้เห็นเหตุเห็นผลของตนประจักษ์ไปโดยลำดับแล้วนั้นปัญญาจะออกเดินดำเนินเองทีเดียวจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเรื่องปัญญาจะเป็นอัตโนมัตินี่ก็เกี่ยวกับเรื่องมันปล่อยอะไรอะไรกันหมดไปแล้วเหลือแต่เรื่องขันธ์รูปเนี่ยพิจารณาชัดเจนแล้วกับเรื่องตั้งแต่อสุภะอสุภังผ่านไปรูปนี้ก็หมดความหมายไปแล้วเข้าใจชัดเจนที่มันยังสัมผัสสัมพันธ์ยุ่งกันอยู่ก็คือเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆจะพ่อยังยิ่งความทุกข์ในขณะที่นั่งภาวนาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์มากๆมีจิตจะเผลอไปได้ท่านหลักใจไม่มีในตอนนี้หรือถ้าปัญญาไม่ทันกันกับทุกขเวทนาเสียท่าได้ถ้าปัญญาทันกันแล้วไม่เสียทุกขเวทนายิ่งเป็นหินรับได้ดีจนเข้าถึงความจริงเข้าใจเรื่องทุกขเวทนาเป็นของจริงอย่างเต็มที่เพราะพิจารณาเวทนานั่นเองพิจารณาเวทนาพิจารณากายแยกดูกายแยกดูเวทนาเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วดูใจ3ประเภทนี้จนกระทั่งเข้าใจแล้วทุกขเวทนาก็จริงกายก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงแล้วมีกี่ชิ้นกี่อันก็มากระทบกระเทือนกันนี่คือทุกขังอริยสัจจังเป็นอย่างนี้มรรคอริยสัจจังก็หมายถึงปัญญานั่นเองปัญญาชอบถึงจะรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ของกิเลสทั้งหลายได้เป็นลำดับลำดับถ้าปัญญาไม่ชอบจะรู้เท่าทันไม่ได้ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติต้องเป็นนักขั้นควรสังเกตพิจิตรพิจารณาทั้งภายนอกภายในอย่าอยู่เฉยๆทำงานอยากก็ตามให้มีปัญญารอบตัวอยู่เสมอกับงานนั้นๆมีสติอยู่เสมอเมื่อเข้ามาใช้ในวงในคือจิตตภาวนาล้วนๆจะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและง่ายกว่าที่เราปล่อยจิตให้เร่ร่อนๆจนกว่าจะจับเข้ามาใส่ขอบบางทีเลยไม่ได้หายเงียบไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาเอาขึ้นเขียงแล้วก็ไม่สับเหมือนสัตว์ภาณะที่ปล่อยมันเป็นไปตามใจเข้ามาหรือไม่กลับบ้านกลับเรือนมันเข้าหลักเลยเวลาจะเข้าหม้อเขานี่นี่ก็ให้กิเลสเอาไปต้มให้เต็มแหละระวังมีการปฏิบัติใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนพระพุทธเจ้าเป็นนักอดทนเพียรก็ทรงทำมาแล้วถึงได้สอนเรื่องความเพียรการอดทนก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วเห็นผลแล้วจึงทรงสอนการอดทนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นพระห้าทรงเป็นกำลังในพระองค์แล้วด้วยธรรมเหล่านี้จนสามารถแก้กิเลสได้จึงนำมาสอนบรรดาสัตว์เราถือเป็นสำคัญดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าลืมคำว่าพุทธังชนังคาฉามิทั้งความฝากเป็นฝากตายในพระองค์ทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินมองดูเข็มทิศทางเดินที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วอย่างใดเสมออย่าทุรนมีเป็นหลักสำคัญการปฏิบัติก็จะราบรื่นดีนะอย่างที่นี่ตกวิจารณ์กับเพื่อนสูงมากก็คือเรื่องปัญญาเพราะเห็นความเคลื่อนค่ะทั้งหยาบๆละเอียดอะไรก็เห็นดูจังตำตาทุกเวลามันทำให้เกิดความอ่อนใจเหมือนกันน่าจะคิดก็ไม่คิดอันนี้สำคัญแล้วปัญญานั่นแหละที่จะเข้าไปแก้กิเลสเพียงยำยาก็ยังไม่เข้าอกเข้าใจแล้วจะเอาอะไรไปแก้สิ่งละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านั้นหนึ่งหมื่นคือตัวกิเลสแหลมคมมากมีแต่ธรรมเท่านั้นที่แหลมคมเกินกว่ากิเลสจะทนทานได้นอกนั้นไม่พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่านอนใจ
ในหน้าที่ของตนความเป็นอยู่ปูวายอะไรยากโยมเขานับดองหมดแล้วยิ่งมักตามันสารท่วมทั้งวันทั้งคืนอะไรต่ออะไรก็เต็มไปหมดจนผู้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่อาจจะไม่เข้าใจว่ากรรมฐานท่านดำเนินแต่ก่อนเป็นอย่างไรหรือว่านึกว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสมบูรณ์หมดไม่เป็นอย่างนั้นทำเจริญขึ้นในสถานที่ที่พุทธอยากขาดแคลนสถานที่ลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานทำไม่ได้เกิดขึ้นในความอิ่มน้ำจำลางเกิดขึ้นในความผาสุกสบายอยู่เฉยๆให้พากันเข้าใจตรงนี้

ดังที่เห็นกันอยู่นี้จะมีน้อยเต็มทีแต่ความสงบสุขจะมีมากเพราะศาสนาธรรมเป็นธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยความต้องพระพุทธเจ้าก่อนจะสั่งสอนโลกทรงธรรมพระองค์มีความสงบอย่างเต็มภูมิมาแล้วที่นี่ประกาศสอนธรรมทั้งเหตุที่ทรงดำเนินเพื่อความเป็นสุขหรือสงบสุขนั้นว่าทรงดำเนินมาอย่างไรทั้งผลที่ทรงได้รับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้นว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของสัตว์โลกมากมายเพียงไรพระองค์ได้นำทั้งเหตุทั้งผลออกแสดงโดยพระองค์เป็นผู้รับประกันในคุณธรรมอันสำคัญทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลนี้เมื่อเริ่มประกาศสอนธรรมผู้ที่ได้รับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใดเช่นอย่างพระเบญจบคีทั้ง5นี่คือปฏิบัติตามทางด้านจิตใจในขณะที่กำลังถนัดธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะจักรปรวัตนสูตรให้เบญจบคีฟังและแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังจิตคล้อยตามหลักความจริงของธรรมจนได้บรรลุตามความมุ่งหมายแห่งธรรมเป็นขั้นของธรรมเป็นขั้นๆไปถึงได้ถึงขั้นอรหัตตภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สงบอย่างเต็มภูมิจากนั้นต่างองค์ก็ต่างประกาศศาสนาด้วยความเมตตามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาอย่างเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้นำของศาสนาแล้วมีพระสาวกเป็นผู้ช่วยพุทธภาระของพระองค์ด้วยความเมตตาเช่นเดียวกันศาสนาจึงได้กระจายไปสู่จิตใจของประชาชนกว้างขวางไปโดยลำดับวิยาการของประชาชนซึ่งกำลังหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดที่เหนี่ยวอยู่แล้วเมื่อเดือดทราบของจริงเช่นนั้นต่างจิตใจก็น้อมยึดถือและปฏิบัติตามโดยทันทีเป็นลำดับลำดับไปปรากฏว่าพุทธศาสนามีความกว้างขวางมากในระยะที่พระองค์ทรงพระชนอยู่45พระพรรษาประกาศศาสนาได้อย่างกว้างขวางประชาชนได้รับความสงบสุขมากมายนี่ศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสันติธรรมผู้นำประกาศนำธรรมออกประกาศสอนโลกก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสันติธรรมคือพระพุทธเจ้าธรรมก็สั่งสอนโลกเพื่อความสันติมีความสงบเย็นโรคถ้ากำเริบย่อมทำให้คนไข้ระส่ำระสายควรกวายในอิริยาบถทั้ง4ไม่ทราบจะยับยั้งอยู่ในอิริยาบถใดให้เป็นที่ผ่อนหนักผ่อนเบาเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของโรคภายในกายได้บ้างจนไม่มีที่จะตรงวางเมื่อโรคสงบลงเพราะถูกยาคนไข้ก็ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนตัวสะดวกสบายเช่นหมอหรือผู้มาเยี่ยมคนไข้ถามว่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้หนึ่งพักบ้างหรือเปล่าบอกว่าได้พักเมื่อคืนได้พักสบายบ้างเขาได้พัก
บ้างเป็นครั้งคราวบ้างบางรายไม่ได้พักเลยนั่นหมายถึงว่าโรคไม่สงบคนก็ไม่สงบคนไข้ไม่สงบเมื่อโรคสงบคนไข้ก็สงบสงบมากน้อยคนไข้ก็มีความสงบสบายถึงกับหายจากโรคไปเพราะอำนาจแห่งยาโรคของจิตแห่งสัตว์โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโรคอันนี้ท่านเรียกว่าโรคเรื้อรังเคยฝังมาถ้าเป็นรากแก้วก็ทะลุดินหนาแสนหนานี้ไปหมดเพราะฝังลึกทีเดียวฝังมาเป็นเวลานานฝังรากฝังฐานภายในจิตใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ทราบว่าพบน้อยพบใหญ่

อากิเลสประเภทหนึ่งส่วนประเภทที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ก่อควรมุ่งมาอยู่เสมอจึงทำให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะกิเลสก่อควรกิเลสมีหลายประเภทถ้าเรียกว่าโรคก็โรคหลายชนิดมากภายในจิตใจของคนแต่ละคนไม่ได้เหมือนคนไข้ที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆบางคนมีโรคเดียวบางคนก็มี 2-3 โรคแต่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้มีโรคหลายชนิดมากทีเดียวโรคใหญ่ๆที่ตั้งหลักตั้งฐานให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือโรคแห่งความโลภโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความหลงโรคแห่งราคะตัณหา 3-4 ประเภทนี้เป็นแม่ทัพใหญ่และมีใจเป็นสถานที่อยู่ถ้าเป็นการมีใจเป็นสถานที่ทำงานของโรคชนิดนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจมีตั้งแต่โรคชนิดที่จะทำความกำเริบแก่ใจอยู่เสมอโดยเจ้าของไม่นำพาไม่เหลียวแลเยียวยารักษาบ้างหรือไม่วิธีไม่รู้วิธีรักษาเลยนั้นใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาและผู้ใดที่จะมีความที่มีความสามารถฉลาดรู้หาโอสถอันสำคัญมาแก้โรคชนิดนี้ให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจได้จึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ก็ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนพยายามดำเนินตะเกียบตะกายไปตามพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้ทำทั้งหลายแล้วจึงนำธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกในฝั่งขวางออกไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าระงับดับโรคชนิดต่างๆไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวงเมื่อตัวเหตุอันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายและสั่งสมของทุกข์ขึ้นมามากๆมันสิ้นไปจากใจแล้วใจก็หมดทุกข์หมดความลำบากหมดการจับจองป่าช้าสถานที่นั้นเกิดสถานที่นี้วกเวียนไปมาจนหาต้นหาปลายไม่ได้นั้นลบล้างไปหมดเพราะลบล้างตัวสำคัญคือกิเลสอันเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายได้ภายในจิตใจและโอสถอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเรียกว่าสยามภูมิทรงรู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลนอกนั้นไม่มีใครสามารถจึงเรียกว่าสาวกสาวกะแปลว่าผู้สดับจับฟังจะก่อนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงทำขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติผ่านต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นไม่จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จากครูจากอาจารย์จากพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเรื่อยมาเป็นลำดับลำดับดังที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาโดยลำดับเช่นนี้เนี่ยธรรมนี้เครื่องโอสถเครื่องแก้กิเลสเครื่องระงับหรือเครื่องปราบปรามกิเลสนี้จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและยากที่บุคคลจะสามารถค้นคว้ามาทำประโยชน์ได้เต็มภูมิเมื่อใจได้รับการเหลียวแลด้วยอัตธรรมประพฤติปฏิบัติมีธรรมเป็นหลักเกณฑ์คือมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องดำเนินดูโดยสม่ำเสมอชื่อว่าผู้มีศาสนาความมีศาสนานั่นก็คือความมีสิ่งอารักขาภายในจิตใจมีเครื่องประกันตัวอยู่ภายในใจจิตใจย่อมมีความสงบ

นะกิเลสยังมีอยู่ครอบยังมีขอบเขตไม่ผ่าผลโหนดเต้นแค่จนโดยเหตุโดยผลถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหมเขาออกทางคือผิดแทบจะไม่เว้นแต่ละฉบับเพราะภาพชนิดนั้นเรื่องราวชนิดนั้นสัตว์โลกที่มีโรคชนิดเหล่านี้เป็นเชื้ออยู่แล้วมันติดได้ง่ายเหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยู่ภายในเตาแล้วโยนฟืนเข้าไปมันก็เดี๋ยวมีมากมายอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็มีขึ้นมาแล้วเวลากำลังเรียนวิชาสัตว์กันไปมากมายวิชามนุษย์ก็เรียนมาวิชาธรรมก็เรียนมาและสุดท้ายก็เวลานี้ก็มีมักจะเป็นวิชาสัตว์ซะมากถือเป็นแฟชั่นแฟชั่นถือเป็นศิลปุงละปะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงพูดต่อตาดูก็รู้หูฟังก็ชัดเพราะหูนี่เป็นหูมนุษย์ตาเป็นตามนุษย์มันแสดงหูแสดงตามนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบแสดงใจมนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่เป็นเรื่องหยาบโลนของผู้มีกิเลสอันหนาแน่นหรืออันหยาบซามนั้นหุ่ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาประจานตัวเองและทำโลกให้เสียหายไปตามๆกันเป็นจำนวนมากนับประมาณไม่ได้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าเป็นศิลปะบ้างเป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรบ้างนี่เราเห็นทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ทำโลกให้เสียหายมากมายเสียทางด้านจิตใจซะด้วยถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นรากแก้วของมันเลยไม่ต้องไปตัดกิ่งตัดก้านของมันโค่นเมื่อต้นไม้ต้นใดที่ถูกโค่นรากแก้วแล้วมันจะทนไปได้หรือมันต้องล้มคลืนลงไปโดยไม่ต้องสงสัยคนเราสำคัญอยู่ที่จิตใจอะไรจะเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างภายนอกไม่สำคัญเท่าจิตใจที่เสื่อมไปถ้าจิตใจมีหลักจิตใจไม่เสื่อมสิ่งใดก็พอเป็นไปขาดตกบกพร่องได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพออดพอทนถ้าใจหาหลักมาได้แล้วล้มเหลวเหมือนกับหน้าแก้วที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วต้นไม้ตรงนั้นก็มีแต่ตายท่าเดียวจิตใจถ้าลงได้สิ่งตรงนี้ได้ขุดรากแก้วขึ้นมาแล้วก็มีแต่วันจะแหลกลานไปเท่านั้นเองนี่เพราะเหตุไรเพราะความห่างเหินศีลธรรมจึงเป็นอย่างนั้นมีตั้งแต่กิเลสตัณหาอาสวะหลับตื่นลืมตามีตั้งแต่เรื่องอันเดียวกุ้มลุมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัยสับสนปนเปคละเข้ากันอยู่ด้วยเรื่องอย่างนี้มีแต่เอาเรื่องนี้มาโปะมันเข้าโปะมันเข้าแล้วมันจะทนไปได้ยังไงนัดหนึ่งไม่ตายนัดหนึ่งนัดที่สองมันก็ตายได้เพราะมันเป็นยาพิษอยู่แล้วนี่เราพูดภายนอกเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงภายในของผู้ปฏิบัติหมู่โลกเป็นอย่างนั้นให้เราดูออกที่ภายในจิตที่คิดออกไปในแง่ใดหรือเป็นไปเพื่อความทำลายหรือสังหารตนเองแม้จะไม่แสดงออกมาทางกิริยาอาการภายนอกก็ตามแต่พึงทราบว่านั้นกำลังโค่นรากแก้วของตนอยู่แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องสงสัยพยายามระมัดระวังความคิดเป็นสิ่งสำคัญมากและใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าเสียด้วยถ้าไม่ใช้สติปัญญาระมัดระวังพินิจพิจารณาจริงๆแล้วเราจะไม่ได้ครองจิตที่ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่านี้ด้วยอัดด้วยทำเลยแต่จะเป็นเรื่องความพินาศพิพายร้ายกาจที่สุดเลวทรามที่สุดก็คือใจดวงที่ถูกทำลายของจากกิเลสทั้งหลายแล้วขอให้พากันพิจารณาให้ดี
ความสงบของใจเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องสอบแสวงต้องรักต้องสงวนเช่นเดียวกับความไม่สงบเป็นภัยอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมีน้ำหนักเท่ากันความเห็นภัยกับความเห็นคุณความเห็นภัยก็เพื่อความเห็นคุณระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมหลักนี้นั่นด้วยแล้วตั้งแต่สอนอุบายวิธีเพื่อการป้องกันตัวและรักษาตัววิธีหลบหลีกปีกตัวจากจิตชั่วช้าหลามกทั้งหลายด้วยพระปัญญาสามารถของพระองค์เองพระองค์เคยได้รบราฆ่าฟันกับกิเลสมาแล้วอย่างโชคสุดไม่มีใครที่จะเกินพระองค์ไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันความทุกข์ความทรมานด้วยการประกอบความเพราะการประกอบความเพียรเพื่อห้ามหั่นกิเลสทั้งหลายให้พินาศไปจากพระทัยก็ล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งพระองค์จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยพระอาการอันใดหรือศาสตราอาวุธชนิดใดในบรรดาธรรมที่เป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องปราบตามกิเลสทั้งหลายนั้นถึงได้ทรงนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราท่านทรงสอนไว้ในแง่ใดมุมใดขอให้ยึดมาเป็นหลักเกณฑ์เป็นเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวในอิริยาบถต่างๆอย่าให้เผลอสติเป็นการดิสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายและสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากจิตใจจนไม่มีเหลือภายในใจใจกลายเป็นสันติอย่างเต็มภูมิขึ้นมาด้วยความภาคเพียรตนเองจะเป็นที่ชมเชยตนเองโดยไม่ต้องหาผู้อื่นผู้ใดมาชมเชยการได้รับความชมเชยจากลมปากของคนนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับลมโชยไม้พัดไปพัดมาไม่ว่าจะเป็นความนินทาความสรรเสริญมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูไปครู่เดียวยามเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเราตำหนิติเตียนเราและชมเชยเราด้วยความสนใจใคร่ต่อเหตุต่อผลตำหนิก็ตำหนิด้วยเหตุผลแล้วชำระแก้ไขดัดแปลงตัวเองด้วยเหตุผลและด้วยความเห็นภัยเห็นคุณทั้งสองอย่างมีน้ำหนักเท่ากันผู้เช่นนี้เป็นผู้มีเจตนาอย่างเต็มภูมิที่จะต้องกำจัดกิเลสเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและมีวันที่จะผ่านพ้นจากทุกข์ภายในจิตใจไปได้เพราะกิเลสราบคาบลงไปด้วยการปราบปรามของผู้มีความเพียรสติไม่ลดละในอิริยาบถต่างๆต้องเป็นผู้หนักแน่นเราเป็นนักปฏิบัติมันผู้หนักแน่นทุกแง่ทุกมุมอย่าได้อ่อนแอท้อถอยทำกิจนอกการในใดๆก็ตามให้พึงทราบว่าเรากำลังทำคำว่าเรานี่เป็นตัวตั้งแล้วเป็นตัวประธานแล้วทำเพื่อใครนั่นก็คือทำเพื่อเราทำไม่ดีเราดีไหมถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ดีแสดงไปจากเรานี่ว่าไม่ดีถึงทำไม่ดีทำแบบพอขอไปทีเราก็เป็นคนเพียงขอไปทีเป็นเศษคนไม่ได้เป็นคนเต็มเน็ดเต็มหน่วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนนเต็มเน็ดเต็มหน่วยเป็นเพียงขอไปทีเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเศษพระเคลื่อนที่อยู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสำคัญที่ว่าทำอะไรก็ตามให้ถือคำว่าเราไว้เสมอเป็นหลักใจทำอะไรก็เราเป็นผู้ทำและทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเราเมื่อทำเพื่อเราแล้วสิ่งใดๆก็เพื่อเราเราต้องเป็นผู้จดจ่อต่อเนื่อง
ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีเจตนาด้วยความหวังความเรียบร้อยสมบูรณ์จากสิ่งนั้นจริงๆเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในจิตใจคือการประกอบความภาคเพียรภายในใจก็สิ่งเหล่านั้นน่ะนิสัยของเราที่เคยฝึกหัดดัดแปลงตัวเองกับหน้าที่การงานภายนอกนั้นประมวลเข้ามาสู่งานภายในก็เอาจริงเอาจังมีเหตุมีผลมีสติสตังปัญญาใคร่ควรจนทะลุปุพงไปได้ด้วยคำว่าเราทำคือเพื่อเราหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากขอให้พยายามฝึกหลักนิสัยให้เป็นคนจริงจังอย่าอ่อนแอหลอกเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสเราไม่ใช่พระเศษพระเดนอย่านำเข้ามาดื่มให้จิตใจดื่มกับความอ่อนแอท้อแท้มีเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสประเภทต่างๆเราไม่ใช่เป็นคนเศษคนเดนต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปสมาธิภาวนาท่านเขียนไว้ตามตำรับตำราเกลื่อนไปหมดอธิบายว่าเขียนเป็นคุ้งเป็นแผลสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้เรามาปฏิบัติถ้าเห็นองค์ของสมาธิจริงๆจะอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าทรงชี้เข้ามาในหัวใจนี้เองสมาธิคือความตั้งมั่นความสงบเย็นใจความตั้งมั่นของใจถ้าใจไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่จริงไม่จังอันเป็นไปผลที่จะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาให้มีความสงบเย็นใจมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความสนใจใคร่ต่อสมาธิจริงๆแล้วทำถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วคำว่าสมาธิซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อได้อ่านในธรรมะธรรมะก็จะมาเห็นภายในใจของเราเองมาอยู่ที่ไหนแล้วอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนอกไปจากใจดวงที่กำลังไฟโลภโกรธหลงมันครอบงำเผาอยู่เวลานี้แก้ให้ดับไฟเหล่านี้ลงได้ด้วยตปะธรรมไฟดับไฟตปะธรรมคือความแผดเผากิเลสกิเลสมันเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้ร้อนตปะธรรมก็คือความแผดเผากิเลสร้อนต่อร้อนเผากันเป็นข้าศึกกันแล้วก็กลายเป็นความเย็นขึ้นมาสมตปะความแผดเผากิเลสเมื่ออำนาจของความเพียรวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยเอาจนกระทั่งกิเลสมันราบไปอดทนขันติท่านว่าน่ะฟังดิขันติคือความอดความทนต่อหน้าที่การงานของตนไม่ได้อดทนต่ออะไรแล้วอดทนต่อสู้กิเลสจิตตามีความรักใคร่ใฝ่ใจในความเพียรอยู่เสมอวิมังสาความใคร่ครวญเรื่องของปัญญาอย่าลดละให้นำมาใช้เสมอนี่คือผู้จะทรงสมาธิจะเป็นเจ้าของของสมาธิภายในใจจะเป็นเจ้าของของปัญญาภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของของวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของแห่งมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยขอแต่ว่าเปิดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อนี้ออกให้หมดความเตียนโล่งของใจที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะแสดงตัวอย่างเต็มที่เท่าที่จิตแสดงตัวไม่ได้ก็เพราะถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำไว้หมดจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ฉายแสงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้แสงเบื้องต้นก็คือสมาธิความสงบใจแสงที่สองก็คือปัญญาเริ่มแสดงออกมาเรื่อยๆตามขั้นของปัญญาฉายแสงไปเรื่อยจนกระทั่งรอบผิดธรรมะที่เด็ดออกหมดเพราะอำนาจของปัญญาที่ทันสมัยแล้วจิตก็สว่างกระจ่างแจ้งมาโดยหลักธรรมชาติเพราะปกติจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงสิ่งที่มันมืดมิดปิดตานั้นมันไปครอบจิต
ก็เลยกลายเป็นจิตมืดจิตดำไปเสียจิตโง่เขลาเบาปัญญาเลยกลายเป็นจิตต่ำซามไปเสียทั้งที่จิตแท้ไม่ได้ต่ำซามนะไม่ได้ต่ำไม่ได้เลวสิ่งที่เลวนั่นแหละก็ไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยกลายเป็นจิตเลวไปหน้ามาชำระออกด้วยความภาคเพียรของตนนะสิ่งนี้ก็ค่อยจางหายไปหายไปหายไปมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือผู้ทรงคุณสมบัติที่ท่านเขียนไว้แต่ชื่อในตำหนักตำนาว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่ามรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นท่านเขียนไว้นั่นมีแต่ชื่อในคัมภีร์ตำนาต่างๆอันแท้จริงแท้แล้วตัวจริงจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตวิมุตติหลุดพ้นก็หลุดพ้นที่จิตพ้นไปจากจิตหลุดพ้นที่จิตไม่พ้นไปจากจิตได้จึงเป็นจุดรวมรวมทั้งกิเลสทุกประเภทในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้รวมทั้งมรรคผลนิพพานทุกประเภทเมื่อแก้ไขหรือถอดถอนได้ด้วยอำนาจของความเพียรมีอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่กับการเวลาช้านานขนาดไหนไม่มีไม่มีอยู่กับสถานที่โน่นที่นี่ไม่มีมีอยู่กับใจนี่จึงต้องให้จ่อสติลงไปที่ใจความเพียรลงสู่ใจตามที่ท่านสอนไว้จะไม่ผิดหวังเอาให้จริงให้จับพยายามฝึกหัดสติให้ดีอย่าให้เผลอเคยพิจารณาอย่างไรก็ให้มีสติติดตามอย่างน้อยก็ให้เป็นสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทำงานคือรู้สึกอยู่ในตัวไม่ได้จำเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหนึ่งแห่งร่างกายหรือแห่งอะไรว่าส่วนใดส่วนมีความรู้สึกตัวประจำอยู่ท่านเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อจ่อเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติทีนี้เมื่อสติมีความทำนี้ทำนานขึ้นไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะอีกทีนึงแล้วกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นจากสติขึ้นจากปัญญาที่เคยล้มลุกคุกคลานนั่นไปจากไหนเมื่อฝึกหลายครั้งหลายหนฝึกจนเพียงกายแล้วทำนี้ทำนานคล่องแคล่วแก่กล้าสามารถปราบปรามกิเลสได้ทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทไหนเนื้อสติปัญญานี้ไปไม่ได้ไม่รู้เงียบรู้สวรรค์นั้นรู้นรกอันนี้รู้เทพเจ้าเทพผีตรงนี้นั่นเป็นเนี่ยหรือเป็นชนวนที่ให้พระกรรมฐานเป็นบ้านพากันเข้าใจไว้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยจะได้อธิบายให้ฟังการภาวนาเป็นหลักยืนยันความถูกต้องจะได้มากได้น้อยก็เป็นเครื่องยืนยันหลักแห่งความถูกต้องคือให้จิตอยู่ภายในจะกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจะกำหนดบริกรรมบทใดก็ตามให้จิตยึดทำบริกรรมบทนั้นไว้เป็นหลักของตัวเองจิตจะได้สงบหรือรวมกระแสเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวทรงตัวได้ขึ้นมาจากการยึดทำบริกรรมเป็นหลักถ้าไม่ยึดอันใดเลยคำว่าความรู้นี้รู้ทั่วไปหมดในสรรพางร่างกายแต่เราจับตัวจริงแห่งความรู้นั้นไม่ดัดนี่สำคัญด้วยเหตุนี้จอมปราคือพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนจึงหมายถึงสิ่งที่ยึดของใจในเบื้องต้นเป็นสำคัญแม้พระองค์เองเวลาทรงบำเพ็ญเมื่อหันเข้ามาสู่ภายในคืออานาปานสติที่ทรงระลึกได้ตั้งแต่สมัยที่ทรงพยาวเวลาพระราชบิดาพาไปแรกนาขวัญท่านทรงนั่งทำสมาธิภาวนาของท่านเองท่านมีความสงบร่มเย็นใน
ระยะนั้นจึงได้ย้อนถ้าจิตพาไปถึงจุดนั้นแล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติวันที่เจอตรัสรู้ธรรมโดยถืออนาปานสติเป็นหลักของใจในขณะนั้นนั่นคือใจยึดเพราะใจยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้จะไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวเสียก่อนเป็นไปไม่ได้เห็นเด็กก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเป็นที่ยึดคนแก่ก็ต้องอาศัยไม่เช้าเป็นที่ยึดเนี่ยจิตเมื่อยังอ่อนกลัวเปียกหาเหตุหาผลอะไรหาหลักอาศัยไม่ได้จะไม่ถือหลักใดหลักหนึ่งเป็นเครื่องยึดของใจนั้นเป็นไปไม่ได้นี่ให้เข้าใจไว้ก่อนเช่นคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดเช่นพุทโธหรือตาโจเจสาโลมานาคานตาตาโจบทใดก็ตามหรือพุทโธธัมโมสังโฆตามแต่จริตชอบหรือกำหนดอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้ากำหนดเพียงลมหายใจเข้าออกมันไม่สนิทใจนักจะกำหนดด้วยพุทเข้าโทออกก็ได้ตามลมหายใจแต่ว่าไม่ได้ตามเข้าไปข้างในมันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่จิตซึ่งเริ่มทำงานยังไม่สามารถที่จะรับภาระมากมายกว้างขวางได้ให้ยึดเพียงแต่ว่าลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ขณะที่ลมสัมผัสยับก็ให้พุทลมสัมผัสยับเข้าหรือยับออกให้พุทโทพุทโทเข้าพุทเข้าโทออกก็ได้หรือสัมผัสยับพุทสัมผัสยับโทก็ได้ถ้าเราจะไปคำนวณคำนึงถึงเรื่องลมเข้าหรือลมออกนี่ก็เป็นกังวลอีกอันหนึ่งเวลาจิตพิจารณาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมเคยทำมาแล้วนี่คือมันจะยึดเอาเฉพาะลมที่สัมผัสยับยับเข้าออกเลยไม่กำหนดเพราะนั้นเป็นความหมายอันของจิตที่ทำให้ยืดเยื้อออกไปนู่นยืดยาวไปนู่นไปนู่นออกข้างนอกเข้าไปข้างในมันเลยเป็นภาระอันหนักคอยจ้องอยู่แต่ประตูนะเห็นคนเอาคนเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นเท่านั้นนี่แล้วก็อาศัยจุดที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนคือที่จุดใดถนัดใจของเราส่วนมากก็ที่ดั้งจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกก็ให้กำหนดนั้นไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายในเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้ไปสำคัญมั่นหมายไม่ได้จะเกิดความคาดความหมายไปต่างๆเลยลืมองค์ภาวนาจิตเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เร่ร่อนไปอีกแหละให้ตั้งจิตตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกอยู่นั่นไม่ให้เผลอให้อยู่ตรงนั้นมีคำว่าไม่ให้เผลอเป็นหลักสำคัญอย่าแยบไปว่าผลจะเป็นยังไงอย่าแยบไปว่าลมนี่เข้าไปถึงไหนออกมาที่ไหนเพราะยังไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสามารถพิจารณาอย่างนั้นเราเวลานี้เราต้องการหลักยึดของใจให้ใจได้รวมกระแสเข้ามาตามปกติของความรู้นี่สร้างไปในที่ต่างยึดตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหลักคือทำบทใดบทเช่นอนาปานสติลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นเครื่องยึดของใจให้ยึดตรงนั้นตรงนั้นแล้วถ้าต่อไปแล้วลมหายใจนี่จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่าไปวิตกวิจารกับเรื่องลมละเอียดลมหยาบอย่าไปคิดอย่าไปปรุงละเอียดก็ให้ทราบอยู่กับความรู้โดยเฉพาะเฉพาะด้วยสติเฉพาะเฉพาะละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ให้รู้อยู่โดยเฉพาะเฉพาะอย่าไปคาดหน้าคาดหลังซึ่งเป็นการผิดเคลื่อนจากงานไปแล้วนะงานในวงปัจจุบันก็คือกำหนดรู้ลมที่แยบเข้าแยบออกแยบเข้าแยบออกแยบที่ตรงไหนให้กำหนดอยู่นะจุดเดียวเท่านั้นเพื่อเอาความแน่นอนให้เห็นเหตุเห็นผลของจิตจากหลักภาวนาจริงให้ทำอย่างนั้นจะได้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายึดหลักนี้ไว้จนกระทั่งลมละเอียดเข้าไปลมละเอียดนี่มันเคยทำละเอียดเข้าไปจนขนาดที่ว่าหายเงียบไปเลยทั้งๆที่เรารู้ทุกระยะระยะระยะระยะไปลมละเอียดลงไปเลยหายเงียบไปเลยในความรู้สึกถ้าเป็นความถนัดใจในขณะนั้นก็เรียกว่าลมดับไปเลยหายเงียบไปเลยไม่มีลมแต่ลมจะมีหรือไม่มีนั้นเราไม่ไปคิดไปพิจิตรพิจารณาให้เสียเวลาและเสียการงานของเราในขณะนั้นเราหลักปัจจุบันเพื่อจิตนี้เท่านั้นเพราะคำว่าลมไม่ใช่เราจะเอาลมนะเช่นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเกสาลมานขาตันตาจุอันใด
ก็ตามลมก็ตามเราไม่ได้หวังจะเอาสิ่งเหล่านี้เราหวังจะให้รู้จิตเอาจิตให้ได้เรื่องของจิตนี้ต่างหากแต่ต้องอาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องยึดจึงต้องนำสิ่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราไม่เอาสิ่งนั้นก็เหมือนเขาตกปลาเขาไม่ได้เอาเหยื่อแต่จำเป็นจะต้องเอาเหยื่อเสร็จปลายเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาไม่งั้นปลาไม่ติดเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดก็ต้องเอาเหยื่อล่อพอปลาติดเบ็ดแล้วเหยื่อก็หมดปัญหาไปเองอันนี้ก็เหมือนกันคำบริกรรมใดก็ตามเมื่อจิตได้หลักทรงตัวได้แล้วคำบริกรรมก็ปล่อยเองหากรู้เองในนั้นแหละละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคำจนเกิดคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะพุทโธหาอะไรเหมือนเราตามโคที่เราไปปล่อยที่ตรงไหนแล้วหากเราจะไปดักดูที่โน่นไปดักดูที่นี่ว่าโคจะไปที่ไหนโคจะไปที่นี่มันก็ไม่แน่ใจเราปล่อยที่ตรงไหนตอนจะไปตามล่าโคมาข้อข้อแล้วก็ไปที่จุดนั้นไปตามรอยตั้งแต่นั้นไปเลยตามไปตามไปไม่ปล่อยรอยของโคมันเหยียบย่ำไปไหนตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้วรอยโคก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงตัวโคแล้วไม่จำเป็นสำหรับรอยอีกแล้วนะอันนี้เมื่อถึงตัวจริงแห่งความรู้ที่เรียกว่าพุทธะพุทธะอันแท้จริงนั้นแล้วคำบริกรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนตามรอยโคก็หมดปัญหาไปนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วขณะภาวนาอย่าไปคิดคาดคิดหมายว่าคนนั้นภาวนาได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้เห็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเปรตบ้างผีบ้างคนนั้นรู้เห็นอย่างนั้นแม้ที่สุดประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ผมเขียนไว้ก็อย่าเอามาคิดนั่นไม่ใช่ฐานะของเรานั่นฐานะของท่านอาจารย์มั่นจากความสามารถของท่านอาจารย์มั่นอย่านำมายึดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่จะเสียสำหรับเราเกี่ยวข้องสนใจในสิ่งนี้มันมีอยู่มากด้วยเหตุนี้จึงต้องหักห้ามไว้ให้เข้าใจให้เป็นที่แน่ใจในขณะภาวนาอย่าไปสนใจหลักที่เราต้องการคือเบื้องต้นได้แก่ความสงบของใจหนึ่งยึดได้เป็นหลักเกณฑ์ว่าใจสงบแล้วใจเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่สงบตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่นี่พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วเรายึดหลักได้ใจนี้อย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้จิตสงบตัวสงบอย่างนี้นั่นหลักของการภาวนาได้เห็นชัดๆอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นถ้ากำหนดอย่างที่ว่านี้และไม่เนิ่นนานอะไรนักเลยเพราะเราเป็นพระไม่มีหน้าที่การงานอย่างคารวะเขาจัดทำกันซึ่งวุ่นไปหมดนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เรานี่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตุปัจจัยทายทานเฉพาะอย่างเพราะว่าตับมันตากแต่มันล้นเหลือเลือกเกินมันท่วมปากท่วมท้องมันจะตายไปหมดแล้วพระนี่จนทำงอกไม่ได้น้ำส้มน้ำหวานน้ำโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำแกงน้ำพริกท่วมตลอดเวลาทำเลยงอกไม่ได้นี่เราไม่ต้องวิตกวิจารกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มีเรามีทำเรามีหน้าที่อันเดียวคือภาวนาให้ทำหน้าที่อันนี้เท่านั้นมันจะไปไหนจิตให้ตามให้ดีจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ตามได้ทรมานได้หายพยศได้ด้วยการฝึกทรมานพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกอรหันต์อรหันต์ว่าพุทธังสังฆังฉันนังกัจฉามิเป็นสาระของพวกเราได้เพราะท่านฝึกทรมานจิตใจของท่านได้ให้ยึดหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วให้รู้อยู่ภายในอย่าไปสนใจกับเรื่องภาพต่างๆว่าภาพเป็นอันนั้นภาพเป็นอันนี้หากจริตนิสัยจะเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นจริงของนั้นหากจะเป็นขึ้นเองตามหลักนิสัยของนั้นโดยไม่ต้องสอบไม่ต้องแสวงขอแต่เพียงจิตสงบแล้วจิตจะแสดงนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อนิสัยขึ้นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องเป็นแถวเป็นแนวไปพอเราทราบว่าอ๋อจริงนี่มันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็ตามแสดงนิสัยขึ้นมาให้ชัดเจนให้เห็นได้ชัดแล้วค่อยถามครูบาอาจารย์แล้วท่านจะแนะวิธีปฏิบัติต่อนิมิตหรือต่อนิสัยเช่นนั้นให้เราได้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดดีกว่าตนเองที่จะไปสำคัญมั่นหมายซึ่งส่วนมากมีแต่มโนภาพมโนหลอกมันหลอก
ไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงแล้วจะออกจากนิสัยไปซะก่อนโดยไม่ต้องไปคาดไปหมายเลยจากนั้นก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วทำนิชำนาญเช่นเดียวกับมีความทำนิชำนาญในสมาธิในปัญญาการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องการชำนาญภายนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนตาเรานี่เรามองเห็นสิ่งใดเรารู้สิ่งนั้นโกหกเราได้ยังไงตาเราเคยใช้มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้นั่นคือต้นเสานั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้นั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดทั้งรูปลักษณะเป็นเช่นไรมองดูแค่เท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือตาที่เห็นตามสิ่งที่เป็นจริงหูฟังตามสิ่งที่เป็นจริงพูดเรื่องอะไรคนเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันมีจิตที่มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถในสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตาเราเห็นแต่เป็นตาใจอันนั้นยกไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นกรณีพิเศษเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายรายซึ่งมีจำนวนน้อยมากในสมัยปัจจุบันนี้เราอยากจะพูดว่าร้อยรายจะเอาสักห้ารายก็ทั้งอย่างส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปมีสำคัญมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะรอดแหลมต่ออันตรายจงทำความเข้าใจกับบทภาวนาของตนดังที่กล่าวมานี้อย่าให้จิตทะเลสลายออกไปไหนไปรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดก็ไม่เลิศไม่ประเสริฐไม่เป็นของจริงจังตามหลักแห่งความเพียรเหมือนรู้วาระจิตที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรแล้วเหมือนรู้ใจคุณเองอ่ะ ใจมันเคลื่อนไหวไปกับกิเลสประเภทใดให้รู้ด้วยสติให้รู้ด้วยปัญญานี่ชื่อว่าเป็นความรู้แท้เป็นการประกอบความภาคเพียรแท้เป็นภาวนาแท้ให้จับเอาตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าที่เอาคนเรื่องของอื่นมาเล่าโดยแล้วเรายิ่งไม่สนใจเลยเป็นยังไงบ้างเรื่องของเราเอาพูดออกมาเราพูดอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีความเกี่ยวโยงกันแล้วไม่เอามาพูดเสียเวลาเวลาไม่จำเป็นต้องไปวินิจฉัยใครยิ่งกว่าการวินิจฉัยตัวเองซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประกอบความเปลี่ยนผู้ดูตนเองแท้ การดูตัวนั่นแหละเป็นของสำคัญการดูใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดูเอาให้เห็นให้จริงทำไมจะไม่เห็นไม่จริงทำไม่ใช่เป็นโมฆะธรรมสอนว่าอย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลพร้อมอยู่แล้วเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเรานี่เท่านั้นที่ทำความภาคเปลี่ยนไม่สามารถที่รู้ในความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมว่าเป็นโมฆะมรรคผลนิพพานสิ้นเกียรติสิ้นสมัยอะไรๆทำนองนั้นมันเป็นโมฆะบุรุษตาบอดตาฝ้าตาฟางพูดต่างหากไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพูดเราอย่าไปยึดมาเสียเวลาเวลาและทำลายจิตใจจนเปล่าทั้งๆที่เรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่ใครเป็นศาสดาเอกของเราคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาของเราเนี่ยเราเปลี่ยนถึงท่านเสมอว่าพูดทางท่านนางกระฉามนี่เราไม่ได้เปลี่ยนถึงใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้กวนใจและทำลายจิตใจ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สะเกวรสะลุขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังภิกขังภควันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธัง

โยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะคุณาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสวาตาตาปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาอุตุปริสยาวิโนดานังปฏิสันนานารามธรรม

บอลตลอดเวลาเลยพันธุ์สายเจ็ดออกจากออกปฏิบัติพันธุ์สายเจ็ดจนกระทั่งพันธุ์สายที่หกเต็มนี่เลยมันเลยมองไม่มองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรๆได้พอเต็มหูเต็มตาแต่ก่อนไม่มองเลยก้าวปีนเป็นตะลุมบอลแบบละมุนวุ่นวายมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นถ้าอยู่บ้านไหนแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรามากๆแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่แล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านไหนก็มาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกินสบายมาพอได้ฉันวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวกระเป๋ามันก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะเรามุ่งหวังมุ่งทำแล้วมุ่งเพื่อกินสถานที่จะนั่งอยู่นานเป็นเดือนเดือนอยู่กี่เดือนอยู่สามเดือนกี่เดือนอยู่คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีพันธะอะไรเขามาอยู่เราก็อยู่ตามมาตาเราสนุกบำเพ็ญมีเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเน้นแต่หลักนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไมจิตใจจะไม่กล้ามันก็กล้าสิสงสัยข้ออ่านข้อทำตรงไหนจะมากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปออกไปแม่บ้านถือว่ามีความนับถือมากเขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการบรรพ้าอะไรขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายมันทำบ้านเขานับถือมากเต็มบ้านแล้วไม่ว่ากลับว่าอะไรอะไรเต็มเขาก็ตามมาเพียงคนสองคนเท่านั้นเพื่อให้ออกเสียอาหารกลับไปตอนนั้นไม่เกี่ยวดังนั้นเราก็อยู่ได้นานกับสถานที่ใหม่ไม่มีอะไรกินอะไรก็กินด้วยกันเรื่องดังนั้นก็อยู่นานจากคนมารวมเรื่อยๆเดี๋ยวหาเรื่อยต้องเขาต้องเที่ยวเรื่อยไม่เอาเราอยู่ไม่ได้เพราะจิตใจเราไม่ว่างจากงานเลยมีคุ้มมาจนออกร้อนฝ่าเท้าหักไม่ถึงฝ่าเท้าแตกเหมือนข้างบริการถ้าโสนอะไรที่ความเพียรแก่กล้าเป็นฝ่าเท้าแตกมันพระโสนนั่นแหละผู้ที่จะตักตวงว่าผลผ่านท่านดำเนินอย่างนั้นโดยสักตวงเอาเงินเอาทองมาสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจก็เพื่อสอบแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นว่าไงหาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั้นมีงานนี้สร้างสร้างนั่นหาเรื่องความของบุญกับตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญแม้จะเป็นมรรคก็ตามมันเป็นมรรคค่าศึกสำหรับผู้ปฏิบัติตัวสำหรับญาติโยมเป็นมรรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นมรรคหยาบนั่นเลยมาทำลายมรรคเนี่ยมันเลยไม่เรียกว่ามรรคได้ใช่ไหมทานคิดมาฟังให้ถึงใจมีสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่ออื่นใดสำเนียกศึกษาให้ถึงใจนี่เราทำอะไรเราทำอย่างนี้ผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่มีคนคิดแล้วต้องสอนแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยต้องขุดค้นลงไปเรื่อยๆจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเนื้อปัญญาเนื้อสติเนื้อความเพียรแต่ไม่ได้แต่นั่งแบบหัวต่อไม่ได้เรื่องเดินยังคงถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอ้อนนั่งภาวนาเขาง่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยคิดหาเรื่องก็ข้างบริการมันยังมีบางองค์มันง่วงต้องเดินคนเดินคนง่วงเดินลงน้ำลงน้ำมันยังจะง่วงก็ลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโคกที่สระนู่นต้องทำต้องนั่งสวัสดิ์มันยังมีปล่อยรอมีอะไรอย่างนั้นทำเพียงนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำความเพียรความจริงสติมันไม่อยู่ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติได้จดจ่อกันด้วยความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัว
สติตั้งอยู่แล้วปัญญาคอยจะพิจารณาเอาเหตุเอาผลความจริงเหล่านี้ทำไมจะไม่ได้นี่แหละทั้งปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งสัมผัสมีตลอดเวลาทำไมถ้าสติปัญญาตั้งแต่หมอกได้เป็นสมาธิก็ไม่เรื่องนิ้งคาจะใช้ปัญญาใช้มั่งใช้มันเต็มที่เต็มฐานนี่เราจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดข้อหมดข้อนะเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นผ้าเหลืองคือไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การพุทธปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกๆทั้งนั้นที่เมื่อมันเป็นแบบโลกแล้วมันก็เร็วยิ่งกว่าโลกอีกว่าเพราะโลกเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นเพศที่สูงไปทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็เร็วกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพัดพลาดจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนี้จังพวกเขาหน้าตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นคือเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันคือไม่ควรนอนกันเวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนั่นงานนี้บ้างคอยระมัดระวังท่านกลัวท่านดูท่านด่ามันก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เรื่องผมเคยไปตอนที่กิจยังไม่ได้หลักเดือดฐานอะไรเลยอยู่กับครูอาจารย์แล้วก็อยู่เวลาเราออกไปเรื่องความภาคความเพียรมันคือมันไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ดำปีเหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วก็นักแดงโล่มันถ่านเหมือนถ่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราสังเกตนี่เป็นประมาณได้แต่สมมติเราออกไปที่วัดคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตเองเพียงไปชั่วครามก็รู้มีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับมันต้องอาศัยที่ดีกับครูกับอาจารย์จะถูกรู้ดาว่ากล่าวอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังมันเป็นมรรคคือเป็นสติดีลำพังคนเดียวมันนอนใจดีลงกายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแต่ถ้าที่เราตั้งใจว่าจะไปประกอบความเพียรมันยกไม่ขึ้นเสียเมื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นมาแล้วเออความชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราสอบเสียหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละออยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมันเรื่อยที่หมุนเรื่อยไหนก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยนยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่ได้พูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนติ้วติ้วมันฟาดมันเหวี่ยงมันนั่นโอ้โหมันจะเรื่องหนึ่งสติปัญญา เวลามันได้ออกแล้วมันไม่ได้โง่จิตตลอดเวลาคนเราโอ้กิเลสก็ทับผมมันเฉยมันดีดตัวไม่ได้มันค่อยกิเลสค่อยจางความจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยอยากให้ดำเนินปัญญาโดยลำดับไปธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจำเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาแล้วทั้งที่มีสมาธิเนี่ยขุดกันด้วยปัญญาแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบวกสมาธิเพราะเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันจะไปไหนหลังที่มันขุดกันเข้าไปแล้วการขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดจากกันกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความจัดความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีต้อนเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญาอยู่นี่เรียกว่าปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญา
แต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลำพังกับความสงบตัวของจิตด้วยอุบายของปัญญานี้มีต่างกันอยู่มากคืออาฐานที่สุดเข้าไปอยู่นู้นก็อาฐานถอนออกมาแล้วก็อาฐานผิดกันปัญญาลงสมาธินี้ผลแสดงผิดกันคืออาฐานมันสงบตัวเฉยสงบอยู่ด้วยความองอาจหลับลืมอะไรรีบฟังตักตวงมานานต้องให้คุณให้จำคนข้างในไม่เคยเอาข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสานประสานกันอย่างร่างกายเทียบเขาเทียบเราเวลาจิตมันสงบเฉยไม่ได้ทั้งฉลาดเฉยก็ไม่ได้สงบก็ต้องทำอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญามาคิดคนนั่นสงบและเฉลียวฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่มีเหลือเลยมรรคผลนิพพานไม่เคยเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่องการบ้านการการสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเราจะว่าทั้งนั้นแล้วเพราะมันมากมากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อจะถาคตพุทธังธรรมังสังฆังเป็นหลักฐานหลักใจหลักหลักยึดมั่นตรงนี้นั่นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลเท่านั้นความเลี้ยวไหลนั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่ถึงกี่แสนคุณเลยเราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้พุทธังธรรมังสังฆังเป็นหลักฐานตายตัวอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าก็ทำผสมเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเล่นลงไปความเพียรสติพยายามตั้งให้ได้เดินยังไปบิณฑบาตก็ให้มีสติตลอดไงต่างคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยถ้าเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเถอะไม่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอยู่ในนั้นออกมาการรู้ตัวมาตลอดทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีมหาปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะเพราะมหาสีมหาปัญญาคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้วกำหนดไม่กำหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำงานเองได้ร่างมาไว้เพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารคือความเกิดตายก็เห็นมากทีเดียวความเห็นคุณของความหลุดพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าๆกันแต่ว่ามันถึงถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตมีไม่ได้อย่างนั้นเอาจนตายอยู่ด้วยกันนะกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆมันที่แรกแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากขึ้นกว่าแพ้ต่อไปจะถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้นแน่ใจแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ตามความแน่ใจของปัญญานี้มันแน่แล้วจริงนั่นแหละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเยอะดีกว่าจะมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุยค้นคุยเขี่ยไอ้เขี่ยมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาแล้วหลุดขาดไปหมดเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่แน่ชัดเนี่ยทำแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการแก้ที่เด็ดที่แรกอย่างทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราท่านปฏิบัติลำบากทำรู้ได้ช้าก็ต้องดำเนินตามนั้นก็ตัดไปทีละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าใจตรงไหนไม่ขาดนะที่เด็ดขาดไปแล้วไม่ต่ออีกต้องเรียกว่าขาด
ับอะไรเข้าใจไหนแล้วก็หมดไปหมดไปเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วดังที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวเข้าไปหาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียวเราวิชาเหนี่ยวอวิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชาเมื่อจะปริมาณถูกตัดถูกทำลายหมดตัดสะพานหมดสืบต่อกันไม่ได้จิตตาอวิชชาพิจารณาลงไปที่นั่นพอนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดปัญหาหนเดียวอันนั้นเพิ่มเดียวเท่านั้นมันไม่มีเหลือขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวเพิ่มเดียวเลยหมดพร้อมตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกตีด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีเลยเหลือไปเลยแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ว่านั่นอัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้มันยังเห็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นต่อมเป็นอะไรพอนี่หมดไปแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรอย่างเต็มใจงานสำเร็จระวังงานของเราสำเร็จเริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกกอไก่กอกาเกศาลุงมานะขาตันตาตะจูนี่แหละจะว่ากอไก่กอกาก็ถูกจะว่าสูงทำสูงก็ได้นะได้หมดนั่นแหละแยกไปพูดที่เรียกว่ากอไก่กอกาพิจารณาอันนี้เนี่ยกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงเสมอกันเราอะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะเอาพี่มาเจตสารมาแล้วขาลันตาตะโจอาการอะไรอาการหนึ่งเข้าใจแล้วมันวิ่งตลอดเพื่อถึงมโนซึมซาบกันไปกระทั่งถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันเวลามันเข้าใจติมันก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดวิเลศก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปความว่าวุ่นขุนมัวที่เคยเป็นมานั้นก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดหรือมีต้นทุนขนาดนั้นแล้วมันถอยจิตหมุนติ้วติ้วติ้วขั้นเริ่มแรกนี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งการมันกิเลสเป็นสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยนี่เป็นทุกข์มากนะทุกข์เรื่องนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อยจะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมันเคยเป็นมาแล้วออกปฏิบัติที่นี่พอจิตมีความอะไรบ้างความละเอียดบ้างจนกระทั่งจนสงสัยเจ้าของนะทั้งๆที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยจิตเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมไปมันยับยับเร็วที่จะแค่นั้นราคาเนี่ยเร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงกับแสดงตามอวัยวะนะมันแสดงภายในจิตเรารู้ว่ามันเร็วเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมปฏิบัติมันจิตใจแต่ก่อนเรียนหนังสืออยู่ก็เห็นมันเหมือนเห็นมันเฉยไม่เห็นเรื่องก็อยากผู้หญิงอะไรนี่เฉยธรรมดาเห็นแต่สนใจอะไรในจิตในใจถึงจะเด็กมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรทำมากระทบกระเทือนภายในจิตใจเพราะเรื่องราคาตัณหาแต่นี้เวลามาปฏิบัติทำไมมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสงสัยเรื่องของมันหากเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางอวัยวะเนี่ยหากเป็นภายในจิตมันยับยับยับได้ยินเสียงยับพอมองเห็นภาพยับความจริงเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติมีเป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังเหมือนนี่มันดำไปหมดอะไรมาถูกก็ไม่รู้สิเพราะมันดำไปหมดนี่พอมีด่างมีดาวมีขาวเขาบ้างมันรู้ได้เร็วมันก็รู้เท่านั้นแหละมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันแทงรู้ให้เท่านั้นแหละแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มันถึงร่างกายนี้มันก็เกิดความสงสัยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้พิจารณาไปมันละเอียดมันรวดเร็วเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันรวดเร็วกับเรื่องแบบนี้นักนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความเพียรยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบ
เป็นสมาธิค่อยแล้วที่นี่ค่อยเย็นเรื่องนั้นก็ค่อยจางไปจางไปหายไปไม่ค่อยคิดไปยุ่งเราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันกันเลยแม้แก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการยืดหยุ่นมันทันทุกทีเนี่ยพอมันใกล้เข้าไปมันทันกันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทันถึงจะทำการทำงานอะไรอยู่หนักก็ตามเช่นถามเสาอยู่ที่ถามไม้อยู่บางทีก็มีการซ่อมแซมกุฏิก็ต้องถามไม้ถามเสามาอย่างอยู่วัดน้องผือเพราะพระเรียนมีมากก็ต้องจัดทำนั่นนี่ครับพระน่ะทำแล้วมาคอยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เขาพูดนิสัยมันก็ไปเราหรือเราเรียนมาแต่ท่านก็ถูกมีแต่พระเรียนจะทำอะไรอ้าวพระมันทำปุ๊บปั๊บญาติโยมเขามายุ่งนะแล้วทำมาหลังมันคิดปรุงปุ๊บยักษ์มันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นไปกราบเรียนท่านท่านก็แก้ดีแม่ของอาจารย์แก้ได้ดีมากเพราะท่านพอผ่านไปแล้วนี่จะมาแก้ได้ไงเราละเอียดที่นาลังกาจับมันไปตรงจุดไหนนะจุดจิตจ่อยนั้นตั้งตีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกำหนดจะเพ่งเป็นกระสีนี่นั่นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันค่อยซึมซาบไปเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นของมันเองพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วซึมซาบไปเองการที่จะมากายเป็นน้ำพันว่าถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาราคาด้วยเรื่องที่จะนานมากมันการมาราคามันค่อยจะครอบงำเรื่องนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวสุภาอสุพังมันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเห็นหรือจะข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่กวนใจอีกเขายิ่งสนุกที่จะนาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันเลยนี่เหมือนกันอ้าวปัญญาอธิบายเพื่อนฟังดีกว่าเป็นประคับไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อะไรต่ออะไรฮะ
2: ท่านบ
1: ุ
2: ญสังฆทาน
1: แ
2: ห่งเ
1: ดีย
2: วเจ้าค่ะ
1: โทษได้เยอะเท่าไรกี่บาทเนี่ย
3: ฮะสิบบาทครับ
1: เออมันสิบบาทไม่ใช่ของเล่นนั่นน่ะต้องคำต้องสิบบาทเงินเป็นหมื่นหมื่นนี่ของเล่นอะไรเนี่ยเรื่อยๆละต้องคำไปไหลซึมมาเลยได้ทุกวันนะไอ้วันนี้วันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เห็นนะท
3: ั้
1: ง
3: เ
1: ช้าฮะ
3: วันนี้วันพฤหัสครับ
1: ฮะ
3: วันพฤหัสครับ
1: คนนั่นที่หินทางกรุงเทพมากันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นี่นะนั่นแหละเราไม่สงสัยหรอกทองเราก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่ให้เป็นให้มีทองประเภทน้ำซับน้ำถึงค่อยๆมาเรื่อยๆนะถ้าอยู่เจอแค่ที่ว่านั้นแล้วก็ขาดไปเลยแล้วขาดไปตลอดทั้งๆที่ทองคำเรามีในทางกลางหลวงนะน้อยมากนะเพราะงั้นเราจึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพื่อหัวใจแห่งชาติไทยของเราคือทองคำให้มีหนุนไว้หนุนไว้เรื่องว่าเลิกแล้วก็มันก็ไม่แล้วมาเลิกไปแล้วมันก็ไม่แล้วมันเป็นห่วงอยู่ภายในเราไปเห็นเองสิมีคนอื่นคนเอ่ยมาเล่าให้ฟังเป็นอีกอย่างนี่เมื่อเราไปเจอเองประจับตาของเรามันก็ติดหูติดตาอยู่งั้นเพราะฉะนั้นได้ผู้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเรื่อยๆมามันก็รู้สึกว่าได้มาตลอดนะมันคือว่าประเภทน้ำไหลน้ำคำน้ำคึมทองคำเป็นประเภทน้ำคำคือมันก็มาแบบนั้นนะมาแบบน้ำคำน้ำคึมไม่ขาดมาอยู่เรื่อยๆมันแค่ไม่ขาดวันนะวันแรกวันน้อยประเภทน้ำไหลซึมขึ้นมาซึ่งมันต้องเกิดหลังจากเรามอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นมันได้มาเท่าไหร่อย่างนี้เหรอมันก็50 กิโล
3: กว่าครับ
1: เมื่อประเภทน้ำไหลซึมน้ำทองคำประเภทน้ำซับน้ำซึมได้ถึง50 กิโลนะอย่างนี้นะหลังจากเรามอบเรียบร้อยแล้วคือขอให้เป็นประเภทน้ำซับน้ำซึมมันก็ซึมมาเรื่อยเกินนี้ตั้ง50 กิโลแล้วนะงานอย่างนั้นเนี่ยข้าไม่ขอให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เลยก็ขาดถึงตลอดไปขอให้เป็นอย่างนี้มันก็ค่อยซึมเข้ามาเรื่อยๆก็ค่อยหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นมาเราเป็นห่วงบรรดาพี่น้องลูกหลานชาวไทยเราการยืดยาวงานความแน่นหนามั่นคงความอบอุ่นแห่งชาติไทยของเรารวมแล้วจะอยู่ที่จุดไหนมาจุดที่สองคำมาสิเนี่ยคือเราจึงได้อ่อนจะอ่อนพี่น้องทั้งหลายเสมอมานะถ้าไม่ได้แล้วอย่างนี้มันก็จำไม่ได้เลยคืออย่างนี้ทองคำใครเคยเอามาให้เป็นกอบเป็นกำแต่ก่อนไม่มีนี่พอพี่น้องหลายเราได้ช่วยชาติร่วมมือร่วมใจกันช่วยชาตินี้ทองคำมาตั้ง11 ตันของเรื่องเมื่อไหร่นู่นน่ะ11 ตันแล้วก็ยังสามสิบเจ็ดกิโลครึ่งอีกยังกระเพาะน้ำซับน้ำซึมมาอีกเนี่ยอย่างนั้นอ่ะแต่ก่อนไม่เคยได้นี่ก็ยังได้จน11 ตันเนี่ยมึงทราบว่าเราปล่อยไปเสียเลยทั้งที่มันขาดมันก็จะขาดนี้ต่อไปนั่นเมื่อมันยังพอเป็นไปได้อยู่เราจึงให้พี่นาประสานให้มันค่อยเป็นไปค่อยเป็นไปอย่างนี้ให้เป็นประเภททองคำน้ำซับน้ำซึมไปไม่เป็นไรก็มันไม่ล่าไม่สายอะไรอยู่วะไม่รีบไม่ด่วนไม่เร่งค่อยเป็นค่อยไปมันก็ค่อยมาตั้งแต่มอบเดือนเมษามันก็ได้ตั้ง50 กิโลแล้วนี่แหละประเภทน้ำซ้ำน้ำซึมคือว่ามันจะได้อีกได้อีกเราต้องที่ เราอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในชาติของเราเราต้องถึงบ้านถึงเมืองถึงชาติของเราสังคมครอบครัวของเราทิศย้อนหน้าย้อนหลังคือเราเป็นเจ้าของอยู่เฉยๆมันไม่เหมาะนะเป็นเจ้าของปู่ย่าตายายที่ท่านขอพระพายมาท่านเป็นเจ้าของมาท่านรับผิดชอบมาเรื่อยๆแล้วพวกเราลูกหลานมาไม่รับผิดชอบต่อสายกันไปมันก็ชิบหายได้นะต้องต่อสืบผ้ากันไปต้องทึกพวกเราคิดทุกคนนะคือเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติของตนแล้วคือเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองอีกต้องคือหลายแง่หลายเชิงอย่าเอาแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเอาตามใจชอบตามใจชอบเดี๋ยวความตามใจชอบมันมีแต่ฝ่ายต่ำนะมันไม่มีฝ่ายสูงคือทำแท้เลยถ้ามีทำแท้เข้าไปถึงฝืนมันก็ฝืนปัญญาไปเรื่อยขมก็ขมเป็นยาเป็นอย่างนั้นเนาะควรคุยงาพี่น้องทั้งหลายแล้วก็จะอุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายมาเป็นเวลานานแล้วแต่พอที่เปิดเผยชัดเจนนี่ก็เป็นเวลา6 ปีแล้วก็เรียกว่าเราทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่น้องลูกหลานไทยเรานั่นแหละเราไม่เพื่อเราพูดกงแม้ไม่ถึงไม่ตายเราบอกกงเราไม่เพื่อเราพอทุกอย่างแล้วนี่เราเพื่อลูกเพื่อหลานพี่น้องชาวไทยเราควรดูเราอยู่ควรว่าดูก็ดูเพื่อดีว่าก็ว่าเพื่อดีไม่มีอะไรเสียหายภาษาธรรมเป็นอย่างนั้นนะภาษาธรรมไม่เสียหายว่าภาษาที่นี่แหลกไปเรื่อยๆแล้วแต่ใครก็ชอบจะภาษาที่มันถึงเรื่องเดือดร้อนชาติของเราอะไรก็บกพร่องก็เขาใครก็จะเอาไม่หามามีแต่จะเอาเรากินจับกินปอดกันเข้าไปไม่มีที่กินก็มากินจับกินปอดกันเองนี่มันก็พ้นไม่พ้นไปได้ละในฐานะที่เรามีศาสนาเราเป็นลูกชาวพุทธทีนี้ผู้ที่เป็นลูกชาวพุทธผู้ที่นำธรรมะออกมาก็ต้องเป็นฝ่ายพระฝ่ายครูอาจารย์ชั้นมากต่อมากอันนี้ก็อยู่ในนามของเราที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายทั้งทางโลกทางธรรมเราช่วยจริงๆเราไม่ทำลายนี่นะไม่มีสิ่งที่เราทำลายเราไม่มีในจิตของเราแม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเลยจะดุจะด่าจะเด็ดจะเดี่ยวขนาดไหนหรือคัดค้านต้านทานอะไรก็เพื่อความดีงามเพื่อความมั่นคงเพื่อความ ราบรื่นไปทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เพื่ออะไรนะการสอนพี่น้องทั้งหลายที่ได้ออกช่วยชาตินี้เราก็คิดไว้แล้วแต่ต้นมันก็เป็นไปตามที่คิดคือว่าจะเอาจะเราจะล้ำว่างั้นนะนี่วัดเพราะว่าเราจะเป็นผู้นำเวลานี้สมบัติเงินทองของเรานี่จนจะไม่มีอะไรลมหายใจเหลือแล้วในคลังหลวงของเราเราจะทำยังไงต่างคนต่างหายใจอยู่ทุกคนนี่แหละว่าเมื่อไม่มีลมหายใจมันจะหายใจมาจากไหนจะเอาลมมาจากไหนไม่มีลมนั่นเอาคนขวายหาลมคือสมบัติเงินทองที่บกพร่องสาบสูญไปจนจะไม่มีอะไรเหลือติดชาติทั้งชาติชาติไทย62 ล้านคนบางทีจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมันดูได้ไหมล่ะนั่นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเอ้าจะนำได้มากได้น้อยเท่าไรก็นำจะเป็นผู้นำพยายามหาขนขวายหาสมบัติเข้ามาสู่ลมหายใจของเรานี่โลกทั้งหลายก็ทราบกันหมดแล้วนี่เพราะว่างั้นก็แสดงถึงด้านวัตถุเงินทองเข้าของต่างๆที่กำมาหนุนแต่ธรรมะคนจะไม่คิดนะเราคิดพร้อมหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่ถ้าคราวนี้ธรรมะจะได้ออกพร้อมกันชาพูดเราเหินห่างจากธรรมนี่มากพอย้อนถึงในเดือดร้อนถึงขั้นจะล่มจมนี่เพราะเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมธรรมไม่ได้เข้าไปแทรกเลยทีนี้เวลานำนี่ก็ธรรมจะแทรกไปพร้อมกันคราวนี้คราวธรรมจะได้ออกสู่ตลาดของประชาชนทั่วประเทศไทยเราเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ออกไปเมืองนอกเมืองนาจะกระจายออกไปแล้ววะมันก็ไปที่ไหนก็ต้องเทศใช่ไหมล่ะ6 ปีเต็มนี่เทศมาสักกี่กันพิจารณาสิถ้าพูดถึงคำพีจะแบกไม่ได้นะมันหนักต่อหนักเทศมามากต่อมากนี่แหละธรรมะออกเนี่ยธรรมะจะไปพร้อมกันทีนี้วัตถุก็ค่อยเป็นค่อยไปเรียกว่าหยุดไปแล้วบางส่วนใหญ่หยุดไปแล้วส่วนด้านธรรมะนี้ไม่ได้หยุดยิ่งออกเรื่อยเรื่อยทุกวัน ออกทั่วโลกคือว่าอะไรอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเมืองนอกเมืองนาเขาได้ยินได้ฟังไปหมดเขาพูดมาเขาบอกมาชัดเจนเลยมีพยานอย่างนั้นล่ะเขาพอใจแต่ก่อนคือเขาอยู่เมืองนอกมันมีเพื่อนมีฝูงเหมือนอยู่เมืองไทยเราไปที่ไหนเมืองไทยเรามันเป็นเมืองสมัครสมานเมืองชาวพูดไปที่ไหนสนิทสนมกันไปหมดเรื่องทำเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้มียิงเขี้ยวยิงฟันใส่กันนะหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวใส่กันมียิ้มแย้มแจ่มใสเขาจึงเรียกเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มยิ้มมาสิคนมีธรรมต้องยิ้มได้สิไอ้คนมีแต่ทุกข์มันจะยิ้มได้ยังไงนั่นมันเอานั่นออกตอบกันนี่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ทีนี้เมื่อทำออกไปแล้วก็ยิ่งประสานสิ่งนี้ให้แนบเนียนให้ละเอียดทุกขุมก็ไปการปฏิบัติไปตามก็ค่อยเป็นไปเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นนี่เรานำพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเรากล้าพูดได้ทุกอย่างไม่ว่าเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนเราไม่มีเรื่องกิเลสเข้ามาแฝงในหัวใจเราเลยเรามีแต่ธรรมล้วนๆออกสอนโลกไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านต้านทานแบบไหนก็ตามเป็นเรื่องของอัตของธรรมที่จะให้เป็นความแน่หนามั่นคงของในชาติของตนหรือในจิตใจของคนเท่านั้นเราไม่ได้ทำเพื่อทำลายเพราะงั้นเราจึงพูดได้เต็มปากทุกอย่างถ้าเป็นธรรมเราพูดได้ทั้งนั้นเพราะธรรมนี่เหนือกว่า

0: อาจจะเสียหายไปไหนนั่นน่ะฟังสินะการสอนพี่น้องทั้งหลายเราสอนด้วยธรรมล้วนๆไม่ได้ว่าแง่ใดมุมใดเราไม่มีภัยต่อโลกเราสอนด้วยความเป็นคุณเป็นธรรมต่อโลกทั้งนั้นแหละเราไม่มีเรื่องเป็นภัยต่อโลกไม่มีบอกงงค้านตรงไหนกระทรวงนั้นผิดนั่นถ้าผิดแล้วมันก็เป็นผิดเผากันนั่นค้านตรงนั้นอย่าทำอย่างนั้นแน่มันก็ถูกเมื่อถูกแล้วมันก็ไปราบลื่นที่นั่นแหละภาษาธรรมธรรมท่านสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วมาสอนโลกที่บกพร่องเต็มเนื้อเต็มตัวทุกผู้ทุกคนเต็มชาติบ้านเมืองตลอดเต็มโลกเต็มสงสารมีแต่ความบกพร่องของกิเลสสั่งสมขึ้นมาเต็มหัวใจคนกิริยามารยาทแสดงออกมีแต่ฟืนแต่ไฟจากกิเลสดันออกไปทั้งนั้นที่ธรรมนี่เป็นน้ำดับไฟชะล้างไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดมาเวลาที่ว่าเราช่วยโลกธรรมะได้ออกคราวนี้ออกเรื่อยๆทางวิทยุเวลานี้ก็ออกตั้งหลายสถานีแล้วนะทางที่ไหนบ้างมากต่อมากเวลานี้ตั้งกันเรื่อยทางสกลนครก็ดูว่าจะ10สถานีตั้งเนี่ยไอ้ตั้งอะไรวิทยุเสียงธรรมออกทางวิทยุออกไปเรื่อยๆนี่มันก็ค่อยเป็นประโยชน์กับจิตใจของโลกขึ้นไปเรียงลำดับนี่ชาวพุทธเราก็จะได้คิดบ้างในแง่อาจแง่ธรรมเพราะเราประกาศจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะสอนโลกร้อนที่ออกเปิดเผยเต็มที่นี่ก็6ปีเต็มเลยออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั่วประเทศเขตแดนนี่มันก็ควรจะได้เป็นกติบ้างถ้าจะเป็นมนุษย์ติดตัวอยู่บ้างนะถ้าเป็นแบบสัตว์จะเลยไปนั่นมันก็เหลือประมาณนี่เราไม่ใช่แบบสัตว์เราแบบมนุษย์นี่นะลูกชาวพุทธซะด้วยควรจะฟังเสียงครูเสียงอาจารย์เสียงอัดเสียงธรรมพากันพิจารณาพิจารณานะเรื่องอัดเรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราได้สอนโลกนี้เราเอาปฏิบัติธรรมนะเรามาสอนโลกนี้เราพูดเต็มภูมิของเราเลย เรามาสอนโลกตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงจ้าสง่างามครอบโลกธาตุหมดเรื่องความบกพร่องตรงไหนตรงไหนในหัวใจไม่มีเลยมีแต่ความพอสมบูรณ์แบบบรมสุขเต็มหัวใจสอนโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเราไม่มีความรุ่มร้อนสอนโลกด้วยความบรมสุขในภายในใจของเราควรจะไปพิจารณาบ้างนี่ผลของธรรมเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่สอนโลกด้วยความรุ่มร้อนแล้วเขาจะเอาความเย็นมาจากไหนไอเราผู้ไปสอนโลกก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วเขาผู้ที่จะมารับอัดรับธรรมเขาก็เป็นฟืนไฟไฟต่อไฟต่อกันมันก็เผาโลกพินาศอย่างนี้นี่ธรรมท่านไม่ร้อนนะธรรมนี่สอนโลกอย่างนี้เหมือนกันเราไม่ได้ร้อนกับโลกนะถึงจะเสียงแผดไปขนาดไหนหัวใจเราไม่เคยร้อนมีแต่ความสว่างจ้าอย่างนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวนั่นเหรอกิเลสสังขารฉันนังกระฉามีไม่เคยใครไม่มีใครพูดแต่ขาจะไม่มีติดตัววิ่งตามกิเลสมีสองขาขาดสามขาขาดไปยืมขาหมามาระวังมันจะกัดขาตัดเอานะขาวิ่งตามกิเลสจนไม่มีขาติดตัวแล้วไปวิ่งไปเอาขาหมาระวังนะหมาไอ้บุกกี้แล้วนะมันมีแค่เที่ยวนั้นน่ะมันกัดเอาหลงทิศไปนะวิ่งตามกิเลสไม่ยับยั้งชั่งตัวไม่มีพิจารณาทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนำกันแบบไหนนะอยากถามว่าอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้านำโลกท่านนำแบบไหนนั่นเอามาพิจารณาสิสาวกทั้งหลายท่านนำโลกท่านนำแบบไหนครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมนำโลกท่านนำแบบไหนแล้วเวลานี้เรานำกันนำแบบไหนควรจะเอาธรรมะเข้ามาแทรกในหัวใจบ้างจะได้คิดในทางผิดถูกชั่วดีคัดเลือกได้บ้างพอประมาณโลกจะพอมีความคลุ้มเย็นสุขหัวนอนกันได้บ้างสมว่าบ้านเมืองเรามีผู้ใหญ่มีผู้นำนำกันไปแบบไหนได้คิดที่ผู้นำต้องเป็นผู้คิดมากนะคิดเพื่อจะให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นเข้าในหลักของผู้นำนั่นเป็นอย่างนั้นนะเอาละวันนี้พูดเท่านี้แหละพอวันไหนก็พูดเท่านี้นี่มันเกือบตายเลยผู้พูดเกือบตายยังไม่ได้แล้วเนี่ยได้แล้วนะนี่ได้แล้วนะ
1: ยอดถือปัจจุบันเนี่ยทองคำ
0: ทองคำที่ได้รับหลังมอบแล้วหลังมอบเรียบร้อยแล้วนะจนกระทั่งถึงวันที่12มกราคมนี่เป็นทองคำน้ำหนัก58กิโล43บาท37ตังค์นี่แหละที่ประเภททองคำน้ำไหลซึมนะเนี่ยได้58กิโลแล้วเนี่ยค่อยซึมเข้าไปเพื่อทางหลวงของเราจะเป็นลมหายใจบรรจุลมหายใจของพี่น้องชาวไทย

0: ประเทศได้สูบลมหายใจออกจากคำหลวงของเราเนี่ยหลวงตาจึงได้รบกวนพี่น้องหลายอยู่เสมอเพื่อลูกเพื่อหลานเราไม่ได้เพื่อเราเพื่อลูกเพื่อหลานบ้านเมืองของเราปู่ย่าตายายของเราก็นำมาด้วยแบบนี้เพื่อลูกเพื่อหลานมาเรื่อยๆที่เราเป็นลูกเป็นหลานมาแล้วเราจะนำแบบไหนหรือจะนำชาติไทยให้จมเหรอต้องคิดกันบ้างสิว่าจบแล้วมันก็ไม่จบเป็นอย่างนั้นว่าจบแล้วมันก็ไม่จบเนี่ยทองคำที่เราได้หลังจากมอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นทองคำประเภทซึมซาบนะได้ตั้ง58กิโล43บาท37ตังค์แล้วมาถึงวันนี้นะมันจะน้อยๆมันจะค่อยได้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อบอุ่นไปเรื่อยๆหลวงตาตายจะหายห่วงห่วงลูกห่วงหลานนะแล้วไม่ได้ห่วงเรานั่นเห็นไหมทำเมนมานั่นแล้วว่าจะเผาเรายังไม่ตายท่านปัญญาตายแล้วจับท่านปัญญาใส่ก็ไปเผาเราไม่ทราบจะเผาที่ไหนเราเลยไม่แน่นะการเผาเราก็เลยไม่แน่นะเราจะทำเพื่อเผาเราอย่างสบายอย่างมากแล้วนั่นนะอย่างธรรมชาติแท้ตายมันจะตายหรือจะไปปั๊บเข้าไปร่มไม้ร่มไหนปั๊บดีผึ่งไปเลยเราพูดจริงๆเราตายง่ายเราพูดตั้งแต่ยังไม่ตายนี่นะเราไม่ตายยากนะมันยากแต่สอนโลกที่เวลานี้เราดีดเราดิ้นจะเป็นจะตายอย่างนี้สอนเราสอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหยุดการสอนเราเวลานี้แล้วพูดจริงๆพอแล้วทุกอย่างมีแต่สอนโลกเท่านั้นเวลาตายเราจะเดือดร้อนมาจากไหนถ้าว่างั้นมันจะว่าพอหรือตายยังดีดยังดิ้นเป็นบ้าอยู่ไม่เป็นบองกงนี่แหละมันแน่อยู่ในหัวใจทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปางไม่ต้องถามใครสาวกตรัสรู้ปางขึ้นมาไม่ต้องถามใครหัวใจดวงเดียวกันธรรมะเดียวกันเข้าถึงใจแล้วจะถามใครว่างั้นนะเอาละพอโอ้ไปเอาละ
1: ของแย่งติดกระเทศพันหนึ่งครับของแย่งติดกระเทศพันคร
0: ับ เออเออผู้ชายทำอันนี้ยังไม่ได้ให้จริงเอาเดี๋ยวนี้เฮ้ยให้เลยให้ไปที่ไหนบ้างอ่ะเออให้มีหน่อยให้ทางโน้นให้ทางนี้เรื่อยไปเออวันนี้คนก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วเมื่อวานนี่ไปบ้านแพงรถอะไรไปเสียเขาต้องโทรมาเอารถนี่ไปถึงไหนมันไปเสียจนได้เนี่ยรถเราก็ว่ารถดีๆมันที่มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันแน่นจนรถจะไปไม่ได้ได้คานไปที่ไหนได้คานไปนะรถเราจะว่าโลภก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาคือความเมตตาอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอามีแต่จะเอาไปที่ไหนรถแน่นแน่นแน่นเวลาเขาอู่แต่ละทีนี้พวกช่างนั่นแหละช่างเขางงไปเลยโอ้ยคันนี้มันเป็นยังไงยังไม่เป็นอย่างนี้วะเวลาเขาบอกว่าโอ้ยหลวงตาไปไหนจะเอาขึ้นประทูนรถมันจะว่าอะไรมันเต็มเลยโอ้เป็นอย่างนั้นเองนี่ไปก็ไปเสียไปถึงเมื่อวานไปถึงแค่ที่ไหนนะพอถึงกลางทางรถเสียแล้วเนี่ยไม่เป็นท่าค่อยๆไปต้องโทรมาเอารถทางนี้ไปรถไปรับเราเอารถคันนั้นค่อยจุงก็นั่งกันมางั้นล่ะเขาค่อยขับมาเขาหอดถึงบ้านยังไม่รู้บ้านนี้ที่หมู่บ้านพอมาถึงมาถึงเจริญศิลป์ที่ไหนถามเขามาถึงไหนแล้วเดินมาถึงย่านนั้นพอเรามาถึงสว่างถามไปมาถึงย่านนั้นอย่างนั้นเรามากะระยะทางนี้ป่านนี้เขาถึงบ้านหรือยังก็ไม่รู้เขาคานมาเรารถของเราวิ่งมาก็อย่างนั้นแหละต้องเอารถไปรับเรามาคันนั้นให้มาตามหลังมันของมันแน่นไม่ใช่อะไรนะเต็มไปไหนเหมือนกันหมดเลยเราไปไหนความนี่แหละท่านทั้งหลายพิจารณาจะมีแต่ความสงสารนะที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะความเมตตาสงสารไปไหนก็อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีตามสองฝ้าสามคนไปคนไปจนเต็มรถอย่างนั้นทุกวันเอาจนจะไปไม่ได้บางทีระยะทางนี่อย่างนี้ไม่ไกลนะเอาอีกไปอีกเอาอีกไม่ไกลว่ะคานไป มันเรื่องความเมตตาไม่ใช่อะไรนะเออเอาละนี่เราจะไปแล้วไปละเลิกไปไปละแล้วลืมอะไรบ้างมันลืม
1: ไม่มีครับ

0: ครับพระอีเนนเนี่ยมาปักที่ไหนที่ไหนบ้างแค่ยูสปีไทย
1: ได
0: ้เอาออสเตรเลียเอาพูดไทยได้บ้างแล้วนะเหล่านี้ล่ะพูดได้บ้างป่ะ
1: พูดได
0: ้
1: บ
0: ้
1: าง
0: ก็ดีดี
1: เอาทองคำมาถวาย
0: เออทองคำเออดีดีโทษเอาวางเปิดดูที่วางเปิดดูที่กำลังเปิดดูที่ต้องเป็นอะไรทองคำนุ่นนะโอ้ของง่ายผมเล่นเวลาเนี่ยทองคำเหลืองอลามเลยแม่เนี่ยนุ่นนะเห็นไหมวางอะไรดีแล้วเนี่ยครับ พอใจมีกำลังช่วยพวกประชาชนทั้งหลายเขาดูที่นี่พิจารณาถึงความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติแห่งที่อยู่คือทองคำจึงต้องไปยาวหุ้งขวายแล้วใครจะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ออสเตรเลียมีใคร
1: ผมเป
0: ็
1: นห
0: ั
1: วหน
0: ้
1: า
0: ครับผมอ๋อเป็นหัวหน้าโอ้ราชันถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วเออดีดีแล้วอาจารย์ชาญเป็นพระหายากพระเพชรน้ำหนึ่งอาจารย์ชาญนี่มาเข้ามาอบรมกับท่านอาจารย์มั่นที่วัดหนองผือมาอยู่นานท่านมาท่านนี่สนุกกันมากกับผมที่นี่ท่านก็มาอาจารย์ชามาที่นี่ท่านมีวาสนาดีกว่าเราเวลาท่านมาเยี่ยมเราอยู่วัดเวลาเราไปเยี่ยมท่านไม่อยู่วัดเราเคยไปหาท่านอยู่แล้วพอดีท่านมาอยู่เนี่ยท่านมาหาเราที่นี่อยู่ก็ดีละนี่พอใจวิธีการสอนเรื่องภาวนานี่อย่าหนีเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนะสติปัญญาจับติดอันนี้นะถ้าจับผิดกับเกสาโลมานะขาทันตาตะโจส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามให้สติดิบติดนั่นละความเพียรจะอยู่ที่นั่นศาสดาจะอยู่ที่นั่นถ้าพุทธเจ้าอยู่ที่สติที่ปัญญาฐานที่ตั้งแห่งสติปัญญาคือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่ละฐานที่ตั้งที่จะให้พุทธะขึ้นมาเป็นของเราพุทธะที่เราน้อมนึกนั่นเป็นของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาหาใจพอเชื่อมเข้าถึงกันแล้วอันเดียวกันเลยพุ่งเลยนี่ให้จับสติให้ดีสติติดกับเจสาสติติดกับโลมาอันใดก็ตามถ้าเราชอบในส่วนใดให้เช่นเจสาหรือโลมาอันใดให้สติติดพุทโธธัมโมสังโฆสติติดนี่เรียกว่าองค์ศาสดาอยู่ตรงนั้นนะอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนหาศาสดาที่ไหนให้หาดูตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือศาสดาเข้าใจหรือคือศาสดาของเราคือหลักธรรมหลักวินัยนั่นถ้าใครดูนั้นจับจุดนี้ตลอดมันแสดงว่าตามเจ้าผู้เจ้าตลอดมันของเล่นเมื่อไหร่ดูก่อนอานนท์นักธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนะจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายดูก่อนอานนท์เมื่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยคือองค์ศาสดานี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์พระอรหันต์กับธรรมวินัยติดกันไม่ได้ติดอยู่กับตามสถานที่เวลาที่ไหนนะติดอยู่กับธรรมกับวินัยอย่าไปมองดูมรรคผลนิพพานที่ไหนให้ดูตรงนี้มันจะเข้าถึงกันหมดเลยนี่คำต้องผ่านมากคือพระองค์ประทานให้พระอนนท์ก็คือสัตว์โลกทั่วไปนั่นเองนี่แหละคือศาสดาของเธอทั้งหลายฟังว่าทั้งหลายครอบโลกธาตุมาทำแนวทางให้เดินให้เดินพระวินัยสองภาคทางกั้นรั่วไว้รั่วไว้พระวินัยคือไม่ให้ออกนอกรูนอกทางจะตกหลุมตกบ่อไปเลยละนั่นคือพระวินัยคือกั้นไว้สองภาคทางพระวินัยกั้นไว้ทางทำให้เดินตามนี้ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก้าวเดินตามเลยลงในกรรมส่วนใดเช่นโจเกสาลมานาคาสันตาตะโจนี่แหละธรรมให้ก้าวตามนี้ก้าวตามนี้นั่นกันว่าพระวินัยเป็นอันตรกั้นอันตรายไม่ให้ออกไปหาอันตรายเมื่อน้องสาวนี่คือศาสดาของเธอทั้งหลายจับทำจับวินัยให้ดีจะพุ่งทางเดินเพื่อพระนิพพานพระวินัยกั้นเอาไว้ทำทางเดินนะพระวินัยกั้นสองทางไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเราจะเป็นอันตรายให้กล้าเดินตามธรรมไปคุ้งถึงถ้ามีเมื่อก่อนเราโน่นถ้ามีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่เราถาโคตแสดงไว้แล้วนี้อยู่แล้วพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์บอกชัดเจนมีเครื่องประกันอรหันต์อยู่ตรงนี้ธรรมวินัยมีเครื่องประกันอรหันต์อยู่ตรงนี้มันว่างนะพอพูดอย่างนี้มันก็อดไม่ได้นะมันจะเถื่อนอยู่เลยเพราะมันจะเถื่อนตั้งแต่นั้นแล้วไม่เคยจืดจางนะมันจะครั้งแรกเลยแล้วไม่เคยจืดจางแล้วมันก็วิ่งถึงกันหมดที่ว่าเหล่านี้นะเข้าถึงกันหมดที่พระองค์จัดไว้ตรงไหนนี่กงแนวแนวสวขารธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดพลาดชาติเคลื่อนอะไรเลยแล้วนี่มันกระเทือนคืออย่างนี้มันถึงกันพูดง่ายๆมันถึงกันแล้วใครบอกไม่มีใครบอกก็ทำวินัยที่องค์ศาสดานั่นแหละบอกจะเป็นใครบอกเจอก็เจอตรงนั้นเนี่ยตรงที่ศาสดาบอกไม่จะผิดไปไหนเนี่ยทำและวินัยนั่นแหละคือศาสดาของเธอเลยเป็นครูชั้นเอกที่เดียวเอกอุเลิศเลยอยู่ตรงนี้ให้ยึดมีให้ดีนะอย่าไปมองดูเมฆดูหมอกดินฟ้าอากาศว่าเช้าสายบ่ายเย็นแล้วความขี้เกียจที่ข้ามันจะตีหัวลงหมอนเข้าใจหรือตีหัวลงหมอนลงเสื่อให้เอาตามนี้เพราะงั้นเราตุนไว้ว่าตะกี้นี้เรื่องเก้าอ้งเก้าอี้ก็แอร์อะไรเลยมันเพื่อความสะดวกทางกายมันไม่ใช่ทางธรรมนี่เป็นเรื่องของกิเลสเข้าใจไหมดูแล้วดูแล้วเขาเอาอะไรมาให้เราเราไล่เอาคืนเลยไม่เอาเลยเพราะเรื่องใหญ่คือศาสนาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลกไอ้สิ่งที่เขาเอามาให้นั้นมันเป็นประโยชน์อะไรมันเป็นภัยอยู่ในนั่นเจตนาเขาได้ดีเป็นตามฐานะของเขาแต่ธรรมที่เลิศเลยนั้นที่เอาไปนี่มันเข้ากันไม่ได้เหมือนได้ปัดออกคนที่เอามาถวายอะไรมากมายไล่ออกเอาคืนต่อหน้าต่อตาเลยเราไม่เอาฝืนทำไมฝืนพระพุทธเจ้าความหมายว่าอย่างนั้นถ้าเท่าตามเขาก็ฝืนพระพุทธเจ้าไม่เอาตามเขาก็เดินตามพระพุทธเจ้าให้เขากราบพระพุทธเจ้าไปตามเรานั่นแล้วความหมายว่าอย่างนั้นนะสิ่งเหล่านี้สิ่งปรนปรือเรื่องร่างกายเรื่องกิเลสตัณหาอยู่กินสบายนอนง่ายไปง่ายสบายเท่าไรมีหรูหราฟูว่ามีแต่เรื่องของร่างกายที่เป็นเรื่องของกิเลสพอกขุนหัวใจทั้งนั้นนะผู้ท่านปฏิบัติธรรมจริงพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวกมีอะไรตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็มากันทกะเท่านั้นกับฉันนะอมาตเท่านั้นบึ่งเลยเดียวนั่นดูเขาที่นั่นแบบสบับถ้าหาความสะดวกสบายที่ไหนไปอยู่ในป่ากรุงพาราณสีใช่ไหมแล้วก็ดูน้ำมันก็ลืมเรื่องนี้แหละความจำมันเป็นอย่างนี้นะไม่เหมือนความจริงนะความจริงนี่ใสแจ๋วตลอดไม่ต้องท่องต้องบ่นจ้าอยู่งั้นตลอดเลยนี่ความจริงเข้าใจไหมความจำเรียนมาเท่าไรเรียนไปได้เท่าไรจำได้เท่าไรลืมไปทั้งนั้นละจริงไม่แน่นอนจริงในท่านจึงสอนว่าปริยัตินี่คือความจำให้เรียนมาจำมาเป็นแถวเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่นี่ให้ปฏิบัติเนี่ยผลจะเกิดที่นี่นะเกิดมาจากท่านนั้นที่แบบเรียนแผนทางให้แล้วจากปริยัติให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นผลเกิดขึ้นมาผลเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปฏิเวทคือรู้ผลอย่างงานของตนเป็นลำดับไปนั่น นี่มันศาสนามันจะไม่มีนะพูดโกงๆแล้วพูดอย่างนี้ใครจะว่าเราบ้าให้ว่ากันทั้งโลกนั่นแหละเพราะโลกมันเป็นบ้ามานมนานแล้วมันกินต่อความเป็นบ้าแล้วมันเลยถือว่ามันเป็นคนดีเหยียบหัวทำไปทั้งนั้นอ่ะเวลานี้ทำมีที่ไหนแล้วเราพูดจริงๆตัวเท่าอึ่งอ่างนี่ก็ตามหัวใจมันไม่เป็นอึ่งอ่างนี่ว่าพูดโกงๆมันต้าอยู่นี่ตลอดเวลาจะให้ว่ายังไงใครจะว่าอะไรก็ว่ามาสิมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่อ่ะปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อหัวใจรู้ที่หัวใจไม่ได้รู้ที่อื่นที่ใดเมื่อมันรู้ที่นี่พูดออกมาจากนี่มันผิดไปไหนเนี่ยตรงนี้อ่ะสิเราจึงไม่เคยจะทกทานกับสิ่งใดอันมูดอันคูดมันเห่ามันหอนแล้วพ่อแว่เฉยไปเลยเหยียบก็ไม่เหยียบมันเหม็นเหยียบเลยติดเท้าอีกล่างเท้าอีกมาเหยียบขี้นะมันหลีกไปเสียอย่างนั้นเหรอมันมีแต่มูดแต่คูดเต็มโลกเต็มสงสารทุกวันวัฏจักรคืออะไรมันหมุนหัวใจของโลกจนจะตายเลยนั่นแหละวัฏจักรวิวัฏจักรคือเปิดออกให้หมดอะไรหมดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงสมมติหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรกวนใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หมดเรื่องกวนใจไม่มีบอกง่ายสิ่งที่กวนทั้งหลายเป็นสมมติทั้งหมดละได้หมดแล้วอะไรมากวนท่านไม่กวนเวลาที่จะใช้ตามสมมติก็ท่านก็แยบเอาสมมติออกมาใช้ปุ๊บไปพร้อมกันเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือในจิตทั้งนั้นนะจิตพระอรหันต์ เป็นอย่างนั้นนะ ไม่ได้เหมือนพวกเราพูดอะไรหนักไปเบาไปเลยมันจะเอามาเป็นอารมณ์เผาเจ้าของอยู่นั่นแหละท่านไม่มีแล้วว่าหนักว่าเบาเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ว่าพูดนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพิ้งปั่นไหลตามโลกเขาเนื้อสมมตินิยมหรือเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามท่านจะเป็นสภาพเดียวกันเพราะท่านกิริยาที่ท่านแสดงออกนั้นเป็นประโยชน์ด้วยกันหมดเช่นอย่างไม้เนี่ยเขาใสกบก็เป็นประโยชน์ในทางใสถากก็เป็นประโยชน์ในการถากนั่นฟันก็เป็นประโยชน์ในการฟันเนี่ยเป็นประโยชน์ทุกประโยคที่เขาทำไปนะอันนี้ก็เหมือนกันทำไม่ว่าจะทำประเภทใดทำแบบประเภทนิ่มนวลอ่อนหวานกับประเภทที่เด็ดเผ็ดร้อนก็ดีมีแต่เรื่องทำทั้งนั้นใช้ตามประเภทไปนั่นท่านจะเอาความเสียหายมาจากไหนทำไม่เคยทำความเสียหายแก่ผู้ใดสอนออกมาจะเป็นความเสียหายอะไรนอกจากตัวกิเลสตัณหามันเป็นตัวเสียหายอยู่แล้วในจิตใจอะไรคว้ามาก็เป็นไฟมาเผาเจ้าของเท่านั้นเองทำที่เป็นน้ำดับไฟมันก็กลายเป็นไฟมาเผาตัวเองนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะกิเลสมันเป็นภัยอยู่ในหัวใจมันมองดูที่ไหนมันจะดูไม่ได้นานๆแผดเอาทีหนึ่งคือทนจริงๆนะเราทนก็หมู่กับเพื่อนนะไม่ใช่ธรรมดาเราคิดหมดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าหลีบไปอยู่ในป่าตรงไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันจะลุมไปยุ่งไปหมดนั่นไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้ละธรรมดาอยู่อะไรกับโลกนี่ว่างั้นมันมีอะไรติดหัวใจวะว่างั้นเลยนะอยู่กับโลกก็อยู่กับโลกธาตุขันธ์เราก็เป็นโลกนี่มันก็เป็นของมันอยู่นี่มันก็เหมือนไม่มีอยู่ในนี่มีแต่อันนี้จ้าครอบโลกธาตุอยู่อันนั้นก็ถ้าพูดว่ามีก็เป็นเงาๆไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเหนือความสว่างจ้าครอบโลกธาตุอันนี้เหนือหมดเพราะฉะนั้นจึงว่าศูนย์จะโตโลกังโลกนี้ศูนย์หมดมันไม่เหมือนความสว่างจ้าที่เหนือกว่าทุกอย่างนั่นครอบไปหมดโลกเลยกลายเป็นโลกศูนย์ไปหมดเห็นไหมล่ะนี่แหละเป็นอย่างนั้นล่ะความสว่างจ้าความสว่างของจิตปิดวัตถุสิ่งทั้งหลายทั้งที่ว่ามีหนาแน่นเต็มโลกธาตุนี่ให้หมดศูนย์จะโตโลกังเป็นโลกว่างไปหมดเพราะความว่างของใจนี้ครอบไปหมดเข้าใจเหรอเข้าใจหรือยังบัดนี้น่ะนั่นน่ะท่านว่าศูนย์จะโตโลกังโลกเป็นของว่างคือหัวใจมันว่างมันครอบไปหมดเลยสิ่งทั้งหลายมีเหมือนไม่มีมันครอบไปหมดเลยนั่นนั่นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกองทุกข์ให้ท่านน่ะท่านจะมีเรื่องกับอะไรอยู่กับโลกท่านก็อยู่ไปอย่างนั้นนะธาตุขันธ์มีอยู่ท่านก็ปฏิบัติตามธาตุตามขันธ์ส่วนธรรมชาตินั้นเหนือไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเราจะพูดว่าให้เต็มปากเต็มละตามหลักความจริงก็ว่าท่านผู้พ้นแล้วนั้นหมดเรื่องโทษเรื่องบุญเรื่องคุณอะไรหมดเพราะเหล่านี้อยู่ในวงสมมุติทั้งหมดเรื่องอาบัติอาจีอะไรเป็นสังฆาปาราชิกหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรแต่ขันธาตุขันธ์ของท่านเป็นสมมุตินานเห็นไหมจิตจะมีมุดคล้องขันธ์อยู่ก็ต้องปฏิบัติตามธาตุตามขันธ์ให้เหมาะสมกับสังคมนิยมหรือโลกนิยมนับถือกันยังไงก็ท่านก็ปฏิบัติไปตามนั้นเท่านั้นที่จะให้ท่านมาเป็นโทษเป็นกรรมกับสิ่งกิริยาที่จะบอกว่าหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิริยากับกิริยาแสดงเพื่อโลกไปเท่านั้นเองไม่ได้เพื่ออะไรนะท่านปฏิบัติอย่างพระอรหันต์เนี่ย ท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมในยิ่งเรียบร้อยยิ่งกว่าเราอีกนะเพราะธรรมชาตินั้นจ้าอยู่แล้วอะไรผิดถูกชั่วดีตามหลักนิยมของโลกของสมมติท่านก็ปฏิบัติให้เหมาะสมเหมาะสมดีไม่ดีละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีกนั่นท่านยังดีกว่าเราอีกนะไม่ใช่ว่าท่านอะไรหมดโทษแล้วจะทำอะไรท่านก็ทำไปท่านไม่ทำเข้าใจไหมท่านยิ่งละเอียดเข้าไปอีกอนันต์การปฏิบัติให้เรียบร้อยดีงามท่านยิ่งละเอียดกว่าคนเราที่มีกิเลสทั้งๆที่ตั้งใจปฏิบัติดีเต็มที่แล้วท่านละเอียดกว่าพวกนี้อีกขนาดไหนนั่นฟังดิท่านจะมาเหยียบย่ำหลักอันนี้ยังไงถ้างั้นว่าวิเศษได้ยังไงต้องรู้ไปหมดที่วิเศษอย่างนี้ท่านเป็นบาปเป็นกรรมกับอะไรท่านไม่มีบอกโกงเลยเรื่องธาตุรังขันมียังไงก็วางตามสภาพของธาตุของขันของสมุนนิยมไปพอถึงการเวลาเท่านั้นปัดปุ๊บหมดโดยสิ้นเชิงสมมุติไม่มีเลยแล้วที่ท่านจะรับผิดชอบนั่นมันเป็นอย่างนั้นต่างหากนะนี่มันหนาแน่นเข้ามาไอ้เรื่องวัตถุที่จะเข้ามาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าหนาเข้ามาหนาเข้ามาหนาเข้ามานี่ที่ได้สั่งทางวัดทางในครัวทางไหนไปหาขนมาเก้าอี้ไปสั่งโรงงานเข้ามาอะไรที่จะสะดวกสบายแก่ร่างกายกินอยู่ลำนอนที่ง่ายเยี่ยวง่ายลาดออกไปเลยเอาหามาว่างั้นเลยนะทำอย่าดูอย่ามองดูทำไฟเผาหัวใจนั้นทำไมมันไม่ดูตรงนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งภายนอกปั๊มปนปืนมันหาอะไรเรื่องร่างกายพออยู่พอกินพอหลับพอนอนอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอแต่จิตต่ออยู่กับธรรมตลอดเวลานั่นหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นนะทุกยากลำบากอะไรจิตเรื่องสติกับจิตเรื่องความเพียรอย่าถอยปล่อยอย่าปล่อยวางนั่นความหมายว่าอย่างนั้นสิ่งนั้นเพียงอาศัยเพียงถอยเท่านั้นไม่เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นมหาภัยอยู่ในหัวใจนี่อันนี้ตัวสำคัญมากจดที่เจ็ดจิตจึงจ่อลงจนจุดนี้จุดนี้นะท่านไม่ได้ไปจ่อตรงไหนมากยิ่งกว่าจ่อด้วยที่จิตซึ่งมหาภัยอยู่ที่นั่นคือกิเลสมหาภัยอยู่ที่นั่นท่านดูที่นั่นนะอะไรๆภายนอกทำไมค่อยสนใจนักล่ะถ้าเรื่องภายในนี่เคลื่อนไม่ได้ว่างั้นเลยนั่นอ่ะเอามันออกจนเปิดโล่งหมดแล้วที่นี่อะไรมายุ่งไม่มีนั่นคุ้มค่ากันไหมล่ะกับเวลาท่านเอาจริงเอาจังต่อตลอดเวลาได้ผลมาแล้วอะไรมายุ่งไม่มีจิตพระอรหันต์ไม่มีอะไรยุ่งหมดเพราะคำยุ่งเป็นสมมติทั้งมวลนั่นเป็นวิมุตติแล้วเข้ากันได้ยังไงนั่นมันเป็นอาถรรพ์นะเป็นไปไม่ได้แล้วจะทำให้เป็นยังไงก็เป็นไม่ได้แล้วนั่นอย่างพระ อันนั้นแหละพระมหากบิลท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะท่านออกมาบวชเป็นพระอรหันต์ถึงเวลาท่านก็ไปลงอุโบสถร่วมสังฆกรรมอุโบสถที่นี่แล้วก็เลยท่านก็เลยพูดขึ้นมาเพราะไปลงโกโสสังฆกรรมก็เพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่ออะไรเราก็ไปสุดสุดส่วนแล้วไปลงนี่ไม่ลงก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นว่าอย่างนั้นนะว่างั้นล่ะเรื่องถึงพระพุทธเจ้าเรียกพระมหากบิลมารับสั่งมหากบิลอย่าพูดอย่างนั้นความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์โลกสมมุติเป็นโลกสมมุติเกี่ยวข้องกับสมมุตินี่มีเรื่องสังฆกรรมโมสดเกี่ยวกับเรื่องสมมุติเรื่องกับเพื่อนฝูงพระสังฆมณฑลอยู่ร่วมกันในจุดนี้จุดนี้อยู่ให้แน่นหนามั่นคงความคิดอย่างนั้นเป็นความบริสุทธิ์ก็ถูกแต่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนี้เป็นความผิดพระกับมหากบิลตั้งแต่บัดนั้นมาจะใกล้จะไกลขนาดไหนท่านไม่เคยละไปร่วมโมสดสังฆกรรมเขาจะท่านเคารพพระเจ้าขนาดไหนนั่นท่านก็พูดของท่านก็ถูกของท่านนี่นะแต่เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพูดจะครอบไปหมดเพื่อนฝูงเวลานี้ธาตุขันธ์ของเราก็เกี่ยวกับหมู่คณะนี่เป็นสมมติอยู่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นนั้นยอมรับทันทีเลยเห็นไหมล่ะนั่นท่านเคลื่อนคลาดเมื่อไหร่เมื่อบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะนั่นแต่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงเข้าไปเดี๋ยวเป็นยังไงพระพุทธเจ้ารับสั่งมาตรงนี้พระมาก็บินหมอบเลยทันทีนั่นเห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นแหละเวลาอยู่ในวงสมมุติก็มันก็เป็นสมมุติอย่างนั้นถ้าเวลาลำพังเจ้าของก็เป็นเจ้าของอยู่อย่างนั้นจะให้ว่าไงพากันจำมาเหรอจำไม่ได้นะพากันหนักแน่นในความภาคความเพียรนะอย่ามาโกโลโกโสอยู่ในนี่นะแล้วหนักพอแล้วจะให้อกเราแตกในท่ามกลางบรรดาลูกศิษย์ลูกหานี่เลยนะเราอกจะแตกนะเราทนมักเคยปฏิบัติมาอย่างนี้เมื่อไหร่ไม่เคยทนเอาทนเอามันไหลเข้ามาไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางก็มาหาเรานี่เป็นผู้แบกผู้หามรับผิดชอบทุกอย่างอยู่กับเราอย่ามาเลอะเทอะนะ ไอ้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยากให้มีบรรยากาศวันนี้เรื่องตัวนี้ตัวหยาบมากเรื่องกิเลสตัวนี้หยาบมากท่านยังมาอันนี้มาแสดงอยู่แล้วให้หนีจากวัดทันทีอย่าให้หนีในวัดนี้ไม่ว่าพระว่าเนี่ยนะเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงอันนี้ได้เกิดขึ้นแสดงว่าหยาบมากที่สุดไล่หนีเลยพระก็ดีไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระไม่ให้อยู่มันจะทนอยู่รับกันไม่ได้แล้วกับความหยาบช้าละโมกที่สุดอันนี้มาแสดงตัวต่อหน้าต่อตาในสังคมแห่งผู้ทำลายกิเลสโดยแล้วเข้ามากันไม่ได้เลยนี่มีอย่างไรก็ให้ฟาดกับตัวเองมันจะไปทะเลาะกับใครให้ดูตัวเองซะก่อนทะเลาะกับตัวเองซะก่อนตัดสินกันอยู่มีผู้พิพากษาตัดสินอยู่นี่สติปัญญามีอยู่ในนี่แก้กันนี่อย่าให้มันไปแสดงลูกเล่าไปข้างนอกนะมันเสียหายที่สุดนะวันนี้ก็พูดอันนั้นนะเอาละแค่ละมันก็มากพอสมควรนี่มีธุระจะไปอยู่นั่นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ นะช่วยโลกใช่อะไรละมีจะช่วยโลกเอามีเรื่องท่านมาจากทางไหนก็บ้างเนี่ยกรุงเทพอ๋อนึกว่ามาจากอินโดนีเซียเห็นว่าทางอินโดนีเซียก็มาทางไหนบ้างอินโดนีเซียนะทางไหนอินโดนีเซียที่มาเมื่อวาน
2: กล
0: ับ
2: ไปแล้ว
0: ใคร
2: กล
0: ับ
2: ไปแล้วจะผ่าน
0: กลับไปแล้วเหรอเขาไปเมื่อไร
2: กลับเมื่อวานไม่ชีมาแล้วก็กลับ
0: เหรอได้ยินพระเล่าให้ฟังแล้วคือเพิ่งถามเมื่อวานยังค้างอยู่ที่นี่เพราะเป็นไงเทศวันนี้พอเข้าใจหรือเปล่าล่ะเทศอย่างนี้เหรอเนื้อ
3: เด็กนักเรียนมา74คนครับ
0: ฮะ
3: เด็กนักเรียนมา74คนจาก
0: เด็กเรียนเรียนที่ไหนล่ะ
3: ข้างหลังนะครับ
0: ห้องหน้าหลัง
3: เลยครับ
0: เอาละนี่พูดมาเพื่อให้ฟังทุกคนนั่นแหละเด็กนักเรียนก็มีหูมีตามีใจเหมือนกันฟังให้ทุกคนนะเอาไปปฏิบัติศาสนามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะอย่าไปโลเลนะไม่ได้นะเด็กก็เริ่มปฏิบัติตัวตั้งแต่เป็นเด็กมาให้เป็นเด็กดีเด็กดีเป็นใบตามใบขึ้นไปดีเรื่อยๆถ้าการปฏิบัติดีถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วเลวตั้งแต่เกิดว่าไงเกิดมาก็เลวเลวมาเรื่อยเลวจนกระทั่งบรรทายอยากเลวหรืออยากดีล่ะถ้าอยากดีให้ปฏิบัติตัวเองให้เชื่อฟังครูอาจารย์พ่อแม่ผู้แนะนำสั่งสอนถ้าไม่ฟังอะไรเลวอะไรเลยนะมาเล่าที่นี่ก็จะให้พร
3: ปฏิบัติทั้งหมด115คน
0: ฮะ
3: ผู้ที่มาปฏิบัติ115คนเป็นผู้หญิง111คนผู้ชาย4คน
0: 111คน
3: ครับ
0: ผู้หญิง
3: หญิง111
0: พวกปฏิบัติเหรอ
3: ครับ
0: 100เท่าไหร่
3: 111ครับ
0: 111
3: ครับ
0: ตัดออกให้หมดยังเหลืออยู่คนนึงจะมีอยู่สักคนในนั้นน่ะนอกนั้นเลอะเทอะทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยเข้าใจมั้ยเราตัดสินหมด111คนยังเหลือคนเดียวนอกนั้นเลอะเทอะไปหมดใช่ไหมได้รังวัดเรามีกี่องค์มันจะเอาวัดอยู่นั่นเอาละไม่มีเรื่องเอาแล้วก็ถอยละเหรอมาเมื่อไหร่เออทองบาทหนึ่งเนี้ยมากับใครเหลือมาคนเดียวก็เก่งแล้วไปสวรรค์นิพพานไปคนเดียวลงนรกก็ไปคนเดียวไม่มีใครช่วยละ
2: ต้องการเจ้าค่ะบูชาธรรมเจ้าค่ะ
3: บูชาธรรมครับ
0: บูชาธรรมเนา
3: ะ
0: เออเอาอันนี้ให้นี่เดี๋ยวบูชาธรรมให้อันนี้เจ้าหนึ่งเอาบูชาธรรม
2: ปัจจัยมาถวาย2รายการนะคะ
0: เออ
2: คุณพิตวันโกวิทวทีทำบุญให้คุณประณีตศรีรัฐวิจาร 5,000 ค่ะ
0: เออ
2: รายการที่2คุณเมตตาผลนุกูลกิจทำบุญให้เด็กชายกันนะสายแสง 10,000 บาทค
0: ่
2: ะ
0: ก็พอใจพอใจเออนั่นเอาอันนั้นนะให้ไปเรื่อยโอ้มามาโถนี่มาเฮ้ยมานี่มานี่มานี่เอามานี่มาเอามาเปลี่ยนซะวาสนาดีเวลาหันหลังแล้ววาสนาเกิดทีหลังมองเห็นนี่ปั๊บเลยเอาเปลี่ยนอันนี้เอาเนี่ยให้เพื่อนซะไปด้วยกันไป
2: พูดไปอีก 30,000 นะคะหลวงพ
0: ่
2: อ
0: เออ 30,000 โอ้เสียดายนี่จะให้คนอื่น
2: พอแล้ว
0: เออเราพอใจไป
2: หลวงพ่อการนี่มาจากออสเตรเลียเจ้าค่ะ
0: ออสเตรเลียเนี่ย
2: ชื่อบีขวาเจ้าค่ะชื่อบีขวามาจากออสเตรเลียเจ
3: ้
2: าค
3: ่
2: ะ
3: สายเนี่ย
0: มาจากออสเตรเลีย
2: น
0: ั่
2: งอย
0: ู่
2: น
0: ี่
2: นะ
0: เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยอ้าวกี่คนคนเดียวออสเตรเลียเลยอ่ะเอานี่เลยให้ออสเตรเลียไปออสเตรเลียเออ
3: คนแก่ไม่ให้แล้ว
0: ฮะ
3: คนแก่ไม่ให้แล้วครับ
0: ไหน
3: นี่คนแก่
0: เนี่ยอาจารย์ใหญ่เนี่ย นั่นมาเลยมาก็ไปพอเห็นหน้าจำได้ยิ้มรับกันเลยพอเห็นหน้ามากับใครเราจะตีหน้าผาให้หมดเลยก็ใช่ไหมผมมองเห็นหน้ายิ้มรับกันเลยคือเราจำได้เราจะตีหน้าผาอ้าวให้รางวัลใช่โอ้ให้หอย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหนทุกวัน
3: วันจันทร์และอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
5: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอ